0: ในส่วนของเชือกนะคะคุณครูปลายทางสามารถมัดปมให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็สอดไว้รอให้ได้เป็นรูปแบบนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาทำหน้าตาของเล่นกันว่าวันนี้คุณครูแพรจะทำเป็นตัวอะไรนะคะนี่คุณครูแพรก็ได้ตัดไว้เรียบร้อยแล้วเราสามารถใช้กระดาษสีในการวาดและตัดออกมาเพื่อประกอบเป็นตัวได้นะคะดูซิว่าวันนี้คุณครูแพรจะทำเป็นตัวอะไรเอ่ยชื่อวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูแพรก็จะใช้กรรไกรนะคะในการตัดออกมาเลยชึบเศษกระดาษนะคะเมื่อเด็กๆตัดแล้วมีเศษกระดาษแบบนี้เด็กๆต้องทำอย่างไรคะถ้าเป็นเศษชิ้นใหญ่ก็สามารถเก็บไว้แล้วก็สามารถทำต่อได้แต่ว่าถ้าเป็นเศษเล็กๆล่ะคะนำไปทิ้งที่ถังขยะนั่นเองค่ะชึบแบบนี้เลยครูแพรก็จะตัดไปตามรอยที่คุณครูแพรวาดเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะชึบแต่ว่าการตัดต้องระวังมือของตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวจะโดนแล้วจะบาดเจ็บได้แบบนี้เลยค่ะจากนั้นคุณครูแพรก็ได้ชิ้นส่วนที่คุณครูแพรต้องการแล้วคุณครูแพรก็จะนำมาติดกับแก้วกระดาษของคุณครูแพรเลยชึบชึบชึบชึบติดลงไปเลยใช่ใช่หรือเปล่า
1: ใช่
0: ชึบชึบชึบคุณครูแพรก็จะติดลงไปเลยค่ะแบบนี้แน่ใจหรือเปล่านะนี่แล้วก็ติดลงไปอีกชัดเจนชัดเจนว่าเป็นติดลงไปปึ๊บน่ารักไหมคะแต่ว่าไก่ของคุณครูแพรเนี่ยยังไม่มีตาเลยดังนั้นคุณครูแพรก็จะใช้กระดาษสีมาทำเป็นตาอีกเหมือนกันครูแพรก็จะวาดลงไปอีกเหมือนกันเอาสีนี้ดีกว่าสีนี้ดีกว่าใช่จะได้เห็นชัดๆค่ะฟึบจากนั้นคุณครูแพรก็ใช้กรรไกรตัดออกมาเลยค่อยๆตัดเราจะค่อยๆตัดนะคะถ้าเรารีบตัดจนเกินไปเดี๋ยวกรรไกรนะคะจะอาจจะบาดมือเด็กๆได้ชึบคุณครูแพรก็จะใช้กาวทาไปติดลงไปเลยตาไก่คุณครูแพรเล็กมากเลยแต่เด็กๆทำใหญ่กว่าคุณครูแพรก็ได้นะคะเล็กมากเลยค่ะเด็กๆค่ะไม่เป็นไรค่ะเด็กๆสามารถทำให้ใหญ่กว่าคุณครูแพรได้เลยนะตาหรือเด็กๆสามารถทำเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่ไก่ก็ได้สามารถเปลี่ยนจากตรงหงอนไก่เป็นหูก็ได้จะทำเป็นตัวอะไรดีนะแล้วแต่เด็กๆออกแบบได้เลยนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยแล้ววิธีการเล่นก็คือใช้มือนะคะในการรูดมันก็จะมีเสียงแบบนี้หุ้ยก็จะเป็นเสียงแบบนี้เลยแต่เด็กๆจำเป็นต้องทำไก่เหมือนคุณครูแพรไหมล่ะ
1: ไม่ทำอย่างอื
0: ่นสามารถทำเป็นตัวอื่นก็ได้หรือเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะตามที่เด็กๆต้องการเลยค่ะกิจกรรมนี้น่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทำอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ซึ่งมุมประสบการณ์ในวันนี้ก็คือมุมยังไม่บอก

0: คุณครูแพรนะคะได้ไปสังเกตผลงานของเด็กๆแต่ละกลุ่มและชื่นใจมากๆเลยเพราะว่าเด็กๆนะคะสามารถที่จะจับกรรไกรได้อย่างถูกต้องด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่พี่พีคค่ะเชิญเลยเชิญเลยค่ะวันนี้พี่พีคมีผลงานอะไรมานำเสนอนะพี่พีคถือไมค์เลยวันนี้พี่พีคทำเป็นกิจกรรมอะไรคะ
1: วาดสีเทียนค่ะ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนวันนี้พี่พีควาดเป็นรูปอะไรคะ
1: ควายค่ะ
0: เป็นรูปควายแล้วมีอะไรอีกคะ
1: มีคนกำลังป้อนอาหารควายค่ะ
0: อ๋อมีคนกำลังป้อนอาหารควายนั่นเองถ้าพี่พีคมีโอกาสได้ต่อเติมพี่พีคอยากต่อเติมอะไรไหมคะ
1: ไม่แล้วค่ะ
0: แสดงว่าพอใจแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่พีคไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะ
3: ชอบท
0: ั้
3: งหมด
0: เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันสวยนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยไหนมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่การ์ตูนค่ะพี่การ์ตูนเชิญเลยโอ้มาคุณครูแพรถือให้วันนี้พี่การ์ตูนทำกิจกรรมอะไรมาคะ
4: กิจกรรมใหม่
0: กิจกรรมใหม่ก็คือการประดิษฐ์อะไรคะ
4: ประดิษฐ์
0: ประดิษฐ์ของเล่นใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: เป็นรูปอะไรเอ่ย
4: เป็นรูปแมว
0: เป็นรูปแมวพี่การ์ตูนทำอย่างไรบ้างคะ
4: ติดกระดาษ
0: ติดกระดาษแต่ก่อนที่จะติดกระดาษต้องทำอย่างไรกับกระดาษคะ
4: ทากาว
0: อ๋อทากาวแล้วก่อนที่จะทากาวล่ะคะ
4: ตัดกระดาษ
0: ถูกต้องเลยค่ะตัดกระดาษจากนั้นพี่การ์ตูนก็วาดเป็นหน้าแมวใช่ไหมลูก
4: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหพี่การ์ตูนชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
4: ชอบค่ะ
0: ชอบใช่ไหมแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบไหมเอ่ย
5: ชอบ
0: ชอบเพราะอะไรคะขอถามเป็นพี่แม็กค่ะชอบเพราะอะไรครับเพราะว่ามันสวยนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่การ์ตูนหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยไหนมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ปั้นค่ะเชิญเลยค่ะไหนดูซิวันนี้พี่ปั้นมีอะไรมานำเสนอนะเชิญเลยครับมาครูแพรถือให้ค่ะพี่ปั้นถือไม้วันนี้พี่ปั้นทำกิจกรรมอะไรมาคะ
6: กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน
0: โอ้ปั้นดินน้ำมันพี่ปั้นอะไรมาคะเนี่ย
6: ปั้นคนตกปลา
0: ปั้นคนตกปลาแล้วถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ปั้นจะปั้นอะไรเพิ่มไหมคะ
6: ไม่
0: แสดงว่าพี่ปั้นพอใจแล้วใช่ไหมครับ
6: ใช่
0: ครับ
6: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะแล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ปั้นหรือเปล่าเอ่ยชอบเพราะว่าอะไรคะคุณครูแพรขอถามพี่ต้นน้ำค่ะ
7: ชอบคน
0: ชอบคนเพราะว่าอะไรลูก
7: สวย
0: อ๋อเพราะว่าสวยสมจริงไหมคะ
7: สมจริ
0: งมากๆเลยเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยต่อไปคนสุดท้ายคุณครูแพรขอเป็นพี่โอตีค่ะเชิญเลยวันนี้พี่โอติมีผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆ นะโหเดี๋ยวคุณครูแพรถือให้นะคะพี่โอติทำเป็นรูปอะไรมาคะเนี่ย
8: ดอกไม้ครับ
0: อ๋อทำเป็นรูปดอกไม้แล้วกิจกรรมนี้เนี่ยพี่โอติทำอย่างไรคะ
8: เอาหยดก่อนครับพับก่อนครับแล้วค่อยหยด
0: อ๋อพับกระดาษก่อนจากนั้นก็หยดสีลงไปแล้วทำยังไงต่อคะ
8: แล้วก็พับครับ
0: พับอีกรอบนึงจากนั้นก็กางออกมากลายเป็นรูปอะไรเอ่ย
8: ดอกไม้ครับ
0: สวยงามมากๆเลยเพื่อนๆชอบผลงานของพี่โอติไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบเพราะว่าอะไรคะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะ
3: ชอบหมดเลย
0: เพราะว่าอะไรลูกเพราะว่ามันสวยนั่นเองเหมือนช่อดอกไม้ไหมคะเหมือนมากๆเลยเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็ชื่นชอบกันอย่างมากเลยแต่ตอนนี้มือของเด็กๆเป็นอย่างไรล่ะเปื้อนแล้วดังนั้นคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเกมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาทบทวนข้อตกลงของเราก่อนนั่นเองเด็กๆเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพื
0: ่
1: อนๆ
0: ดังนั้นเราต้องทำอย่างไรถูกต้องเลยค่ะเราจะต้องแบ่งปันเกมซึ่งกันและกันนะคะนอกจากนี้ต้องรู้

0: นรอคอยด้วยและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาดูชื่อเกมกันเลยค่ะชื่อเกมนะคะเกมการศึกษาหน่วยที่15ชุมชนของเราชื่อเกมเรียงลำดับสั้นยาวใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมเรียงลำดับสั้นไปหายาวกันตัวเกมเป็นอย่างไรให้เด็กๆมาสังเกตกันเลยค่ะนี่เลยนะคะแต่ว่าตัวเกมเนี่ยค่อนข้างมีหลายชิ้นส่วนคุณครูแพรเลยจะขออนุญาตและขออนุญาตสาธิตนะคะภาพสายวัดแทนแล้วกันค่ะเพราะว่าจะได้ประหยัดเวลาเด็กๆจะได้มีเวลาเล่นเกมด้วยเอาละค่ะคุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนของเกมเลยนี่เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะขยับนะคะเพื่อให้เด็กๆเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคุณครูแพรนะคะก็ได้ทำการกระจายชิ้นส่วนของเกมเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะนำเกมนะคะมาเรียงลำดับสายวัดจากสั้นที่สุดไปหาสายวัดที่ยาวที่สุดดังนั้นคุณครูแพรจะขออาสาสมัครมาช่วยคุณครูแพรหน่อยวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ BM ค่ะเชิญเลยค่ะพี่ BM คะเลือกสายวัดที่สั้นที่สุดมาเลยค่ะเลือกแล้วมาวางไว้ตรงนี้เลยครับเก่งมากเลยถูกต้องไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: องค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ BM หน่อยต่อไปนะคะเราจะมาหาสายวัดที่มีความยาวในลำดับต่อไปค่ะขอเป็นพี่นิลินค่ะเชิญเลยค่ะมาเลยค่ะสายวัดไหนยาวในลำดับต่อไปคะหยิบไปเลยค่ะเก่งมากเลยถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กค
0: ่
1: ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้กับพี่นิลินหน่อยขออีกสักหนึ่งคนวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่อานนท์ค่ะเชิญเลยค่ะลำดับต่อไปควรจะเป็นสายวัดไหนดีคะถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค
0: ่ะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่อานนท์หน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: เลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆและสามารถนำเกมเดิมหรือว่าเกมที่เคยเล่นมาแล้วมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้ต่อไปนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

0: เด็กๆทุกกลุ่มนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะมีการแบ่งปันเกมซึ่งกันและกันนอกจากนี้นะคะก็ระดมความคิดแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาในการเล่นเกมด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยในวันนี้เราทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายมีใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมช่วยคุณครูแพรบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่การ์ตูนค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่กำลังเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: ชุมชนของเราน่าอยู่
0: อ๋อชุมชนของเราน่าอยู่แล้วเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้ชุมชนของเราน่าอยู่คะ
1: เราต้องเก็บขยะ
0: อ๋อก็คือการช่วยดูแลรักษาความสะอาดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งการช่วยทำให้ชุมชนของเราน่าอยู่ก็เป็นการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของคนในชุมชนนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะพี่การ์ตูนปรบมือให้กับพี่การ์ตูนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกนะคะสนทนาข่าวและเหตุการณ์คุณครูแพรสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆมีความมั่นใจแล้วก็มีความกล้าแสดงออกมากๆเลยนอกจากนี้นะคะพูดเสียงดังฟังชัดด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยต่อมานะคะก็เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะในวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวตามคำสั่งเด็กๆสามารถที่จะรอฟังคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องเลยเก่งที่สุดเลยค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้มีการระดมความคิดนะคะว่าจะทำอย่างไรที่เราจะพัฒนาชุมชนให้ชุมชนของเราน่าอยู่เด็กๆหลายกลุ่มมีการให้ความสามัคคีกันแล้วก็ร่วมมือร่วมใจช่วยกันคิดยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็ได้สร้างสรรค์ผลงานได้น่าชื่นชมทุกคนเลยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถรู้จักรอคอยได้และช่วยกันคิดแก้ปัญหาและวางแผนในการเล่นเกมได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
2: หมดลงแล้ว
0: หมดลงแล้วดังนั้นนะคะเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: 1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ LTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 น

0: ่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ตอนลูกใครวาสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับ
0: ท่าทางสนุกสนานจังเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้ากำลังมีความสุขอยู่ใช่ไ
1: หม
0: จ
1: ้
0: า
1: ใช่ครับ
0: แล้วคุณหนูทางบ้านล่ะคะมีความสุขเหมือนกับฟ้าฟ้าหรือเปล่าแล้วล่ะจ้าเด็กๆอย่างเรามันก็ต้องสดใสร่าเริงอย่างนี้แหละถึงจะดีที่สุดเอ๊ะนั่นเสียงอะไรกันน่ะอ้าวเสียงร้องไห้นี่นาแสดงว่ามีคนไม่มีความสุขอยู่นะสิไหนลองดูซิฟ้าฟ้าว่าใครกำลังร้องไห้อยู่เจอแล้วนั่นไงล่ะนี่มันลูกจิงโจ้นี่นา
1: ลูกจิงโจ้สวัสดีจ้า
0: โถ่ๆๆเจ้าหนูน้อยเป็นอะไรไปจ๊ะทำไมถึงเอาแต่ร้องไห้อย่างนั้นล่ะ
2: แม่
0: แม่เหรอจ๊ะอ๋อเข้าใจแล้วนี่เธอพลัดหลงกับแม่มาใช่ไหมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองทำยังไงดีล่ะฟ้าฟ้าพวกเราจะช่วยเขายังไงดีเราตามหาแม่จิงโจ้เจอเขาก็จะเลิกร้องไห้แล้วก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะฟ้าฟ้า
1: ครับเย้
0: เดี๋ยวก่อนสิฟ้าฟ้าแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นแม่ของเขาเนี
1: ่ยไม่รู้ครับ
0: นี่หนูน้อยไหนลองบอกหน่อยสิจ๊ะว่าแม่ของเธอน่ะมีลักษณะยังไงบ้างฟ้าฟ้าเขาจะได้ช่วยตามหาถูก
2: แม่ผมมีกระเป๋าหน้าท้อง
1: ฮะกระเป๋าหน้าท้อง
2: ใช่ครับผมชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง

0: แรบบี้จะมีกระเป๋าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่แม่จิงโจ้หรอกนะจ๊ะคิดดูสิฟาฟาลูกจิงโจ้เขาบอกว่าเขาชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่แต่กระเป๋าของแรบบี้นั้นเล็กจะตายลูกจิงโจ้คงเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: จริงด้วย
0: ถ้างั้นเราลองไปถามคนอื่นดูกันเถอะ
1: ครับ
0: นั่นมีใครอยู่ตรงนั้นด้วยจะเป็นแม่จิงโจ้หรือเปล่านะ
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้องไม่มีกระเป๋า
0: ใช่แล้วจ้าฟาฟาคุณช้างน่ะไม่มีกระเป๋าหน้าท้องหรอกฟาฟาคงต้องไปหาที่อื่นแล้วล่ะนั่นมันคุณม้านี่คุณม้าก็จะมีกระเป๋าหน้าท้องหรือเปล่านะนะเมื่อกี้ใครนะฟาฟากระโดดเหยิงๆไปมาเหมือนลูกจิงโจ้เลย

0: จ้ามีแต่แม่จิงโจ้เท่านั้นที่จะมีกระเป๋าหน้าท้องไว้ใส่ลูกตัวเองแบบนี้
1: ฮ่าฮ่าฮ่ามาเล่นกัน
0: แหมแหมแหมสนุกกันใหญ่เลยนะมีแล้วจ้าที่ตามหาแม่จิงโจ้เจอแล้วฟาฟาล่ะออกมาเล่นซะเย็นป่านเนี้ยแม่ฟาฟาจะไม่ห่วงเอาเหร
1: อฟ้าฟ้าขอไปหาแม่ก่อนนะครับ
2: ขอบใจนะฟ้าฟ้าบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: คุณหนูทั้งบ้านก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่ามัวแต่เล่นเพลินจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

อนเช้าเนี่ยสดชื่นแจ่มใสจริงๆต้องมีเรื่องสนุกๆเกิดขึ้นแน่ๆเลยเอ๊ะนั่นมันฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเอ่ยเอ๊ะทำไมถึงไม่ยอมตอบเรานะหรือว่าจะไม่ได้ยินเสียงเราฟาฟาได้ยินเสียงฉันหรือเปล่าเนี่ยแล้วทำไมไม่ตอบฉันล่ะจ๊ะเป็นอะไรไปเนี่ยทำไมถึงได้ตัวแข็งค้างเหมือนขยับไม่ได้อย่างนั้นล่ะหรือว่าจะไม่สบายอ๋อ

0: มีอะไรกันเหรอจ้าแรบบี
1: ้16ค่ะ
0: อ้าวใครมาทำ6เอาไว้ล่ะเนี่ย
1: ไม่ใช่
2: เปล่าไม่ใช่ผม
1: ไม่ใช่
0: แล้วใครเป็นคนทำกันนะหรือว่านี่จะเป็นรอยเท้าของคนที่ทำสี6เอาไว้ตัวเองมาเทียบดูนี่เองอ่ะฉลาดมากเลยจ้าฟาฟาดูแล้วรอยเท้านั่นไม่ใช่ของฟาฟาจริงๆด้วยรอยเท้าของแรบโบกับแรบบี้เป็นอย่างนี้นี่เองเอ๊ะไม่เห็นมีรอยเท้าของใครเหมือนกับรอยเท้านั่นเลยนี่เอ๊ะแล้วรอยเท้าพวกนั้นมันเป็นของใครกันล่ะเนี่ยทำยังไงถึงจะรู้ได้นะง่ายๆซะแล้วแฮะแล้วเราจะได้รอยเท้าแคทโต้

่สำนึกผิดแล้วจะทำให้เรามีแต่ความสุขสดชื่นสบายใจดีกว่าโกรธกันไปไหนๆเลยนะจ๊ะโอ้วันนี้เวลาหมดซะแล้วงั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนเก็บของเล่น

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ข้าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที
6: ่เนี่ยในห้องนอนเนี่ยมีอะไรบ้างลูก
7: มีเตียง
6: มีเตียงนอนมีอะไรอีกคะ
7: มีโต๊ะกินข้าว
6: อ๋อมีโต๊ะกินข้าวมีห้องน้ำไหมคะ
7: มีค่ะ
6: มีด้วยแล้วที่โรงแรมเนี่ยหนูไปทำอะไรบ้างลูก
7: ไปว่ายน้ำ
6: หนูไปว่าย

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะ

ใครชนกับสิ่งต่างๆบริเวณห้องหรือเปล่าต้นไม้โอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยหลายคนทำถูกต้องนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะครูแพรจะสังเกตว่ามีใครเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆบริเวณห้องหรือเปล่านะบ้านเก่งมากเลยค่ะ

0: ตูนนี่จำได้แม่นเลยแล้วก็มีเด็กๆหลายคนสามารถจำได้แม่นด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะมีสตินะคนใช่หรือเปล่าเก่งมากเลยค่ะโอ้หลายคนจำได้นะคะเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวที่ฝึกความจำของเด็กๆมากๆเลยนะคะต่อไปให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะคุณครูแพรอยากให้พี่ใบเตยขยับมาตรงนี้หน่อยค่ะเราจะไม่ใกล้เก้าอี้เพราะว่าถ้าเราใกล้เก้าอี้จนเกินไปจะทำให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อไม่สะดวกนะคะพี่ปิมได้ค่ะขยับขึ้นมาอีกค่ะต่อไปให้เด็กๆนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะโดยการร้องเพลงนวดกันค่ะ1 2 3
1: นวดนวดนวดนวดเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาเก่งมากเลยต่อไปมีใครอยากจะช่วยคุณครูแพรคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่พาคินค่ะทำท่าอะไรดีลูกนวดแขนสองข้างเลยไหมครับกี่ครั้งดีครับกี่ครั้ง23ครั้งนะคะข้างละ23ครั้งถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆนำแขนของตัวเองขึ้นมาเลยต่อไปนะคะเราจะนวดพร้อมๆกันนะคะ23ครั้ง1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23ครั้งอีกข้างหนึ่ง23ครั้งเช่นเดียวกันนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23ยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปขอถามเด็กๆปลายทางบ้างดีกว่าเด็กๆปลายทางอยากทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนดีคะเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากชกไปข้างหน้านะคะกี่ครั้งดีเอ่ย10ครั้งนั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะชกไปข้างหน้านะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากต่อไปให้เด็กนั่งขัดสมาธิและหลับตาโอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยหลายคนสามารถทำสมาธิได้นิ่งมากๆเลยต่อไปให้เด็กๆค่อยๆยืนและกลับไปนั่งที่ของตัวเองค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะตรงนี้ว่างครับคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะและสามารถที่จะจำข้อตกลงได้ด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ว่ามีบางคนยังสับสนอยู่ไม่เป็นไรนะคะเราสามารถฝึกกันได้ค่ะแต่ว่าต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปดื่มนม

0: ับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เราอยู่กันในหน่วย
1: ช
0: ุ
1: มชน
0: เก่งมากๆเลยค่ะชุมชนของเรานั่นเองและในวันนี้คุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาพาเด็กๆเรียนรู้ด้วยนั่นก็คือเรื่องชุมชนของเราปลอดโรคระบาดนั่นเองโอ้โรคระบาดในปัจจุบันนะคะก็มีเยอะแยะมากมายเลยแล้วด้วยความที่เราเนี่ยอยู่ในชุมชนชุมชนก็จะมีแหล่งที่อยู่อาศัยต่างๆนะคะเยอะแยะเช่นเดียวกันเลยและอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ใกล้เคียงกันด้วยดังนั้นการเกิดโรคระบาดนะคะก็มีโอกาสสูงมากๆเลยแต่ว่าการที่จะไม่เกิดโรคระบาดเหล่านี้นะคะเราก็ต้องรู้จักการป้องกันใช่ไหมคะเด็กๆขาก่อนที่เราจะไปดูโรคระบาดนะคะเราก็จะต้องมาทายก่อนว่าภาพปริศนานี้คือภาพอะไรใช่หรือเปล่าเด็กๆปลายทางคิดว่าเป็นภาพอะไรคะเด็กๆปลายทางบอกว่าหนูเห็นมีเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงอยู่ในห้องน้ำแต่ไม่แน่ใจว่าเขากำลังทำอะไรใช่ล้างมือหรือเปล่างั้นนับพร้อมกันได้ไหมแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันอ่ะ1 2 3เป็นรูปอะไรคะล้างมือนั่นเองค่ะมีเด็ก2คนใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือด้วยแต่นี่ก็เป็นวิธีการป้องกันโรคระบาดอย่างนึงเลยที่น่าสนใจมากๆแต่เรานะคะจะไปดูโรคระบาดกันก่อนว่ามีโรคระบาดอะไรบ้างให้เด็กๆปลายทางร่วมกันสังเกตด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรจะขอถามซิว่าหนูคิดว่าเป็นโรคอะไรขอถามเป็นพี่อานนท์ค่ะจากที่พี่อานนท์สังเกตภาพโรคระบาดนี้คือโรคอะไรคะพี่อานนท์คิดว่าเป็นโรคอะไรคะบอกเพื่อนๆหน่อย
2: โรคโควิด
0: โรคโควิดถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่อนนท์หน่อยเก่งมากๆเลยค่ะนี่นะคะก็คือโรคโควิด-19 นั่นเองหรือว่าไวรัสโคโรนานั่นเองค่ะซึ่งเมื่อก่อนก็ระบาดหนักมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะแล้วโรคโควิดเนี่ยมีอาการอย่างไรใครรู้บ้างอาการเป็นอย่างไรนะขอถามเป็นพี่นิรินทร์ค่ะพี่นิรินทร์คะโรคโควิดเนี่ยอาการเป็นอย่างไรคะ
3: ทำให้เราเป็นไข้หวัด
0: โอ้ทำให้เราเป็นไข้หวัดนอกจากมีไข้สูงแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรอีกคะ
3: ทำให้เราเป็นหวัด
0: เป็นหวัดด้วยไอไหมลูก
3: ไอด้วยค่ะ
0: ไอเยอะมากๆเลยนะคะโรคโควิดเนี่ยแล้วปวดเมื่อยตัวไหมคะ
3: ปวด
0: ปวดนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่นิรินทร์หน่อยค่ะโรคโควิดนะคะก็เป็นโรคที่ระบาดหนักมากๆเลยนะคะซึ่งโรคโควิดสามารถติดกันได้โดยผ่านละอองจากการไอการจามเวลาเราไอเนี่ยถ้าเราไม่ใส่หน้ากากอนามัยละอองต่างๆหรือละอองฝอยจากการไอจะกระเด็นไปไหนใช่กระเด็นไปโดนเพื่อนหรือกระเด็นไปโดนคนอื่นใช่ถ้าโดนละอองฝอยเหล่านั้นจะเกิดอะไรขึ้นล่ะ
4: ไม่สบาย
0: ไม่สบายก็คือติดโรคโควิดไปเลยนอกจากโดนละอองฝอยจากการไอการจามแล้วน้ำมูกถ้าโดนน้ำมูกของคนที่เป็นโควิดจะเป็นอย่างไรคะก็จะติดเหมือนกันก็จะป่วยตามกันไปเลยก็จะติดโรคโควิดเลยแล้วนอกจากนี้นะคะเด็กๆถ้ามือของเด็กๆเนี่ยไปสัมผัสกับสิ่งของที่ติดเชื้อหรือคนที่เป็นโควิดไปเล่นแล้วแล้วทีนี้คนที่เป็นโควิดไปเล่นเสร็จแล้วแล้วหนูก็ไปเล่นต่อแล้วหนูไม่ยอมล้างมือแล้วเอามาลูบหน้าลูบตาหนูคิดว่าจะติดไหมคะ
4: ติ
0: ดแน่นอนเลยนี่นะคะก็เป็นโรคระบาดที่ค่อนข้างอันตรายเลยเพราะว่าเชื้อไวรัสโควิดนะคะสามารถเข้าในปอดของเราได้อาการก็จะอย่างที่พี่นิรินทร์พูดเลยคือมีไข้สูงมีอาการไอมีน้ำมูกเป็นหวัดปวดเมื่อยตามตัวและนอกจากนี้ยังหายใจลำบากด้วยใช่ไม่สามารถหายใจได้แบบนี้นะคะ จานเหนื่อยง่ายแล้วก็หายใจไม่ค่อยออกหายใจลำบากมากๆเลยเด็กๆว่าทรมานไหมลูก
4: ทรมาน
0: มากๆเลยดังนั้นหนูจะมีวิธีป้องกันโรคโควิดอย่างไรล่ะขอถามโอ้พี่ใบบุญเลยค่ะเชิญเลยค่ะพี่ใบบุญจะมีวิธีการป้องกันโรคโควิดอย่างไรบ้างคะ
2: ใส่แมส
0: หรือว่าใส่หน้ากากอนามัยนอกจากนี้ทำอย่างไรได้อีกลูก
2: เราห้ามไปใกล้ๆคนที่ติดหวัด
0: อ๋อเราก็จะไม่อยู่ใกล้คนที่มีอาการสุ่มเสี่ยงของการเป็นโควิดหรือว่าเป็นหวัดใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยนอกจากนี้การล้างมือบ่อยๆก็สำคัญใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแต่ว่าโรคระบาดยังไม่มีแค่โรคโควิดนะคะยังมีอีกหลายโรคเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันซิว่าโรคต่อไปคือโรคอะไรอุ๊ยโรคนี้คือโรคอะไรนะอ่ะขอถามพี่ปิ่มเพราะว่าพี่ปิ่มยกมือให้พี่ปิ่มลองบอกคุณครูแพรหน่อยซิว่าพี่ปิ่มคิดว่าเป็นโรคอะไรลูก
2: ตัวร้อน
0: อ๋อพี่ปิ่มบอกว่าโรคตัวร้อนเพราะว่าพี่ปิ่มสังเกตเห็นว่ามีเด็กตัวร้อนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตเห็นไหมคะว่านอกจากเด็กตัวร้อนเนี่ยมีเด็กเป็นอย่างไรอีก
2: ไอ
0: มีอาการไอด้วยแล้วพี่ปิ่มคิดว่าเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเหมือนเป็นไข้ใช่ไหมลูก
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ปิ่มหน่อยค่ะโรคนี้นะคะก็คือโรค RSV เคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินใช่ไหมคะเป็นโรคเกี่ยวกับเหมือนเราเป็นไข้หวัดนี่แหละแต่ว่าระยะเวลาในการเป็นเนี่ยจะนานกว่าการเป็นไข้หวัดปกติแล้วการเป็นไข้หวัดเนี่ยอาจจะ 2-3 วันหายใช่ไหมลูกแต่ว่าโรคนี้ 5-7 วันโอ้นานไหมคะ
4: น
0: านมากๆเลยกว่าจะหายซึ่งอาการของโรคนี้นะคะก็อย่างที่เห็นเลยคือมีไข้สูงแล้วก็มีอาการไอปวดเมื่อยตามร่างกายไม่สบายตัวเลยนอกจากนี้ก็คล้ายๆกับโควิดเลยก็คือหายใจลำบากแล้วก็เหนื่อยหอบง่ายด้วยดังนั้นเด็กๆคิดว่าโรคนี้เนี่ยอันตรายไหมลูก
4: อ
0: ัน
4: ตราย
0: อันตรายมากๆเลยนะคะแล้วรู้ไหมว่าโรคนี้ติดกันได้อย่างไรดูไหมลองเดาดูอ่ะขอถามเป็นพี่การ์ตูนค่ะพี่การ์ตูนลองเดาดูซิว่าโรคเนี้ยจะติดกันได้อย่างไรคะ
2: เราไอเสร็จแล้วก็ไปติดเพื่อนคนอื่นต่อ
0: ถูกต้องเลยติดโดยการไอใส่กันใช่ไหมลูกแล้วถ้าไอใส่โดยที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยแบบนี้จะติดกันได้ไหมคะ
2: ติดได้
0: เพราะว่าละอองฝอยจากการไอเนี่ยก็จะไปโดนเพื่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ตูนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยติดกันจากการไอใส่กันการจามใส่กันเพราะหนูใส่หน้ากากอนามัยไหมไม่ใส่แล้วก็ติดได้จากการไปสัมผัสสิ่งของที่ติดเชื้อหรือที่มีเชื้อมีเด็กคนนึงเป็นโรค RSV แล้วตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรค RSV มีน้ำมูกไหลแล้วเอามือของตัวเองนี่แหละป้ายน้ำมูกแต่เล่นกำลังเล่นสนุกเลยป้ายน้ำมูกแล้วก็เอาไปจับบล็อกไปเล่นบล็อกไม้ต่อบล็อกไม้ติดเชื้อเลยไหมลูก
4: ติด
0: เชื้อเลยแล้วทีนี้พอเวลาต่อมามีเด็กคนนึงไม่รู้ไงคะว่ามีคนที่เป็นโรค RSV เนี่ยไปเล่นเด็กคนนั้นก็ไปเล่นต่อเด็กคนนี้ก็เลยไปจับบล็อกไม้ที่มีการติดเชื้อใช่เป็นน้ำมูกหรือว่าเป็นละอองฝอยจากการไอบางทีหนูไอลงไปละอองฝอยนี้ก็จะไปติดกับพวกสิ่งต่างๆที่หนูเล่นใช่ไหมคะแล้วเด็กคนนี้เนี่ยก็ไปเล่นต่อแต่เด็กคนนี้ไม่ได้ล้างมือก่อนไปรับประทานอาหารเขาไม่ได้ล้างมือเลยเขาเล่นเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ไปรับประทานอาหารเลยกลายเป็นว่าเด็กคนนี้เป็นอย่างไรคะ
4: ติดเชื้อ
0: ถูกต้องติดเชื้อเลยเพราะว่าเขาไม่ล้างมือก่อนไปรับประทานอาหารแล้วก็ไม่ล้างมือบ่อยๆด้วย ดังนั้นเด็กๆต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องเป็นอย่างไรลูกถูกต้องเลยค่ะพี่ปิ่มล้างมือให้สะอาดล้างมือบ่อยๆแล้วต้องสวมใส่อะไรคะ
4: หน
0: ้
4: ากาก
0: หน้ากากอนามัยด้วยต่อไปโรคระบาดในชุมชนของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอีกปุ๊บคาเปคอนแต่ว่าตอนนี้หายแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วต้องระวังด้วยนะโรคนี้เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าคือโรคอะไรขอถามเป็นพี่ใบเตยค่ะมาเลยค่ะพี่ใบเตยคะพี่ใบเตยคิดว่าโรคนี้คือโรคอะไรคะ
2: มือเท้าปากค่ะ
0: ถูกต้องเลยทำไมพี่ใบเตยถึงคิดว่าเป็นโรคมือเท้าปากคะ
2: เพราะว่ามันหนูเคยเป็นค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ประสบการณ์ตรงด้วยพี่ใบเตยเคยเป็นอาการเป็นอย่างไรคะพี่ใบเตย
2: มีจุดแดงๆค่ะ
0: อ๋อมีตุ่มหรือว่าจุดแดงๆขึ้นตรงไหนคะ
2: ตรงเท้าแล้วก็มือค่ะ
0: ตรงเท้าแล้วก็มือด้วยแล้วในปากของหนูเนี่ยมีแผลในปากไหมลูก
2: ไม่ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ใช่ไหมแต่พี่ใบเตยรู้ไหมว่ามีเด็กบางคนที่เป็นโรคมือเท้าปากมีแผลในปากด้วยแล้วก็มีจุดแดงๆเหมือนที่พี่ใบเตยบอกเลยที่มือแล้วก็ที่เท้าด้วยแล้วอาการนอกจากมีจุดแดงๆพี่ใบเตยเป็นอย่างไรอีกคะ
2: คันค่ะ
0: คันด้วยค่ะมีไข้ไหมคะ
2: มีค่ะ
0: โอ้มีไข้ด้วยแล้วพี่ใบเตยรักษาอย่างไรคะ
2: พ่อแม่พาไปหาหมอค่ะ
0: พ่อแม่พาไปหาหมอแล้วเป็นโรคมือเท้าปากแบบนี้มาโรงเรียนได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: เพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่ามันจะเอามาติดเพื่อนๆค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะถูกต้องเลยอย่างที่เพื่อนๆและพี่ใบเตยบอกเลยโรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อที่สามารถติดกันได้ดังนั้นถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นโรคมือเท้าปากจะต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านก่อนให้หายดีแล้วจากนั้นค่อยกลับมาที่โรงเรียนนั่นเองค่ะโรคมือเท้าปากก็ติดเช่นเดียวกันกับเหมือนโรคไข้หวัดเลยก็คืออาจจะติดจากละอองฝอยจากการไอการจามและการสัมผัสสิ่งต่างๆที่มีเชื้ออยู่ก็สามารถติดไปได้นั่นเองดังนั้นถ้าเราไม่อยากติดโรคมือเท้าปากเราต้องทำอย่างไรลูก
4: ล้างม
0: ือ
4: ให้สะอาด
0: ล้างมือให้สะอาดแล้วก็สวมใส
4: ่
0: หน้ากากอนามัยนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้โรคระบาดในชุมชนที่คุณครูแพรไปหามามันยังมีอีกอุ๊ยชึบนี่มันโรคอะไรเนี่ยโอ้โหเด็กๆหลายคนบอกว่าเป็นโรคไข้เลือดออกคุณครูแพรขอถามประสบการณ์ตรงของคนที่เป็นโรคไข้เลือดออกให้มาเล่ากับเพื่อนๆฟังดีกว่าขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยด้วยความที่พี่ขวัญเอ๋ยเคยเป็นโรคไข้เลือดออกมาโดยประสบการณ์ตรงเลยใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นอย่างไรบ้างคะลองเล่าให้กับเพื่อนๆฟังหน่อยค่ะ
2: เจาะเลือด
0: อ๋อมีการเจาะเลือดแล้วอาการของหนูเป็นอย่างไรคะ
2: มีความมึน
0: แล้วมีไข้สูงไหมคะ
2: สูงค่ะ
0: แล้วเป็นอย่างไรต่อคะ
2: ตอนแรกวันที่หนูพึ่งไปอ่ะหนูโอ้อ่ะเลือดยังไม่ดีตอนสามวันไปเจาะเลือดแล้วหนูก็อะไรเลือดหนูก็เลยดีขึ้น
0: ก็คือหนูไปหาหมอแล้วหนูก็มีอาการดีขึ้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก่อนที่ไปหาหมอเนี่ยพี่ขวัญเอ๋ยเนี่ยมีอาการอย่างไรบ้างคะลองเล่าให้กับเพื่อนๆฟังหน่อยค่ะ
2: มีความแบบไม่ค่อยสบายตัว
0: มีอาเจียนไหมคะ
2: ไม่ค่ะ
0: อ๋อไม่มีอาเจียนแต่ว่ามีไข้สูงใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วร่างกายของหนูเป็นอย่างไรคะ
2: อ่อนแอ
0: แล้วมีจุดตามตัวไหมลูก
2: มีผื่น
0: อ๋อมีผื่นสีอะไรคะ
2: สีแดง
0: มีผื่นสีแดงนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะ และนี่นะคะก็คือประสบการณ์ตรงจากคนที่เป็นไข้เลือดออกเลยไข้เลือดออกเกิดจากอะไรคะ
4: ย
0: ุ
4: งลาย
0: ยุงอะไรคะ
4: ย
0: ุ
4: งลาย
0: ยุงลายนั่นเองยุงลายสามารถเกิดขึ้นได้หลายที่แล้วก็หลากหลายสภาพแวดล้อมเลยถ้าสภาพแวดล้อมนั้นมีน้ำขังยุงลายก็สามารถไปไข่ในน้ำขังนั้นได้ดังนั้นเราจะต้องทำอย่างไรให้ไม่มียุงลายล่ะขอถามพี่โอติค่ะพี่โอติเราจะทำอย่างไรให้ไม่มียุงลายเกิดขึ้นค่ะ
2: ปิดฝาน้ำครับ
0: ปิดฝาน้ำนั่นเองทำไมถึงปิดฝาน้ำคะ
2: เพราะว่าเดี๋ยวยุงออกมาครับ
0: เดี๋ยวยุงออกมาแล้วก็มาไข่ในน้ำที่ขังอยู่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวก็มากัดพวกเราครับ
0: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าในตอนนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมกำลังมีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอยู่แต่ว่าหนูจะต้องระวังตัวเนี่ยหนูจะต้องทำอย่างไรลูก
2: ฉีดสเปรย์ไล่ยุงครับ
0: ถูกต้องเลยฉีดสเปรย์ไล่ยุงนะคะหรือว่าหนูอาจจะสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวเพื่อให้ยุงเนี่ยสามารถกัดได้ไหม
4: ไม
0: ่
4: ได
0: ้ไม่ได้นั่นเองเป็นการป้องกันนะคะอีกแบบนึงเลยเก่งมากๆปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปจากที่คุณครูแพรพูดมาทั้งหมดนะคะนี่ก็คือโรคระบาด ที่เกิดขึ้นในชุมชนคุณครูแพรอยากรู้จังเลยแล้วโรคระบาดเหล่านี้เนี่ยเราจะมีวิธีป้องกันให้ชุมชนของเราปลอดโรคระบาดอย่างไรคุณครูแพรจะขออาสาสมัครออกมาบอกคุณครูแพรหน่อยซิว่าชุมชนของเราเนี่ยจะปลอดโรคระบาดอย่างไรเราจะป้องกันอย่างไรบ้างแต่ในระหว่างที่เด็กๆบอกคุณครูแพรจะขอจดบันทึกคำพูดของเด็กๆด้วยแต่ว่าตอนนี้อุปกรณ์จดบันทึกของคุณครูแพรมาหรือยังเอ่ย
4: ย
0: ังเลยดังนั้นคุณครูแพรขอเสกออกมาได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะ
0: วันนี้เอาคาถาอะไรดี
4: โอม
0: เพียงก่อนนะคะโอเคไหมคะโอเคเพราะว่าเด็กๆหลายคนบอกว่าเอาโอมเพียงดังนั้นช่วยกันเสกไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะ1 2 3โอมเพียงมาแล้วค่ะต่อไปคุณครูแพรนะคะอยากจะขออาสาสมัครเด็กออกมาบอกคุณครูแพรซิว่าเราจะมีวิธีอย่างไรให้ชุมชนของเราปลอดโรคระบาดขอถามเป็นพี่ปั้นค่ะเชิญเลยครับพี่ปั้นยืนทางนี้เลยค่ะเราจะทำอย่างไรให้ชุมชนของเราปลอดโรคระบาดล่ะคะ
2: ล้างมืออ
0: ๋อเราจะต้องล้างมือบ่อยๆใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: เด
2: ี
0: ๋ยวคุณครูแพรจะเขียนว่าล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อย

0: ล้างมือบ่อย
1: ๆเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้วิธีการที่ทำให้ชุมชนของเราปลอดโรคระบาดมีอะไรอีกบ้างขอเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยค่ะมีวิธีการอย่างไรคะ
2: ใส่แมสก
1: ์ใส่หน้ากากอนามัยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะครูแพรจะเขียนว่าใส่

0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะและนี่นะคะก็คือวิธีการที่ทำให้ชุมชนของเราปลอดอะไรคะลูก
1: ปลอดภ
0: ั
1: ย
0: ปลอดภัยแล้วก็ปลอดโรคระบาดด้วยโดยการล้างมือบ่อยๆและใส่หน้ากากอนามัยนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนดังนั้นให้เด็กๆนำมือของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะและทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะ1 2 3กรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 52บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรเก่งมากๆเลยแสดงว่าเด็กๆมีสมาธิกันทุกคนเลยค่ะเรามาดูกิจกรรมกันเลยค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง1ค่ะกิจกรรมปั้นค่ะ

็นกิจกรรมต่อเนื่องนะคะเด็กๆสนุกกับกิจกรรมนี้มากๆเลยแต่เมื่อเด็กๆทำอย่างน้อยครบ2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ซึ่งมุมประสบการณ์ในวันนี้นะก็คือมุมหนังสือ

0: จากที่คุณครูแพรนะคะได้เดินสังเกตในแต่ละกลุ่มนะคะเด็กๆก็มีสมาธิในการทำศิลปะมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็ยังมีการแบ่งปันนะคะอุปกรณ์ศิลปะให้กับเพื่อนๆได้ใช้ร่วมกันด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยในวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่มาลิค่ะเชิญเลยค่ะโอ้พี่มาลิเชิญเลยค่ะอ่ะถือไม้ได้เลยวันนี้พี่มาลิทำเป็นอะไรมาคะ
1: แมว
0: อ๋อทำเป็นแมวมาวันนี้พี่มาลิเนี่ยทำอย่างไรคะเนี่ยแมวของมาลิเนี่ย
1: ติดกระดาษ
0: ติดกระดาษแต่ก่อนที่ติดกระดาษต้องทำอย่างไรกับกระดาษคะ
1: ทากาว
0: ก่อนจะทากาวทำอย่างไรเอ่ย
1: ปาดกาว
0: ใช่ปาดกาวแล้วกระดาษนี้ทำไมถึงเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้ล่ะทำอย่างไรคะ
1: ตัด
0: ตัดกระดาษนั่นเองแล้วนำมาติดใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นหน้าแมวของหนูเนี่ยหนูทำอย่างไรคะ
1: วาดมา
0: วาดโดยใช้อะไรคะ
1: ดินสอ
0: ดินสอนั่นเองค่ะพี่มาลีชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบ
0: แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่มาลีไหมคะชอบชอบเพราะว่าอะไรเอ่ยขอถามเป็นพี่พาคินค่ะอ๋อชอบแล้วมันสมจริงไหมคะพี่พาคินสมจริงมากๆเลยเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่มาลีหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะไหนมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างขอเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยวันนี้พี่ปังหอมทำเป็นกิจกรรมอะไรมานะถึงไม่ได้เลยค่ะวันนี้พี่ปังหอมทำเป็นกิจกรรมอะไรมาคะ
2: หนูทำเป็นคนกำลังมากางเต็นท์ค่ะ
0: คนกำลังมากางเต็นท์โอ้โหถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ปังหอมอยากต่อเติมตรงไหนอีกไหมคะ
2: ไม่อยากต่อเติมแล้วค่ะ
0: แสดงว่าพอใจในผลงานของตัวเองแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ปังหอมไหมคะชอบตรงไหนเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ขวัญเอ่ยค่ะ
3: ชอบตรงคน
0: ชอบตรงคนเพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่ามันเหมือนจริง
0: เพราะว่ามันเหมือนจริงนั่นเองคุณครูแพรก็เห็นด้วยว่าเหมือนจริงมากๆเลยค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะขอคนสุดท้ายขอเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะพี่ออมทรัพย์เช่นเลยไหนดูซิวันนี้พี่ออมทรัพย์ทำผลงานอะไรมานะพี่ออมทรัพย์ถือไม้ได้เลยค่ะ

0: วันนี้พี่ออมทรัพย์ทำเป็นกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมถีเทียนค่ะ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนนั่นเองวันนี้พี่ออมทรัพย์วาดเป็นรูปอะไรคะ
1: สวนสัตว์ค่ะ
0: สวนสัตว์มีสัตว์อะไรบ้างคะ
1: มีถิ่งโตแล้วก็น้องหมูฮีราฟเสือ
0: โหมีสัตว์หลากหลายชนิดมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมหนูอยากต่อเติมตรงไหนคะ
1: นกค่ะ
0: อ๋ออยากเพิ่มนกเข้าไปนั่นเองพี่ออมทรัพย์ชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่นิลินค่ะ
3: หนูชอบทั้งหมดเลยค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะพี่นิลิน
3: เพราะว่าออมทรัพย์ระบายสีเข้ม
0: เพราะว่าออมทรัพย์ระบายสีเข้มแล้วก็ระบายสีเนียนด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ออมทรัพย์หน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนะคะเก่งกันทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนตั้งใจในการทำผลงานศิลปะของตัวเองยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามือของเด็กๆนะคะเลอะกาวด้วยแล้วก็เลอะสีน้ำด้วยดังนั้นคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้คุณครูแพรก็มีเกมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยเลยแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนเราเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพื่อนๆ
0: เราต้องทำอย่างไรเอ่ยเก่งมากเลยแบ่งปันซึ่งกันและกันและนอกจากนี้ต้องรู้จักกัน
1: รอคอย
0: รอคอยและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะเรามาดูชื่อเกมกันเลยค่ะเด็กๆค่ะนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่15ชุมชนของเราชื่อเกมจัดหมวดหมู่และเรียงลำดับจำนวนกับสัญลักษณ์ตัวเลขไทยและตัวเลขอาราบิก1ถึง5โอ้ชื่อเกมยาวไหมคะ
1: ยาวมาก
0: ยาวมากๆเลยค่ะมีทั้งการจัดหมวดหมู่และการเรียงลำดับเลยค่ะเด็กๆแต่ว่าอันดับแรกเลยเรามาดูที่ตัวเกมของเราเลยค่ะคุณครูแพรนะคะก็มีชิ้นส่วนเกมเยอะแยะมากมายเลยแต่อันดับแรกเลยค่ะเราจะต้องจัดหมวดหมู่ก่อนซึ่งหมวดหมู่ของเรานะคะก็จะได้แก่หมวดหมู่ของภาพที่มีจำนวนอยู่ค่ะนี่เลยค่ะต่อไปเป็นเลขไทยค่ะแล้วก็เป็นหมวดหมู่ของเลขอาราบิกนั่นเองค่ะคุณครูแพรจะขอสาธิตนะคะเพียง1หมวดหมู่นะคะเพื่อเวลาเด็กๆนะคะเล่นเกมจะได้มีเวลาเพียงพอนั่นเองค่ะคุณครูแพรขอสาธิตเป็นหมวดหมู่ของเลขไทยค่ะอันดับแรกเลยนะคะคุณครูแพรก็จะกระจายชิ้นส่วนของเกมก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยคุณครูแพรจะขยับชิ้นส่วนเกมเพื่อให้เด็กๆเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะชึบชึบชึบเรามาทบทวนเลขไทยกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าเลขไทยแต่ละตัวนะคะคือเลขอะไรบ้างเลขนี้เลขอะไรคะเลข1เก่งมากๆเลยต่อไปเลข5
1: 4
0: เลข4เลข3
1: 2
0: เลข2นั่นเองค่ะต่อไปเราก็จะมาเรียงลำดับกันจาก1ไปถึง5คุณครูแพรอยากขออาสาสมัครมาช่วยคุณครูแพรเรียงหน่อยวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่พีคค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยพี่พีคช่วยคุณครูแพรเลือกหน่อยค่ะว่าเลขตัวแรกคือเลขอะไรคะหยิบขึ้นมาแล้วนำมาวางตรงนี้เลยค่ะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยค่ะเลขที่พี่พีคเลือกคือเลขอะไรคะ
1: 1
0: เลข1นั่นเองค่ะต่อไปคุณครูแพรขอเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยค่ะเลขต่อไปต้องเป็นเลขอะไรคะ
2: 2ค
0: ่
2: ะ
0: ไหนคะเลข2อยู่ไหนเอ่ยถ้าได้แล้วนำมาวางเลยถูกไหมคะเพื่อนเพื่อนเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะขออีกหนึ่งตัวเลขคุณครูแพรขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะต่อไปจะเป็นเลขอะไรครับเลขอะไรครับ
2: เลข3
0: เลข3ถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถูกค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยและนี่นะคะก็คือเกมจัดหมวดหมู่และเรียงลำดับนั่นเองค่ะยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: เลยนะคะดังนั้นคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆและสามารถนำเกมเดิมหรือว่าเกมที่เคยเล่นมาแล้วมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เล่นได้เด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆหลายกลุ่มนะคะตั้งใจแล้วก็ช่วยกันเล่นเกมมีความสามัคคีกันมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆสามารถเล่นเกมจัดบทหมู่และเรียงลำดับได้อย่างถูกต้องเลยคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เราทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยมีใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมช่วย
1: ม
0: ี
1: ความสามัคคีกันมากๆเลยค่ะ
0: วันนี้คุณครูแพรขอเป็น
1: มีความสามัคคีกันมากๆเลยค่ะ
0: เชิญเลยค่ะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
2: ชุมชนของเรา
0: ชุมชนของเราแล้ววันนี้เราเรียนเกี่ยวกับโรคระบาดไปใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: แล้ววิธีการป้องกันที่ทำให้ไม่เกิดโรคระบาดเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องทำอย่างไรคะ
2: ใส่แมส
0: ใส่หน้ากากอนามัยแล้วทำอย่างไรอีกคะ
2: ล้างมือให้สะอาด
0: ล้างมือให้สะอาดแล้วก็ล้างมือบ่อยๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เก่ง

0: ากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆมีความมั่นใจแล้วก็มีความกล้าแสดงออกมากๆเลยนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังพูดเสียงดังฟังชัดด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวเราได้เคลื่อนไหวแบบใดไปคะได้เคลื่อนไหวตามข้อตกลงใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะเด็กๆสามารถที่จะจำข้อตกลงได้และสามารถทำได้อย่างถูกต้องเลยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนปลอดโรคระบาดและสามารถบอกคุณครูแพรได้ด้วยว่าจะทำอย่างไรให้ชุมชนเราปลอดโรคระบาดนั่นเองนั่นก็คือการใส่หน้ากากหน้ากากอนามัยแล้วก
1: ็
0: ล้างมือให้สะอาดแล้วถ้าชุมชนนั้นมียุงลายเยอะต้องทำอย่างไรคะถูกต้องเลยปิดฝาภาชนะนั่นเองไม่ให้ยุงมาไข่ใส่ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะ
1: ยุงมันก
0: ็
1: ต้อง
0: เตรียมไม้ตียุงไว้ด้วยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุมเด็กๆนะคะก็ได้สร้างสรรค์ผลงานได้น่าสนใจแล้วก็ผลงานของเด็กๆนะคะมีความคิดแล้วก็จินตนาการมากๆเลยคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะต่อไปกิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถช่วยกันจัดหมวดหมู่และเรียงลำดับเกมนะคะได้อย่างถูกต้องเลยและเด็กๆนะคะก็รู้จากการรอคอยด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
1: หมดลงแล้ว
0: หมดลงแล้วดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้นะคะ1 2 3 1

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: เป๊ะเป๊ะเด็กน้อย
2: ตอนแบ่งปัน

Ho, ho, ho, ho, ho, ho.

哈，哈，哼，哦，嗯，嘿，嘿嘿，嗯。

เปเป้เกมเพื่อนๆครับมีลูกข่างอยู่3ลูกรู้ไหมครับว่าเปเป้ชอบลูกข่างสีอะไรมากที่สุดสีเขียวสีม่วงหรือสีแดงเฉลยเปเป้ชอบลูกข่างสีแดงมากที่สุดครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ตอนลูกใครวาสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับ
0: ท่าทางสนุกสนานจังเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้ากำลังมีความสุขอยู่ใช่จ้า
1: ใช่ครับ
0: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะคะมีความสุขเหมือนกับฟ้าฟ้าหรือเปล่าดีแล้วล่ะจ้าเด็กๆอย่างเรามันก็ต้องสดใสร่าเริงอย่างนี้แหละถึงจะดีที่สุดเสียงร้องไห้นี่นาแสดงว่ามีคนไม่มีความสุขอยู่นะสิไหนลองดูซิฟ้าฟ้าว่าใครกำลังร้องไห้อยู่เจอแล้วนั่นไงล่ะนี่มันลูกจิงโจ้นี่นา
1: ลูกจิงโจ้สวัสดีจ้ะ
0: โถโถโถเจ้าหนูน้อยเป็นอะไรไปจ๊ะทำไมถึงเอาแต่ร้องไห้อย่างนั้นล่ะจ้าอ๋อเข้าใจแล้วนี่เธอพลัดหลงกับแม่มาใช่ไหมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองทำยังไงดีล่ะฟ้าฟ้าพวกเราจะช่วยเขายังไงดี
1: ตามหาแม่
0: ใช่แล้วถ้าพวกเราตามหาแม่จิงโจ้เจอเขาก็จะเลิกร้องไห้แล้วก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะฟ้าฟ้า
1: คร
0: ับ
1: เย
0: ้เดี๋ยวก่อนสิฟ้าฟ้าแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นแม่ของเขาน่ะ
1: อ๋อไม่รู้ครับ
0: นี่หนูน้อยไหนลองบอกหน่อยสิจ๊ะว่าแม่ของเธอน่ะมีลักษณะยังไงบ้างฟ้าฟ้าเขาจะได้ช่วยตามหาถูก
2: แม่ผมมีกระเป๋าหน้าท้อง
1: ฮะกระเป๋าหน้าท้อง
2: ใช่ครับผมชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง

0: ถึงแรปปี้จะมีกระเป๋าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่แม่จิงโจ้หรอกนะจ๊ะคิดดูสิฟาฟาลูกจิงโจ้เขาบอกว่าเขาชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่แต่กระเป๋าของแรปปี้นั้นเล็กจะตายลูกจิงโจ้คงเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: จริงด้วย
0: ถ้างั้นเราลองไปถามคนอื่นดูกันเถอะ
1: คร
0: ับ นั่นมีใครอยู่ตรงนั้นด้วยจะเป็นแม่จิงโจ้หรือเปล่านะ
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้องไม่มีกระเป๋า
0: ใช่แล้วจ้าฟาฟาคุณช้างน่ะไม่มีกระเป๋าหน้าท้องหรอกฟาฟาคงต้องไปหาที่อื่นแล้วล่ะนั่นมันคุณม้านี่คุณม้าก็จะมีกระเป๋าหน้าท้องหรือเปล่านะ
1: กระเป๋ากระเป๋า
0: ฟาฟาคุณม้าก็ไม่มีกระเป๋าหน้าท้องเหมือนกันนะเมื่อกี้ใครนะฟาฟากระโดดเหยิงๆไปมาเหมือนลูกจิงโจ้เลย
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง
0: ใช่แล้วจ้ามีแต่แม่จิงโจ้เท่านั้นที่จะมีกระเป๋าหน้าท้องไว้ใส่ลูกตัวเองแบบนี
1: ้
0: ใหญ่เลยนะมีแล้วจ้ะที่ตามหาแม่จิงโจ้เจอแล้วฟาฟาล่ะออกมาเล่นซะเย็นป่านนี้แม่ฟาฟาจะไม่ห่วงเอาเหรอ
1: คุณแม่ฟาฟาขอไปหาแม่ก่อนนะครับ
2: ขอบใจนะฟาฟาบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: คุณหนูทั้งบ้านก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่ามัวแต่เล่นเพลินจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เป็ดน้อย
3: ตอนกล่องมหัศจรรย์

Ah!

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆเจอกล่องใบใหญ่ตกอยู่1ใบเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องใบนั้นไปเล่นโดยจินตนาการเป็นของเล่นได้หลายอย่างเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเฉลยเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องมาทำเป็นบ้านเป็นรถแล้วก็เป็นสไลเดอร์ครับและเพื่อนๆล่ะครับถ้าเจอกล่องใบใหญ่อย่างเป้ๆอยากเอามาทำอะไรครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนเก็บของเล่น

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

0: เดี๋ยวก่อนฟาฟานั่นน่ะไม่ใช่ลูกบอลหรอกนะทำแบบนั้นไม่ได้นะจ๊ะ
1: เ
0: อ๊ะแล้วเนี่ยฟาฟารู้หรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้าเนี่ยก็คือไข่ไงล่ะจ๊ะไข
1: ่ไข
0: ่ใช่แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าพวกลูกๆสัตว์ทั้งหลายก็ออกมาจากไข่แบบนี้แหละจ้ะ
1: ฮ่
0: าใช่แล้วฟาฟารู้ไหมว่าไข่เนี่ยเป็นไข่ของตัวอะไรถ้างั้นเราลองไปตามหาเจ้าของไข่ใบนี้กันดูดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับ

0: ไม่ใช่
1: สวัสดีฟ้าฟ้า
2: ไข่ไข่ของแรปโบไข่ของแรปบี้
1: ไม่ใช่ของเรา
3: ทั้งแมวและกระต่ายก็ออกลูกเป็นตัวนะจ๊ะฟ้าฟ้าสัตว์บางชนิดก็ออกลูกมาเป็นตัวเลยบางชนิดก็ออกมาเป็นไข่ก่อนแล้วจึงค่อยฟักเป็นตัวจ้า

ของฟาฟาน่ะสีขาวนะแหมอย่าเพิ่งเศร้าสิจ้าฟาฟาฟาฟาไม่อยากรู้แล้วหรือว่าตกลงมาเป็นไข่ของใครกันแน่เชื่อเลยไข่มันกำลังจะฟักออกมาแล้วล่ะจ้าฟาฟาานั่นไงฟาฟาไข่ฟักออกมาแล้วไหนดูสิว่าตกลงจะเป็นลูกใครกัน

0: ับลูกเป็ดน้อยนี่เองลูกเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ดในที่สุดเราก็รู้สักทีนะว่าเป็นไข่ของใครแต่เอ๊ะฟ้าฟ้า
1: แล้วแม่เป็ดล่ะแม่เป็ดอยู่ที่ไหน
0: ฮ่าจริงด้วย
1: นั่นไงแม่เป็ดแม่เป็ด
0: โอ้เก่งมากจ้ะฟ้าฟ้าแม่เป็ดอยู่ที่นั่นจริงๆด้วยเวลาซะแล้วแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: รัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงห์พวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: ด้วยอ่ะ
4: นี่ดูอะไรนี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะมีไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: แคทตี้หนูดูอะไรอยู่ลูกหัวเราะ
1: หนูดูเขาเชิดตุ๊กตุนของต่างประเทศอะค่ะ
0: แล้วยายขอดูด้วยมีค่ะมีมาหลายสิบกว่าปีแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังจะมีอยู่หรือเปล่า
1: เมื่อกี้นี้ดูการเชิดตุ๊กตุนของชาวต่างชาติค่ะเขาเล่นแบบว่าขยับปากแล้วเขาก็ขยับแขนขยับขาแล้วก็มีภาพประกอบเยอะเลยแล้วก็เดินไปมาค่ะ
0: มีความทรงจำดีๆได้ดูได้รู้เรื่องหุ่นกระบอกมาแต่ช่วงนี้ยายโตขึ้นมาก็เงียบๆหายไปจะมีบ้างหรือเปล่ายายก็ยังไม่ทราบนะคะ
1: นี่ค่ะยายพันตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยอะค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะเหรอมีนะ
1: ยายพาหนูไปหน่อยได้ไหมอะคะ
0: ได้สิค่ะไปหนูก็เอาที่อยู่มาแล้วเดี๋ยวยายพาไป
1: มีแล้วค่ะถ้างั้นเราไปกันเลย
0: เราเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีไหม
1: โอเคค่ะ
0: ไปเลย
1: หนูเซิร์ชเจอบ้านตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยค่ะแล้วหนูก็เข้าไปดูอะค่ะเขาบอกว่ามีเขารวบรวมหุ่นกระบอกของไทยมาเยอะมากเลยค่ะแล้วหนูก็มีเบอร์ติดต่อแล้วก็พื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: อุ้ยดีใจค่ะว่าเด็กรุ่นใหม่อยากเรียนรู้และยิ่งเป็นหลานเราชอบดิเราก็ยิ่งจะสนับสนุนนะคะ
2: เมื่อคุณยายกับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจและตามหาแรงบันดาลใจไปด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังจะไปนี้จะมีการเรียนรู้เชิดหุ่นแบบใดรออยู่จะสนุกสนานแค่ไหนต้องไปติดตามชมกันนะครับและแล้วคู่หูต่างวัยคุณยายคุณหลานก็เดินทางมาถึงบ้านตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยสถานที่ที่เรียกได้ว่าที่เดียวจบครบการเรียนรู้เรื่องหุ่นกระบอกไทยครับโดยบ้านหลังนี้เปิดให้ผู้คนทั่วไปที่มีความสนใจมาเรียนรู้ร่วมประดิษฐ์ชมการแสดงและเชิดหุ่นกระบอกได้เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่นับวันจะสูญหายไปตามกาลเวลา
3: สวัสดีครับเคที่
0: สวัสดีค่ะคุณครู
3: เป็นไงมาไงกันเนี่ยมาถึงวันนี
1: ้เพราะว่าหนูเสิร์ชดูใน YouTube อะค่ะแล้วมันมีตุ๊กตาที่มันพูดได้อะค่ะหนูก็เลยอยากรู้ว่าเมืองไทยมีบ้างไหมคะ
3: ในประเทศไทยมันมีหุ่นอยู่หลากหลายประเภทนะเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบไทยโบราณก็จะมีหุ่นหลวงตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: ประมาณ300กว่าปีแล้วนะครับหุ่นวังหน้าตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็มาหุ่นกระบอกที่เราเห็นที่บ้านตุ๊กตุ่นนี่แหละก็จะเป็นหุ่นละครเล็กของอาจารย์โจหลุยซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกเลยนี่คือหุ่นไทยแบบโบราณดั้งเดิมแต่ถ้าเป็นหุ่นสมัยใหม่อาจจะมีหุ่นเชือกหุ่นถุงมือก็ถือว่าเป็นหุ่นไทยสมัยใหม่ได้นะครับไม่จำกัดอะไรมากมาย
1: สนใจนะคะก็จะได้เรียนรู้ยายก็จะได้รู้บ้างเพราะว
0: ่
1: ายายก็รู้บ้างนิดๆน้อย
0: ๆ
1: ของไทยเรามีแบบนี้โหน่าชื่นใจค
0: ่ะที่บ้านตุ๊กตุ๋นก็เป็นแหล่งเรียนรู้การเผยแพร่การประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยการเชิดหุ่นกระบอกไทยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีกิจกรรมให้คุณยายคุณหลานได้ทำมากมายเลยทั้งประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยตัวจิ๋วๆแล้วเอากลับไปบ้านเลยถือว่าเป็นตัวเดียวและตัวแรกในชีวิตตัวเดียวในโลกเลยนะสูตรหรือเปล่าไม่รู้นะก็มาลองเรียนหัดเชิดหุ่นกระบอกไทยดูบ้างดูซิว่ามันยากขนาดไหนแล้วสำคัญเลยว่าเราอยากให้คุณยายคุณหลานเนี่ยมาดูว่าความเป็นไทยมันมีความน่าภาคภูมิใจอย่างไรบ้างมันมีความวิจิตรสวยงามอย่างไรบ้างแล้วเราถือว่าเป็นหุ่นไทยซึ่งอยู่ระดับต้นๆของโลกได้อย่างไรนะครับไปดูกันเลยไหม
2: โอเคค
0: ่
2: ะ
0: มาเลย
2: เยอะ
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์หนึ่งแห่งบ้านตุ๊กตุ๋นหุ่นกระบอกไทยคนนี้นี่เองครับ
0: ก็จริงๆคือเราเริ่มต้นจากการที่เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับศิลปะไทยเพียงเห็นว่าหุ่นกระบอกน่าจะเป็นสินค้าขายได้เท่านั้นเองเราก็เลยเริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มหัดทำจากในหนังสือแต่พอขายเป็นธุรกิจแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการค้าการขายฉะนั้นเราไม่ค่อยมีความสุขกับการที่เราต้องแข่งขันสักเท่าไหร่จนวันหนึ่งได้เจอกับคุณยายชื่อสกุลแก้วซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติด้านหุ่นกระบอกไทยโดยตรงเนี่ยก็ขอไปเรียนการเชิดกับท่านสิ่งหนึ่งที่เราเปลี่ยนไปจากนักธุรกิจหรือว่าการค้าการขายคือคุณยายบอกว่าแค่เธอมาฉันก็ดีใจแล้วจริงๆผมไปคือผมไปเพื่อต้องการทำธุรกิจแต่พอเจอคำพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคือเรากลับมานั่งคิดเลยว่าเอ๊ะทำไมคุณยายเชิดหุ่นกระบอกไทยมาเกือบ90ปีเนี่ยคุณยายมีความสุขได้อย่างไรคุณยายบอกคือการให้เราก็เลยเริ่มกลับมาว่าเฮ้ยเราลองเผยแพร่สิ่งที่เราทำดูบ้างไหมเผื่อมันจะทำให้เรามีความสุขบ้างสุดท้ายเราก็เลยเปิดบ้านหลังนี้เป็นบ้านหุ่นกระบอกไทยให้คนได้มาสัมผัสได้มาเรียนรู้การเชิดการประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยแบบเบื้องต้นนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาในการทำนานมากสุดท้ายสิ่งที่เราได้คือความสุขเราไม่ต้องมีกำแพงใดๆมาปกป้องตัวเราอีกต่อไปแล้วเราทำด้วยใจที่เราอยากจะทำจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้มาคือทำต่อไปนะอย่าให้มันสูญหายนะทำสวยจังเลยมันเป็นเหมือนยาหอมอ่ะเราก็เลยเปิดบ้านหลังนี้เรียกเป็นรูปธรรมเลยเป็นบ้านหุ่นกระบอกไทยโดยแท้จริงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาวันนี้ก็ประมาณสัก20ปีแล้วแต่วันหนึ่งพอเขาเรียกเราว่าครูเนี่ยมันแอบยิ้มในใจอ่ะเราก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นครูของเราที่เราเป็นผู้ให้ถึงแม้ว่าเราจะให้มากน้อยหรือว่าจะดีขนาดไหนเราไม่ทราบแต่วันนี้เราทำได้เต็มที่ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำมาตลอดเนี่ยมันได้เพิ่มพลังได้เพิ่มคุณค่าต่างๆได้เพิ่มความพยายามให้เรามากยิ่งขึ้นมันมีหลายๆอย่างที่มันค้ำคอเราอยู่ไม่ใช่เพราะค้ำคอเพราะว่ามันจำนนนะเป็นเพราะเราตั้งใจที่เราจะต้องทำเพราะเราบอกกับคนอื่นเสมอแล้วว่าเราจะทำหุ่นกระบอกไทยจนไม่มีแรงทำ

สำหรับการเชิดหุ่นกระบอกก็อย่างที่ทราบกันว่ามันต้องใช้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนแล้วก็รวมถึงการทำงานประสานกันระหว่างตาแล้วก็การเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะก็คือเป็นการออกกำลังกายชนิดนึงที่ค่อนข้างเบาก็คือถือว่าเหมาะกับผู้สูงอายุในแง่ว่าเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ได้หนักเกินไปนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องใช้สายตาที่ดีพอแล้วก็การทำงานประสานกันระหว่างตาแล้วก็การเคลื่อนไหวของร่างกายการทรงตัวที่ดีเพราะว่าต้องมีจังหวะบางจังหวะที่ต้องมียืนด้วยขาข้างเดียวแล้วก็การใช้มือเพื่อจับตัวไม้ที่เป็นหุ่นกระบอกการบิดข้อมือการใช้มือเนี่ยก็ต้องสัมพันธ์กับเพลงหรือว่าท่าทางประกอบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไม่มีการบาดเจ็บข้อมือมาก่อนหรือว่าถ้าเป็นคนที่มีอาการเช่นปวดข้อมือมีอาการปวดร้าวหรือแปลกๆที่ข้อมืออยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่แนะนำหรือถ้าเกิดว่าไม่เคยมีอาการเหล่านี้มาก่อนแล้วอยากจะทำกิจกรรมแบบนี้เนี่ยก็อาจจะแนะนำว่าให้พันด้ามตัวไม้จับเพื่อเชิดหุ่นกระบอกค่ะให้หนาขึ้นแรงกำหรือกดไปที่ตัวไม้เชิดหุ่นกระบอกเนี่ยก็จะได้ลดลงก็จะสามารถเชิดได้เหมือนปกติโดยที่ซัพพอร์ตข้อมือเราไปด้วยนะคะ

0: เอาล่ะครับเมื่อพร้อมกันแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยบทเรียนการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือการร่วมประดิษฐ์หุ่นกระบอกจิ๋วสุดพิเศษจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเองไปดูกันนะครับว่าหุ่นกระบอกของทั้งคู่จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร
1: มาถึงกิจกรรมพิเศษแล้วนี่พิเศษสำหรับคุณยายกับคุณหลาเลยนะครับเรามาทำหุ่นกระบอกไทยการคอลอตัวหนึ่งตัวแต่ว่าอาจจะเป็นตัวจิ๋วๆเล็กๆนะที่เป็นที่ระลึกนะครับโดยที่พี่หนึ่งจะให้นะครับนี่มีหัวถอดมาก่อนนะไม่ใช่กระสือนะ
2: แล้วถอด
1: เป็นหัวนะครับแล้วก็ระบายสีกันครับเดี๋ยวครูหนึ่งจะให้สีนะครับซึ่งจะเป็นสีอะคริลิกธรรมดานะครับเขาบอกว่าเวลาวาดหน้าหุ่นกระบอกไทยเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องวาดให้มันละเอียดหรือว่ามีเส้นคมกริบอะไรมากมายนะครับเราวาดให้ได้อารมณ์ก็พอแล้วนะฮะจะให้ผู้การคนละหนึ่งอันเล็กๆนะครับแล้วก็เราระบายได้ตามจินตนาการของเรานะครับดูซิว่าเราจะวาดสวยขนาดนั้นแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นหุ่นกระบอกไทยแบบโบราณที่เป็นวรรณคดีไทยเช่นพระรามก็มีผิวกายเป็นสีเขียวสีหน้าสีเขียวแล้วก็ต้องระบายสีเขียวพระลักษณ์สีทองเป็นต้นครับพระสัตตรุษก็จะมีสีต่างๆตามเขาเรียกบุคลิกนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่จำเป็นต้องระบายสีผิวตามนั้นเนี่ยเราสามารถให้เป็นสีขาวก็ได้เป็นเสมือนหน้าหญิงไทยโบราณหน้าตาขาวๆเขียนคิ้วดำๆตาแดงๆก็พอแล้วนะครับ
2: ค
1: ่ะเอาเลยครับบรรเลงเลยครับ
3: บรรเลงเพลงดัง
1: ดูซิว่าคุณยายคุณหลานใครจะชนะเลิศนะฮะ

0: คุณยายจะเอาหน้าสีอะไรอะคะ
1: ยายก็ยังไม่แน่ใจเลยแต่ยายจะเขียนคิ้วก่อนคิ้วต้องเป็นสีดำอยู่แล้วใช่ไหมตาก็อาจจะเป็นสีดำก็ได้หรือสีเขียวก็ได้เหมือนพระอินทร์อินทร์น่าจะมีตาสีเขียวเนาะ
0: แล้วเขาเลยเอาเป็นสีเนื้อเลยค่ะ
1: เนื้อ
0: เนื้อคน
1: เออแต่เราต้องรูปอ๋อเอาตรงนั้นเป็นเนื้อเหรอโอ้ยนั่นยายก็ต้องเป็นขาวก่อนสีเนาะถึงค่อยมาเขียนคิ้วได้เนาะ
2: แหมพอเป็นเรื่องของศิลปะงานจับผู้กันดูท่าจะเข้าทางเจ้าหลานเคที่ดูสนุกสนานธรรมัดธรรมแมงซึ่งตรงกันข้ามกับยายจ๋าของเราที่ดูจะถนัดจับตะหลิวซะมากกว่า

0: อันนี้ด้วยค่ะตอนแรกไม่รู้ค่ะว่ามีหุ่นกระบอกแบบของไทยด้วยค่ะเห็นแต่ของชาวต่างชาติค่ะรู้สึกว่าภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้เกิดเป็นชาวไทยค่ะและก็มีวัฒนธรรมอันสวยงามอย่างนี้ค่ะวันนี้ได้หุ่นกระบอกไทยตัวแรกในชีวิตของหนูเลยค่ะที่เกิดมาภูมิใจมากเลยค่ะและไม่คิดว่าตัวเองจะระบายสีได้เก่งขนาดนี้เอ็นคุณยายตั้งใจทำมาทำแมงมากเลยค่ะทำเหมือนมากหน้ามากเลยค่ะ
1: ว้าวว
2: ันนี้ได้ทำแต่โทษนะคะยายทำไม่สวยก็ดูสิหน้ายายเหมือนมาร์คเหมือนมาร์คหน้าเลยสนุกค่ะแต่ของหลานสิคะสวยมากเขาละเอียดอ่อนยายคงจะเก่งแค่กับข้าวแล้วมั้งหุ่นก็บอกคงไม่ได้เรื่องอะ
1: รู้สึกชื่นใจนะรู้สึกเรายังมีคนที่สนใจยังมีคนที่ชื่นชอบในศิลปะไทยอยู่นะครับเวลามาปุ๊บเนี่ยเรามักจะมีพลังทุกครั้งที่มีแขกมาเยี่ยมมาเยือนนะครับถือว่าเป็นยาหอมเป็นกำลังใจสำหรับพวกที่เราทำงานศิลปะไทยซึ่งทุกคนมักจะลืมไปจากสังคมไทยเขาบอกว่าเขามีความสนใจในงานของศิลปะของกระบอกไทยแล้วก็อยากจะเห็นว่าความแตกต่างของหุ่นไทยกับหุ่นต่างประเทศเป็นอย่างไรหลายๆคนมักจะเข้าใจผิดเสมอว่าหุ่นไทยมันมีแค่ประเภทเดียวก็คือหุ่นกระบอกไทยจริงๆเราก็จะนำเสนอว่ามันมีหลากหลายมีทั้งหุ่นหลวงหุ่นวังหน้าหรือว่าหุ่นละครเล็กแล้วก็มีความแตกต่างกับหุ่นทางชาติตะวันตกอย่างไรบ้างนี่คือสิ่งสำคัญที่เราจะพยายามให้ข้อมูลความรู้แล้วก็ให้เขาได้เรียนรู้จับต้องจากของจริงๆได้สัมผัสจริงๆแล้วเขาจะมีความภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าศิลปะไทยไม่ได้ไกลตัวจากตัวเขา

มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันอีกเช่นเคยหุ่นกระบอกหรือการเล่นหุ่นนั้นไม่ได้มีเฉพาะในเมืองไทยหรือสยามประเทศในอดีตเท่านั้นในหลายประเทศตะวันตกและเอเชียตะวันออกอย่างจีนก็ปรากฏให้เห็นและเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามก็มีส่วนในประเทศไทยนั้นเท่าที่สืบค้นและคัดย่อๆมีบันทึกไว้คือจดหมายเหตุของบาทหลวงตาชาร์ดและจดหมายเหตุของลาลูแบร์สมัยพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสเดินทางมายังกรุงศรีอยุธยาตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจดหมายเหตุทั้ง2ฉบับได้บันทึกถึงการเล่นหุ่นไว้ทำให้สันนิษฐานได้ว่าการเล่นหุ่นน่าจะเกิดขึ้นมาก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์นับมาจนถึงปัจจุบันก็มากกว่า300ปีครับ

และแล้วก็มาถึงช่วงที่สำคัญที่เหล่าบรรดาเทรนเนอร์ผู้นำการออกกำลังใจจะทำการทดสอบคุณยายกับคุณหลานด้วยบททดสอบให้ทำการเชิดหุ่นของตนเองเป็นการแสดงหนึ่งเรื่องแหมฟังแค่นี้ก็สนุกแล้วล่ะครับติดตามให้กำลังใจทั้งคู่กันเลยดีกว่า

การเชิดหุ่นละครเล็กเป็นศิลปะที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างมากหุ่นบางตัวคือตัวพระยักษ์และลิงต้องใช้คนถึง3คนในการเชิดหุ่น1ตัวผู้เชิดจะต้องแบ่งหน้าที่กันและจะต้องร่วมงานกันอย่างดีเยี่ยมคนที่1จะเป็นหลักในการเชิดมือซ้ายเชิดลำตัวมือขวาเชิดมือขวาของหุ่นคนที่2ต้องใช้มือขวาเพื่อเชิดมือซ้ายของหุ่นคนที่3ต้องใช้มือทั้ง2ข้างเชิดฝ่าเท้าของหุ่นและทั้ง3คนต้องเชิดให้ทุกส่วนมีความสัมพันธ์กับจังหวะของดนตรีอีกด้วย

0: ปรบมือให้ปรบมือให้อาจจะเมื่อยเดี๋ยวคุณหนึ่งถือให
1: ้ขอบพระคุณค่ะคุณ
0: มาขอบคุณมากไม่มีกลับ
1: ด้วยมากค่ะที่ได้สอน
0: มันไม่ยากนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการฝึกพอสมควร
1: แหมขนาดครูไปเรียนกับท่านอาจารย์ใหญ่แล้วก็ยังเป็นปีเลย
0: ปีใช่ครับ
1: นี่คุณย้ายขึ้นมาไม่กี่ชั่วโมง
0: แค่เราเรียนรู้ว่าเทคนิคมันเชื่อมกันยังไงก็พอแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องให้คล่องแคล่วอะไรมากมายหรอกสามารถไปบอกต่อว่าเขาเชื่อมกันอย่างไรเขาจับกันอย่างไรได้เท่านั้นเองคือบ้านตุ๊กตุ๋นคุณบอกท้ายต้องการให้ทุกคนได้เรียนรู้และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะครับเท่านั้นเองครับผม

0: หุ่นกระบอกไทยแล้วก็ประวัติค่ะว่ามันมีมานานหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่หนูยังเป็นกับไตแซ่บพูอยู่เลยค่ะหนูอยู่ชาติที่แล้วค่ะ
1: โอ้ยสนุกชอบแหมลำยังไม่ทันเชิดลำนู่นลำนี่โอ้ยเก่งมากค่ะ
0: แซ่บพูแล้วบอกก็ชอบมากเลยค่ะแต่ว่าต้องฝึกเยอะๆเพราะแค่วันเดียวก็พอรู้อยู่จะได้ไปบอกให้คนอื่นเขาฟังไม่ต้องเก่งมากก็ได้หนูคิดว่ามันน่าสืบสานวัฒนธรรมอย่างนี้ต่อไปค่ะให้เพื่อนๆน้องๆรุ่นหลังได้รู้ค่ะขอชวนให้

0: าบ้านต้องตุนหุ่นกระบอกไทยด้วยกันนะจ๊ะมีความรู้มากมายแน่จ้า
1: ทับใจกับกิจกรรมเชิดหุ่นกระบอกค่ะเพราะว่าเราได้เรียนรู้ทั้งที่เราอายุเยอะป่านนี้เราก็ยังไม่ค่อยได้รู้ว่ามีหุ่นกระบอกตั้งหลายสมัยละแต่เรายังไม่เคยได้มาเชิดเองพอดีได้มากับหลานสาวคนนี้ดีใจมากค่ะถามว่าเชิดยากไหมก็มีบ้างค่ะแต่ถ้าเราได้เรียนรู้ไปนานๆหรือได้ศึกษาไปเป็นปีเหมือนครูที่เขาบอกกว่าจะเชิดได้ก็เป็นปีเรามันแค่วัน2วันหรือแค่1ชั่วโมง2ชั่วโมงมันจะไปได้อะไรได้นิดๆหน่อยๆก็ดีแล้วค่ะก็ควรจะบอกลูกๆหลานๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ช่วยพาเด็กๆเนี่ยมาชมหุ่นกระบอกที่ตัวตุ๊กตุ่นบ้านของคุณครูอะค่ะจะได้รู้และได้ศึกษาว่าเป็นมายังไงจากรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนได้มาเรียนรู้ไว้มันก็ดีนะคะเราจะได้ไม่ต้องวัฒนธรรมไทยเราหุ่นกระบอกไทยเราจะได้ไม่ต้องสูญหายไปจากประเทศไทยเราค่ะ

0: ที่จริงสิ่งที่เราเจอกันตั้งแต่วินาทีแรกจนเราทำกิจกรรมกันเสร็จเนี่ยนั่นคือสิ่งที่คุณยายได้ฝากเอาไว้ให้เขาได้เรียนรู้ว่าคุณกระบอกไทยคืออะไรเขาสามารถเรียนรู้ว่ามันเชิดอย่างไรบ้างเรียนรู้ประวัติความเป็นไทยว่าส่วนเขาจะไปสืบสานต่อกันอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลนั้นๆฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่ผมได้ทำในหน้าที่ของครูหุ่นกระบอกไทยหรือว่าผู้ที่สืบสานหุ่นกระบอกไทยนั่นคงจะเต็มความสามารถของตัวเราแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมได้คุณคือกำลังใจของพวกเราที่จะทำให้เรามีพลังทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำงานสิ่งเหล่านี้ต่อไปถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเฉยล้าสมัยอาจจะมองว่าไม่ทันโลกเลยก็ตามเนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยผมมักจะบอกกับทุกคนเสมอว่านี่คือสิ่งที่เรามีอยู่นี่คือความเป็นไทยนี่คือรากเหง้าของเราคุณจะมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยคุณจะมีความสามารถบอกกับชาวต่างชาติได้ว่าคุณเป็นไทยได้อย่างไรก็คือศิลปะเหล่านี้แหละครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะบอกกับพวกคุณ
1: ก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นการทำงานที่ประสานกันของในหลายๆระบบของร่างกายไม่ว่าจะเป็นสายตาความทรงจำเราต้องจำท่าทางแล้วก็จำอิริยาบถต่างๆที่เราจะเชิดไปกับหุ่นกระบอกด้วยรวมถึงความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานหลายๆระบบพร้อมๆกันให้สัมพันธ์กันเนี่ยมันต้องมีการฝึกที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะทำให้สามารถที่จะพัฒนาสมองได้นะคะ

ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้คนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะลองให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

วันนี้ก็เป็นอีกคราวหนึ่งที่เมื่อไม่กี่วันมานี้เราได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลอุทิศเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0: พระองค์ในพระบรมโกศซึ่งท่านเป็นผู้ที่ถือว่าเป็นครูของแผ่นดินเป็นเสด็จพ่อของพวกเราเราได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลแสดงออกถึงความเป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่สำคัญคือกตัญญูกตเวทีได้แสดงออกหลากหลายตามแต่ศักยภาพวิธีการและโอกาสของตนที่พอเหมาะพอควรการได้ทำอย่างนี้หลายๆภาคส่วนก็ได้ทำกันได้ปฏิบัติกันตามสมควรตามเหมาะสมเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าเรามีธรรมะในตนเป็นเบื้องต้นแล้วธรรมะเบื้องต้นเหล่านี้ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณปฏิบัติพระราชกิจต่างๆมีพระมหากรุณาธิคุณให้พวกเราได้อยู่ในพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านตลอดระยะเวลา70ปีที่ผ่านมาพวกเราท่านทั้งหลายได้ประทับใจเรื่องนี้จนปรากฏให้เห็นทั่วโลกเป็นสักขีพยานในขณะเดียวกันพวกเราก็ได้น้อมนำธรรมะจากการปฏิบัติถวายกตัญญูกตวิธีธรรมต่อพระองค์ท่านอย่างนี้แล้วเนี่ยพวกเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ต้องปฏิบัติต่อไปอย่างเช่นในช่วงนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆในคราวที่เป็นสัตมวานคือร้อยวันในการเสด็จสวรรคตด้วยแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆที่มากมายสำหรับการปฏิบัติตามภาระงานของตนเพื่อที่จะสอดคล้องกับนโยบายของสถาบันพระมหากษัตริย์สอดคล้องกับนโยบายของชาติสอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์แล้วก็เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับสนองนโยบายในเรื่องการผลิตบัณฑิตก็คือการจัดการศึกษาการวิจัยการเผยแผ่การทำนุบำรุงศีลภวันธรรมการบริการสังคมเป็นต้นการทำอย่างนี้เราทำตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงความเป็นนานาชาติตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงประเทศต่างๆได้ร่วมมือกันทำในภารกิจที่เราทำได้แล้วในตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยพระธรรมทูตซึ่งเป็นวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปตามพระมหากรุณาธิคุณที่สนับสนุนส่งเสริมปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้พระสงฆ์ได้รับการศึกษาปฏิบัติเผยแผ่แล้วก็สงเคราะห์ชาวบ้านทั่วไปได้เราก็ได้ตั้งวิทยาลัยสงฆ์วิทยาลัยพระธรรมทูตขึ้นมาพร้อมไปกับการจัดอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศเพื่อให้พระสงฆ์ไทยเราได้มีศักยภาพมีความพร้อมในการไปทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตในที่ต่างๆซึ่งอีกกันหนึ่งก็คือว่าความเป็นพระธรรมทูตความเป็นวิทยาลัยก็ต้องมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของตนอย่างเช่นการวิจัยซึ่งในช่วงนี้เราได้ทำงานวิจัยที่เป็นวิจัยที่สำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สังคมวิทยาการศึกษาการเผยแผ่การปฏิบัติและกิจกรรมของคณะสงฆ์เป็นต้นโดยเฉพาะการวิจัยที่เราทำในขณะนี้เราทำเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนาในสุวรรณภูมิกรณีศึกษาเฉพาะในปีนี้ก็จะทำเฉพาะในรัฐมอญของประเทศสหภาพเมียนมาเราทำอย่างนี้ก็เพราะว่าเพื่อเตรียมความพร้อมเตรียมข้อมูลต่างๆให้มีการรู้เขารู้เราแล้วก็สามารถที่จะบรรเทาความทุกข์ในโลกได้เพื่อการเผยแผ่อย่างนี้เราก็จะต้องปฏิบัติที่เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วก็ไม่มีการแข่งขันไม่มีการทะเลาะหากจะมีการทะเลาะก็เป็นข้อมูลที่เพียงแต่การปรากฏของข้อมูลต่างๆอย่างนี้เป็นต้นทำไมถึงคิดอย่างนั้นก็เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านได้ทำงานร่วมกับองค์กรนานาชาติกับประเทศต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีความขัดแย้งการที่เราทำงานกับคนอื่นได้ในโลกปัจจุบันประเทศไทยเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวรัฐบาลก็ต้องให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆประเทศต่างๆก็ให้ความร่วมมือกับประเทศเราคณะสงฆ์ก็ไม่ได้ทำงานเฉพาะคณะสงฆ์ของประเทศไทยเราก็จะมีเพื่อนกิจกรรมที่ทำกิจกรรมของคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทั่วทุกมุมของโลกอย่างนั้นเราจึงได้จัดกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นในส่วนของการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องการฝึก พระไทยเราให้ไปอยู่ต่างประเทศได้ทำหน้าที่ปฏิบัติเผยแผ่สงเคราะห์ประชาชนแล้วก็ให้ความร่วมมือทำกิจกรรมความร่วมมือเผยแผ่กิจกรรมวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยแล้วก็นำชาวบ้านให้คำปรึกษาให้กับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดีก็จึงมีการอบรมขึ้นมาอีกซึ่งปีนี้พุทธศักราช2560ก็จะมีการอบรมเป็นรุ่นที่23ซึ่งอยู่ในระหว่างการรับสมัครซึ่งท่านที่ได้รับข่าวได้รับข้อมูลก็ขอให้แจ้งกับพระสงฆ์ได้ทราบว่าท่านใดประสงค์จะเข้ารับการอบรมเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเมื่ออบรมเสร็จแล้วก็จะได้ส่งข้อมูลนี้ให้กับประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศไปดำเนินการเพื่อที่จะพิจารณาความเหมาะสมว่าจะให้ท่านนั้นรูปนั้นที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศใดบ้างการกระทำอย่างนี้เขาเพื่อที่จะเลือกตามความเหมาะสมตามศักยภาพตามความสามารถของพระธรรมทูตและตามความต้องการของวัดและชุมชนในถิ่นประเทศต่างๆที่ต้องการใช้พระธรรมทูตไทยการทำอย่างนี้ก็ด้วยเราทำทั้งการปฏิบัติการอบรมการวิจัยการเผยแผ่การปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้เป็นไปได้โดยอย่างดีอย่างเช่นการปฏิบัติทางมหาวิทยาลัยเราก็มีทั้งการอบรมระยะสั้นอบรมระยะยาวอย่างเช่นเมื่อไม่กี่วันมานี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางก็ได้นำพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยในหลักสูตรวิปัสสนาภาวนาไปเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักมหาสีที่ประเทศที่เมืองย่างกลุ่งประเทศสหภาพเมียนมาเพื่อที่จะให้ท่านเหล่านั้นได้ฝึกปฏิบัติได้อย่างเข้มแข็งเมื่อฝึกเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้สอนวิปัสสนากรรมฐานได้ตามศักยภาพของตนซึ่งท่านเหล่านี้ก็จะเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศไปด้วยไปพร้อมกันดังนั้นการทำอย่างนี้ก็เพื่อที่เราจะได้ศึกษาปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เผยแผ่พุทธศาสนาให้เข้าสู่จิตใจของญาติโยมสาธุชนชาวพุทธและผู้สนใจปฏิบัติทุกท่านเพื่อที่จะเป็นการสนองพระเดชพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลรัชกาลที่9ในโอกาสเดียวกันก็ยังจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติในรัชกาลรัชกาลที่10สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรวรบดินทรเทพยวรางกูลรัชกาลรัชกาลที่10เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านเพื่อที่จะถวายเป็นงานให้พระองค์ท่านได้ปฏิบัติเป็นร่มโพร่มใสของพระสงฆ์ก่อนได้เป็นอย่างดีดังนี้เราจึงจัดชื่อว่าเป็นผู้ที่มีธรรมะที่เรียกว่ากตัญญูกตเวทิตาธรรมเพื่อสืบสานโลกให้มีสันติสุขสืบไป
1: ขออำนวยความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้ให้พุทธบริษัทที่สนใจในเรื่องการปฏิบัติทรงแนะแนววิธีการการปฏิบัติธรรมอย่างละเอียดไว้ในสติปัฏฐานตีแต่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องศึกษาใส่ใจพื้นฐานการปฏิบัติและการฝึกปฏิบัติว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ดีวิธีการฝึกการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการนั่งการยืนการเดินหรือการนอนหรือการกำหนดอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร ความจริงเรื่องการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าพูดกันโดยตรงก็คือเป็นการปฏิบัติเพื่อรู้เท่าทันจิตทุกขณะที่

เป็นการฝึกจิตเป็นการฝึกจิตเพราะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ถูกต้องไม่ใช่ว่ามานั่งเฉยๆหรือมานั่งฟังคำบรรยายเฉยๆแต่ต้องกำหนดดูจิตของตนเองทุกครั้งที่จิตเกิดและที่จิตดับถ้าหากว่าไม่ทำหน้าที่ในการกำหนดการปฏิบัติธรรมไม่เกิดการปฏิบัติธรรมไม่เกิดแต่การปฏิบัติธรรมจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีสติกำหนดรู้เท่าทันจิตที่เกิดและดับผู้ปฏิบัติธรรมที่มีสติกำหนดรู้เท่าทันความเกิดขึ้นของจิตเนี่ยและการดับไปของจิตเนี่ยถือว่ารู้ลักษณะของจิตจิตมีลักษณะเกิดขึ้นในอารมณ์ที่ตนได้เห็นในอารมณ์ที่ตนได้ยินได้ฟังได้ริมรสเด็กถูกต้องสัมผัสและและลึกนึกรู้ที่เกิดความคิดขึ้นในจิตนี่เป็นลักษณะของจิตและถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติธรรมไม่กำหนดรู้เท่าทันจิตก็จะถูกกิเลสนำจิตไปถูกกิเลสชักพาไปตามอารมณ์ที่ตนเห็นตามเสียงที่ได้ยินตามกลิ่นที่ได้ดมตามรสที่ได้สัมผัสและตามรสที่ได้ริมนะตามกายที่มาถูกตามกายที่มาถูกสัมผัสและตามใจที่รู้สึกนึกคิดเพราะความนึกคิดนั้นที่เกิดขึ้นนั้นมีจิตเป็นตัวนำเป็นตัวนำไปตามรูปตามเสียงที่ได้เห็นได้ยินนั้นพระธาตุไม่กำหนดแล้วจิตมันก็จะไปตามรูปตามเสียงเป็นต้นและเมื่อจิตไปตามเสียงตามรูปตามเสียงนั้นกิเลสก็เข้ามาครอบงำไม่ว่าจะเป็นรักโรคโกรธหลงเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงจะต้องเรียนรู้ลักษณะของจิตคือสภาวะที่รับรู้อารมณ์ในทางพระท่านเรียกว่าลัทธิแปลว่าหน้าที่ของจิตเป็นผู้นำหรือเป็นผู้รับรู้อารมณ์ในภาษาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าปุพังขมังจิตตังจิตนั่นเป็นสภาพถึงก่อนหมายถึงว่าเป็นผู้นำในการรู้อาการที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะและในขณะเดียวกันจิตนั้นก็กำหนดรู้อาการเกิดดับต่อเนื่องกันไม่ขาดสายนะ

จิตที่เกิดก่อนดับไปจิตดวงหลังก็ตามมาเกิดอีกนี่หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดนะจะรู้ว่าจิตนั้นนะเกิดทีละครั้งทีละไม่ใช่เป็นดวงเดียวติดพืชกันไปแต่มีจิตเกิดก่อนแล้วก็มีจิตดวงหลังเกิดตามมาติดต่อกันไปถ้าหากว่าเรามีสติกำหนดรู้จะเห็นว่าจิตแต่ละดวงนั้นมันขาดกันไม่ต่อเนื่องกันเหมือนที่เหมือนกับเรานำลูกประคำที่ถูกร้อยมาเป็นพวงความจริงลูกประคำนั้นน่ะเป็นแต่ละลูกแต่เมื่อร้อยกันเป็นพวงมองดูมันก็เหมือนกับเป็นดวงเดียวกันติดต่อกันไปเช่นเดียวกันจิตก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ถ้าหากว่าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักลักษณะของจิตไม่รู้จักหน้าที่ของจิตไม่รู้จักอาการปรากฏของจิตแล้วก็จะไม่สามารถรู้ถึงสภาวธรรมที่เกิด ขึ้นกับจิตไม่ว่าสภาวธรรมนั้นเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วสภาวธรรมที่เป็นฝ่ายดีเกิดขึ้นกับจิตเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสภาวะธรรมฝ่ายดีแม้สภาวะธรรมฝ่ายชั่วเมื่อเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นฝ่ายชั่วบางครั้งทำให้เราหลงไหลไปกับสภาวะธรรมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นสภาวะธรรมฝ่ายชั่วคนที่ไม่ได้เคยฝึกหัดอบรมจิตก็จะไม่รู้ว่าลักษณะรสอาการปรากฏของละสภาวธรรมฝ่ายชั่วเป็นอย่างไรบางครั้งก็ไปหมกมุ่นมัวเมากับมันทำให้ทำชั่วโดยไม่รู้ตัวแต่ในขณะเดียวกันสภาวธรรมฝ่ายดีที่เราเรียกว่ากุศลจิตที่เป็นฝ่ายกุศลหรือกุศลเจตสิกสภาวธรรมที่เกิดร่วมกับจิตในฝ่ายดีๆอย่างเช่นที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมนี้นะเมื่อกำหนดไปจิตก็จะค่อยๆสงบเย็นแล้วก็เป็นสุขก็ทำให้ติดหลงไหลได้ปลื้มกับความสงบเย็นเป็นสุขนั้นทำให้ลืมการกำหนดจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาการปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไปนั้นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตนั้นถ้าว่ากันตามหลักพระพุทธดำรัสนั้นก็หมายถึงเวทนาการแสวงอารมณ์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารสิ่งที่ปรุงแต่งจิตทั้งสามอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสภาวะธรรมที่เกิดกับจิตเพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในธรรมบทพุทธกนิกายที่ว่าปุพพังคมา
มโนปุพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธานให้ธรรมทั้งหลายในที่นี้ก็หมายถึงสัญญาเวทนาสังขารนั่นเองแต่ไม่ได้หมายถึงจิตด้วยหรือวิญญาณเพราะได้ยกจิตหรือวิญญาณเป็นประธานไว้แล้วเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าท่านผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้ก็จะรู้จากเจตสิกทั้งสามประการที่เกิดร่วมกับจิตพระธรรมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าหากว่าเรามีสติคอยเฝ้าระวังกำหนดรู้จิตในทุกขณะที่จิตเกิดเราจะพ้นจากพันธนาการของกิเลสกิเลสนั้นถือว่าเป็นเครื่องจองจำจิตทำให้บุคคลนั้นต้องหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกิเลสทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่ระวังมันก็จะมาผูกมัดจิตของเราเช่นกิเลสที่เรียกกันว่ากามคุณหรือกามกิเลสก็หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตถ้าว่าเราไม่ระวังก็คือการไม่กำหนดรู้เท่าทันมันก็จะมาผูกมัดนะมาผูกมัดพันธนาการจิตของเราให้ติดให้หลงให้หมกมุ่นให้มัวเมาดังนั้นปัจจุบันนี้ชาวโลกก็หมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสเป็นประจำอยู่แล้วซ้ำหนักยิ่งขึ้นไปกามกิเลสเหล่านั้นก็ถูกปรุงแต่งเสริมสร้างให้มีความวิเศษสูงยิ่งขึ้นไปก็ยิ่งทำให้คนเรานั้นยิ่งทำให้ปุถุชนคนเรานั้นยิ่งหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสนี้นั่นจึงถูกมันผูกมัดเอายากที่จะคลายออกจากได้

หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะ

0: Funding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้การและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวท์

0: วัสดีครับผมกำลังอยู่ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดนะครับและตอนนี้ผมมีนัดกับสาวสวยไว้ท่านหนึ่งแต่ว่ารอแล้วรออีกยังไม่มาเลยเนี่ยเดินหาตั้งนานแล้วเนี่ยอยู่ไหนล่ะเนี่ยจะให้รอไปถึงไหนโอ้นี่ก็สายแล้วนะเนี่ยไม่ยอมมา
1: หาอะไรอยู่หรอ
0: หาคนครับหาของด้วยนั่นแหละ
1: สามชาไม่ล่ะอะ
0: ลุมบ้าแทงโก้โอ้โหเจ๋งดีบะหมี่กรอบรอบ3 4 5มาม่าผัดไข่
1: พอแล้วอะไรมันจะยาวอยู่กรุงเทพมหานครอีก
0: มันเป็นรหัสครับผม
1: นี่ที่ตามหานี่คนนี้ใช่ปะ
0: ใช่เลย
1: สีดาพัววิมล
0: ครับผม
1: ของจริงเสียงจริงจะอยู่ตรงนี้แล้ว
0: ใช่ใช่ไหมครับ
1: แน่นอน
0: พยักร้าย8 4 2 9
1: ตั้ง
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนสวยนะครับคุณแม่สีดาพัวพิมล
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวอีกทีนะคะสีดาพัววิมลค่ะพยัคฆ์ร้ายสุดสวยนะคะ8429ค่ะ
0: และวันนี้พยัคฆ์ร้ายสุดสวยของเรานี่ก็สวยจริง
1: ๆก็ไม่เห็นต้องชมอะไรกันขนาดนั้นเลยเขาก็รู้ทั่วประเทศอยู่แล้วแล้วสรุปวันนี้มีอะไรให้ทำเนี่ย
0: ภารกิจมีอย่างแน่นอนครับและอยู่ที่นี่แล้ว
1: อะไรนะไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้นี่ซื้อร้านไหนเนี่ยหลอยถ้อยจริงๆเลย
0: อ้าวสงสัยสัญญาณไม่ดีครับเอานี่ก็ได้สำรองภารกิจอยู่ที่นี่แล้วนี่ครับ
2: พยัคฆ์ร้ายวัยทองและวัยหนุ่มจะต้องจับคู่กันเต้นลีลาศให้ครบจบเพลงตามจังหวะที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์เป็นไง
1: เป็นไง
0: ครับผม
1: ไม่สวยไม่ยากไม่ได้ไป
0: อ้าวเดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งกลัวไปครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำคอยสอนเราครับ
1: ใครอ่ะ
0: อาจารย์ครูอิทครับเชิญครับทางด้านน
1: ี้
0: คร
1: ับ
3: พยัคฆ์ร้ายสุดสวย9824เคยวาดลวดลายในการแสดงมามากมายแต่วันนี้มิสเตอร์อาร์อยากให้เธอมีทักษะในการวาดลวดลายบนฟอร์เต้นรำบ้างและยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เธอใช้ในการออกกำลังกายได้อีกด้วย
0: ผู้เชี่ยวชาญของเรารอเราอยู่แล้วนะครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: และนี่ก็คือผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดนะครับครูอีทสุนทรีย้ำเผื่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: ก็วันนี้จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับลีลาศเพื่อสุขภาพจังหวะลีลาศเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ10จังหวะนะคะซึ่งเป็นมาตรฐานนะคะแล้วก็จะมีเสริมด้วยพวกโซเชียลซึ่งเป็นจังหวะของคนไทยนะคะนี่อธิบายคร่าวๆก่อนนะคะก็คือประเภทลาตินเนี่ยก็จะมี5จังหวะด้วยกันก็1ชิวบาลัมบ้า
1: อ๋อค่ะ
4: ค่ะ2ชาชา
1: ค่ะ
0: อ๋ออันนี
4: ้3ใจ
1: ค่ะ
4: 4แซมบ้า
0: ครับ
4: 5พาโซเดเบิ้ล

0: คะประเภทที่2เนี่ยครูก็จะจัดไว้ในประเภทวอลลุ่มนะคะมีจังหวะวนแทงโก
1: ้
0: ฟ็อกทรอตควิกสเต็ปและเวนิสวอล
1: นะคะจำยากมากเลย
0: นอกจากนี้นะคะยังมีจังหวะของคนไทยเอง
1: มันยังมันคืออะไรครับ
0: โซเชียลของเราก็คือบีกินไปที่ไหนก็เจอ
2: เออครูอีทคะแล้วเวลาเต้นเพื่อสุขภาพเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคะทำไมมันเกี่ยวกับอะไรสุขภาพด้วย
0: อ๋อคืออย่างนี้นะคะพี่ศรีดา
2: ค่ะ
0: การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยลีลาเนี่ยดีมากๆนะคะลีลาเนี่ยนะคะทำให้รูปร่างสวยยืดเส้นยืดสายนะคะสองสมองปลอดโปร่งจำได้ทุกอย่างเพราะมันมีชื่อของฟิกเกอร์ที่ต้องเรียกต้องจำอีกอันนึงนะคะเพื่อนเยอะได้มาสนุกสนานมาออกกำลังกายด้วยกันมาทานอาหารร่วมกันมาเต้นรำ
1: วันนี้จะให้เราทั้งสองคนเนี่ยกับพยักร้าย8429เนี่ยเป็นท่าไหนครับ
0: บิกินดีไหมคะได้โชว์ความสวยงามของคนไทยก่อนจังหวะคนไทยก่อนนะคะ
1: ถ้าอย่างนั้นครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพยักร้าย8429จะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม
0: ่จากตะกี้นี้ที่ครูได้สัมผัสแล้วนะคะตอนนี้จะให้พี่สองคนลองเข้าคู่กันดูนะคะ
1: เป็นกระสาวสวยช่วงแท็กทีมไวทองเอาละครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ยินว่ามันมีจังหวะอะไรบ้างนะครับเยอะแยะมากมายตอนนี้เรากำลังจะลงมือแต่ว่ากลุ้มใจอยู่อย่างนะครับว่าจังหวะมันเยอะแล้วสำหรับเลือกให้พวกเรานี่แหละครับจังหวะแบบไหนครับ
0: อ๋อวันนี้ครูคิดว่าจะเลือกจังหวะง่ายที่สุด
1: ง่ายที่สุด
2: อะไรอะคะ
0: จังหวะบีกินค่ะซึ่งเป็นจังหวะของคนไทยเองนะคะ
1: ง่ายๆสบายนี่ Queen of Palace
0: ตอนนี้เรามาลองฝึกมูฟเมนต์กันก่อนนะคะ
1: ต้องจับมือกันด้วย
0: เราจะใช้เท้าของผู้ชายคือซ้ายนะคะหน้ามองตรงค่ะก้าวเท้าซ้ายนับ1ขวานับ2ซ้ายนับ3ขวาแตะนับ4
1: ครับผม
0: ถอยหลังขวานับ1ซ้ายนับ2ขวานับ3ซ้ายมาแตะนับ4ทำซ้ํา1 2 3 4
1: ง่ายมากจริ
0: ง1 2 3 4ง่ายไหมคะ
1: อันนี้เขาเรียกว่าแค่วอร์มใช่ไหม
0: ค่ะแค่วอร์มอัพแล้วก็รู้จักชื่อฟิกเกอร์ไปด้วยคือเบสิกมูฟเมนต์นะคะ
1: เบสิกมูฟเมนต์
0: เดี๋ยวอีจะให้ท่าที่2ต่อนะคะท่าที่2เนี่ยมีชื่อว่า shoulder to shoulder นะคะเท้าที่1ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้านับ1แยกเท้าขวานับ2ยืนมาเลยค่ะน้ำหนักยืนมาเลยค่ะ
1: ยืนเลยครับ
0: ยืนมาเท้าซ้ายไปข้างหน้านับ3นะคะแตะเท้าไว้นับ4นะคะนะคะ
1: ครับ
0: ต่อนะคะถอยขวานับ1แยก2ขวาขึ้นไปข้างหน้านับ3ซ้ายมาแตะนับ4
1: เริ่มยากแล้วครับตรงนี้ครับ
3: พยักร้าย008ของเราออกปากไว้ยากแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นการซ้อมสเต็ปการเต้นในจังหวะบีกินนั่นเองครับแล้วสเต็ปต่อไปจะยากขนาดไหนไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับ
0: ครูจะแนะนำท่าจับของการเต้นนะคะผู้ชายเนี่ยจะแบมือนะคะผู้หญิงนะคะเดินมาถึงจะคว่ำมือลงไปที่ผู้ชายผู้ชายใช้หัวแม่โป้งเนี่ยแตะเบาๆนะคะสัมผัสเบาๆนะคะอีกรูปแบบนึงคือผู้ชายอย่างนี้นะคะผู้หญิงจะเข้ามาโค้ชโฮนโดยการแต่ลักษณะแบบนี้นะคะ
3: ตอนนี้พยักร้าย008ก็ได้คุณครูอีทมาเป็นคู่ซ้อมจังหวะท่าเต้นกันนะครับส่วนพยักร้าย8429ของเราก็ไม่แพ้กันครับคุณครูอีทก็มาช่วยสอนสเต็ปเช่นกันออกมาได้อย่างสวยงามนะครับตอนนี้ก็เข้าสเต็ปการหมุนตัวแหมผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าเมื่อพยักร้าย8429กับ008เข้าคู่กันจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
1: ครับขออนุญาตกันนะครับคร
2: ับ ลุย
0: 5จับโฮนเข้าคู่นะคะ
3: พอเข้าคู่กันแล้วก็ดูจะเข้ากันได้ดีครับ008ตั้งใจเลยทีเดียวครับอย่างนี้ก็ถือว่าพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจแล้วนะครับ
1: เอาหลังจากที่เราซ้อมมานานจนเรามีความมั่นใจแล้วฟังน้ำเสียงกติกาเป็นไงครับครูครับ
0: ครูคิดว่าเรามา ปฏิบัติภารกิจของเราเลยดีกว่านะคะ
1: ค
0: โดยการเข้าเพลงจริงๆเลยดูซิว่า
1: จริงเลย
0: มันจะสนุกแค่ไหนนะคะเชิญค่ะ
2: ไหวไหม
1: สนุกแน
2: ่ถ้าไหวก็ลุยเลย
3: พยัคฆ์ร้าย8429ของเรานี่ใจเด็ดเลยทีเดียวครับพร้อมลุยกันเลยทีเดียวไปดูกันครับสเต็ปแรกจะเป็นอย่างไร
0: ตึงต
3: ึ
0: งต
3: ึ
0: ง
3: อ้าวอ้าวอ้าวศูนย์ศูนย์เป็ดไม่ยอมไปครับแหมทำให้พยัคฆ์ร้าย8429ของเรานี่เก้อเลยทีเดียวมาเริ่มต้นกันใหม่ครับ
0: ตึงตึงสองสามตึง
3: เอาละครับเข้าสเต็ปกันแล้วนะครับยังไปได้เรื่อยๆครับขั้นต่อไปจะเป็นการหมุนครับ
0: 1 2
3: แหมยังขาดขาดเกินๆนะครับสำหรับ008ดูท่าทางจะเป็นตัวถ่วงอย่างมากเลยนะครับครูอีทของเราทนไม่ไหวครับเลยต้องเข้ามาช่วยนะครับ
0: 1
3: เอาล่ะครับเริ่มเข้าสเต็ปได้มากขึ้นครับ
0: 3หมุนค่ะ1 2 3 1
3: หมุนแล้วเรียบร้อยสมบูรณ์เลยทีเดียวครับท่าต่อไปจะเป็น shoulder to shoulder ครับจะรอดกันไหมคู่นี
0: ้3 1 2 3 2ถอยหลัง
3: พอไปกันได้นะครับแหมภารกิจในครั้งนี้ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะการเต้นบอลลูมนั้นต้องใช้ทักษะและเวลาในการฝึกซ้อมกันครับงั้นลองไปฟังคุณครูอีทกันนะครับว่าภารกิจนี้จะผ่านหรือไม
1: ่เอาละครับแล้วเราก็ปฏิบัติภารกิจเสร็จไปแล้วเต้นลีลาดโดยใช้เพลงนะครับ
2: แต่มีเรื่องจะฟ้องครูนะคะตัวนี้ค่ะตัวถ่วงเลยค่ะดูสิเนี่ย
1: แม่เต้นพลิ้วมากเลยครับโอ้คุณครูครับอย่าให้ผมเสียใจ
2: ตั้งใจอะสิ
1: คือเป็นยังไงบ้างครับปฏิบัติการในครั้งนี้ผ่านหรือไม่ผ่านครับ
0: การเต้นลีลาดที่ดีต้องมีเวลากับมันต้องฝึกซ้อมคู่กันสำหรับวันนี้เวลาเราเนี่ยน้อยแล้วการมาเจอกันเนี่ยมาซ้อมด้วยกันก็น้อยมากนะคะสรุปของครูก็คือว่ามันยังไม่ผ่านนะคะ
1: ก็สรุปว่าภารกิจไม่ผ่านพวกผมเองนี่แหละฮะแต่ท้ายนี้เลยครับต้องขอขอบคุณมากมากนะครับครูอีทสุนทรีย้ำเผื่อนครับ
2: ขอบคุณมากนะคะครูขา
1: และช่วงหน้าไปพบกับช่วงห้องวิจัยไวทอง
4: จริงๆแล้วการเต้นลีลาดเนี่ยค่ะเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยหัวใจกับปอดก็จะทำงานได้ดี
2: ค่ะ
1: ช่วงห้องวิจัยไวทองและตอนนี้เราก็อยู่ในห้องวิจัยไวทองแล้วนะครับพบกับอาจารย์หมอประจำห้องแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์สวัสดีครับอาจารย์
4: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยาไร008และก็พยาไรสุดสวยค่ะพยาไร8429นะคะก่อนอื่นที่เราจะพูดถึงกิจกรรมนะคะที่ทั้งสองท่านได้ไปปฏิบัติภารกิจร่วมกันมาค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความค่ะมาฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
1: สวัสดีครับ
5: พยัคฆ์ร้ายสุดสวยถึงแม้วันนี้คุณจะเพิ่งเริ่มเรียนรู้การเต้นลีลาแต่ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้เราเชื่อแล้วว่าหากมีความตั้งใจจริงๆไม่ว่าอะไรก็ทำได้อย่างแน่นอนยินดีด้วยนะพยัคฆ์ร้ายสุดสวย
4: เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านไปเต้นลีลาดกันมา
1: ครับ
2: ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วก็เริ่มแรกเนี่ยก็ค่อนข้างจะเครียดเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่ทราบจะเต้นได้ไหมจะพริ้วไหม
4: คุณแม่ไม่เคยเต้นลีลาดมาก่อนเลย
2: ก็หยองแยงหยองแยงแต่ว่ามาเต้นเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยไงฮ
4: ะ
2: แต่มีตัวนี้เขาถ่วง
4: ใช่ค่ะอาจารย์ได้ทราบมาว่าจริงๆภารกิจที่มีปัญหาเนี่ยไม่ได้เป็นจากพยาไรสุดสวยของเราใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
4: จริงๆแล้วเป็นจากพยาไร008
2: ใช่ค่ะ
4: ที่ทิ้งสะโพกได้ไม่ดีแข็งเป๊กเลยค่ะ
1: แล้วต้องเข้าคู่คือเกรงมากกลัวจะเหยียบเท้าคุณแม
4: ่อ๋อจริงๆไม่ใช่ว่าคุณพยาไร008เต้นไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นตื่นเต้น
1: ตื่นเต้นแค่
4: แล้วพอเล่นไปสักครู่นึงแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็จริงๆแล้วมันก็ดีนะคะ
4: คือ
2: เป็นการออกกำลังกายอย่างนึงซึ่งทำให้เราสามารถที่จะคลายเครียดได
4: ้
2: คือมันมีเสียงเพลงมันมีแบบว่าเนาะได้มีการแบบ ออกกำลังกายไปในตัวแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราคลายเครียดไปได้บ้าง
4: แล้วก็มีความมั่นใจด้วย
2: ใช่ค่ะ
4: แต่ทราบ

0: คะว่าจริงๆแล้วการเต้นลีลาศเนี่ยค่ะเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยหัวใจกับปอดก็จะทำงานได้ดี
1: ค่ะ
0: แล้วก็การที่เรานับจังหวะค่ะเราเต้นไปพร้อมๆกับเพลงเนี่ยก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายด้วยนะคะ
2: คือเต้นๆไปรอยยิ้มนี่มาเองเลย
0: ใช่ไหมคะ
2: ทำไมเราต้องยิ้มไปด้วยก็ไม่รู้
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเสียงดนตรีเหล่านี้เนี่ยค่ะ
1: จะช่วยให้เราแบบว่าแดงออกไปหมด
0: ใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ทำให้มีเพื่อนด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนต่างวัยอย่างเช่นนะคะกับพี่ไร้008นะคะหรือว่าเพื่อนวัยเดียวกันก็ทำให้สุขภาพสังคมค่ะของพี่ไร้วัยทองของเราที่ชื่นชอบการเต้นลีลาเนี่ยดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพสังคมด้วย
1: อยากจะทราบว่าผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยนะฮะ อย่างเงี้ยที่จะเข้าสู่วัยทองเนี่ย
0: ค่ะ
1: หรืออาจจะวัยทองแล้วก็ได้มั้งคะต้องประมาณสักอายุเท่าไหร่คะ
0: ค่ะจริงๆแล้วคำว่าวัยทองในทางการแพทย์นะคะคุณแม่ก็จะหมายถึงวัยที่ฮอร์โมนเริ่มลดลงส่วนใหญ่จะอยู่ที่อายุ50ค่ะเราก็เลยเอาคำว่าวัยทองมาใช้เนี่ยเพื่อให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าเป็นวัยที่ผ่านจากวัยหลังที่หมดประจำเดือนหรือฮอร์โมนเพศหมดแล้ว
1: แล้วก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะมีความรู้สึกเปลี่ยนไปเนี่ยเหมือนกันไหมคะต่างกันยังไง
0: จะต่างกันนิดหน่อยตรงที่อายุ
2: ค่
0: ะผู้หญิงเนี่ยจะมีวัยของการหมดประจำเดือนที่ชัดเจน
1: ค
0: ือฮอร์โมนหายไปอย่างรวดเร็วชัดเจนในช่วงวัย50ปีขึ้นไป
2: นะ
0: คะค่ะส่วนผู้ชายเนี่ยเขาจะค่อยๆลดลงค่ะแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งสองเพศ
2: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยเป็นวัยทองแล้วเราจะได้จัดการกับตัวเองได้
0: ก็เบื้องต้นเนี่ยอาจจะสังเกตจากตัวเลขของอายุก่อนนะคะอย่างเช่นบอกว่าผู้หญิงก็จะเร็วนิดนึงก็คือ50ต้นๆค่ะผู้ชายเนี่ยอาจจะยาวไปได้จนถึง60ค่ะนะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตัวเราด้วยนะคะเช่นเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราแข็งแรงน้อยลงนะคะเรากล้ามเนื้อต่างๆนะคะผิวหนังต่างๆเนี่ยดูไม่ตึงเหมือนเดิมนะคะหรือว่าจิตใจเราเอ๊ะหมู่นี้ทำไมรู้สึก
2: หง
0: ุดหงิดง่ายค่ะใครพูดอะไรนิดหน่อยก็รู้สึกแหมไวจังเลยอารมณ์ไปแล้วอย่างนี้นะคะค่ะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่บอกได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอาการนะคะหลายๆท่านเนี่ยผ่านระยะของการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเหล่านี้เนี่ยไปได้โดยไม่มีอาการ
1: ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะคะเมื่อถึงวัยที่จะใกล้เข้าสู่วัยทองเนี่ยควรจะรับมือกับมันยังไงดีคะ
0: วิธีรับมือง่ายๆเลยนะคะก็คือต้องรู้จักสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเองก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายนะคะด้านจิตใจค่ะ
1: อ
0: ารมณ์ใช่ค่ะแล้วอีกวิธีนึงค่ะที่เป็นกิจกรรมที่ทำไปในวันนี้เป็นภารกิจที่ได้ทำไปก็คือการออกกำลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกำลังกายแบบที่มีเพื่อนฝูงได้หลายๆประโยชน์ในท่านเดียวกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านจิตใจนะคะแล้วก็ด้านสังคมด้วยค
2: ่
0: ะ
2: ก็ตอนนี้ก็ต้องรบกวนคุณหมอสรุปภาพรวมของกิจกรรมที่ทำแล้วก็สุขภาพของพยากรายของเรา
0: ค่ะสำหรับพยากรายของเราในวันนี้นะคะก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะสามารถที่จะเต้นรีลาดได้อย่างคล่องแคล่วค่ะถ้าไม่มีตัวถ่วงในวันนี้นะคะค
2: ่
0: ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็มีสุขภาพจิตที่ดีเบิกบานแล้วก็สดใสแรงสดที่เต้นรีลาดไปด้วยค่ะ
2: ครับถ้าอย่างนั้นนะครับทางรายการนี้ก็ต้องขออนุญาตนะฮะมาแล้วครับอ
1: ัน
2: น
1: ี
2: ้ก็เป็นประกาศนียบัตรนะครับเป็นที่ระลึกนะครับสำหรับคุณแม่ครับผม
0: ไม่ใช่ของคุณหมอค่ะ
1: สรุปของแม
2: ่ใช่ครับผมถ้าเป็นที่ระลึกนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: ครับขอบคุณนะครับที่ร่วมกันนะครับ
1: นี่เรียนจบแล้วเหรอคะเนี่ย
0: เรียนจบแล้วค่ะมาปฏิบัติภารกิจร่วมกับเราในวันนี้ค่ะ
2: เยี่ยมเลยนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพยัคฆ์ร้ายสำหรับรายการของเราในสัปดาห์นี้นะคุณแม่ศรีดาพัวพิมลนะฮะแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไตรฤทธิ์นะครับขอบคุณมากๆครับ
3: ขอบคุณค่ะคุณหมอ
2: และทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองสวัสดีครับตามหาของอยู่ครับโอ้ยคนก็ไม่ใช
3: ่รหัสลับเอ้ยอะไรอ่ะตัวลืมอ่ะ
4: สามชาติ
3: ลองดูซิว่าจะจำได้ไหมแล้วไง
2: และทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่ฮะกล้องดูที่มาโอ้โทษโทษโทษโทษ
3: เอาพี่เป็นไม่ถามละ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิติประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กอง Trust เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ย

เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

คยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราเจอเรื่องต่างๆนั้นสมองรับรู้เรื่องราวนั้นอย่างไรเวลาเจอความสุขหรือความเศร้าเราแสดงอาการออกมาในรูปแบบต่างๆได้อย่างไรคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าความลึกลับซับซ้อนของสมองนั้นเป็นอย่างไรครับและถ้าวันหนึ่งคนที่เรารู้จักมาตลอดชีวิตของเราเปลี่ยนไปครับจากเดิมที่เป็นคนที่ใจดีมีมนุษยสัมพันธ์มีความรู้ความสามารถและทำงานเก่งกลายเป็นคนด้อยความสามารถขี้โมโหขี้หงุดหงิดขี้เหวี่ยงวีนแล้วก็ไม่เอาใครคุณจะรู้สึกอย่างไรครับและถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่เราต้องอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นคนในครอบครัวของเราเองหรือเป็นคนที่เรารักหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ที่ให้กำเนิดเราเองด้วยซ้ำคุณจะรู้สึกอย่างไรครับ

0: ดีเป็นร้ายก็อย่างที่กระพี่ก็จะเล่าให้ฟังอ่ะเอาคนใกล้ตัวคือกับเมียที่บ้านเนี่ยโอ้โหพอ50กว่าขึ้นมานี่อะไรอ่ะซ่อนของไว้แล้วนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาของไว้ไหนพอถึงเวลาก็มาถามเราพอถึงเวลาแล้วก็มาถามว่าเอาไปหรือเปล่าบอกว่าเราไม่ได้เอาไปนะแล้วเธอซ่อนไว้ไหนคิดดูให้ดีสิก็คิดไม่ออกนะก็มีปัญหาตรงนี้แหละครับ
1: อย่างเพื่อนเราอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ก่อนเรียบร้อยมากเรียบร้อยแต่พอโตขึ้นไม่น่าเชื่อเปลี่ยนไปการแต่งตัวคำพูดคำจาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละอย่าเป็นคนละคนเลยเป็นคนดุร้าย
2: ก็จะมีคุณพ่อผมครับก็คือเมื่อก่อนตอนเด็กๆคุณพ่อจะเป็นคนใจเย็นใจดีอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้คุณพ่ออายุ52ครับแล้วคือเข้าสู่วัยทองครับเขาจะอารมณ์ร้อนอย่างสมมติว่าขับรถอย่างเงี้ยเจอใครเปลี่ยนเลนหรือว่าปาดเขาก็คือจะอารมณ์เสียแล้วก็อาจจะมีสะบัดตาอะไรเงี้ย
3: ก็จะมีจากที่อาจารย์ที่สอนในภาควิชาเดียวกันเล่าให้ฟังนะครับแม่ของอาจารย์แกบอกว่าอยากจะไปเที่ยวพอพาไปแล้วก็ถามว่าพามาทำไมไม่ได้อยากมาพอพากลับบ้านแม่ก็เพิ่งมานึกได้ว่าอ้าวทำไมไม่พาไปสักทีเนี่ยครับแล้วก็เกิดการงอนกันในครอบครัวค่อนข้างบ่อยเรื่องกินข้าวเรื่องอะไรอย่างงี้ก็จะพอเนื่องด้วยความที่เก็บลืมตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: มีค่ะก็เพื่อนสนิทบางคนก็เป็นคนที่เงียบๆเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงแต่พอมาเจอกันตอนโตเขาก็จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายค่ะก็เป็นห่วงอะค่ะกลัวเขาจะเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าค่ะ
2: ก็จะมีทะเลาะกับคนในครอบครัวบ้างครับจากเมื่อก่อนใจเย็นเขาใจร้อนขึ้นเขาก็จะหงุดหงิดง่ายอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนในครอบครัวก็จะไม่เข้าใจเขาบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงกับมีปัญหาอะไรหนักมาก
1: เขาก็คงจะแบบว่ามีอะไรหลายๆอย่างทำให้เขารู้สึกไม่ค่อยดีหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วมั้งเป็นร้อนหรือมั้งเพื่อน
4: ก็คงจะเป็นแบบเป็นเพราะว่างานที่เครียดขึ้นค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค่ะ
2: คิดว่าเป็นเพราะด้วยวัยเขาด้วยครับเข้าสู่วัยทองครับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอารมณ์เขาก็แปรปรวนนะครับ
3: น่าจะเกิดอาการป่วยอะไรสักอย่างทางสมองกระมัง
5: หลายคนคิดว่าเป็นเพราะสมองอาจได้รับการกระทบกระเทือนหรือเราบังคับให้สมองเป็นไปตามอย่างที่เราต้องการไม่ได้ครับจริงๆแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ขนาดนี้ช่วงนี้พักสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามความลึกลับซับซ้อนของสมองกันต่อครับสมองเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดนะครับและเราก็ใช้งานสมองมากกว่าอวัยวะอื่นๆด้วยเพราะว่าสมองมีหน้าที่ควบคุมการทำงานส่วนอื่นๆของร่างกายนะครับเมื่อใช้งานหนักนะครับสมองก็ต้องมีวันเสื่อมแต่สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้สมองเสื่อมนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปฟังผู้เชี่ยวชาญกันครับ
6: สมองเสื่อมเนี่ยค่ะมีสายแบบในทางการแพทย์เนี่ยเราจะแบ่งง่ายๆนะเป็น2อันกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มของปัญหาหรือโรคที่เกิดขึ้นในสมองโดยตรงแล้วทำให้สมองนั้นเสียไปซึ่งตัวอย่างโรคที่เจอบ่อยในอันนี้ก็คือกลุ่มโรคที่เราเรียกว่าอัลไซเมอร์นะคะคนจะรู้จักอย่างดีกลุ่มนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเซลล์สมองในบางที่โดยเฉพาะจุดที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของความจำความสามารถทั้งหลายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันตายไปว่างั้นเถอะจากเดิมมันมีพื้นที่ที่มันทำงานเยอะปรากฏว่าที่เคยมีเยอะๆมันก็ถดถอยไปเรื่อยๆทำให้เขาบกพร่องไปนอกจากนี้ในกลุ่มนี้ที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเนี่ยอาจจะมีกลุ่มที่คนไทยรู้จักเรื่องของโรคพาร์กินสันนะคะโรคพาร์กินสันเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสมองเสื่อมเหมือนกันคือว่าในคนไข้จำนวนหนึ่งที่เป็นพาร์กินสันอย่างเดียวก็จะเป็นพาร์กินสันไปจนถึงกับตลอดชีวิตเขานะแต่จะมีคนไข้พาร์กินสันส่วนหนึ่งซึ่งเริ่มต้นด้วยอาการแบบพาร์กินสันคือหมายความว่าเขา ไม่สามารถที่จะเดินเหินได้ตามปกติมีการเดินลำบากตัวแข็งแล้วต่อมาข้างหน้าเนี่ยลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสมองเลื่อยไปจนถึงพื้นที่ที่ควบคุมเรื่องของความรู้ความจำความสามารถส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยค่ะมีอีกหลายสาเหตุหลายสภาวะกลุ่มที่สองเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโรคหรือปัญหาที่เกิดจากส่วนต่างๆอื่นๆของร่างกายนะแล้วมีผลทำให้ความสามารถสมองบกพร่องไปพระเอกของตรงนี้เนี่ยก็คือสมองเสื่อมที่เกิดจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเราเรียกว่ามันมีปัญหาหลอดเลือดเส้นเลือดไปเลี้ยงในพื้นที่ที่คุมเรื่องความรู้ความจำไม่ดีทำให้พื้นที่ตรงนั้นทำงานไม่ได้เพราะเส้นเลือดไม่ดีเราเรียกว่าเขาเป็นสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดสมองที่เหลือที่อาจารย์จะกล่าวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสมองเสื่อมที่เราเจอได้ไม่บ่อยเช่นอาจจะเกิดจากการขาดสารอาหารบางอย่างการขาดวิตามิน B1 ในผู้ป่วยที่ดื่มเหล้าเยอะๆการขาดวิตามิน B12ในผู้ป่วยที่กินมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดเป็นเวลาหลายปีการที่เป็นโรคบางโรคเช่นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติสูงไปหรือต่ำไปโรคตับโรคไตการติดเชื้อในสมองบางอย่างบางพวกหรือการกระทบกระแทกกระเทือนเช่นนักมวยชนกันชกกันบ่อยๆเซลล์สมองตายไปเขาก็อาจจะมีอาการแบบสมองเสื่อมได้อันนี้ก็จะเจอได้เรื่อยๆมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นสมองเสื่อมซึ่งเราจะให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือกลุ่มที่เกิดขึ้นเนื่องจากโพรงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างอาจารย์จะยกตัวอย่างกลุ่มนี้ค่ะว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นเด็กหัวโตนะคะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยที่หัวโตแล้วก็เหมือนกับนอนขอทานอยู่เนี่ยนะคะพวกนี้ก็คือเป็นโรคที่เรียกว่าโพรงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างในเด็กเนี่ยกะโหลกศีรษะยังปิดไม่สนิทเพราะนั้นสมองเขาก็จะโตออกบานออกตามน้ำเลี้ยงสมองที่มันข้างอยู่แต่ในผู้ใหญ่เนี่ยกะโหลกเราปิดไปแล้วเพราะฉะนั้นหัวก็จะไม่โตขึ้นแต่ว่าข้างในสมองเนี่ยเนื้อสมองถูกเบียดเนื่องจากโพรงในสมองเนี่ยมันมีน้ำข้างอยู่แล้วก็เบียดเนื้อสมองทำให้เนื้อสมองรีบเล็กลงคนไข้กลุ่มนี้จะมีอาการสมองเสื่อมค่อนข้างเร็วมีอาการเดินลำบากร่วมทั้งคนไข้บางคนจะมีอาการปัสสาวะกั้นปัสสาวะไม่ได้คือปัสสาวะราดตั้งแต่ต้นๆของโรคนะคะเราพบว่าถ้าผู้ป่วยเป็นอันนี้แล้วเราสามารถให้การเจาะนะคะแล้วก็ระบายน้ำที่ข้างอยู่ในโพรงสมองออกมาได้ผู้ป่วยจะสามารถกลับมาเป็นปกติได้อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยก็คือสมองเสื่อมอาจจะเจอได้บ่อยขึ้นในคนไข้ที่กินยาบางอย่างที่ต้านการทำงานของสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจำในความจำของเราเนี่ยมันต้องใช้สารสื่อประสาทเพื่อที่จะปล่อยนะคะแล้วก็รับความจำทั้งหลายแหล่แล้วก็ออกมาเป็นการพูดเป็นการกระทำต่างๆในคนไข้นะคะในคนไข้บางกลุ่มเนี่ยที่เขามีแนวโน้มอยู่แล้วว่าความจำเขาอาจจะไม่ได้ดีร้อยอย่างคนอื่นและถ้าไปโดนยาบางตัวที่ไปต้านการทำงานของสารสื่อประสาทต่างๆเหล่านี้อีกยิ่งจะทำให้เขาแสดงอาการสมองเสื่อมออกมาเร็วขึ้นปกติแล้วเราก็จะปรึกษาหารือแล้วก็เน้นกับคุณหมอต่างๆว่าระวังนะเราไม่อยากให้คนไข้ได้ยาที่ทำให้ความสามารถสมองบกพร่องลงเช่นยาแก้แพ้รุ่นโบราณนะคะ CPM หรือว่าคอลเฟเนี่ยเราก็ไม่อยากให้คนไข้ได้รวมทั้งยาแก้แพ้อื่นๆที่เป็นรุ่นก่อนนะเรียกยารุ่นก่อนยาที่เป็นยาต้านเศร้ากลุ่มที่เราเรียกไตไซคลิกเราก็ไม่อยากให้เพราะพวกนี้มีโอกาสที่จะทำให้ความสามารถสมองไม่ดียานอนหลับนะคะยากลุ่มที่ผสมมีฤทธิ์ของมอร์ฟีนอาจจะใช้ในเรื่องของยาแก้ปวดหรือยาแก้ไอก็อาจใช้ไปนานๆก็จะไม่ดียาคลายกล้ามเนื้อหลายตัวมีสิทธิ์ที่จะทำให้ความสามารถสมองคนไข้ที่บางคนอาจจะภาษาเราเรียกคลื่นๆเนาะว่าจะว่าดีก็ไม่ใช่ร้ายก็ไม่เชิงแต่พอได้ยาไปอาการเขาอาจจะชัดเจนขึ้นว่าเป็นสมองเสื่อมสมอง

เกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับถ้าจะให้สรุปคำจำกัดความของสมองเสื่อมอย่างง่ายๆก็คือภาวะที่สมองเริ่มถดถอยจากที่เคยดีในด้านต่างๆก็กลับแย่ลงไปอย่างเช่นด้านความจำด้านภาษาด้านการประเมินผลหรือสมาธิครับภาวะสมองเสื่อมนะครับเริ่มจากการสูญเสียเซลล์สมองจากส่วนหนึ่งแล้วลุกลามไปยังอีกส่วนหนึ่งอย่างช้าๆนะครับอาจกินเวลานานนับ10

0: ของพี่น้องคู่นี้ครับ
1: พี่กลับมาแล้วจ้า
2: ได้ของมาครบไหมคะ
3: ครบ
2: มาค่ะนาช่วยวันนี้นาจะได้กินเค้กกล้วยหอมแสนอร่อยฝีมือพี่นัทแล้วอยากกินมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวนาจะช่วยขูดกล้วยหอมนะคะ
3: อ
2: ้
3: าวพี่นัทกล้วยหอมอยู่ไหนล่ะไม่เห็นมี
1: ไม่มีเหรออ้าวพี่ลืมซื้อกล้วยหอม
3: โหอดกินอีกตามเคยลืมได้ไงอะคะวัตถุดิบสำคัญเลยนะคะทำไมขี้ลืมอย่างนี้ล่ะ
1: พี่ขอโทษงั้นพี่ขับรถไปซื้อใหม่นะแป๊บเดียวเดี๋ยวมา

0: ่รัฐอยู่ไหนทำไมยังไม่กลับอีก
1: พี่กลับรถกลับบ้านไม่ถูกนะพี่เป็นอะไรไปทำไมพี่จำทางจำถนนไม่ได
0: ้พี่จะจำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่รู้นะพี่ไม่รู
0: ้นะเป็นไงบ้างคะนาห่วงแทบแย่เลยแล้วยังไงกันคะเนี่ยแล้วไปเจอที่ไหนมาล่ะคะ
2: เจอคุณป้าอยู่แถวป้ายรถเมล์ครับแกอยู่คนเดียวอะครับ
0: อืมดีนะคะที่ยังเจอน้องเขาไม่งั้นจะทำไม่เป็นไรแล้วนะคะกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนะดูแลพี่นัทเองนะคะขอบคุณมากนะคะที่ส่งมาส่ง
2: ครับ
3: ในตอนนั้นคุณนายังไม่คิดว่าพี่สาวจะป่วยเป็นอะไรแค่คิดว่าเขาคงทำงานหนักจนเบลอคุณจรัสศรีหรือพี่นัทของคุณนาเป็นพี่สาวที่แสนดีเป็นคนฉลาดขยันทำอะไรก็ดีไปหมดเรียนก็เก่งจบปริญญาโททำงานรับราชการก็ก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นบ่อยครั้งคุณจรัสศรีเก่งไปซะทุกเรื่องทั้งงานบ้านงานครัวทำอาหารทำขนมก็อร่อยงานฝีมือก็ประณีตแม้แต่งานยากๆเช่นซ่อมก๊อกน้ำก็ทำเป็นคุณจรัสศรียังเป็นคนมีจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือทั้งคนยากจนและสัตว์อนาถาแต่แล้วสมองของคุณจรัสศรีก็ค่อยๆลบเลือนสิ่งต่างๆไปความดีงามในตัวตนของคุณนัทกลายเป็นอดีตที่ไม่มีวันหวนคืนคุณจรัสศรีลืมทุกอย่างลืมความรู้ความสามารถที่เคยมีลืมคนรอบข้างและท้ายสุดลืมแม้แต่ตัวเอง

0: จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
1: เป็นไงบ้างคะน่าห่วงแย่เลยแล้วไปเจอที่ไหนมาล่ะคะ
2: เจอคุณป้าอยู่แถวป้ายรถเมล์ครับแกอยู่คนเดียวครับ
1: ยินดีนะคะที่ยังเจอน้องเขาไม่งั้นจะทำยังไง
0: ไม่เป็นไรแล้วนะคะกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนะดูแลพี่นัทเองนะคะ
3: เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องของสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์สักทีนะอีกสักนิดหนึ่งเรามักจะอาจารย์พยายามจะบอกว่าสมองเสื่อมมีสาเหตุหลายอย่างเนาะบางทีคนก็จะหลายคนในอดีตเนี่ยก็จะพูดสับสนกันอย่างเช่นบอกว่าถ้าขี้ลืมก็ว่าเธอเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือถ้าบอกเป็นอัลไซเมอร์ก็ต้องเป็นสมองเสื่อมจริงๆคำว่าอัลไซเมอร์คำว่าสมองเสื่อมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวอัลไซเมอร์เป็นโรคซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของสมองเสื่อมเวลาที่อาจารย์สอนหนังสือที่อื่นๆอาจารย์จะยกตัวอย่างให้สมองเสื่อมเป็นมะม่วงให้อัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยก็คืออัลไซเมอร์เป็นชนิดหนึ่งของสมองเสื่อมเรายังมีถ้าเทียบกับมะม่วงนะคะอัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยอาจจะมีสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเป็นน้ำดอกไม้อื่นๆเงี้ยก็ได้นะคะตอนนี้ในรายของคุณจรัสศรีเนี่ยค่ะคุณจรัสศรีเองเนี่ยมีอาการสมองเสื่อมตั้งแต่ตอนอายุ50เศษก่อนที่จะเกษียณอายุราชการถ้าหากว่าไปคุยกันกับคนที่ทำงานด้วยกันก็จะพบว่าเธอมีความบกพร่องในการทำงานซึ่งแต่ก่อนนี้เธอเคยเนียบมากหรือว่าต้อง

0: ทำอะไรอย่างไรในขั้นต้นเนี่ยครอบครัวเองไม่ทราบเลยค่ะว่าคนไข้ผิดปกติไปนะจนกระทั่งมาเอะใจมากๆตอนที่ว่าเช่นรถบุบก็ถามว่าเอ๊ะนี่ไปทำอะไรมารถถึงบุบคนไข้ก็จำไม่ได้ว่าไปทำอะไรมาแล้วบางครั้งก็บอกว่าไปทางไหนมาก็จำไม่ได้ว่าไปทางไหนมามีตอนหนึ่งที่ชนิดว่าขับรถไปตอนเช้าขับรถไปได้จอดรถทิ้งไว้แล้วก็ไปบ้านเพื่อนบ้านคนรู้จักกันที่ต่างจังหวัดพอถึงเวลาตอนเย็นขับกลับมานะคะมากับรถเขาแล้วก็มาถึงก็มาเอารถเราจะกลับบ้านปรากฏว่ากลับจำไม่ได้ซะแล้วว่าจะต้องขับรถอย่างไรพอไปถึงสี่แยกเข้างงนะคะฟิลขาดไปเลยนะคะไม่รู้ไงอันนี้ก็เป็นลักษณะของที่เห็นชัดก็คือเรื่องของการลืมแล้วก็น่าจะเห็นชัดเรื่องของการทำสิ่งที่ซับซ้อนเนี่ยไม่ได
1: ้ถ้าเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เนี่ยมันก็จะมีแพทเทิร์นอย่างเช่นเดิมเนี่ยแกเป็นคนพูดน้อยยิ่งพูดน้อยลงไปอีกแล้วก็อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายหงุดหงิดง่ายหงุดหงิดในเรื่องที่แบบเอ๊ะบางทีไม่เห็นจะต้องหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเช่นอยากออกข้างนอกตลอดเวลาทั้งที่เพิ่งพาไปพอกลับเข้ามาปุ๊บก็อยากออกอีกคือวันนึงออกได้ทั้งวันนะครับถ้าพาไปแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วก็อะไรที่ทำเนี่ยซ้ำเนี่ยอะไรที่เคยทำก็จะทำซ้ำแล้วก็ย้ำทำตลอดเช่นแกเคยกวาดบ้านกวาดใบไม้หน้าบ้านก็จะกวาดตลอดกวาดจนไม่มีใบไม้ก็เอาไม้เนี่ยไปตีใบไม้ให้ร่วงเพื่อเอามากวาดต่อแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแกครับเพราะว่าเราถือว่ากิจกรรมอะไรที่แกทำแล้วมันทำให้ชีวิตแกดำเนินไปได้แล้วเราคนอื่นไม่ได้เดือดร้อนก็จะปล่อยให้แกทำไป
2: เมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนเมษาแอนกลับมาเมืองไทยแล้วก็คุณแม่ปรี๊ดแตกใส่คุณแม่ที่เป็นคนนุ่มนวลอ่อนโยนไม่เคยดุลูกไม่เคยเสียงแข็งอยู่ๆก็แบบเขากรี๊ดใส่เพราะว่าไปเร่งเขาว่าสายแล้วเรานัดกับหมอเนี่ยมันสายไปแล้วเนี่ยมันสายไปแล้วแล้วทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้สองสามครั้งก็ตกใจทีแรกก็ร้องห่มร้องไห้งอนขึ้นบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอตอนหลังก็เอ๊ะมันผิดปกติมากไปหาหมอดีกว่าก็เลยลองไปหาหมอนะคะพอปรากฏพอคุณหมอก็เลยฟังอาการแล้วหลายๆอย่างก็เลยบอกว่าให้ไปทำ MRI ออกมามันก็เป็นจริงๆเห็นสมองที่เสื่อมจริงๆ
1: มันมีหลายๆอย่างปนกันผมว่ามันปนกันเยอะมากทั้งแบบเศร้าใจเพราะว่าเดิมตอนที่แกปกติบุคลิกแกค่อนข้างเป็นผู้นำอย่างสุดโต่งมากนำทั้งครอบครัวนำทั้งทุกอย่างแกมาอยู่ในสภาพที่แม้แต่น้ำยังกืนไม่ได้เนี่ยมันก็คือกลับไปในสุดโต่งอีกด้านนึงเหมือนกันจะขับถ่ายก็ช่วยตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเศร้าใจแทนแกแต่ว่าสุดท้ายก็รู้สึกว่าเราก็ต้องถ้าแกแย่แล้วเรามาแย่กับแกมันก็ทุกอย่างจะแย่ไปหมดมันต้องมีคนหนึ่งที่ดีแล้วก็พาแกออกมาจากสถานการณ์ที่แย่ให้ได
2: ้ตอนที่ยังไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นนะคะจะมีจะรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็สับสนแล้วก็รู้สึกแย่มากว่าทำไมคุณแม่เป็นคนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่ค่อยรักลูกเลยเขาอยากได้แต่เงินเขาห่วงแต่ของแล้วเขาก็เกรี้ยวกราดนะคะแต่พอตอนนี้พอเรารู้ว่าคนที่ต้องเปลี่ยนคือเราเนี่ยก็พยายามเปลี่ยนพยายามเข้าใจตอนนี้เรายิ้มกันได้มากขึ้นมีความสุขร่มรื่นกันมากขึ้นคุณแม่เครียดน้อยลงแล้วก็ไม่มีปรี๊ดเลยแล้วก็ตัวเราเองก็สบายใจขึ้นเยอะแต่มันก็เป็น challenge ที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่เสมอทุกวันนะคะเราต้องควบคุมตัวเองต้องมีสติแล้วก็ต้องมีความเมตตาเป็นเรื่องที่ยากโอ้เครียดค่ะเครียดแล้วก็เหนื่อยใจแล้วก็ท้อใจแล้วก็เพี้ยนเป็นค่ะขึ้นลงตลอดเวลาเพียงแต่มันดีขึ้นมันไม่ได้แบบสุดๆอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันจะแบบโอ้โหขึ้นไปนอนร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ทำกับเราอย่างนี้ทำไมพูดจาอย่างนี้ตะคอกเราได้ยังไงนี่เราเป็นลูกเนี่ยมาตะคอกเราเหรออะไรเงี้ยตอนนี้ก็เข้าใจว่าคุณแม่ไม่ได้ตั้งดีเพราะเราไปขัดใจท่านไม่ควรขัดใจควรตามใจก็ต้องพยายามเพราะว่าเลือกไม่ได้

0: เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากเลยนะครับและคงไม่มีใครอยากจะให้เกิดกับคนในครอบครัวที่เรารักนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังในสิ่งที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้ก็คือการสังเกตภาวะอาการสมองเสื่อม10ประการครับเพื่อที่คุณผู้ชมจะนำไปสังเกตกับตัวเองและคนในครอบครัวครับอาการเตือนภาวะสมองเสื่อม10ประการมีดังต่อไปนี้ครับ 1. จำเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้ 2. กิจวัตรประจำวันที่เคยทำไม่ได้เหมือนเดิมหรือทำได้แต่ก็ยากลำบาก 3. มีปัญหาในการใช้ภาษาเช่นลืมคำศัพท์ง่ายๆใช้ศัพท์ผิดความหมาย 4. สับสนวันเวลาและสถานที่เช่นหลงวันหลงเวลาหรือบอกที่อยู่บ้านตัวเองไม่ได้มีการตัดสินใจไม่เหมาะสมเช่นเปิดพัดลมแรงทั้งที่อากาศเย็นมาก 6. มีปัญหาเกี่ยวกับความคิดรวบยอดเช่นไม่เข้าใจค่าของตัวเลขบวกลบคูณหารไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่เคยทำได้ 7. เก็บสิ่งของผิดที่ผิดทางเช่นเก็บเตารีดในตู้เย็นหรือเก็บนาฬิกาในโถน้ำตาล 8. อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายภายในเวลาไม่นาน 9. บุคลิกภาพเดิมเปลี่ยนไปเช่นกลายเป็นคนช่างสงสัยหรือหวาดกลัวง่ายกว่าเดิมมากและ10ชอบเก็บตัวขาดความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตเลือกที่จะนั่งหรือนอนทั้งวันไม่พบเจอผู้คนหากคุณผู้ชมพบว่าญาติของคุณผู้ชมนะครับมีอาการตรงกับที่กล่าวมาบางข้อนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือไม่และคุณหมอจะมีวิธีการวินิจฉัยอย่างไรนะครับอาทิตย์หน้าต้องกลับมาติดตามรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
1: อย่างนึงเลยก็คือเรื่องกุญแจแล้วคุณพ่อจะเริ่มมีอาการกลัวก็คือหวาดระแวงคนที่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลังๆเข้าเนี่ยลูกๆมาบางคนที่ไม่ค่อยได้อยู่อะค่ะคุณพ่อก็จะจำไม่ได้แหละ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjai.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.บริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่

ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ณใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปท่องเที่ยวพร้อมได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้กอล์ฟเบญจพลขอพาคุณหมอเอลผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัชนีแซ่ลีมาเที่ยวกันที่สวนสามพรานจังหวัดนครปฐมแต่ไม่ได้มากันแค่2คนนะครับวันนี้ยังชวนรุ่นใหญ่อย่างพี่เจี๊ยบวัชระบานเอี่ยมหนึ่งในสมาชิกวงเฉลียงวงดนตรีระดับตำนานของวัยรุ่นยุค80อีกทั้งยังเป็นนักแสดงมากความสามารถที่สร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับทุกครัวเรือนรับรองวันนี้สนุกแน่นอนครับ

0: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สวนสามพรานนะครับกับหมอแอ้วและพี่เจี๊ยบครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: นะฮะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีครับหมอ
3: โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันค่ะ
0: อุ้ยตาย
2: โรคยอดฮิตใช่ไหมครับกล้ามเนื้อหัวใจ
3: หัวใจขาดเลือด
0: เป็นหรอ
2: พ่อเป็นแล้ว
0: เหรอ
2: ก่อนจะรู
3: ้ไปแล้ว
2: ไปแล้ว
0: อุ้ยเหรอคุณหมอมันไม่มีอาการอะไรมาแบบบ่งบอกล่วงหน้าก่อนเหรอ
2: เดี๋ยวบอก
3: เดี๋ยว
0: รายการเรานี่อุบจังเลยอ่ะอุบเก่งจังเลยโอเคก็เดี๋ยวผมพาไปเที่ยวที่สวนสามพรานนะครับที่นี่นะครับบอกเลยว่ามีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมายที่สำคัญเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากเคยมาไหมครับ
2: มาครับเมื่อประมาณปี2530แผ่ภาพยนตร
0: ์คุณหมอเคยมาไหมฮะ
3: ไม่เคยเลยค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้ด้วยกันนะฮะรับรองว่าเพลินแน่นอนไปครับไป
2: ตอนแรกเห็นป้ายเขียนนะ
0: ครับ
2: PATOM ใครวะป้าตุ้มนี่เขาเป็นใครไม่รู้จริงๆก็คือประถม
4: ที่สวนสามพรานแห่งนี้มีส่วนที่จัดขึ้นเป็นแหล่งเรียนรู้ก็คือหมู่บ้านประถมภายในหมู่บ้านประถมจะมีกิจกรรมให้ทำมากมายให้นักท่องเที่ยวได้มาลองเรียนรู้และทำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกพร้อมสัมผัสวิถีแบบไทยๆกันอีกด้วยและตอนนี้เราจะมาลองทำสครับข้าวซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมของที่นี่ไปดูกันเลยครับ
5: ขั้นตอนแรกนะคะเราจะให้ลูกค้าเลือกสีข้าวก่อนเราจะมีข้าว4สี4ชนิด
0: เลือกเลยเหรอ
2: เลือกเลย
5: เลือกมาเลย
0: เพราะว่าหอมนิล
2: ของผมก็กล้องเจ้าหอม
0: เจ้าหอมเวสสันตะระของคุณหมอสามพยานะ
5: หลังจากที่เลือกเสร็จแล้วก็ตักข้าวใส่ถัง
0: ยกให้มะลิหอมมะลิแดง
3: 3ช้อน
0: ทำให้ดู3ช้อนนะครับ
5: ตักไปเลยค่ะ3ช้อน
6: 3ช้อนอย่างรวดเร็ว
5: เสร็จแล้วเราจะใส่เกลือค่ะ
0: เกลือ
5: เราจะใส่เกลือเลย
0: เกลือนี่เราใส่เพื่ออะไรฮะ
5: อันนี้จะช่วยทำให้ผิวกระจ่างใส
0: ไม่ใช่
3: ทำไมมันไม่เหมือนเกลือปกติ
2: เออมันป่นเป็นแป้งเลยนะครับ
5: อันนี้เรามาปั่นให้ละเอียดนิดนึงถ้าเกิดมันเป็นก้อนแข็งๆมันจะบาดผิวเราค่ะ
2: เหมือนไอซิ่งอ่ะ
0: เพราะเราต้องไปขัดผิวเนาะ
2: เท่าไหร่ครับกี่ช้อนครับ
5: 2ช้อนค่ะเสร็จแล้วตามด้วยขมิ้นผงค่ะ
0: ขมิ้นผงนี่เขาไปช่วยอะไรที่ผิวเราครับ
2: เหลือง
0: ไม่ใช่มันก็มีประโยชน์กว่านั้น
5: อันนี้จะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ลดผดผื่นคันได้ดีค่ะ
0: นี่อ๋อนี่ไงนี่ไง
3: ขมิ้นเนี่ยเดียวที่กินไหมคะคนละอันใช่ไหมคะอันเดียวกันค่ะกินได้ค่ะ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวกล้องมีข้าวเลี้ยงครับหมอ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ฮะอยากกิน
3: ใกล้เที่ยงแล้ว
0: หอมนะหอมดีนะ
2: ข้าวนี
0: ่เออมันได้ฟิลแบบบ้านๆดีอ่ะ
2: ครับ
5: เพราะว่าส่วนมากที่ลูกค้ามาทำอะค่ะเขาจะชอบเพราะว่าเราก็จะบอกเขาว่าประโยชน์ของข้าวมันไม่ได้มีไว้กินอย่างเดียวนะคะสามารถเอามาลงในลายของเครื่องสำอางก็ได
2: ้
5: ค่ะ
0: แล้วก็ทำอย่างเงี้ยมันเสียเงินแค่ไม่กี่บาทถ้าว่าไปทำตามสปานี่โอ้โหแพงนะ
2: จะบอกที่ผมกำลังจะไปเปิดอยู่เลยเนี่ย
0: พอคลุกเคล้าจนเข้ากันแล้
2: ว
0: ยังไงต่อฮะ
5: เสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันมะพร้าวเพื่อให้มันชุ่มชื่นค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำกลั่นกุหลาบช่วยฟื้นฟูผิวจากความเหนื่อยล้านะคะตามด้วยกลิ่นเปปเปอร์มินต์ค่ะอันนี้จะช่วยลดการอักเสบแล้วก็จะทำให้เย็นสดชื่น
2: เฮ้ยดีจังเลยครับ
5: เสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่กระปุกนะคะ
2: อ้าว
5: บรรจุใส่กระปุกค่ะ
2: ตกลงมาหลอกให้ผมทำเนี่ยขัดผิวขัดผิวเพราะมาหลอกให้ทำกันเนี่ย
0: เดี๋ยวจะวันนี้ไปขายครับผม
2: เอาเลย
0: เดี๋ยวผมขอ
2: นิดนึง
0: แตะสัมผัส
2: แพ้หรือเปล่าใช่ไหม
0: มันก็ค่อนข้างละเอียดนะ
3: ละเอียด
0: ถ้าหากว่าแพ
5: ้ก็จะมีผื่นขึ้นแล้วก็จะรู้สึกคัน
0: ซึ่งมันปกติมันเกิดขึ้นได้ยากมากถูกไหมฮะคือจริงแล้วเนี่ยแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยอาการคันที่คนแบบจะแพ้จริงโอเคฐานนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณพี่แมทมากนะครับ
5: ค่ะด้วยความยินดีค่ะด้วยความยินดีค่ะ
0: ผมแพ้จะแพ้จะทะเลาะกัน
7: โรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเหรอคะไม่รู้จักค่ะ
8: ก็พอเคยได้ยินมา
9: ก็พอทราบอะค่ะ
10: คิดว่าน่าจะมีพวกไขมันอุดตันเส้นเลือด
7: มันทำให้เลือดมาเลี้ยงหัวใจไม่ได้อะมันทำให้หัวใจเราอะวายเฉียบพลันได้
0: หมอครับเรามาคุยกันถึงเรื่องโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่ามัน ใช่โรคเดียวกับหัวใจวายไหมฮะ
1: คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่ามันคือโรคเดียวกันแต่จริงๆแล้วกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยมันคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดหัวใจวายเพราะว่าหัวใจวายคือภาวะที่หัวใจเนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างสมบูรณ
0: ์
1: คือก็เป็นสาเหตุหนึ่งแต่ว่ามันก็มีสาเหตุอื่นๆได้เช่นลิ้นหัวใจทำงานผิดปกติกล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดปกติ
0: มัน
2: เอาอย่างนี้หน้าที่ของหัวใจคือ
1: ปั๊ม
2: เลือดให้ไปทั่วร่างกายแต่ตัวมันอะต้องมี
1: ท่อน้ำเลี้ยงก
2: ็
1: คือเป็นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจอีกทีนึง
2: และไอ้เส้นเลือดตัวนี้ใช่ไหมครับหมอที่มันผิดปกติ
1: ใช่พอมันตันปุ๊บก็ไม่มีท่อน้ำเลี้ยงมันก็ไม่ทำงาน
2: ปั๊มไม่ทำงาน
1: ก็ทำให้หัวใจวายได้สาเหตุเนี่ยเป็นไปได้หลายอย่างค่ะก็คือมันนับเป็นหนึ่งในโรคของความเสื่อมก็คือว่าเราเชื่อว่ามันมีพลาคหรือว่าเหมือนกับตะกรันอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงท่อน้ำที่ใช้ไปนานๆเนาะก็เหมือนเป็นสนิมแล้วก็มีเกิดการอุดกั้นของท่อน้ำซึ่งมันเกิดได้สองแบบนะคะแบบค่อยๆเกิดกับแบบเฉียบพลันแบบค่อยๆเกิดก็นึกถึงเหมือนท่อมันค่อยๆตันก็คืออายุมากขึ้นมันก็ค่อยๆพอก
0: เหมือนหินปูนสะสมไปเรื่อยๆ
1: หินปูนสะสมไปเรื่อยๆอันนั้นจะค่อยๆเกิดอาการก็จะมีเวลาให้มาหาหมอส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือว่าอยู่ดีไอ้ตะกรันตรงนั้นเนี่ยมันเกิดฉีกขาดอยู่ภายในหลอดเลือดแล้วมันก็เกิดลิ่มเลือดอุดทันทีเลยก็ทำให้เลือดไม่ไหลซึ่งแบบจากหัวใจที่เต้นๆอยู่ดีพอไม่มีเลือดปุ๊บเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจคล้ายๆกับว่ามันตกใจอะเต้นขึ้นมาอย่างจังหวะรุนแรงซึ่งการเต้นผิดจังหวะรุนแรงนั้นเนี่ยทำให้หัวใจไม่บีบตัวเลยทำให้คนไข้กลุ่มนั้นเนี่ยเสียชีวิตฉับพลัน
0: โอ้โหมัน
1: แต่โชคดีที่คนเรามันมีเส้นเลือดอยู่3เส้น
0: ครับ
1: ก็คือบางคนเนี่ยยังมีชีวิตรอดอยู่ได้เพราะว่า
2: เส้นที่เหลือ
1: ช่วยเลี้ยงอยู
2: ่แล้วไอ้เครื่องช็อตช็อตอะไรนะครับหมอ
1: เครื่องช็อคเนี่ยก็คือสามารถทำได้ก็คือว่าถ้าสมมติว่ากลุ่มคนไข้กลุ่มนี้จะมีโอกาสรอดชีวิตถ้ามีเครื่องช็อคตรงนั้นอยู
2: ่
1: แต่ก็ต้องมีคนใช้เป็นและมีคนดีเทคได้ว่ามีภาวะนี้ยกตัวอย่างเช่นตามงานวิ่งมาราธอนที่บอกว่ามีคนล้
0: ม
1: คนล้มส่วนใหญ่กลุ่มนั้นก็50% มักจะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันซึ่งณปัจจุบันเรามีรถแอมบูเลนซ์ซึ่งในรถเนี่ยมันมีเครื่องช็อคตรงนั้นอยู
0: ่
1: แล้วพอช็อคขึ้นมาปุ๊บคนไข้รอดชีวิตก็สามารถส่งไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้
2: คือไม่ได้กลับมาไม่ได้เป็นการรีเซ็ตไม่ใช่ช็อคปั๊บเอารีเซ็ตตั้งต้นใหม
1: ่มันเหมือนรีเซ็ตโปรแกรมของเซลล์ค่ะเพราะว่าอย่างเช่นเวลาเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดปุ๊บเนี่ยมันก็จะรวนพอช็อคปุ๊บก็ทำให้มันตกใจอีกรอบตกใจรอบแรกจากการขาดเลือดใช่ไหมคะรอบสองคือเอากระแสไฟอะไปทำให้มันไปอยู่ในจุดที่มันหยุดทำงานไปแป๊บนึงแล้วมันก็จะกลับมาเต้นเป็นจังหวะปกติได
2: ้เมื่อสักครู่นี้หมอบอกว่าอย่างมีเครื่องปั๊มหัวใจอยู่ในแอมบูเลนซ์ซึ่งคนออกไปวิ่งออกกำลังกายเฮ้ยเขาแข็งแรงนะหมอมีสิทธิ์เป็นโรคนี้ด้วย
1: มีสิทธิ์ค่ะเพราะว่าสาเหตุการเกิดภาวะเฉียบพลันมันคือมีการฉีกของพลาคที่อยู่ในหลอดเลือดหลอดเลือดหัวใจคนเราเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3มิลเองค่ะ
0: โอ้ยเล็กมาก
1: เล็กมาก
2: นิดเดียว
1: เพราะเนี่ยคนที่วิ่งมากๆเกินกำลังตัวเองก็อาจจะเกิดได
0: ้สมมุติว่าเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยนะเกิดขึ้นแล้วที่บ้านไม่มีเครื่องช็อตปั๊มได้ไหม
1: ปั๊มได้ค่ะก็คือว่าปั๊มเป็นการที่ทำให้เลือดยังไปเลี้ยงสมองอยู่ทำให้เลือดบางส่วนยังไปเลี้ยงหัวใจอยู่แล้วก็รีบเรียกรถให้มาให้เร็วที่สุดก็คือว่าการที่คนไข้จะหัวใจกลับมาเต้นเนี่ยต้องใช้กระแสไฟฟ้านั้นช็อคทั้งนี้ทั้งนั้นคือความช่วยเหลือนั้นต้องมาถึงเร็วและการปั๊มต้องปั๊มอย่างต่อเนื่อง
2: ตอนเช้าคุณพ่อก็อาบน้ำตามปกติแล้วรู้สึกว่าเจ็บหน้าอกหลังจากนั้นก็อาบน้ำแล้วก็ไปนอนแล้วก็ไปเลย
0: อ๋อเหรอฮะ
2: เสียเลย
4: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ายังอยู่กันที่สวนสามพรานจังหวัดนครปฐมใครที่สนใจอยากมาลองเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่นี่เขามีให้เลือกทดลองทำรับรองว่าที่หมู่บ้านปฐมถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับ
0: อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เราจะมาทำกันนะครับเราอยู่กับท่านผู้กองปัดนะครับผู้กองปัดครับฐานนี้เราจะฝึกวิชาอะไรกันดีครับ
9: ทำยาสีฟันค่ะ
0: ดีมากครับท่าน
9: เราจะมาเรียนแบบแม่การะเกดค่ะ
0: เอางั้นเชิญแม่การะบูนเลยจ้ะ
9: เริ่มต้นนะคะจะให้ตวงตัวเมนทอนก่อนนะคะ1ช้อนค่ะ
0: ครับช้อน
1: คือเป็นผลึกเหมือนแบบอะไรสักอย่าง
11: เดี๋ยวเราจะบดตัวเมนทอนให้เป็นเนื้อแป้งเลยค่ะ
2: พักกินข้าวก่อนเลยดีไหม
11: แป๊บเดียวบดแป๊บเดียวค่ะไม่นานค่ะได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราส่งเกลือค่ะ1ช้อนเหมือนกัน
1: เอ๊ะเป็นเกลือ
11: ตัวนี้เป็นเกลือแกงไม่จำเป็นต้อง
1: ซื้อตามทั่วไปก็ได
11: ้ได้เลยได้เลยค่ะ
2: เหมือนกัน
11: เกลืออันนี้คือทำให้เหงือกและฟันเราแน่นขึ้นค่ะ
0: โอเค
11: เค็มแต่ดีค่ะต่อไปดินสอพองเลยค่ะ
0: 1ช้อนเหมือนกัน
11: 1ช้อน

0: เหมือนกันค่ะเป็นตัวที่ปรับให้ผิวเรียบเนียนขึ้นนะคะ
1: ประโยชน์
2: ท่านผมสงกรานต์พอดีแล้วขับรถออกไปแล้วมีคนสาดดินสอพองใส่รถผมก็เปิดประตูไปแล้วก็ยิง
0: ยิงเลยเหรอคะ
2: ยิงเดี๋ยวในรถมีปืนฉีดน้ำมีก็ยิงอีก
0: ต่อไปเป็นตัวข่อยช่วยดับกลิ่นปากด้วยแล้วก็ช่วยทำให้ฟันนะคะขาวขึ้นด้วยนะคะ
3: แล้วโบราณเลยนะ
0: ขมิ้นชันค่ะตัวนี้นะคะลดอาการอักเสบแล้วก็ฆ่าเชื้อในช่องปากได้ดี
2: ดีอ่ะ
0: ทำเองง่ายๆเห็นไหมคะก็จะมีคุณแม่ที่เขาพาน้องๆมาเที่ยวที่นี่ค่ะเขาก็จะมาบอกน้องๆว่าเดี๋ยวเราไปทำยาสีฟันของเรากันเองอะไรเงี้ยค่ะเด็กๆก็จะรู้สึกมีความสุขที่เขาได้แบบผสมเองปรุงเองอะไรเงี้ยค่ะ
4: ขอบคุณพี่แบบมากขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับไปพวกเราไป
2: ผมไปด้วยนะไปแปรงฟันนะครับ
0: อย่าลืมใช้นะคะ
4: ครับผม
5: ช่วงนี้เรามาฟังประสบการณ์ตรงของพี่เจี๊ยบเกี่ยวกับเรื่องโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันกัน
2: อาการที่พบก็คุณพ่อผมเองนะครับเป็นประสบการณ
4: ์
2: นะครับตอนเช้าคุณพ่อก็อาบน้ำตามปกติแล้วรู้สึกว่าเจ็บหน้าอกเจ็บหน้าอกก็ไปหาหมอไหมก็ตามสไตล์ของผู้เฒ่านะครับคงไม่เป็นไรมั้งหรืออาบน้ำนอนก็คงไม่เป็นไรหลังจากนั้นก็อาบน้ำแล้วก็ไปนอนแล้วก็ไปเลย
4: อ๋อเหรอฮะเสียเลยเหรอ
2: เสียเลยโดยไม่มีอาการตีโพยตีพายครับโอ้ยปวดเหลือเกินเจ็บเลยไม่มีเลยไปเงียบๆเลย
4: หมอเรื่องอย่างตอนที่พี่จะบอกคุณพ่ออาบน้ำเนี่ยแล้วเจ็บแป๊บนี่ถือว่าเตือนหรือยัง
6: เตือนแล้วค่ะซึ่งอันนี้เป็นปัญหาหลักที่บางทีเนี่ยเราไม่ทราบว่าอาการนี้มันคืออาการเตือนของโรคนี
4: ้
6: ก็เลยทำให้เราคิดว่าเดี๋ยวพักก็หาย อย่างกรณีพ่อคุณเจี๊ยบก็คิดว่าน่าจะเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะผิดจังหวะปุ๊บหัวใจมันก็หยุดเต้นเขาหลับอยู่เขาก็หลับไปเลย
2: หลับต่อเนื่อง
4: โอ้แล้วเราจะทำยังไงเราถึงจะระวังตัวได้
2: ใช่วิธี
6: การระวังตัวก็คือลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดนะคะปัจจัยเสี่ยงเช่นโรคอ้วนเบาหวานไขมันความดันสูงสูบบุหรี่ความเครียด
2: ไม่ครบเลย
4: ใช่กำลังจะหันไปถามว่าเอ๊ะเหมือนจะมีครบ
2: รู้สึกจะครบเลยนะทำไมมาอยู่แถวนี
4: ้
2: ป๊อกป๊อกไป
4: หลีกเลี่ยงพวกนี้ซะ
6: ใช่ค่ะแล้วที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องของกรรมพันธ
4: ุ์
6: เช่นแบบถ้าพ่อแม่เป็นโรคนี้เสียชีวิตตั้งแต่แบบอายุน้อยน้อยกว่า45ปีอันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้ยาช่วยในการลดปัจจัยเสี่ยงเช่นยาลดไขมันกลุ่มเซตินหรือทานยาต้านเกล็ดเลือด
4: ทำไมคุณถึงต้องทานและกันเอาไว้เพราะว่าอย่างนี้ครับสถิติการเสียชีวิตด้วยโรคนี้ฮะเป็นยังไงฮะ
6: ของในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างสูงขึ้นกว่าอดีตมาก
4: น่ากลัวนะ
6: เพราะว่าในถ้าย้อนกลับไป 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยโรคนี้เจอไม่บ่อยเลยค่ะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเรานับวันหนึ่งที่เกิดโรคนี้น่าจะเกือบ10ราย
4: ต่อวันเหรอ
6: ต่อวันต่อ1เซ็นเตอร์นะคะ
3: เยอะมาก
4: น่ากลัวมากนะ
6: ใช่ค่ะเทียบเมื่อสัก15ปีหรือ20ปีที่แล้วเนี่ยน้อยกว่านี้มากก็คือบางทีบางวันไม่มีเลย
2: มันต้องมีวิธีทำให้หลอดเลือดสะอาดนะคุณหมอ
6: คือวิธีทำให้หลอดเลือดสะอาดหรือล้างหลอดเลือดเนี่ยไม่มีค่ะแต่ว่าป้องกันไม่ให้มันแย่ลงเร็วเป็นไปได้ก็คือว่าการควบคุมปัจจัยเสี่ยงอย่างที่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็ควบคุมระดับไขมันให้ได้ในระดับที่ต่ำมากๆก็จะทำให้ลดโอกาสเกิดเขาเรียกเป็น progression ของ plaque ที่อยู่ในหลอดเลือ ด
4: ทานผลไม้ได้ไหมมีผลไม้อะไรที่เข้าไปรักษาทำให้หลอดเลือดสะอาดไหม
6: ไม่มีค่ะการทานผลไม้เนี่ยเป็นการเพิ่มน้ำตาลการเพิ่มน้ำตาลก็คือเพิ่มความเสื่อมให้หลอดเลือดแล้วก็เพิ่มปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคอื่นด้วย
4: โอ้ผัก
2: ก็โอเค
6: ผักน่าจะดีค่ะก็คือว่าผักจะช่วยให้แบบไปล้างหลอดเลือดไหมอันนี้ไม่มีหลักฐานแต่เพียงแค่ว่าก็ดีกว่าทานผักก็ดีกว่าทานน้ำตาลอันนี้แน่นอน
4: อย่างพี่เจมส์นี่ถือว่ามีโอกาสเสี่ยงเป็น1ใน10มั้ยครับ
2: จะถามเพื่อ
4: เอาก็มีกรรมพันธุ์หรือเปล่า
2: ไม่คุณพ่อเสียตอน
6: 80
2: อายุเยอะ80
6: อันนี้ไม่ถือกรรมพันธุ์แต่ว่าปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้มีเกือบครบเลยค่ะ
4: อ๋อ
2: ครับพยายามจะควบคุมครับ
5: เอาแล้วไงครับคุณหมอของเรามีภารกิจด่วนจึงต้องขอตัวกลับไปโรงพยาบาลก่อนทิ้งให้พี่ก๊อฟและพี่เจี๊ยบเดินเล่นรอในสวนสามพรานกันก่อนครับ
4: ระหว่างที่รอคุณหมอนะครับผมพามานั่งที่ร้านอาหารอินจัน
2: ครับ
4: อันนี้ถือว่าเป็นร้านอาหารร้านแรกของสวนสามพรานเลยผมสั่งเมนู

0: มาให้แล้วนะฮะ
1: คืออะไรครับ
0: อันนี้ขึ้นชื่อของเขามากอันนี้เป็นยำส้มโ
1: อ
0: แล้วก็ไก
1: ่
0: ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต
1: ์จัดจ้านถึงเครื่องเขาบอกว่าถึงเครื่องนะครับ
0: รสชาติแบบชัดเจนเลยแล้วก็ส้มโอก็หวานแต่นี่ผมรู้แล้วว่าทำไมเขาเปิดแค่11โมงถึงบ่ายสาม
1: ครับ
0: เครื่องหมดใส่เยอะมาก
1: เอามาเปลือกที่ร้านอาหารเป็นร้านอาหารเอาเครื่องมาน้อยเอาไม่ที่มันอื่นนะ
0: หมดอ่ะยังติดใจอยู่ฮะ
1: ไก่เหรอครับอันเนี้ย
0: ไก่ครับ
1: ไม่เห็นขันนะ
0: ตายแล้วนี่แต่ผัดไอ้ไก่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ผมเจอจุดเด่นเขาอยู่อันหนึ่งเขาใส่เผือกลงไปด้วยนะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะ
1: เฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อย
0: แปลกดีเลยได้เท็กเจอร์หนึ่งน้องครับเก็บตังค์ที่พี่เจี๊ยบขอบคุณครับไป
1: สวยละวะ
0: สวยจริงๆเลยให้ตายเถอะฝีมืออ่ะ
2: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าย ังอยู่กับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่สวนสามพรานจังหวัดนครปฐมครับ
0: และตอนนี้นะครับเราอยู่กับกิจกรรมที่เรียกว่าปั้นดินให้เป็นดาวนะครับสวัสดีครับพี่เอก
3: ครับผม
0: พี่เอกเคยปั้นให้โด่งดังมาทั้งหมดกี่คนแล้วครับ
3: โอ้เยอะครับเยอะๆ
0: ๆ
1: ไม่เกี่ยวกับปั้นดินให้เป็นดาวตรงไหนเลยนะ
4: ปั้นเป็นดาวง่ายมากเลย
0: เป็นแฉะนะหมอนะจบเลยนะแต่อันนี้คือเขาปั้นเป็นรูปสัตว์นี่สิยากหน่อย
3: สมัยก่อนไม่มีของเล่นนะเด็กๆก็ใช้ดินเหนียวดินเหนียวท้องนา
0: ท้องน
3: ามาปั้นเป็นรูปสัตว์เอามาเป็นวัวเป็นควายมาชนกันมาเล่น
0: ไม่ใช่ว่าเอาไว้แค่ปลูกข้าวไม่ใช่เอามาทำของเล่นก็ได้
3: ใช่ครับผม
0: สอนเราหน่อยฮะทำไงคร
3: ับ ได้ได้ครับเดี๋ยวเอาช้างดีกว่าจะง่ายที่สุด
0: ได้ได
1: ้คือเด็กๆยุคผมเนี่ยจะเล่นดินน้ำมันกัน
0: เ
1: ขามีขายใช่ไหมตามร้านขายเครื่องเขียนครับแต่ดินแบบนี้ในกรุงเทพมหานครเนี่ย
0: มันไม่ค่อยมีแล้ว
3: ใช่ครับ
1: ดินท้องนามันไม่มีแล้ว
0: ครับผม
1: เป็นบ้านจัดสรรเป็นโรงงาน
0: อุตสาห
1: ก
0: รร
1: มไปแล้ว
3: ปั้นเป็นกลมๆแล้วใช่ไหมครับ
0: ครับ
3: ต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มจากงวงช้างยาวๆแล้วก็ใช้นิ้วเราบีบได้เลย
1: บีบบีบขึ้นมา
3: ครับผมแล้วก็บีบสลับไปสลับมานะครับรอบ
1: ๆแต่งมันให้เป็นงวง
3: ใช่ครับ
1: เฮ้ยไม่แตกด้วยอ่ะ
0: โอ้ดินดีมากเลย
1: ดินดีอ่ะ
3: ถ้าเกิดดินเราเริ่มแห้งไปเดี๋ยวมันจะมันจะปั้นได้ไม่ดีเดี๋ยวมันจะมีรอยอย่างงี้นะครับแล้วก็แต่น้ำนิดเดียวนะครับที่ปลายนิ้วเราก็มาคึงคึงมา
1: ให้มันเรียบ
3: ให้มันเรียบครับผม
0: ได้ละในงวง
3: ต่อไปเดี๋ยวเราใช้ไม้นะครับแต่อันนี้เป็นไม้ตะเกียบหาได้ทั่วไปนะเราก็เอามาวางทาบขนานกับงวงแบบนี้แล้วกดลงไปประมาณสักครึ่งนึงแล้วก็แนวขวางอีกทีนึงครับเป็นเครื่องหมายบวก
1: ขามาแล้วใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับผมเราก็บีบนิดนึงให้เป็นขาสวยๆหน่อย
0: ตอนแรกคิดว่าจะยากกว่านี
3: ้แล้วก็วางบนโต๊ะนะครับต่อไปเราจะมาทำใบหูตรงนี้นะครับบีบด้านข้างตรงนี
0: ้
3: บีบเข้าไปถ้าอยากได้เป็นช้างแอฟริกาก็บีบให้หูใหญ่ๆไปหน่อย
1: อยู่ที่ที่มือเรานั้นนะครับจะเอาพันอะไรจำได้หมด
3: ถ้าเป็นช้างเอเชียก็หูเล็กๆก็ได้
0: โอเคได้แล้วได้หูแล้ว
3: ต่อไปเราก็จะมาดัดงวงครับตรงนี้ให้มันขึ้นมาดัดงวงนะครับตรงปลาย
1: ช้างชูงวงว่างั้นเถอะโอ้ยเหมือนหรือไม่เหมือนไม่รู้แหละแต่ว่ามันเป็นจินตนาการของแต่ละคนนะ
0: ช้างแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกัน
3: ต่อไปเดี๋ยวด้านหลังเราก็จะมาทำหางเราก็บีบประมาณเหมือนตอนที่เราทำงวงช้างแต่เราบีบให้เล็กหน่อยเสร็จแล้วพอได้แล้วเรากดลงด้านล่างครับ
0: สวยจริงๆเลยให้ตายเถอะฝีมืออ่ะไม่ได้อยากอวดอะไรแต่ก็อยากให้ชมกันไว้นี่ครับนี่คือฝีมือผมเองนะครับนี่ฮะมันจะสวยอย่างนี้เลยนะครับหลายคนคงชินแล้วกับงานฝีมือของผมในรายการนี้นะครับ
3: อันนี้สวยที่สุดแล้วครับ
0: นี่ไงนี่คือคนที่มองศิลปะเป็น หมอน่ารัก

0: หมอโอเคแล้วนี่นี่อันนี้ของคุณหมออยู่นี่ของพี่เจี๊ยบเดี๋ยวเรามาดูกันสัปดาห์หน้านะครับ
1: นี่เอาแล้วผมบอแล้ว
2: นี่
0: อันนี้ช้างยุทธาถี
1: ครับ
0: อันนี้คงจะเป็นฐานเดียวที่เราไม่ขอเอาไปด้วยนะครับ
1: ได้ครับ
0: ทิ้งเอาไว้ให้เป็นความรู้ของเด็กรุ่นหลัง
1: อายพูดตรงๆอาย
0: เอานะไปละไปไปไปไปไป
3: ครับ
1: ขอบคุณครับ
3: สวัสดีครับ
0: ถ้าเป็นวิธีรักษามีกี่วิธีครับ
2: ก็ถ้าเป็นแบบเฉียบพลันถ้าเป็นคือรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
1: แล้วเขาทำอะไรครับผ่าตัด
2: เขาก็แล้วแต่เขาว่าเป็นมากน้อยแค่ไหนก็คือเป็นผ่าตัดเล็กคือหรือทำบอลลูนหลอดเลือดหัวใจหรืออาจจะมีการให้ยาละลายลิ่มเลือดขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาที่ไปถึงโรงพยาบาลเร็วแค่ไหนภาวะแทรกซ้อนเช่นมีหัวใจวายร่วมด้วยไหมนะคะก็จะพิจารณาเป็นลายๆไป
0: ทีนี้ถ้าบังเอิญเป็นโรคนี้แล้วห่วงสุขภาพตัวเองไม่อยากจากโรคนี้ไปเร็วฉันต้องออกกำลังกายมีการออกกำลังกายแบบไหนที่ไม่เหมาะกับโรคนี้บ้างครับ
2: คือถ้าเป็นโรคแล้วเนี่ยก็คือควรออกกำลังกายเขาแนะนำว่าเป็นแค่ไม่หนักมาก
0: เดิน
2: อาจจะเป็นเดินหรือปั่นจักรยานเบาๆหรือว่ายน้ำไม่แนะนำให้เป็น high intensity เพราะว่า high intensity เนี่ยไม่มีข้อมูลว่าช่วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าแนะนำคือเป็น moderate intensity แล้วก็ระยะเวลาควรจะประมาณ150นาทีต่ออาทิตย์เพราะว่าต้องประมาณตัวเองค่ะไม่ใช่ว่าคิดว่าออกกำลังกายเยอะแล้วจะหายจากโรคไม่ใช่เลยค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเหนื่อยก็ต้องหยุดค่ะ
0: งั้นสรุปอาการของโรคนี้ชัดๆเลยครับคุณหมออ
2: าการชัดๆคือเจ็บหรือบางคนก็ใช้คำว่าแน่นหน้าอกนะคะ
0: อันนี้
2: ทั่วไปบริเวณหน้าอกบางคนอาจจะมีร้าวไปแขนซ้ายร้าวไปกรามร้าวไปคอสั่งได้
1: ตรงนี้เลย
2: ค่ะบางทีมีแค่ร้าวกรามอย่างเดียวไปหาหมอฟันปรากฏว่า
0: ไม่ใช่
2: ทำฟันอยู่หัวใจหยุดเต้น
0: อุ้ยมีใช่ไหม
2: มี
0: อุ้ย
2: แต่มีแบบนั้นไม่บ่อยค่ะส่วนใหญ่ก็คืออาการที่พบได้บ่อยก็คือว่าเจ็บแน่นหน้าอกบางทีเขาอาจจะถ้าเป็นเยอะก็หายใจไม่ออกหรือหมดสติไปเลย
0: บางคน
1: เจ็บจี๊ดในหัวใจ
0: มีผิดท่าอันนั้นก็ปิดแล้วหน่อยนึงเกี่ยวไหม
2: ผิดท่ามันก็ทุกคนจะมันก็จะเจ็บแป๊บเดียวเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันอยู่สักแบบ5นาที20นาทีเนี่ย
1: ยังเจ็บอยู่ไปเถอะ
2: ก็ควรที่จะไปแล้ว
1: หาหมอเถอะ
0: ง่ายๆเลยคุณผู้ชมเจอเร็วก็รักษาได้เร็วและง่ายขึ้นหายด้วย
2: โอกาสรอดชีวิตสูง
0: โอเคครับคุณหมอครับก็ถือว่าเป็นความรู้ที่เราทุกคนควรจะรู
1: ้
0: ถึงแม้ว่าคุณไม่เป็นคนรอบข้างอาจจะเป็นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการเจ็บหัวใจอย่างที่คุณหมอบอกไปโรงพยาบาลเลยชัวร์สุด
2: ไปไว้ก่อนไม่เสียอะไรค่ะ
0: นะครับ
2: เสียตังค์นิดหน่อย

0: วันนี้นะครับได้มาร่วมทำกิจกรรมกันที่นี่นะฮะหลายกิจกรรมเลยรู้สึกไงบ้างครับ
1: ก็ได้ทำอะไรแปลกๆใหม่ๆกว่าที่เคยทำในชีวิตประจำวันก็สนุกดีค่ะ
2: ผมได้ออกซิเจนจากต้นไม้แล้วผมรู้สึกว่าพรุ่งนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นแน่ๆผมแนะนำเลยนะใครที่ทำงานแล้วเครียดๆอ่ะเปิดหูเปิดตาออกไปนอกบ้านบ้างที่เรียกชาร์จแบตชาร์จแบตแบบนี้เลย
0: นะฮะแล้วเจอกันใหม่นะครับกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
2: ไม่นัดกันก่อนจะให้ทำมือแบบไหน
0: ต้องท่าไม่เหมือนกัน
2: อ๋อเหรอ
0: ต้องเปลี่ยนไปตลอด
2: พาซ่า
0: ได้
2: มันเป็นอาชีพได้ด้วย
0: ใช
3: ่ต้องค่ะ
2: เนี่ยผมจดเอาไว้แล้วนะครับว่าผสมอะไรบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำขาย
0: แหมเราก็รีบทำเลย
2: ลองดูว่าหาตลาดได้ไหมทันไหม
0: เพิ่งสิ
4: คุณใหญ่พาซ่า
5: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้อง

0: อิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

มงคลชีวิตมงคล38ประการในหมวดหนึ่งนะหมวดที่ว่าไม่ประมาทนะอารติวิรติปาปามัชฌปานาจะสัญญโมอัปปมาโทจะทำเมสุเอตมังครมุตตมันตินะจริงๆแล้วทั้งถ้าพูดถึงหมวดนี้ก็คือถ้าพูดคร่าวๆนะคร่าวๆก็คืออารติวิรติปาปาการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นมงคลสูงสุดนั่นนะอันนี้พูดคร่าวๆแต่จะไปเน้นถึงเรื่องของอัปปมาทถ้าทำอารติวิรติปาปาการไม่ทำบาปการละเว้นจากบาปว่างั้นละรติรติมันละเว้นจากบาปเป็นมงคลสูงสุดนะพวกเรานะนะโอ้ยพวกเราเอ้ยถ้าสมมติว่าทุกคนมานำธรรมสอนของพระเจ้านะไม่ว่าเทศกาลไหนไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนนะถ้าเรานำคำสอนพระเจ้ามาประพฤติปฏิบัติโอ้มีความเจริญจริงๆเลยเป็นมงคลจริงๆเลยนะการดื่มน้ำเมาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะน้ำเมาทีเนี้ยการเสพของมึนเมาน่ะนะเออความของมึนเมาทุกชนิดแหละว่างั้นเถอะของมึนเมาทุกชนิดไหนๆก็ครบพูดแล้วนะก็คนที่เคยเห็นน่ะคนที่เห็นนั่นแหละเอาง่ายๆว่าคนที่เห็นนั่นแหละเสพยาจนเป็นบ้าน่ะเออเสพจนเป็นบ้าเออทำไมถึงเป็นอย่างนั้นจู่ๆก็คนดีๆนี่แหละทำงานทำการด้วยกันดีๆนี่แหละไปเสพอะไรก็ไม่รู้เสียสติไปเลยเห็นไหมพวกเราอันนี้ตัวอย่างบางตอนนะตัวอย่างบางตอนข่าวคร่าวเรื่องคุกเรื่องตารางก็เหมือนกันนั่นแหละนะเนี่ยก็มาจากเนี่ยส่วนมากนะไอยาเสพติดทั้งผู้เตี๋ยผู้ขายอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะพวกเรานะจริงๆแล้วคำว่าเว้นจากมัชฌปานาจะสัญญโมการไม่ดื่มน้ำเมานะการไม่เสพของมึนเมานี่โอ้เป็นมงคลจริงๆเลยนะนะแล้วมันก็เป็นผิดศีลด้วยนะคำว่าศีลเนี่ยนะสี่เลนะสุกติงยติสี่เลนะโภคสัมมาทาอันนี้แถมให้นะมีลูกศิษย์ที่เป็นข้าราชการมาบวชหลายปีแล้วล่ะแม้แต่ปีเนี้ยปีนี้ก็มีบางคนก็มาสารภาพโอ้ท่านอาจารย์สีเลนสุกติงยติมันดีจริงๆเนาะอาจารย์น่ะสีเลนโภกสัมปทามันดีจริงๆเนาะอ้าวทำไมล่ะโอ้ยผมมาบวชแล้วผมสุขภาพผมดีนะสุขภาพร่างกายยังดีเอ้ามันดีได้ไงไม่ต้องออกกำลังกายไม่ได้นั่นเหมือนทางโลกโอ้ยอาจารย์หลังจากเลิกงานเสร็จแล้วก็ตอนเย็นก็นั่งกินเบียร์กินเหล้ากันว่างั้นสุขภาพไม่ดีอ้วนชุนะพอมาบวชทีเนี้ยกินข้าวมื้อเดียวโอ้ยสุขภาพดีแบบหุ่นดีว่างั้นแต่แข็งแรงไม่เป็นโรคแฮะเห็นมั้ยพวกเราสี่เลนะสุขติงยันติมีสุขมีความสุขมั้ยสี่เลนะโภคสัมปทาอุ้ยเงินผมมียิ่งปีนี้นะยิ่งปีนี้ไปดูเขาน่าจะรู้ทางโทรศัพท์นะเป็นข้าราชการมาบวชพูดกับเพื่อนเลยนะพูดกับเพื่อนโอ้ทำไมเงินผมเยอะจังอะว่างั้นโดยที่พวกเราโอ้ทำไมเงินผมเยอะจังว่างั้นนะไม่เยอะได้ยังไงไม่เคยไม่ได้ใช้เลยเป็นพระไหนไม่ได้ใช้สักบาทเลยนะเงินเป็นแบบโอ้โหเงินเยอะทุกครั้งมันไม่เคยเหลือไงเหลือก็เหลือนิดๆไม่เหลือหรอกว่างั้นเถอะแต่พอบวชทำไมเฮ้ยทำไมมีเงินมีทองเอ้าทำไมคุณตอนนั้นไม่มีทำไมไม่มีอ่ะโอ้ยอาจารย์ผมก็ซื้อนั่นซื้อนี่เนี่ยเที่ยวกินอย่างนี้นะเงินไม่เหลือนี่แหละสีเลยนะโภคทรัพย์มาตามีโภคทรัพย์จริงๆใช่ไหมนะการที่จะทำให้จิตสงบร่มเย็นได้นะคือดับทั้งกิเลสตัณหาเอาง่ายๆว่าดับความทุกข์ยังไม่พูดถึงเรื่องดับกิเลสตัณหาเถอะเอาเพียงก็ดับความทุกข์นั่นก็เพราะศีลอย่างนี้นะถ้าเราไม่ผิดศีลสักอย่างเกินการที่จิตใจเราจะเร่าร้อนมีตัวกังวลมันก็ไม่มีไงอันนี้พูดให้ฟังให้มันจบนะว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นมงคลสูงสุดการไม่ดื่มน้ำเมาเป็นมงคลการไม่เสพของมึนเมาเป็นมงคลสูงสุดสูงสุดไม่รู้ละทีนี้จะพูดถึงเรื่องเน้นถึงเรื่องของว่าอัปปมาโดจะทำเมสุเอตัมมังคารมุตตมังการไม่ประมาทในธรรมธรรมคือหมายถึงชีวิตนะ
ชีวิตของเราเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมนะพวกเรานะประมาทในชีวิตประมาทในวัยก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะนะทำไมคนเขาก็บ่นว่าเด็กทุกวันนี้ไม่เข้าวัดเข้าวาไม่สนใจใส่ใจในศาสนาโอ้ไอสิ่งยั่วยวนสิ่งมอมันเยอะใครต้านไว้ก็คือคนนั้นนะถือว่าประเสริฐเลยนะพวกเราไม่ธรรมดานะถือว่าประเสริฐถือว่าสุดยอดเลยนะคนยุคในปัจจุบันนี้นะถ้าไปต้านในสิ่งเหล่านี้คือความไม่ประมาทในวัยนะประมาททุกการใช้จ่ายชีวิตด้วยนะการใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองเหมือนกันนะนะพอได้เงินเดือนมาแล้วทีเนี้ยอ้าวนะพอได้เงินพอมีเงินเดือนเงินนั่นขึ้นมาแล้วก็ไปดาวไปซื้อไปดาวของ

ของให้มันดูให้มันเท่าเทียมกับหมู่พวกเพื่อนฝูงที่เขามีเงินตุนนะเขาก็มีอันนี้ก็มีบางครั้งโทรศัพท์นะเครื่องละ3-40 หมื่นนะ40,00050,000นะพวกเราทำไงดาวว่างั้นมันมีดาวได้เลยเหรอเราก็เป็นพระบ้านนอกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องดาวหมดอ่ะแม้แต่ตู้เย็นก็ยังดาวได้อาจารย์น่ะโอ้โหอย่างนี้นะพวกเรานี่นะก็เรียกว่าประมาทแล้วนะประมาทในการใช้ชีวิตแล้วนะถ้าสมมติว่าอันนี้พูดถึงการดำรงชีวิตนะถ้าสมมติว่าเราเงินเดือน20,000-30,000เนี่ย20,000ทั่วไปนะ10,000 กว่าบาท20,000เนี่ยนะเราผ่อนรถรามาใช้หรือเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆถ้าสมมตินะเราก็คิดดีแล้วล่ะไม่เกิดเก็บค่าได้ป่วยไม่เกิดอุบัติเหตุไม่เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะโอ้ก็พออยู่ใช่ไหมล่ะก็พอใช้ได้ใช้ได้แต่ชีวิตของคนเรามันแน่ไหมมันไม่แน่มันไม่แน่นี่มันมีช่วงนึงนะอันนี้เคยไปแสดงธรรมทางขอโทษนะทางปากใต้ผู้มารับก็เป็นคุณหมอเขาก็เล่าให้ฟังอาจารย์เนี่ยเต็นท์รถมือสองเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเต็นท์จองรถนะอาจารย์เหมือนปกติมันโชว์รูมไม่ใช่หรือมันมียุคหนึ่งอาจารย์ว่างั้นคุณหมอเล่าให้ฟังยางมันแพงยางกิโลละเป็นร้อยว่างั้นมันแพงเพราะโอ้พอได้ยางมันก็คิดว่าโอ้แน่นอนละฉันต้องมีรถได้ละฉันต้องซื้อรถดาวรถละว่างั้นเถอะเขาก็บอกด้วยยี่ห้อนี้เขาชอบพอทีเนี้ยมันไม่แน่ไงนี่ไงการใช้ชีวิตอย่าประมาทเลยนะมันไม่แน่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไหมรถก็ยังผ่อนไม่หมดเลยยางมันถูกทีเนี้ยพอยางถูกเป็นไงทีเนี้ยโอ้จับหน้าไม่ถึงหลังชักหน้าไม่ถึงหลังเลยทีเนี้ยบางคนฆ่าตัวตายนี่นะพวกเรานี่เนี่ยเราก็เรียกคำว่าประมาทชีวิตนะประมาทในการใช้ชีวิตนะบางคนฆ่าตัวตายนะทำไมอ่ะมันหักดิบเยอะนะเพราะว่ายางมันถูกไงพอยางถูกแล้วก็เงินก็ไม่พอใช้บางทีก็เกิดอุบัติเหตุในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้นะพวกเรานะลูกป่วยอะไรต่างบางทีก็ลูกเรียนสูงขึ้นไปอีกเงี้ยนะไอ้ที่คิดไว้วางไว้มันไม่เหมือนหนึ่งที่เราวาดไว้ที่เพราะว่ามันไม่เที่ยงไงมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปอย่างเงี้ยนะถ้าเรารู้จักเผื่อไว้บ้างอย่างงี้นะไม่ใช่ว่าจะคิดว่าแค่เนี้ยอยู่ได้อย่างงี้นะอันนี้ก็เห็นตำรวจท่านนึงนายนึงนะแต่นี่ยังมีชีวิตอยู่จะมีรถจอดเต็มบ้านเลยรถเนี่ยจักรยานยนต์นี่แหละจอดเต็มไปหมดเลยนะทำไมรถเยอะขนาดนี้เขามาจำนองครับอาจารย์ว่าเงินกำนำจำนองว่าเงินดูที่เนี่ยก็แสดงว่ามันไม่เหลืออะไรเลยนะพวกเรานะต้องไปจำนองรถเต็มไปหมดเลยนี่คืออันนี้สำคัญนะมาก็ถามหรือหลายคณะถ่ายหมู่นะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสันตุถีปะระมังทนังเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละของในหลวงรัชกาลที่9พวกเราที่พระองค์ทรงตรัสเนี่ยนะมาจากสันตุถีปะระมังทนังความยินดีตามมีตามได้นั่นนะเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเลยนะพวกเรานะแล้วก็สมัชชีวิตาความใช้จ่ายทรัพย์ให้มันเสมอกับฐานะของตัวเองที่ว่าสมัชชีวิตาไงสมัชชีวิตาไงไม่ให้ฝืดเคืองไม่ให้ฟุ่มเฟือยแล้วเราก็จะทอกถามอยู่ด้วยว่าไอ้ฟุ่มเฟือยกับฝืดเคืองอะไรมากกันตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะฟุ่มเฟือยว่างี้นะแล้วใครเป็นคนฟุ่มเฟือยมันก็แปลกอยู่นะคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนี่แหละฟุ่มเฟือยหรือไม่ก็พวกที่ประเภทที่ไม่ได้มากมายอะไรทรัพย์สมบัติเนี่ยนะนี่แหละก็เรื่องฟุ่มเฟือยตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะพวกเรานะนะทั้งนั้นเลยแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะไปแสดงธรรมกับชนชั้นสูงหน่อยถามว่าฟุ่มเฟือยกับฝืดเคืองอะไรมากกันเขาไม่ตอบเราก็ไม่รู้ว่าเขามีฐานะดีเราก็ไม่รู้เขาไม่ตอบเอ๊ะอ๋อพอเสือไปอ้าวค
คนชนชั้นสูงเนี่ยเขาไม่ค่อยฟุ่มเฟือยนี่ว่าอย่างเงี้ยเออฟืดเครื่องก็หมายถึงว่าใช้จ่ายอย่างประหยัดอันฟืดเครื่องก็เห็นมาแล้วเห็นมาแล้วนะพวกเรานะนะใส่บาตรทุกวันบางวันก็เสื้อชุดตัวเก่านั่นแหละเป็นหลายปีเนี่ยนะหลายปีรองเท้าคู่เก่าบางทีก็เย็บรองเท้าผ้าใบนะเอาเย็บเข็มมือนั่นแหละสอยรองเท้าผ้าใบไว้ใช้แต่ว่าบางคณะก็บอกอาจารย์อวดอาจ

นี่ฝืดเครื่องนะฝืดเครื่องเราก็ไหว้ก็บอกเขาอยู่ก็บอกเขาอยู่เหมือนกันเรื่องเหล่านี้อันนี้ฝืดเครื่องแต่ตนมากก็จะไปตังฟุ่มเฟือยไงเนี่ยเขาเรียกว่าประมาทตรงนั้นนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันยังเป็นอย่างนี้สม่ําเสมอไปไหมมันจะมีรายได้สม่ําเสมอไปไหมหรือว่าเราจะไม่เก็บค่าได้เปิดหรือว่าเราจะไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้นะพอเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเก็บค่าได้ป่วยขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่วางไว้มันพลิกเลยทีเนี้ยนำมาพลิกมันก็รวนไปหมดเลยทีเนี้ยรวนไปหมดในด้านชีวิตอันนี้หมายถึงชะภายนอกนะภายในเหมือนกันเนี่ยอย่างที่ว่าไปแล้วถึงเรื่องของนะการไม่ดื่มน้ำเมาอย่างเงี้ยการไม่เสียของมันหรือว่าความไม่ประมาทอย่างเงี้ยนะก็จะไม่ได้เกิดความร้อนอย่างนี้การใช้ชีวิตนะจริงๆแล้วศึกษาศาสนาเนี่ยทำให้เราเจริญไม่ใช่อะไรหรอกนะทำให้เราเจริญมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมเขาบ่นให้ฟังว่าเนี่ยโยมเขานะโทรศัพท์มาโอ้ยคุยทีละนานโยมแล้วเบื่อโยมแล้วนั่นเบื่อนะเขาป่วยว่างั้นเด้อก็รู้ว่าเขาป่วยเราก็บอกด้วยทำด้วยธรรมชาติว่าเอ้าลองให้เขาทำสมาธิสิเขาป่วยโรคเนี้ยพอคิดมากนะมันป่วยนะพูดไม่หยุดไม่ย้อนเนี่ยนะมันลองให้บอกเขาทำสมาธิเขาไม่นับถือศาสนาพุทธว่างั้นก็เลยนึกได้ทีว่าโอ้พระพุทธเจ้าเราไม่ได้สอนศาสนาพระพุทธเจ้าสอนคนทุกข์สอนคนให้พ้นทุกข์นะทุกคนเลยนะพวกเราไม่ต้องเด็กวัยกลางคนหรือว่าวัยเฒ่าวัยชรานี่สามารถศึกษาได้หมดเลยเพราะทุกคนมีความทุกข์หมดทุกคนมีความทุกข์หมดอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเนี่ยถ้าเราใช้ใจไม่รู้จักฐานะนะเกิดการขัดข้องมาทุกข์ไหมปัญหามันอยู่ตรงนั้นมันทุกข์ไม่ใช่อะไรหรอกคือมันเกิดความทุกข์เนี่ยถ้าเรานำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติไปพิจารณาอย่างเงี้ยมันก็จะทุกข์น้อยไงจริงๆมันไม่มีคำว่าไม่ทุกข์นะแต่มันจะทุกข์น้อยเนี่ยในพวกเราเราก็ได้ความรู้ขึ้นมาต้องขึ้นมาทันทีเลยปิ้งขึ้นมาเลยว่าเอ้าที่เขาบ่นให้คุณฟังเนี่ยไม่ใช่เขาทุกข์เหรอนี่แหละพระเจ้าท่านสอนให้คนพ้นทุกข์ไม่ได้บ่นนายต้องสอนศาสนาไม่ใช่ศาสนาอื่นแล้วสอนไม่ได้คนนับถือศาสนาอื่นเขาทุกข์ไหมแค่นั้นนะก็เขามีความทุกข์นี่นึกว่าเขามีความทุกข์โอ้มันก็เอาไปใช้ได้เลยคำสอนพระเจ้านะทุกเพศทุกวัยนะพวกเรานะทุกเพศทุกวัยเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างพระองค์ทรงตรัสถึงเรื่องของประโยชน์ในปัจจุบันนะที่ว่าประโยชน์คาถาเศรษฐีน่ะนะเนี่ยก็คือขยันกระอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นด้วยความขยันในการศึกษาเล่าเรียนก็ดีเห็นไหมพระองค์ไม่ได้หมายถึงว่าในการประกอบสมาชิกเลยนะในการศึกษาเล่าเรียนก็ดีถ้าเราไม่ศึกษาก่อนเรามันจะทำงานทำการได้ยังไงมันต้องวัยเด็กกับวัยเรียนวัยศึกษาพอวัยโตขึ้นมาแล้วค่อยวัยทำงานเห็นไหมพวกเรานะพระองค์ทรงตรัสเลยนะว่าขยันในการศึกษาเล่าเรียนก็ดีในการประกอบอาชีพการงานก็ดีเห็นไหมพวกเราดูดิเนี่ยแน่นะแล้วก็อารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์เห็นไหมเรียนเสร็จแล้วก็ทำงานแล้วก็เงินที่ได้มานะรักษาทรัพย์นะก็เรียกว่ารักษาหน้าที่การงานก็ดีรักษาทรัพย์ก็ดีไม่ให้ศูนย์อย่างเงี้ยไม่ให้ศูนย์เปล่าอย่างเงี้ยนะดูดิพวกเราเอานี่คาถาสิทธินะลองไปใช้ลงดูนะรักษาหน้าที่การงานคือทำงานไม่ใช่ว่าขอโทษก็ย้อนกลับไปอีกนิดนึงว่าทำไมเวลาอยากเข้ามหาลัยที่ดีๆที่มีชื่อเสียงเข้าไปแล้วทำไมไม่ตั้งใจอย่างที่เราอยากจะได้เหมือนกันพอเรียนจบแล้วก็อยากจะทำงานทำการพอได้งานได้การแล้วทำไมไม่ตั้งใจไม่ขยันเหมือนที่เราอยากจะได้อย่างนี้นะอันนี้มีปัญหาเยอะนะตอนนั้นโอ้ขวนขวายตอนอยากจะได้งานเนี่ยขวนขวายมากแต่พอได้แล้วไม่ขยันอย่างที่ตั้งใจอย่างเงี้ยน่ะนะหรือที่พวกเราก็เรียกว่าไม่รักษาทรัพย์ไม่ได้เลยนะไม่รักษาการงานหรือท่านบอกว่าอารักขาสัมมาทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์หรือว่ารักษาการงานไม่ให้มันเสื่อมอย่างงี้นี่ไม่ให้มันเสื่อมมันให้ทำลายอย่างงี้นะรักษาไว้คงไว้เนี่ยแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเนี่ยแล้วก็กัลยาณมิตรตานี่ไงที่กำลังพูดอยู่เนี้ยถ้าเราพบกัลยาณมิตรเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ชักนำที่พูดที่อันที่มันเป็นธรรมเนี่ยนะ
พูดใน

0: ในทำให้เราเจริญผู้ฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตามเกิดความเจริญก็เรียกกัลยาณมิตรไม่ได้หมายถึงว่าเข้าวัดเข้าวาถึงจะเป็นกัลยาณมิตรนะพวกเรานะพวกเรานี่แหละยิ่งทุกวันนี้นี่โอ้ยไอ้สื่อต่างๆที่มีครูบาอาจารย์เทศนาสั่งสอนอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยนะนั่นก็เป็นกัลยาณมิตรเราถ้าเราฟังแล้วนำไปปฏิบัตินะอย่างนั้นมีกัลยาณมิตรที่ดีนะแล้วเราก็ปฏิบัติตามเหมือนไม่ใช่ฟังเฉยๆนะไม่ใช่นั่นเฉยๆนะเราปฏิบัติตามพอปฏิบัติตามมันจะเจริญรุ่งเรืองมันจะมีความสุขไม่ใช่อะไรหรอกนะแล้วก็อย่างข้อที่4ที่ว่านะสมาชีวิตาการใช้ใจไม่ให้ฟุ่มเฟือยไม่ให้ฝืนเคืองนะให้สมฐานะตัวเองเนี่ยพวกเราดูดินี่คือศาสนานะนี่พุทธเจ้าท่านสอนนะพูดถึงเรื่องของอะที่เน้นในเรื่องของวัยเนี่ยนะแต่แปลกนะพวกเรานะศึกษาตอนเด็กๆเนี่ยนะศึกษาตอนเนี้ยตอนวัยเนี่ยจริงๆเนี่ยศึกษาตอนเด็กนี่รู้สึกง่ายกว่าศึกษาตอนมีอายุนะทำไมนะก็เพราะว่าปัญหาต่างๆนั้นมันก็ยังไม่รุมเร้าหนักแน่นไงมันไม่เหนียวหนึบเหมือนกับที่มีประสบการณ์เยอะๆไงนะเหมือนกับอะไรไอตอนเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเป็นหนุ่มนี่นะมันก็เหมือนกับที่สถานที่อะไรต่างๆเนี่ยนะสถานที่การอยู่การนอนอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าเราชำระปัดกวาดเช็ดถูนะไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันเนี่ยมันจะไม่หนาถ้ามันไม่หนาไม่เหนอะไม่หนามันไม่รกมากก็ชำระง่ายไงแต่ทำไมได้ชำระยากอย่างเนี้ยเพราะมันหนาโอ้ยากนะแต่อันไหนที่มันสกปรกมากๆเนี่ยชำระยากเหมือนอะไรเหมือนกับทำไมว่าเด็กเขาระลึกชาติได้ตอนเป็นเด็กระลึกชาติได้นะพวกเรานะบางคนนะความระลึกชาติได้มันก็นะอันหนึ่งแหละประทับใจแหละสองก็คือขั้นมีฌานนะระลึกชาติได้อ้าวพอโตขึ้นมาทำไมระลึกไม่ได้อ้าวจะไประลึกได้ยังไงปัญหาต่างๆอารมณ์ต่างๆยังไงมันเข้ามาก็กลบของเก่าที่มันใสๆอยู่แล้วนั่นนะเห็นไหมเนี่ยพอมันกบเกินไปเสร็จแล้วก็เอาแล้วทีนี้ไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นแล้วมืดหมดเลยเนี่ยการที่ศึกษาตั้งแต่น้อยเนี่ยนะไม่ได้ใช่ว่าศึกษาแล้วเราจะไปอยู่วัดอยู่วาไม่ใช่ศึกษาธรรมะก็คือศึกษาตั้งแต่เด็กนี่แหละจะทำให้ชีวิตของเรานี่ขัดเกลาตลอดเวลาไงพอแก่มาแล้วค่อยนั่นก็เหมือนกับที่ว่านั่นแหละปัญหาโอ้เยอะแยะมากมายนะทับถมหมักหมมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็มืดมิดหมดช่องมองไม่เห็นแล้วเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะนะถึงขอฝากไว้เลยว่าไม่ใช่ว่าเราต้องอายุมากแล้วค่อยศึกษาก็ยังว่านั่นแหละโอ้ยอาจารย์เทศในคนมีอายุฟังเนี่ยเหมือนเข้าใจนะแต่ว่าสุดท้ายก็ถามเรื่องที่เราพูดไปนั่นแหละถามสิ่งที่เราพูดไปนั่นแหละก็เหมือนกับไม่เข้าใจไงทำไมเป็นอย่างนั้นอันนี้สำคัญนะพวกเรานะถ้าคิดว่าพวกเราจะมีความทุกข์อยู่นะคำว่าประมาณในชีวิตว่าเรายังมีความยังร่างแข็งแรงอยู่เรายังมีทรัพย์สมบัติอยู่ไม่ยังมาทำประกอบคุณงามความดีไม่ให้ทานไม่รักษาศีลโดยเฉพาะการเจริญภาวนาโดยเฉพาะการศึกษาธรรมะนี่แหละนะศึกษาธรรมะไม่ได้ศึกษานี่ไม่ได้จะคนแก่ศึกษานี่คำว่าศึกษานี่หมายถึงว่าศึกษาทุกคนเกิดมาต้องทุกหมดทุกคนนะคนศึกษาธรรมะก็ศึกษาเพื่อแก้ปัญหาทุกหรือว่าเป็นแนวทางของการดำรงชีวิตทำให้ชีวิตของเรามันมีความสุขนะความทุกข์มันน้อยนี่คือการศึกษาธรรมะนี่เป็นมงคลสูงสุดนะพวกเรานะอัปมาโดอัปมาโดมัจโดปดังใช่ไหมความประมาทเป็นทางความตายอัปมาโดอมตังปดังความไม่ประมาทเป็นทางความไม่ตายว่างั้นเถอะถ้าประมาทเป็นทางความตายถ้าไม่ประมาทไม่ตายตายจากอะไรจากตายจากคุณงามความดีจากความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในทรัพย์สินเป็นต้นนะอันนี้ขอฝากไว้นะเรื่องความไม่ประมาท
1: วันนี้พูดถึงเรื่องบัณฑิตนักปราชญ์ที่ได้ฟังธรรมของผู้ที่เจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าบุคคลให้ทานเองแล้วก็จะได้ทรัพย์สมบัติถ้าชวนผู้อื่นด้วยก็จะได้ทั้งบริวารสมบัติแต่บุคคลที่ชักชวนคนอื่นเฉยเฉยแต่ตัวเองไม่ให้ทานเขาก็จะได้บริวารสมบัติแต่คนบางคนก็ให้ทานอย่างเดียวแต่ไม่ชวนคนอื่นก็เรียกได้ทรัพย์สมบัตินะ

แต่บางคนไม่ชวนเลยไม่ทำเลยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ทั้งสมบัติทั้งไม่ได้ทั้งบริวารสมบัตินะอันนี้พูดถึงเรื่องของผู้ที่ได้ฟังเป็นบัณฑิตก็ไปชักชวนคนอื่นให้ทำเพราะว่าอยากจะได้ทั้งสองทางอยากได้ทั้งสมบัติอยากจะได้ทั้งบริวารสมบัติพอไปชักชวนแล้วก็ไปชักชวนคนอื่นเขาก็ง่ายอยู่แล้วที่เขามีทรัพย์นั่นนะแต่คนที่มันยากก็คือมหาทุกขตะมหาทุกขตาเนี่ยเขาชวนก็บอกเป็นความคิดที่ไม่น่าให้อภัยเลยนะความคิดเนี่ยพวกเราพิจารณานะอาจารย์จัดสะดุดเรื่องนี้แหละเรื่องเนี้ยโอ้ยท่านเอ้ยว่างั้นเขาชวนให้ทำบุญนะท่านเอ้ยคนที่ให้ทานเป็นสำหรับคนมีทรัพย์ว่างั้นข้าพเจ้าเป็นคนยากจนว่างั้นข้าพเจ้าไม่มีทรัพย์ที่จะทำบุญบัณฑิตเขาฉลาดเขาเลยบอกว่าอ้าวนี่ก็เพราะเธอคิดอย่างนี้แหละเธอคิดอย่างนี้หลายพวกหลายชาติเธอถึงเป็นอย่างนี้ไงเธอถึงเกิดมายากจนเพราะเธอคิดอย่างนี้แล้วคนก็ไม่ทำให้ทานไงแล้วเธอก็จะให้ความรู้สึกเนี่ยความการเป็นอยู่อย่างนี้เป็นต่อไปอีกหรืออย่างนี้เนี่ยมหาทุกขตาก็เลยได้คิดไงได้คิดบอกโอ้มันอาจจะจริงอย่างนั้นงั้นผมขอจองพระรูปหนึ่งเห็นนะในขอจองพระรูปหนึ่งทีนี้พอได้พระไอ้จองรูปหนึ่งแล้วก็ไปทำงานนะมารับจ้างเพื่อจะมาเลี้ยงพระนี่แหละรูปหนึ่งนี่แหละนะพอไปทำงานทำการแล้วก็โอ้ยเกิดความร่าเริงเพราะว่าคนไม่เคยทำบุญดีใจมากนะพอรุ่งเช้าไปจะไปรับพระที่ทีเนี้ยไอ้บัณฑิตลืมนี่เนี่ยลืมจดบันทึกไว้เพราะคนเดียวจำเอาดอกว่างั้นเถอะจำเอาก็ได้หรอกว่างั้นคนเดียวแต่มันลืมที่เนี้ยความจำเพราะมันเยอะพอไม่ได้พระมหาทุกขตาก็ทำไมเธอให้ฉีบหายท่านใช้คำว่าฉีบหายนะแปลกนะคนโบราณน่ะนะทำไมทหารทำไมให้เราต้องฉีบหายด้วยว่างั้นเขาคิดขนาดนั้นเลยนะบัณฑิตก็เลยบอกโอ้ยเราขอโทษงั้นมีองค์หนึ่งนะที่ยังไม่ได้ไปที่ไหนเลยว่างั้นก็คือพระพุทธเจ้าไปเราไปมุ่นพระพุทธเจ้าเราดูถ้าพระองค์จะโปรดเราเนี่ยนะพระองค์ก็คงจะรับว่างั้นมาตุกตาไม่สนใจเลยเดินดุ่มไปกราบนิมนต์พระพุทธเจ้าขอพระองค์ทรงไปโปรดข้าพเจ้าได้เถอะไปฉันที่บ้านข้าพเจ้าพุทธเจ้าก็รู้อยู่แล้วพุทธเจ้าก็ยื่นบาตรให้เลยนะเศรษฐีมหาเศรษฐีพราหมณ์มหาศาลก็จ้องรออยู่ที่จะรับบาตรพระพุทธเจ้านะเพราะไม่มีใครได้รับไม่มีใครนิมนต์พระพุทธเจ้านี่พอได้เวลาก็ไปนะพุทธองค์ไปพวกเศรษฐีพระมหาศาลขหบดีทั้งหลายตามพระพุทธเจ้าไปว่าพระองค์ไปเห็นบ้านทุกขตาไม่มีอะไรกินก็คงจะเราจะถือโอกาสนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านตัวเองว่างี้นะพอไปที่ไหนได้ยังไม่ถึงบริเวณเลยได้กลิ่นอาหารกลิ่นหอมเหมือนไม่หอมได้ไงพระเย็นลงมาทำอาหารให้เทวดาลงมาประกอบอาหารว่างั้นเถอะเทวดาลงมาทำดีเป็นคนเดินทางเป็นคนนั่นแล้วก็ไปบ้านหามหาทุกขตะไปถามภรรยามหาทุกขตะว่ามีอะไรข้าพเจ้าช่วยไหมข้าพเจ้าเดินทางมาข้าพเจ้าจะทำงานแลกเงินโอ้ยไม่ได้ทำมีอะไรหรอกจะทำอาหารเลี้ยงพระพุทธเจ้าอุ้ยข้าพเจ้าเป็นกู้เก่าเป็นพ่อครัวเก่าว่างั้นเถอะข้าพเจ้าจะช่วยนะที่ไหนได้เทวดามาทำมันนะอาหารหอมกลิ่นหอมพุทธเจ้าเสด็จมากับพร้อมเพื่อทั้งไอ้พวกพระมหาสารเศรษฐีมหาเศรษฐีที่จะรับบาตรพุทธเจ้าพอได้กลิ่นแค่นั้นแล้วโอ้กลับเลยเนี่ยแล้วพระองค์คงไปโปรดให้มหาทุกขตะทีนี้แต่พูดถึงเรื่องธรรมาธิฐานคนก็ธรรมาธิฐานก็บอกว่ามหาทุกขตะทำบุญแล้วมหาทุกขตะได้เป็นเศรษฐีในวันนั้นเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นปุคลาธิฐานคือเศรษฐีไงเศรษฐีขหบดีทั้งหลายเนี่ยเขาเห็นตุ๊กตาได้บุญก็เลยอยากจะได้บุญกับมหาตุ๊กตาก็เลยเงินมาร่วมอนุโมทนาด้วยอย่างเงี้ยนะเอาทรัพย์สมบัติมาร่วมอนุโมทนาด้วยเนี่ยมหาตุ๊กตาทำบุญครั้งเดียวนั่นได้เป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยนะเห็นไหมเพราะว่าทำหมดเลยตั้งใจทำด้วยความเต็มใจเต็มที่เลยว่างั้นเถอะอันนี้คือพูดถึงเรื่องของการให้ทานแล้วก็พูดถึงย้อนถึงเรื่องอดีตอันนี้มาชอบนะชอบตรงที่ว่าคำพูดของเขาเนี่ยนะมันทำให้บัณฑิตได้สวนคืนไงโอ้ยการให้ทานเป็นสำหรับคนมีเงินมีทรัพย์ว่างั้นให้ข้าพเจ้าเป็นคนยากจนไม่สามารถที่ทำทานให้ล็อกโอ้ยสหายเอ๋ยว่างั้นบัณฑิตว่านะ
คําความคิดของท่านอย่างนี้แหละที่ท่านเกิดมายากจนไงพอคิดอย่างนี้ท่านก็เลยไม่ให้ทานว่างั้นเธอก็ยังจะให้ชีวิตของเธอเป็นงี้อีกต่อไปหรือว่างั้นเออเขาก็คิดได้บ้างนี่นะคิดได้เออน่าจะเป็นงั้นขอทองนึงอย่างนี้เป็นต้นนะจริงๆเรื่องการติดโซเชียลเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในผู้ที่มีปัญญานะถ้าผู้มีปัญญาบอกว่ามันมีประโยชน์ไหมอย่างนี้นะเข้าใจไหมมันจะมีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีประโยชน์อย่างที่เขาถามวันเนี้ยพอได้ข่าวแล้วจิตใจเศร้าหมองอย่างเงี้ยที่ในข่าวที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะแสดงว่าอัตตัวไปเล่นโซเชียลตัวนั้นนะมันไม่มีประโยชน์นี่เออมันไม่มีประโยชน์คือไม่มีประโยชน์ทำไงทำยังไงก็ได้ถ้าคุณมีตักใจหนังแน่นที่จะไม่เล่นไม่ดูอย่างนี้น่ะนะอันนี้ตัวเองเล่นเนี่ยเองก็ยังทุกข์อยู่ยังไม่รู้ตัวเองทุกข์อย่างนี้แสดงว่าไม่มีความรู้นั่นเนี่ยปัญญาอ่อนหน่อยนะปัญญาไม่มากนั่นนี่นะแค่นี้เองนะเออทีนี้โซเชียลยังไงที่จะมันเกิดผลเกิดประโยชน์ไม่เห็นเลยที่เขาไปถ่ายทำอะไรต่างๆนะเขาก็ได้เงินได้ทองตอบแทนกันอย่างนั้นนะที่ว่าได้เงินไปทำ YouTube อะไรเนี่ยนะใช่ไหมนั่นแหละถ้าจะใช้ถ้าจะเล่นนะต้องไปทำอย่างนั้นมันจะเกิดประโยชน์แต่ว่าถ้าไปติดแล้วก็ทำให้ชีวิตตัวเศร้าหมองข่าวดีก็รู้สึกดีข่าวไม่ดีเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องการบ้านการเมืองขอรับช่องรับชั้นแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันทุกข์มันเศร้าหมองอ้าวเนี่ยมันรู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปดูทำไมอย่างเงี้ยนะมันเป็นอะไรที่น่าแปลกนะกับเราเนี่ยนะไม่เลือกเอาความสุขให้กับตัวเองหรืออย่างเงี้ยนะทำแล้วมันมีความสุขหรือมันทุกข์โอ้ยมันทุกข์แล้วก็ทำไมไม่หลีกทำไมไม่เลี่ยงอย่างเงี้ยทำไมต้องไปชนอย่างเงี้ยถ้าคุณดูแล้วก็เห็นตามธรรมชาติมันก็เป็นอย่างงี้มาทุกวันอยู่แล้วเรื่องข่าวดีไม่ดีอย่างเงี้ยนะมีหมดเลยนะดีไม่ดีนะมันมีหมดเลยอย่างงี้นะแต่ถ้าเราเลือกที่จะดูเลือกที่จะไม่หลีกถ้าคุณไม่หลีกคุณจะดูคุณต้องทำใจได้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเออเห็นว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเหลือเกินอย่างนี้น่ะนะแต่ถ้าคุณแบบทำใจไม่ได้คุณก็ต้องหยุดดิไม่ต้องเล่นไม่ต้องนั่นอย่างอื่นก็เยอะแยะมากมายสักไหมก่อนมีไหมนึกลองดูดิสมัยก่อนมีโทรศัพท์มีไหมไม่มีอ้าวทำไมเราอยู่ได้แค่นั้นเองนะการที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้เออสมัยก่อนเราก็อยู่ได้ดีด้วยสบายด้วยไม่เสียสุขภาพจิตด้วยอย่างนี้นะง่ายนิดเดียวเองเรื่องเหล่านี้นะอันนี้นี่ขอฝากไว้เลยนะขอฝากมากๆเลย

0: แคทตี้หนูดูอะไรอยู่ลูกหัวเราะ
1: หนูดูเขาเชิดตุ๊กตาของต่างประเทศอะค่ะ
0: เลยยายขอดูด้วยมีค่ะมีมาหลายสิบกว่าปีแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังจะมีอยู่หรือเปล่า
1: เมื่อกี้นี้ดูการเชิดตุ๊กตาของชาวต่างชาติค่ะเขาเล่นแบบว่าขยับปากแล้วเขาก็ขยับแขนขยับขาแล้วก็มีภาพประกอบเยอะเลยแล้วก็เดินไปมาค่ะ
0: มีความทรงจำดีๆได้ดูได้รู้เรื่องหุ่นกระบอกมาแต่ช่วงนี้ยายโตขึ้นมาก็เงียบๆหายไปจะมีบ้างหรือเปล่ายายก็ยังไม่ทราบนะคะ
1: นี่ค่ะยายพันตุ๊กตาหุ่นกระบอกไทยอะค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะเหรอมีนะ
1: ยายพาหนูไปหน่อยได้ไหมอะคะ
0: ได้สิค่ะไปหนูก็เอาที่อยู่

0: อยู่มาแล้วเดี๋ยวยายพาไป
1: มีแล้วค่ะถ้างั้นเราไปกันเลย
0: เราเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีไหม
1: โอเคค่ะ
0: ไปเลย
2: หนูจะปั้นตุ๊กตาหุ่นกระบอกใครค่ะแล้วหนูก็เข้าไปดูอะค่ะเขาบอกว่ามีเขารวบรวมหุ่นกระบอกของไทยมาเยอะมากเลยค่ะแล้วหนูก็มีเบอร์ติดต่อแล้วก็พื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: อุ้ยดีใจค่ะว่าเด็กรุ่นใหม่อยากเรียนรู้และยิ่งเป็นหลานเราชอบดิเราก็ยิ่งจะสนับสนุนนะคะ
3: เมื่อคุณยายกับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจและตามหาแรงบันดาลใจไปด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังจะไปนี้จะมีการเรียนรู้เชิดหุ่นแบบใดรออยู่จะสนุกสนานแค่ไหนต้องไปติดตามชมกันนะครับแล้วคู่หูต่างวัยคุณยายคุณหลานก็เดินทางมาถึงบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยสถานที่ที่เรียกได้ว่าที่เดียวจบครบการเรียนรู้เรื่องหุ่นกระบอกไทยครับโดยบ้านหลังนี้เปิดให้ผู้คนทั่วไปที่มีความสนใจมาเรียนรู้ร่วมประดิษฐ์ชมการแสดงและเชิดหุ่นกระบอกได้เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่นับวันจะสูญหายไปตามกาลเวลา
4: สวัสดีครับเคที่
0: สวัสดีค่ะคุณครู
4: เป็นไงมาไงกันเนี่ยมาถึงวันนี
2: ้เพราะว่าหนูเสิร์ชดูใน YouTube อะค่ะแล้วมันมีตุ๊กตาที่มันพูดได้อะค่ะหนูก็เลยอยากรู้ว่าเมืองไทยมีบ้างไหมคะ
4: ในประเทศไทยมันมีหุ่นอยู่หลากหลายประเภทนะเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบไทยโบราณก็จะมีหุ่นหลวงตั้งแต่สมัยอยุธยาประมาณ300กว่าปีแล้วนะครับหุ่นวังหน้าตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็มาหุ่นกระบอกที่เราเห็นที่บ้านตุ๊กตุ่นนี่แหละก็จะเป็นหุ่นละครเล็กของอาจารย์โจหลุยซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกเลยนี่คือหุ่นไทยแบบโบราณดั้งเดิมแต่ถ้าเป็นหุ่นสมัยใหม่อาจจะมีหุ่นเชือกหุ่นถุงมือก็ถือว่าเป็นหุ่นไทยสมัยใหม่ได้นะครับไม่จำกัดอะไรมากมาย
0: ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าจะได้เรียนรู้ยายก็จะได้รู้บ้างเพราะว่ายายก็รู้บ้างนิดๆน้อย
4: ๆ
0: ของไทยเรามีแบบนี้โอ้โหน่าชื่นใจค
4: ่ะที่บ้านตุ๊กตุ่นก็เป็นแหล่งเรียนรู้การเผยแพร่การประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยการเชิดหุ่นกระบอกไทยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีกิจกรรมให้คุณยายคุณหลานได้ทำมากมายเลยทั้งประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยตัวจิ๋วแล้วเอากลับไปบ้านเลยถือว่าเป็นตัวเดียวและตัวแรกในชีวิตตัวเดียวในโลกเลยนะสูญหรือเปล่าไม่รู้นะก็มาลองเรียนหัดเชิดหุ่นกระบอกไทยดูบ้างดูซิว่ามันยากขนาดไหนแล้วสำคัญเลยว่าเราอยากให้คุณยายคุณหลานเนี่ยมาดูว่าความเป็นไทยมันมีความน่าภาคภูมิใจอย่างไรบ้างมันมีความวิจิตรสวยงามอย่างไรบ้างแล้วเราถือว่าเป็นหุ่นไทยซึ่งอยู่ระดับต้นๆของโลกได้อย่างไรนะครับไปดูกันเลยไหม
2: โอเคค
4: ่
2: ะ
4: มาเลย
2: ไปได
4: ้
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์1แห่งบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยคนนี้นี่เองครับ
4: แล้วก็จริงๆคือเราเริ่มต้นจากการที่เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับศิลปะไทยเพียงเห็นว่าหุ่นกระบอกน่าจะเป็นสินค้าขายได้เท่านั้นเองเราก็เลยเริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มหัดทำจากในหนังสือแต่พอขายเป็นธุรกิจแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการค้าการขายใช่ไหมเราไม่ค่อยมีความสุขกับการที่เราต้องแข่งขันสักเท่าไหร่จนวันหนึ่งได้เจอกับคุณยายชื่อสกุลแก้วซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติด้านหุ่นกระบอกไทยโดยตรงเนี่ยก็ขอไปเรียนการเชิดกับท่านสิ่งหนึ่งที่เราเปลี่ยนไปจากนักธุรกิจหรือว่าการค้าการขายคือคุณยายบอกว่าแค่เธอมาฉันก็ดีใจแล้วจริงๆผมไปคือผมไปเพื่อต้องการทำธุรกิจแต่พอเจอคำพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคือเรากลับมานั่งคิดเลยว่าเอ๊ะทำไมคุณยายเชิดหุ่นกระบอกไทยมาเกือบ90ปีเนี่ยคุณยายมีความสุขได้อย่างไรคุณยายบอกคือการให้เราก็เลยเริ่มกลับมาว่าเฮ้ยเราลองเผยแพร่สิ่งที่เราทำดูบ้างไหมเผื่อมันจะทำให้เรามีความสุขบ้างสุดท้ายเราก็เลยเปิดบ้านหลังนี้เป็นบ้านหุ่นกระบอกไทยให้คนได้มาสัมผัสได้มาเรียนรู้การเชิดการประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยแบบเบื้องต้นนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาในการทำนานมากสุดท้ายสิ่งที่เราได้คือความสุขเราไม่ต้องมีกำแพงใดๆมาปกป้องตัวเราอีกต่อไปแล้วเราทำด้วยใจที่เราอยากจะทำจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้มาคือทำต่อไปนะอย่าให้มันสูญหายนะทำสวยจังเลยมันเป็นเหมือนยาหอมอ่ะเราก็เลยเปิดบ้านหลังนี้เป็นเรียกเป็นรูปธรรมเลยเป็นบ้านหุ่นกระบอกไทยโดยแท้จริงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

วันนี้ก็ประมาณสัก20ปีแล้วแต่วันหนึ่งพอเขาเรียกเราว่าครูเนี่ยมันแอบยิ้มในใจอ่ะแล้วก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นครูของเราที่เราเป็นผู้ให้ถึงแม้ว่าเราจะให้มากน้อยหรือว่าจะดีขนาดไหนเราไม่ทราบแต่วันนี้เราทำได้เต็มที่ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำมาตลอดเนี่ยมันได้เพิ่มพลังได้เพิ่มคุณค่าต่างๆได้เพิ่มความพยายามให้เรามากยิ่งขึ้นมันมีหลายๆอย่างที่มันค้ำคอเราอยู่ไม่ใช่เพราะค้ำคอเพราะว่ามันจำนนนะเป็นเพราะเราตั้งใจที่เราจะต้องทำเพราะเราบอกกับคนอื่นเสมอแล้วว่าเราจะทำหุ่นกระบอกไทยจนไม่มีแรงทำ

การเชิดหุ่นกระบอกก็อย่างที่ทราบกันว่ามันต้องใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนแล้วก็รวมถึงการทำงานประสานกันระหว่างตาแล้วก็การเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะก็คือเป็นการออกกำลังกายชนิดนึงที่ค่อนข้างเบาก็คือถือว่าเหมาะกับผู้สูงอายุในแง่ว่าเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ได้หนักเกินไปนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องใช้สายตาที่ดีพอแล้วก็การทำงานประสานการระหว่างตาแล้วก็การเคลื่อนไหวของร่างกายการทรงตัวที่ดีเพราะว่าต้องมีจังหวะบางจังหวะที่ต้องมียืนด้วยขาข้างเดียวแล้วก็การใช้มือเพื่อจับตัวไม้ที่อยู่ไว้เชิดหุ่นกระบอกการบิดข้อมือการใช้มือเนี่ยก็ต้องสัมพันธ์กับเพลงหรือว่าท่าทางประกอบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไม่มีการบาดเจ็บข้อมือมาก่อนหรือว่าถ้าเป็นคนที่มีอาการเช่นปวดข้อมือมีอาการปวดร้าวหรือแป๊บๆที่ข้อมืออยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่แนะนำหรือถ้าเกิดว่าไม่เคยมีอาการเหล่านี้มาก่อนแล้วอยากจะทำกิจกรรมแบบนี้เนี่ยก็อาจจะแนะนำว่าให้พันด้ามตัวไม้จับเพื่อเชิดหุ่นกระบอกค่ะให้หนาขึ้นแรงกำหรือกดไปที่ตัวไม้เชิดหุ่นกระบอกเนี่ยก็จะได้ลดลงก็จะสามารถเชิดได้เหมือนปกติโดยที่ซัพพอร์ตข้อมือเราไปด้วยนะคะ

0: เอาล่ะครับเมื่อพร้อมกันแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยบทเรียนการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือการร่วมประดิษฐ์หุ่นกระบอกจิ๋วสุดพิเศษจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเองไปดูกันนะครับว่าหุ่นกระบอกของทั้งคู่จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร
1: มาถึงกิจกรรมพิเศษแล้วนี่พิเศษสำหรับคุณยายกับคุณหลาเลยนะครับเรามาทำหุ่นกระบอกไทยการคนละตัวหนึ่งตัวแต่ว่าอาจจะเป็นตัวจิ๋วๆเล็กๆนะที่เป็นที่ระลึกนะครับโดยที่พี่หนึ่งจะให้นะครับนี่มีหัวถอดมาก่อนนะไม่ใช่กระสือนะ
2: เราถอด
1: เป็นหัวนะครับแต่ก็ระบายสีกันครับเดี๋ยวครูหนึ่งจะให้สีนะครับซึ่งจะเป็นสีอะคริลิกธรรมดานะครับเขาบอกว่าเวลาวาดหน้าหุ่นกระบอกไทยเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องวาดให้มันละเอียดหรือว่ามีเส้นคมกริบอะไรมากมายนะครับเราวาดให้ได้อารมณ์ก็พอแล้วนะฮะให้ผู้การคนละหนึ่งอันเล็กๆนะครับแล้วก็เราระบายได้ตามจินตนาการของเรานะครับดูซิว่าเราจะวาดสวยขนาดนั้นแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นหุ่นกระบอกไทยแบบโบราณที่เป็นวรรณคดีไทยเช่นพระรามก็มีผิวกายเป็นสีเขียวสีหน้าสีเขียวเราก็ต้องระบายสีเขียวพระลักษมณ์สีทองเป็นต้นพระพุทธสัตว์หลุดก็จะมีสีต่างๆตามเขาเรียกบุคลิกนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่จำเป็นจะต้องระบายสีผิวตามนั้นเนี่ยเราสามารถให้เป็นสีขาวก็ได้เปรียบเสมือนหน้าหญิงไทยโบราณหน้าตาขาวๆเขียนคิ้วดำๆปากแดงๆก็พอแล้วนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เอาเลยครับบรรเลงเลยครับ
3: บรรเลงเพลงดัง
1: ดูซิว่าคุณยายคุณหลานใครจะชนะเลิศนะฮะ

0: คุณยายจะเอาหน้าสีอะไรอะคะ
1: ยายก็ยังไม่แน่ใจเลยแต่ยายจะเขียนคิ้วก่อนคิ้วต้องเป็นสีดำอยู่แล้วใช่ไหมตาก็อาจจะเป็นสีดำก็ได้หรือสีเขียวก็ได้เหมือนพระอินทร์อินทร์น่าจะมีตาสีเขียวเน
0: า
1: ะ
0: แล้วเขาเลยเอาเป็นสีเนื้อเลยค่ะ
1: เนื้อ
0: เนื้อคน
1: เออแต่เราต้องรูปอ๋อเอาตรงนั้นเป็นเนื้อเหรอโอ้ยนั่นยายก็ต้องเป็นขาวก่อนสีเนาะถึงค่อยมาเขียนคิ้วได้เนา
2: ะแหมพอเป็นเรื่องของศิลปะงานจับผู้กันดู

0: ของหุ่นกระบอกไทยค่ะแล้วก็ได้ระบายสีเจ้าหุ่นกระบอกไทยอันนี้ด้วยค่ะตอนแรกไม่รู้ค่ะว่ามีหุ่นกระบอกแบบของไทยด้วยค่ะเห็นแต่ของชาวต่างชาติค่ะรู้สึกว่าภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้เกิดเป็นชาวไทยค่ะและก็มีวัฒนธรรมอันสวยงามอย่างนี้ค่ะวันนี้ได้หุ่นกระบอกไทยตัวแรกในชีวิตของหนูเลยค่ะที่เกิดมาภูมิใจมากเลยค่ะและไม่คิดว่าตัวเองจะระบายสีได้เก่งขนาดนี้เห็นคุณยายตั้งใจทำมาทำแมงมากเลยค่ะทำเหมือนมากหน้ามากเลยค่ะ
1: ว้าวว
2: ันนี้ได้ทำแตกโทษนะคะยายทำไม่สวยก็ดูสิหน้ายายเหมือนมาร์คเหมือนมาร์คหน้าเลยสนุกค่ะแต่ของหลานสิคะสวยมากเขาละเอียดอ่อนยายคงจะเก่งแค่กับข้าวแล้วมั้งหุ่นก็บอกคงไม่ได้เรื่องอะ
1: รู้สึกชื่นใจนะรู้สึกเรายังมีคนที่สนใจยังมีคนที่ชื่นชอบในศิลปะไทยอยู่นะครับเวลามาปุ๊บเนี่ยเรามักจะมีพลังทุกครั้งที่มีแขกมาเยี่ยมมาเยือนนะครับถือว่าเป็นยาหอมเป็นกำลังใจสำหรับพวกที่เราทำงานศิลปะไทยซึ่งทุกคนมักจะลืมไปจากสังคมไทยเขาบอกว่าเขามีความสนใจในงานของศิลปะหุ่นกระบอกไทยแล้วก็อยากจะเห็นว่าความแตกต่างของหุ่นไทยกับหุ่นต่างประเทศเป็นอย่างไรหลายๆคนมักจะเข้าใจผิดเสมอว่าหุ่นไทยมันมีแค่ประเภทเดียวก็คือหุ่นกระบอกไทยจริงๆเราก็จะนำเสนอว่ามันมีหลากหลายมีทั้งหุ่นหลวงหุ่นวังหน้าหรือว่าหุ่นละครเล็กแล้วก็มีความแตกต่างกับหุ่นทางชาติตะวันตกอย่างไรบ้างอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราจะพยายามให้ข้อมูลความรู้แล้วก็ให้เขาได้เรียนรู้จับต้องจากของจริงๆได้สัมผัสจริงๆแล้วเขาจะมีความภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าศิลปะไทยไม่ได้ไกลตัวจากตัวเขา

มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันอีกเช่นเคยหุ่นกระบอกหรือการเล่นหุ่นนั้นไม่ได้มีเฉพาะในเมืองไทยหรือสยามประเทศในอดีตเท่านั้นในหลายประเทศตะวันตกและเอเชียตะวันออกอย่างจีนก็ปรากฏให้เห็นและเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามก็มีส่วนในประเทศไทยนั้นเท่าที่สืบค้นและคัดย่อๆมีบันทึกไว้คือจดหมายเหตุของบาทหลวงตาชาร์ดและจดหมายเหตุของลาลูแบร์สมัยพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสเดินทางมายังกรุงศรีอยุธยาตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจดหมายเหตุทั้ง2ฉบับได้บันทึกถึงการเล่นหุ่นไว้ทำให้สันนิษฐานได้ว่าการเล่นหุ่นน่าจะเกิดขึ้นมาก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์นับมาจนถึงปัจจุบันก็มากกว่า300ปีครับ

และแล้วก็มาถึงช่วงที่สำคัญที่เหล่าบรรดาเทรนเนอร์ผู้นำการออกกำลังใจจะทำการทดสอบคุณยายกับคุณหลานด้วยบททดสอบให้ทำการเชิดหุ่นของตนเองเป็นการแสดงหนึ่งเรื่องแหมฟังแค่นี้ก็สนุกแล้วล่ะครับติดตามให้กำลังใจทั้งคู่กันเลยดีกว่า

การเชิดหุ่นละครเล็กเป็นศิลปะที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างมากหุ่นบางตัวคือตัวพระยักษ์และลิงต้องใช้คนเชิดถึง3คนในการเชิดหุ่น1ตัวผู้เชิดจะต้องแบ่งหน้าที่กันและจะต้องร่วมงานกันอย่างดีเยี่ยมคนที่1จะเป็นหลักในการเชิดมือซ้ายเชิดลำตัวมือขวาเชิดมือขวาของหุ่นคนที่2ต้องใช้มือขวาเพื่อเชิดมือซ้ายของหุ่นคนที่3ต้องใช้มือทั้งสองข้างเชิดฝ่าเท้าของหุ่นและทั้ง3คนต้องเชิดให้ทุกส่วนมีความสัมพันธ์กับจังหวะของดนตรี

0: ปรบมือให้ปรบมือให้อาจจะเมื่อยคุณหนึ่งถือให
1: ้ขอบพระคุณค่ะคุณ
0: มาขอบคุณมากไม่มีกลับ
1: ด้วยมากค่ะที่ได้สอน
0: มันไม่ยากนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการฝึกพอสมควร
1: แหมขนาดครูไปเรียนกับท่านอาจารย์ใหญ่แล้วก็ยังเป็นปีเลย
0: ปีใช่ครับ
1: นี่คุณย้ายขึ้นมาไม่กี่ชั่วโมง
0: แค่เราเรียนรู้ว่าเทคนิคมันเชื่อมกันยังไงก็พอแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องให้คล่องแคล่วอะไรมากมายหรอกสามารถไปบอกต่อว่าเขาเชื่อมกันอย่างไรเขาจับกันอย่างไรได้เท่านั้นเองคือบ้านตุ๊กตุ๋นครูบอกไทยต้องการให้ทุกคนได้เรียนรู้และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะครับเท่านั้นเองครับผม

0: หุ่นกระบอกไทยแล้วก็ประวัติค่ะว่ามันมีมานานหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่หนูยังเป็นตับไตไส้พุงอยู่เลยค่ะหนูอยู่ชาติที่แล้วค่ะ
1: โอ้ยสนุกชอบแหมลำยังไม่ทันเชิดลำนู่นลำนี่โอ้ยเก่งมากค่ะ
0: แค่หุ่นกระบอกก็ชอบมากเลยค่ะแต่ว่าต้องฝึกเยอะๆเพราะแค่วันเดียวก็พอรู้อยู่จะได้ไปบอกให้คนอื่นเขาฟังไม่ต้องเก่งมากก็ได้หนูคิดว่ามันน่าสืบสานวัฒนธรรมอย่างนี้ต่อไปค่ะให้เพื่อนๆน้องๆรุ่นหลังได้ดูค่ะขอชวนให้ทุกคนมาบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยด้วยกันนะจ๊ะมีความรู้มากมายแน่จ้า
1: ทับใจกับกิจกรรมเชิดหุ่นกระบอกค่ะเพราะว่าเราได้เรียนรู้ทั้งที่เราอายุเยอะป่านนี้เราก็ยังไม่ค่อยได้รู้ว่ามีหุ่นกระบอกตั้งหลายสมัยละแต่เรายังไม่เคยได้มาเชิดเองพอดีได้มากับหลานสาวคนนี้ดีใจมากค่ะถามว่าเชิดยากไหมก็มีบ้างค่ะแต่ถ้าเราได้เรียนรู้ไปนานๆหรือได้ศึกษาไปเป็นปีเหมือนครูที่เขาบอกกว่าจะเชิดได้ก็เป็นปีเรามันแค่วัน2วันหรือแค่1ชั่วโมง2ชั่วโมงมันจะไปได้อะไรได้นิดๆหน่อยๆก็ดีแล้วค่ะก็ควรจะบอกลูกๆหลานๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ช่วยพาเด็กๆเนี่ยมาชมหุ่นกระบอกที่ตัวตุ๊กตุ่นบ้านของคุณครูอะค่ะจะได้รู้และได้ศึกษาว่าเป็นมายังไงจากรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนได้มาเรียนรู้ไว้มันก็ดีนะคะเราจะได้ไม่ต้องวัฒนธรรมไทยเราหุ่นกระบอกไทยเราจะได้ไม่ต้องสูญหายไปจากประเทศไทยเราค่ะ
2: จริงๆสิ่งที่เราเจอกันตั้งแต่วินาทีแรกจนเราทำกิจกรรมกันเสร็จเนี่ยนั่นคือสิ่งที่คุณยายได้ฝากเอาไว้ให้เขาได้เรียนรู้ว่าหุ่นกระบอกไทยคืออะไรเขาสามารถเรียนรู้ว่ามันเชิดอย่างไรบ้างเรียนรู้ประวัติความเป็นไทยแต่ว่าส่วนเขาจะไปสืบสานต่อกันอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลนั้นๆฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่ผมได้ทำในหน้าที่ของครูหุ่นกระบอกไทยหรือว่าผู้ที่สืบสานหุ่นกระบอกไทยนั่นคงจะเต็มความสามารถของตัวเราแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมได้คุณคือกำลังใจของพวกเราที่จะทำให้เรามีพลังทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำงานสิ่งเหล่านี้ต่อๆไปถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเชยล้าสมัยอาจจะมองว่าไม่ทันโลกเลยก็ตามเนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยผมมักจะบอกกับคนเสมอว่านี่คือสิ่งที่เรามีอยู่นี่คือความเป็นไทยนี่คือรากงานของเราคุณจะมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยคุณจะมีความสามารถบอกกับชาวต่างชาติได้ว่าคุณเป็นไทยได้อย่างไรก็คือศิลปะเหล่านี้แหละครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะบอกกับพวกคุณ
3: ก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นการทำงานที่ประสานกันของในหลายๆระบบของร่างกายไม่ว่าจะเป็นสายตาความทรงจำเราต้องจำท่าทางแล้วก็จำอิริยาบถต่างๆที่เราจะเชิดไปกับหุ่นกระบอกด้วยรวมถึงความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานหลายๆระบบพร้อมๆกันให้สัมพันธ์กันเนี่ยมันต้องมีการฝึกที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะทำให้สามารถที่จะพัฒนาสมองได้นะคะ

ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานณอาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครท่านจะได้เทศนาธรรมในตอนสุขกับงานนำเสนอเป็นตอนแรกนะคะส่วนจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

0: กราบนมัสการพระราชวิจิตรปฏิภาณท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามเรียนผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชทุกท่านดิฉันรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในวันนี้การที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจากทุกส่วนงานได้มีส่วนมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีอย่างยิ่งเราอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นการอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาพัฒนาตนจากความรู้ความเข้าใจในการรับฟังหลักธรรมที่พระอาจารย์จะได้ให้เป็นแนวคิดกับพวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดผลกับตนเองครอบครัวและสังคมเพื่อที่จะได้นำความรู้ความเข้าใจไปในการพัฒนางานสร้างความสุขในชีวิตขอให้การอบรมในวันนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านและขอให้โครงการอบรมของมหาวิทยาลัยในวันนี้สำลิดผลตามที่คณะกรรมการตั้งเจตนารมณ์ไว้ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดจนขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์วิทยากรพระราชวิจิตรปฏิภาณและขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานในวันนี
1: ้ขอเชิญพรท่านสารสมุกดีนะฮะมุกดีใช่ไหมท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชแล้วก็ท่านอะไรนะที่รายงานอดีตผอ.จำชื่อไม่ได้แล้วพี่ชื่ออะไรนะเขาเป็นอะไรกับอดีตปลัดกระทรวง
2: เป็นส
1: ี
2: เลย
1: สีเลยเหรอเขาถวายสังฆทานเป็นฮะคือพวกเราถวายสังฆทานไม่ค่อยเป็นถวายไงฮะเราถวายสังฆทานคือไงไปซื้อถังไม่ใช่ไหมในถังจะมีอะไรเราก็ไม่รู้เลยว่า1อะไรที่พระขาด2อะไรที่พระเกินมันก็ขาดๆเกินๆอย่างเงี้ยท่านวันดีคืนดีพระจะฉันอะไรจริงเส้นหน่อยขิงใช่ไหมฮะก็เปิดไปดูว่าเออจะฉันขิงสักหน่อยพอเปิดไปดูกล่องเท่านี้ท่านมันแปะไว้ซองเดียวข้างในอะดูสิมันหลอกกับทางพระท่านแต่ไม่ได้หลอกพระมันหลอกพวกเราแต่ท่านอดีตผู้อำนวยการเขตคลองสานใช่ไหมเขตคลองสานสานอะไรสานเข่งปทูสานกระบุงสานปุ้งกี่สานอะไรสานรักสานสามัคคีเรื่องไงท่านคลองสานคือคลองอะไรอะไรยักษ์นายักษ์นางอย่างนี้หรือศรีภรรยาแล้วประเทศไทยของเราก็ต้องการสารรักสารสามัคคีใช่ไหมฮะเออสารรักสารสามัคคีคือไงท่านมันต้องไปสารมันหรอกมันต้องไปสารมันหรอกอยู่เฉยๆแล้วมันจะดีเองแหละคนเราท่านอยู่เฉยมันเหมือนแหน่ฮะใครเข้าแล้วรู้จักแหน่ไหมคะรู้จักถ้าเอาหินไปขว้างคือธรรมดาของมนุษย์เนี่ยถ้าเห็นอะไรมันสามัคคีกันมันจะมักจะทำลายถูกไหมฮะอะไรสวยกูจะทำลายจริงไหมผู้หญิงสวยๆมักจะโดนผู้ชายทำลายถูกไหมฮะจริงเปล่าจริงท่านกำแพงสวยๆมีคนฉีดไหมฉีดอะไรดีๆงานเนี่ยเรามักจะทำลายสามัคคีกันเหมือนกันอยู่ดีๆแล้วก็ทำลายมันทั้งนั้นแหละท่านให้มันแตกสามัคคีว่าแต่สามัคคีเป็นความสนุกและความสามารถของเราซึ่งจริงๆแล้วเป็นความสามานอาตมาเคยเป็นเด็กๆก็ต้องเคยเป็นเด็กนะเพราะจะ60แล้วนี่ท่านเคยมาครั้งเคยเป็นเด็กครั้งเดียวท่านก็ไปกับเพื่อนมันเห็นแหน่เต็มสระไอ้สระนั้นไอ้ที่แหน่มันเต็มเพราะอะไรมันไม่มีอะไรมาวนเลยมันก็เลยทนไม่ไหวท่านมันก็เลยเอาหินเนี่ยนะคว้างตูมลงไปกลางสระพอแหน่มันกระจายวาบแตกแยกเจ็บช้ำนะแล้วก็ไปกระจายแล้วก็ไปซ้อนๆกันมันดีใจ เมื่อบริจาคเสร็จแล้วก็มีไอ้คนหนึ่งเสียดายแหนว่าที่มันตรงกลางนะมันแหว่งไปก็เลย

ลุยน้ำไปท่านแล้วก็ไปรวบแหนมาจับชิดกันอาตมาก็นั่งมองนั่งมองไอ้คนคว้างแหนก็กระจายอยู่แล้วใช่ไหมท่านไอ้คนเดินทำให้แหนแตกแยกมากกว่าถูกไหมฮะที่มึงลุยไปทำให้แหนมาสนิทกันเนี่ยระวังนะท่านนะท่านผู้ชมทั้งหลายก็เหมือนกันควรจะมาปรับทัศนคติตามแบบพระบ้างอยู่เฉยๆอย่าไปข้องเกี่ยวดูๆเขาไปก่อนเราว่าตามสิดูๆเขาไปก่อนภาวนาสิภาวนาให้ชาวบ้านเขาได้ยินดูๆเขาไปก่อนผ่อนให้เขาบ้างฟังเขาวิจารณ์เพราะฉะนั้นคนเราบางทีดูๆเขาไปก่อนอะไรก็ตามพวกเราที่อยู่ที่นี่ทำงานอยู่กับใครก็แล้วแต่สิ่งที่มันเป็นอยู่เราอาจจะไม่เข้าใจอย่าไปแชทหรือหากูไม่พอใจกูจิ้มแล้วกูแชทแล้วใครแชทมากูพอใจกูเห็นด้วยกูอัคเรด้วยกูก็แชทต่อแชร์ต่อใช่ไหมท่านมันก็อยู่กันอย่างเงี้ยทำไมไม่ดูเข้าไปก่อนล่ะอาคารนี้อาคารอะไรเพชรรัตน์ใช่ไหมมันจะสวยไหมเนี่ยมันจะใหญ่โตพอไหมมันอะไรแต่มันก็ไม่ได้ดูเข้าไปก่อนหรอกมันติซะก่อนเพชรรัตน์เป็นพระนามของใครจ้าฟ้าเพชรรัตน์ใช่ไหมฮะแล้วท่านก็ประทานเงินมาให้ด้วยใช่ไหมเพราะชื่อโรงพยาบาลนี้ชื่ออะไรวชิระพยาบาลเป็นพระนามของใครรัชกาลที่6มนุษย์เนี่ยนะที่จะเจริญก้าวหน้าเนี่ยมัน4หลักสุจิปุริใครบอกวาสนาอะไรอาตมาไม่รู้ไม่รู้อะเราเกิดมาเป็นคนจนพระท่านเขียนว่าเนี่ยหน้ากุฏิเขียนว่าต้องขื่อที่เด็กนอนลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดอาจแผลงฤทธิ์กายเพศประชถีเราลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดพ่อแม่จนถ้าไม่จนไม่บวชท่านคือพออายุ11ขวบก็อยู่บ้านนอกไม่ได้คนเขารังเกียจ1รังเกียจความจน2รังเกียจว่าเราหน้าตาดีฝ่าคนแถวนั้นแต่หันมาดูเราก็จนนี่ท่านแต่เขาบอกอาจแผลงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีเพราะนั้นมันเกิดไม่จริงเขาสมมุติให้เพื่อจะเข้าโรงเรียนเดือนพฤษภาหลวงปู่ไปด่าครูใหญ่ว่ามันไม่ได้เรียนหนังสือมันไม่มีทะเบียนบ้านพ่อแม่มันอยู่กลางทุ่งท่าทะเบียนบ้านไม่มีมึงก็สมมติวันเดือนปีเกิดให้มันสิสมณโณประชากรเขาไม่มาตรวจเด็กเถื่อนเท่านั้นแหละก็เลยได้วันที่19มีนาไม่จริงเพราะนั้นไอ้วันเกิดที่ไม่จริงเนี่ยเมื่อหลักฐานการศึกษามันเกิดขึ้นมันก็ไม่จริงหมดท่านเพราะเราไม่สามารถแก้ได้เพราะเรามีทะเบียนบ้านก็แก้หลักฐานการศึกษาไม่ได้เพราะนั้นเป็นเหตุที่ทำให้อาตมาสึกไม่ได้กับท่านถ้าสึกหลักฐานการศึกษามันจะผิดพลาดหมดแล้วถ้าปฏิบัติราชการจะถึงเป็นพ่อองค์พ่ออ่อนนะท่านนะถ้าเขาจับได้นะโดนปรับหัวโตท่านติดตารางด้วยก็เลยสึกไม่ได้กับท่านเนี่ยมันที่น่าเสียใจมากแต่เขาบอกอาจแผลงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีลูกคนนะไม่ใช่ตัวเราถ้าลูกคนจนตัวเราต้องจนไหมท่านต้องจนมาท่านที่สั่งเขาบอกลูกคนโง่อาจโผล่เป็นเมธีพ่อแม่เราไม่ได้เรียนหนังสือคำว่าคนโง่ไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือแต่ถ้ามีโอกาสเรียนแล้วไม่เรียนเขาเรียกคนชั่วเด็กเลวแล้วจะเป็นไงลูกคนโง่อาจจะเป็นด็อกเตอร์ศาสตราจารย์บรรทัดสุดท้ายมันมีคำตอบเหตุชนิดต้องมุ่งมั่นในการเรียนการเรียนเท่านั้นโรงเรียนหน้าวัดฝั่งการโน้นเท่านั้นที่จะแก้ชะตาชีวิตของเรากับพ่อแม่ได้เพราะนั้นมีโรงเรียนก็ดีท่านทุกวันนี้นะฮะแล้วเรียนยังไงพระท่านก็สอนภาวนาคาถาหัวใจประดิษฐ์สุจิปุริวินิพุตโตกถังโสปนิโตภเวถ้าพ้นจากหลักสุจิปุริซะแล้วนะเป็นว่าสุจิปุริวินิพุตโตกถังโสปนิโตภเวถ้าพ้นจากหลักสุจิปุริแล้วเป็นบัณฑิตไม่ได้สุจิปุริสุสัมปันโนปนิโตติปวัจจติถ้าประกอบได้หลักสุจิปุริแล้วอีกหน่อยเขาจะเรียกเราว่าบัณฑิตนักปราชญ์สุจิปุริคือสุตะดูฟังและเข้าห้องประชุมต้องเงียบเข้าห้องเรียนครูต้องเงียบใครไม่เงียบในขณะที่เรียนหนังสือไอ้คนนั้นโง่ไม่เงียบคือโง่เงียบคือฉลาดจินตากคิดไขลอกการบ้านได้คะแนนมากไอ้นั่นเลวนั้นเด็กไทยปัจจุบันนี้นะท่านจำไว้นะ
เออไอเด็กห้างามเนี่ยรู้ลอกเดาทุจริตเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยสอบห้างามไหมท่านอย่างละ 20% แล้วเด็กไทยเหลือเท่าไหร่ฮะเหลือ 20% ความรู้จริงๆเหลือ 20% เพราะในเวลาสอบเข้าอะไรเวลาสอบเข้าอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องจ้างกันมันจึงเกิดการทุจริตเพราะมันทุจริตตั้งแต่การสอบแล้วท่านจำว่าตราบใดก็ตามเราไม่เลิกระบบนะไม่เลิกระบบอัตนัยนะฮะไม่เลิกระบบไม่เลิกระบบ

ุ่นใหม่ๆหลังอาตมาน่ะอายุไม่เกิน35นะก็ทุจริตเยอะเพราะมันเป็นอัตปรนัยรู้ 25% แล้วก็ลอกรายงานก็ลอกกันแล้วไม่ทำรายงานด้วยฝีมือนะฮะไม่มีละฝีมือท่านเด็กเดี๋ยวนี้ไม่มีฝีมือในการทำรายงานแล้วใครมีเงินหน่อยก็ตบกบาลเพื่อให้ทำแทนเขาเรียกรายงานกลุ่มไม่มีลายมือคนไม่มีมีแต่ลายมือคอมท่านเขียนหนังสือไม่เป็นเพราะนั้นเวลาที่เรานะผลผลิตทางการศึกษาต้องเลิกซะมันต้องคิดคนคิดจะเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นได้ถ้าไม่คิดนะถ้าลอกนะก็ลอกกันตายห่ากระเป๋าก็ลอกแล้วลอกมาราคาถูกแต่มันลอกเราราคาแพงไหมไอ้กระเป๋าที่ใส่แล้วฮะใส่เสื้อผ้าขายเป็นกิโลอะโบเบใช่ไหมท่านถ้าเราลอกกระเป๋าถือมันมายอดดังราคาถูกไหมถูกของมัน 40,000 50,000 แล้วลอกมาก็ 2-300 แบบเหมือนกันอะไรเหมือนกันเราลอกมันมาราคาถูกแต่มันลอกเราไปราคา 50,000 ประเทศอะไรท่านงงเนี่ยอยู่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลไม่ได้ลืมหูลืมตาดูชาวโลกเขาเลยนะคนไข้เยอะใช่ไหมดูว่าที่เขาเป็นลายๆนั่นแหละแล้วทำไมมันจึงราคาแพงเขามันจ้างพรีเซนเตอร์ราคาแพงมามันใช้อะไรลายเหมือนกันแต่กระบวนการผลิตมันไม่เหมือนกันนะสิ่งที่ท่านถือนะของปลอมกับของจริงไม่เหมือนกันคุณภาพสินค้าไม่เหมือนกันแล้วท่านใช้ไปนะมันจะกลายเป็นขยะเป็นภาระมันต้องไปอยากถือของดีๆล่ะเงินเดือนเราเป็นการเครื่องใช้ไม้สอยนะท่านะของเรานะเขาชั่วของเราปลอมโทรทำงานเป็นเจ้าหน้าที่วชิรพยาบาลได้เงินเดือนเท่าไหร่เชียวไปซื้อหิ้วหลุยวิตตองนะถ้าผัวไม่รวยนะแสดงว่าไม่มีสิทธิ์ถือแต่ต้องหลุยวิตตองหรอกห่อใบตองมันก็รู้แล้วท่านถูกไหมฮะนักคิดท่านมนุษย์ต้องคิดพุทธเจ้าสอนทำไมต้องคิดเพราะคิดจึงมีคำว่าสัมมาสัมพุทโธจึงมี copyright รู้จักคำว่า copyright ไหมฮะสิทธิบัตรทางปัญญาคนไทยเรามีอะไรตั้งเยอะแยะคิดไม่เป็นไอ้ฝรั่งเศสมาเมืองไทยตีเมืองไทยไม่ได้เข้าไปดูวัดต่างๆไปเห็นฐานพุทธรูปเป็นลายเงี้ยท่านดอกไม้เงี้ยคุณกลับประเทศเห็นคนกำลังปิดทองแล้วท่านฐานพระไงปิดทองไม่ใช่ลายรถน้ำลายรถน้ำมันต้องเป็นอะไรท่านพื้นมันต้องเป็นสีดำใช่ไหมหรือสีน้ำตาลก็ทองคำไปปิดลายเงี้ยลายกระจังเงี้ยมันกลับประเทศมันก็เอาไอ้ลายเนี้ยไปทำเป็นกระเป๋าหลุยส์วิตตองท่านดูกระเป๋าหลุยส์วิตตองเหอะเหมือนลายฐานพระพุทธรูปเลยท่านเครียดเนี่ยอะไรครับถ้าทานลอกต้องคิดเป็นและจดสิทธิบัตรทางปัญญาเพราะฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายต้องคิดแล้วถ้าใครมันคิดตามเรามันลอกเลียนเราเราจะได้มีโอกาสคิดใหม่ดีสิที่เขาตามเรามีโอกาสคิดใหม่เพราะนั้นคนไทยมาลอกแต่หัวกบาลแล้วท่านหัวกบาลใครสวยๆนะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยสังคมตามนักร้องดาราคนท่านจะเปลี่ยนแปลงถ้าหัวกบาลเปลี่ยนแปลงแสดงในหัวคิดไม่มีอะไรเลยท่านจำไว้ในหัวคิดเขาจะไม่มีอะไรเลยเพราะนั้นคนไทยไม่มีท่าเต้นไม่มีนักร้องดังคนละท่านะฮะไม่เหมือนใครมันจะดังได้เร็วถามว่าติ๊กชิโร่มันยังดังอยู่ไหมฮะเป็นนักร้องคนแรกนะที่เต้นนะท่านนะคนเรามันมีอะไรเป็นของตัวเองมันดังพุ่มพวงสองมีไหมท่านมีไหมไม่มีพุ่มพวงมันมีได้คนเดียวถ้าคุณเรียนแบบพุ่มพวงคุณอาจจะเรียนลีลาได้แต่เมื่อไหร่มันจะเป็นของคุณคุณร้องให้เหมือนพุ่มพวงเขาบอกเหมือนพุ่มพวงมันต้องมีอะไรแล้วทำงานก็เหมือนกันตึกหลังนี้เหมือนใครไหมท่านแบบเหมือนใครไหมไม่เหมือนถ้าง่ายๆไม่ต้องเสียค่าแบบใช่ไหมเสียค่าขยายแบบก็บอกไปเอาตึกหลังนั้นมาสวมซะไม่ต้องเสียค่าออกแบบมันก็ไม่มีอะไรเป็นวชิรพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยอะไรท่านมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชซึ่งอาตมาเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยว่าเรามีมหาวิทยาลัยนะฮะแล้วตั้งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้สอนกันตรงไหนเนี่ยสอนกันตรงไหนฮะไอ้ที่เรียนไม่สำคัญหรอกจำไว้นะฮะไปหาที่เรียนณขณะนี้คนหาสถาบันเรียนแต่ไ
ไม่สอนวิธีการเรียนสุจิโป

ไม่สนทนากับครูลิขิตะไม่จับดินสอปากกาเขียนแล้วมันจะเรียนได้ยังไงนั่นที่อาตมาข้ามไปคลองเนี่ยข้าวปลากูไม่กินวันหนึ่งกูต้องกินดีกว่านี้นะหันมาดูท่านในการกระบวนการศึกษาก็อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยท่านผู้ชมทุกท่านหันมาศึกษาหน่อยใครบอกโอ้โหวาสนาดีไม่มีวาสนาอาตมาอยู่ที่ปากกากับกระดาษกับดินสอเท่านั้นในย่านนี้ไม่มีอะไรหรอกท่านไม่มีอะไรหรอกมีแต่ปากกากระดาษดินสอใครจะมีอะไรก็แล้วแต่ใครจะพกพระกิ่งพระอะไรก็ตามไม่มีนะฮะแล้วบอกถามยาได้ท่านคุณมีพระกิ่งไหมบอกไม่มีแต่กูเสกเป็นคนเสกเป็นทำไมต้องมีใช่ไหมท่านถูกไหมฮะมัวแต่ไปสะสมไม่เสกเอาบ้างเหรอ เสกควรจะนัดยังยิงไม่เข้าเลยท่านจริงๆก็จะไปเข้าไปสิท่านเข้าไปก็ตายหาเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจการศึกษาตอนนี้เวลาศึกษาหน้าที่ของตัวเองให้มันดีว่ารู้ไปหมดแม้แต่มดมีเมนเนี่ยแต่ไม่รู้เรื่องตัวเองนี่ไม่ได้นะท่านนะบางคนรู้ไปหมดคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นอย่างนี้เองบ้านนั้นมีผัวบ้านนั้นมีเมียอีลูกสาวบ้านนั้นโหมีผัวตั้งหลายคนดอกสวรรค์ไปแล้วแต่หน้าที่ตัวเองไม่รู้เลยว่าเราทำงานเนี่ยเราควรศึกษาหน้าที่ของเราอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอาตมาบอกอย่าไปการทำงานให้มีความสุขคืออย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นและคนอื่นก็อย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นคือของเราใช่ไหมท่านคนอื่นเนี่ยเราอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นคนอื่นคือคนข้างๆถูกไหมคนอื่นก็อย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นก็คือต่างคนต่างไม่ยุ่งกันท่านไม่ยุ่งในเรื่องส่วนตัวและในหน้าที่การงานแต่ยุ่งเรื่องของเราและเรื่องของเรามันจะมาประสานกันถ้ายุ่งเรื่องอื่นนะฮะไม่ใช่ประสานประทะกันการยุ่งเรื่องของชาวบ้านไม่ดีแม้แต่ได้ปะและการศึกษาเรื่องของเราจึงมีความสำคัญแล้วอาตมาก็ถืออย่าไปยุ่งเรื่องเขาชีวิตไม่เคยขึ้นกุฏิใครเลยท่านตั้งแต่เป็นเนรปฏิญาณเลยไม่ไปหาเพื่อนเด็ดขาดพอมาอยู่วัดสุทัศน์อายุ19ไม่ไปท่านถ้าไม่มีความจำเป็นไม่ไปไม่ไปนอนบ้านใครตั้งแต่เด็กไม่ไปกุฏิไหนถ้าจะอาวาสไม่เรียกไม่ไปต่างวัดถ้าไม่เรียกประชุมประสานงานไม่ไปประจบสอพรไม่เอาคารวาสเนี่ยรู้จักเนี่ยรู้จักคุณนายประหลัดเนี่ยศรีพัญญาประหลัดฉันเคยโทรไปมั้ยพี่ไม่เคยถ้าคนอื่นเขารู้จักอย่างนี้นะเขาขอแหลกเลยก็แล้วกันเชิญไปเป็นประธานเชิญท่านประหลัดฉันเคยเชิญไหมไม่เคยเพราะท่านก็ยุ่งของท่านอยู่แล้วนะการเป็นพัญญาประหลัดนี่นะการเป็นผอ.เขตเนี่ยมันก็ยุ่งอยู่แล้วใช่ไหมท่านพระยังเสือกมายุ่งอีกไอ้หาพระเชิญพระเชิญก็ต้องเสียตังค์ใช่ไหมท่านพระเชิญแล้วได้ตังค์มีไหมถ้าเชิญพระได้พระได้ตังค์หรือเสียตังค์ได้ตังค์ถ้าพระเชิญคนเสียตังค์จุดธูปที่บ้านไม่เกินนะจุดเทียนที่บ้านไม่เกิน2บาทถ้าจุดที่วัดไม่เกิน 20,000 แล้วแต่งานเล็กงานใหญ่เราจะไปกวนเขาเราจะบอกทุกคนเหมือนกันน่ะโทรศัพท์เหมือนกันน่ะถ้าไม่ถึง3โมงคืออาตมาไม่โทรให้ใครไม่โทรนะทำไมจะไม่โทรอ้าวก็เขาต้องอาบน้ำใช่ไหมท่านอาบน้ำแล้วแต่งตัวไหมอาบน้ำเข้าห้องน้ำแต่งตัวกินข้าวจะต้องจัดแจงเรื่องลูกหลานจะต้องขึ้นรถขึ้นอะไรบางคนตะบี้ตะบานโทรมาตั้งแต่เช้าบอกคุณกี่โมงแล้วเนี่ยโมงครึ่งแล้วท่านแล้วพระไม่แดกข้าวบ้างไงเนี่ยก็ผมมีเรื่องเดือดร้อนจะขอพึ่งพาอาศัยท่านบอกมึงไม่มีการลัญญุตาอย่ามาคุยเพราะในการที่จะไปที่ไหนต้องมีการลัญญุตาของคนด้วยมีประสิทธิตารู้จักสถานที่ด้วยเนี่ยมันโล่งๆนี่พี่ท่านมันโล่งๆถ้าผู้ใหญ่ไปนั่งข้างหลังเด็กมันจะกล้านั่งข้างหน้าไหมไม่กล้าแล้วนั่งข้างหลังใครนั่งข้างหลังขวางประตูนะไม่มีโอกาสมีสมาธิไม่มีการคนเดียวคนเขาเดินไม่ต้องไปมองแล้วฉันไม่ต้องไปมองหรอกมองทางนี้ดีกว่าแต่จะบอกให้ว่าใครนั่งข้างหลังข้างประตูนะฮะไม่มีโอกาสมีสมาธิคนเดินผ่านหัวคนก็คนแก๊นั่งข้างหน้าสิครับมองแต่พระองค์เดียวถูกไหมนั่งข้างหลังได้ใครเดินผ่านมาก็เดี๋ยวใครออกก็ใครออกก็ต้องเห็นหน้ามันสมาธิเสียเพราะนั้นเวลาที่จะมีสมาธิจริงๆนะฮะกรุณานั่งให้มันรู้จักที่ของตนเองหน่อยใหญ่นักไปนั่งข้างหน้าไปนั่งข้างหลังเด็กมันก็ไม่กล้านั่งข้างหน้าเด็กนะมานั่งข้างหน้าซะเลยโดยที่อะไรผู้ใหญ่ยังไม่มาไอ้นั่นก็ไม่รู้จักที่ถูกไหมฮะถ้าเด็กถ้าผู้ใหญ่นั่งข้างหลังไอ้เด็กมานั่งข้างหน้า

เด็กมันก็อึดอัดใจเขาจะว่าอะไรเราไหมเขาจะว่าอะไรเราไหมมันก็เป็นอย่างนี้แหละท่านเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจเนี่ยไม่ได้ตำหนิท่านบอกทุกคนที่ดูรายการโทรทัศน์ว่าทำให้มันเหมาะแล้วก็ศึกษาเรื่องตัวเราว่ามาศึกษาซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลมันคืออะไรเคยวิเคราะห์ไหมโรงพยาบาลคืออะไรในสังคมเนี่ยบางทีในตัวเราเราไม่รู้หรอกฮะต้องถามอาตมาว่าโรงพยาบาลมันคืออะไรโรงพยาบาลคือผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือโรงพยาบาลคือผู้ที่อยู่เหนือหัวคนโรงพยาบาลคือผู้ที่ตั้งอยู่ในความอดทนโรงพยาบาลคือผู้ที่ต้องผจญต่ออสุภะโรงพยาบาลคือผู้ที่สละละความบันเทิงเริงรมโรงพยาบาลคือผู้เจริญด้วยพรหมวิหารธรรมโรงพยาบาลนะคือยอดแห่งผู้บำเพ็ญทานบารมีโรงพยาบาลคือสุดยอดของคนดีโรงพยาบาลคือผู้สละชีวิตต่อชาวโลกนี่คือโรงพยาบาล2 4 6 8 9เรื่องโรงพยาบาลมันต้องถามสังคมหนูโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลคือผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือที่เขามากันมาทำไมท่านมาขอว่าเขายังอยากจะอยู่ต่อให้เขาอยู่ต่อได้ไหมผมเป็นมะเร็งระยะที่1ที่2เนี่ยขออยู่ต่อได้ไหมยังอยากยังมีเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินทองเนี่ยจะไปหาใครท่านก็ต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมฮะแล้วแต่สถานะของตัวเองเรามองแค่นี้เราไปมองทางอะไรฮะโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆสิท่านทางสุขุมวิทใช่ไหมท่านบินมาเพื่ออะไรท่านก็เงินทองมันมีอยู่แล้วแต่ยังอยากจะอยู่กับลูกอยู่กับเมียการตายเป็นการพัดภาคจากสิ่งที่รักมันเสียใจทั้งสองฝ่ายไอ้คนที่จะตายก็เสียใจเพราะพัดภาคจากของที่รักคนที่รักไอ้คนที่นะไอ้คนที่อยู่ก็เสียใจเพราะฉะนั้นมันเป็นความหวังของคนทั้งคู่และในโรงพยาบาลเนี่ยคือผู้ให้ความหวังที่อะไรที่ยังเหลืออยู่ควรจะภูมิใจเห็นหน้าคนไข้แต่ละคนไม่ใช่เบื่อจังเยอะจังเลยทำไมมาโรงพยาบาลนี้จังเลยเพราะเป็นของกทมไม่ใช่ถ้าคุณไม่มีฝีมือคนเปิดไปโรงพยาบาลอื่นแล้วลองไม่มีฝีมือสิเข้ามาตายนะฮะผ่าท้องแล้วลืมกันไกลไว้ท่านคอโรออกมานะบีบหัวจนหัวแบนนะออกมาเนี่ยหัวแบนแล้วท่านถ้าท่านไม่มีฝีมือนะเขาก็ไม่เข้าถ้าเขาไม่เข้าถ้างานน้อยเมื่อไหร่เชื่อเถอะฝีมือลดประเมินตนให้ดีถ้าคนมันยังคลักอยู่แสดงว่ายามันอาจจะเหมือนกันถูกไหมท่านแต่องค์ประกอบรวมไม่ต้องพูดถึงองค์ประกอบรวมอย่างอื่นแล้วท่านเดี๋ยวค่อยคุยฟังแล้วท่านจะเข้าใจลองรักษาไม่ดีสิท่านแม้แต่ตัวท่านยังไม่เข้าเลยหนูไม่สบายพาพ่อไปเนี่ยเขาว่างั้นงี้อยู่อะไรอยู่รัชรพยาบาลพาพ่อไปหน่อยอย่าเข้าเลยพ่อถามทำไมหนูเห็นมาแล้วตายหมดนะแล้วมึงอยู่ได้ไงลูกก็หนูอยู่เอาเงินเดือนพ่อแต่พ่อเอาไปเข้าที่อื่นเถอะแล้วเบิกเงินจากใครท่านกทมไหมเบิกเงินจากรัฐบาลไหมถ้ามีบัตรแล้วทำไมไม่เข้าที่นี่ล่ะก็ในเมื่อลูกต้องมาทำงานที่นี่ก็มันห่วยแตกลูกมันถึงไม่ให้เข้าไปอบรมครูในครูในเขตกทมนี่แหละ อบรมและการพัฒนาโรงเรียนก็ถามครูคนเนี้ยลูกเรียนที่ไหนอ๋อเรียนโรงเรียนนู้นค่ะเอกชนค่ะชั้นอะไรล่ะชั้นป.3ค่ะแล้วนี่สอนถึงชั้นไหนก็จะอนุบาลถึงป.6ค่ะแล้วโรงเรียนมึงไม่เอามาเข้าเนี่ยแสดงว่าห่วยแตกมะมาสอนที่นี่พูดมึงกับกูแสดงว่าโรงเรียนนี่ห่วยแตกแล้วคนที่ทำให้ห่วยแตกคือคุณนั่นแหละเป็นคนหนึ่งสอนวิชาอะไรห่วยแตกวิชานั้นเพราะไอ้ความรู้สึกรับผิดชอบตรงนี้ท่านมันสำคัญถ้าคนน้อยลงแสดงว่าเราแย่ลงเพราะมันคนมันจำกัดมันต้องเป็นคนกทมจำกัดไหมท่านใครเข้าก็ได้มันเก่งอะไรล่ะมันต้องดูด้วยมันต้องดูว่าเขาเข้ามาในความหวังที่ยังเหลือเขาต่อได้ไหมถ้าเขาต่อได้เขาจะรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เขามาในครั้งฮือๆเนี่ยท่านความหวังที่ยังเหลือถ้าเป็นเพื่ออะไรอุบัติเหตุเพื่อยังไม่ถึงข่าวตายเขาก็อยากจะมีสุขภาพดี
ขาจะได้นั่งมานั่งรอบางทีเราก็เดินเดินสะบัดตูดแบบไก่แป๊ดแป๊ดแป๊ดเดินเป็นเป็ดเชื่อบางคนเดินเก๋มากเดินยิ้มยิ้มให้เขาหน่อยสิคะแต่มาก็เดินยิ้มยิ้มเห็นใจอินโดนเราก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมทุกวันนี้ก็ขาไม่ดีท่านเดี๋ยวค่อยดูลุกนะต้องยืน2นาทีท่านถึงจะเดินได้ขาก็ไม่ดีอาจจะไม่มาก็ไม่ได้ถ้ามาแล้วได้ใช่ไหมเพราะรับปากเขาไว้แล้วท่านมาขาเดี่ยงมาไม่กี่วันนี่ท่านแล้วจะทำไงอ่ะก็ต้องนวดก่อนทำมันไม่ดีก็ต้องผ่าก็ต้องดูการผ่าแล้วท่านเอาโรงพยาบาลไหนที่เขามีความเก่งๆเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจว่าเป็นความหวังที่ยังเหลือให้เราเข้าใจตามนี้ท่านผู้ชมก็เหมือนกันเมื่อท่านประชาโรงพยาบาลเนี่ยท่านต้องเข้าไปด้วยความเคารพว่าความหวังที่เรายังอยากอยู่เนี่ยนะฮะจงเคารพโรงพยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลหน่อยไม่ใช่เข้าไปแล้วไม่เคารพโรงพยาบาลเลยนะฮะอีลงชงเชงบนดาวาดเอ็ดอาโวยวายเคารพเขาหรือเปล่าแล้วคนไข้ที่เขานั่งรออยู่ข้างๆเขารู้สึกยังไงเมื่อคุณจะไปใช้สถานที่เขานะท่านผู้ชมจำไว้นะว่าคุณต้องเคารพโรงพยาบาลเพราะเขาจะให้ความหวังที่ยังเหลือต่อเราเขาไม่ใช่ขี้ข้าเราก็เป็นข้าราชการอะแล้วมึงเสียภาษีเท่าไหร่อะคุณเสียภาษีเท่าไหร่และคุณใช้ของราชการทุกเรื่องเนี่ยภาษีที่คุณเสียตลอดชีวิตเนี่ยมันพอกับที่คุณใช้ถนนไหมที่เขาต่อไฟฟ้ามันที่เขาต่อน้ำประปาไหมที่คุณไปบานบัตรอะไรบัตรทองใช่ไหมท่านอาตมาก็ไม่เคยใช้โรงพยาบาลนี่เป็นสิ่งที่เกียรติสุดปรารถนาเลยไม่จำเป็นไม่อยากเข้ามีหมอหลายโรงพยาบาลเชิญชวนอาตมาท่านอย่าลืมโรงพยาบาลผมนะบอกลืมแล้วฉันไม่อยากเข้าคือกูไม่อยากเจ็บว่าแล้วพระก็เจ็บกันงงๆแง่ๆนะหนึ่งเรื่องสุขภาพความดันโลหิตต่ำเพราะกินของไม่มีธาตุเหล็กใช่ไหมท่านความดันต่ำจะมีธาตุเหล็กก็เล่นแต่ยอดอะไรท่านยอดอะไรนะที่เขากินกับปลาสับอะฮะยอดกระถินกระฝักกระถินพระขาดโอดินใช่ไหมเพราะเล่นแต่ปลาสับเล่นแต่น้ำปลาอาหารทะเลไม่ค่อยเข้าปากพระเข้ามาก็แห้งๆท่านกินเข้าไปแค่เค็มปีเป็นโรคไตเห็นใจพระชีวิตพระแต่พออ่านมาดูอะความหวังที่ยังเหลือให้เราภูมิใจและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่าเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเคารพโรงพยาบาลด้วยเคารพบุคลากรด้วยเคารพตั้งแต่จะเข้าโรงพยาบาลเลยตั้งแต่นันยามเดี๋ยวท่านผู้จักกันมาดีอาตมาพยายามพูดกับยามดีเดี๋ยวไม่มีที่จอดใช่ไหมท่านมันทำท่าถมึงถึงบอกไปโน่นพ่อเขาจัดที่จอดไว้ตรงโน้นเราพยายามปฏิบัติเหรอเราจะให้ลุงหน้าจอดทางไหนลูกถ้ามันบริการดีก็เดี๋ยวมันก็ได้พระเครื่องระดับเนี่ยในระดับนี้ไม่ได้พระแล้วท่านอันนี้โชคดีท่านถ้าเจอพระนะมันบริการดีลุงพ่อครับสวัสดีครับลุงพ่อมาทำไมครับเดี๋ยวผมจะเรียกรถให้นะครับเดี๋ยวเราเข็นเพราะว่าไอเนี่ยได้พระเครื่องดีๆท่านแล้วมันก็ไปขายกินเหล้าถึงมันเอาไปปล่อยท่านเพราะฉะนั้นไอ้รู้ว่าต้องมีความเคารพเพื่อนท่านทั้งหลายเขาเหมือนกันเราอยู่สถานะนี้ใจเขาใจเราใจเขาใจเราที่ท่านไปเรียนแพทย์เนี่ยเพราะใจเขาใจเราพระองค์ท่านก็ไม่สบายใช่ไหมเป็นโรคไตใช่ไหมท่านคนอื่นก็พลาดจากจรเราก็เป็นทหารเรือใจเขาใจเรามันจึงเกิดขึ้นอัตตานาปมังเรเอาตัวเองเป็นเครื่องวัดอะไรที่เราชอบเขาต้องชอบแน่แน่อะไรที่เราไม่ชอบเขาก็ต้องไม่ชอบแน่ๆถูกไหมฮะแล้วความตายความเจ็บความตายมันเป็นการพลาดเราก็ไม่ชอบเขาคงไม่ชอบเพราะฉะนั้นจึงเปลี่ยนแปลงชีวิตของพระองค์ให้ไปเรียนและ1อายุ2ทางการศึกษาที่เบี่ยงเบน3ฝ่ายประกษัตริย์4โรคภัยไข้เจ็บที่ต้องต่อสู้กับมันด้วยเวลาที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าใจเขาใจเราสำคัญท่านผู้ชมก็เหมือนกันใจเขาใจเรามาโรงพยาบาลแล้วก็ต้องมีความเคารพแต่ว่านี่คืออะไรผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือผู้ที่อยู่เหนือหัวใจคนทุกคนเนี่ยนะจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยท่านเขาเข้ามาเขามีความเคารพต่อบุคลากรของโรงพยาบาลต่อแพทย์ต่อพยาบาลต่อทุกคนเพราะอะไรเพราะรักษาเขาหายแล้วจะอยู่เหนือหัวใจเขาเราอยู่เหนือหัวใจคนไม่ใช่แค่หัวใจคนหัวนอนคนเขาอยู่ท่านใครจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้า
ทำงานเกี่ยวกับการแพทย์พยาบาลท่านจำไว้เถอะถ้ารักษาเขาดีขึ้นหายนะเขาไหว้ทุกวันเขาไหว้ทุกวันเพราะฉะนั้นหมอชีวโกมลพัฒน์เนี่ยจริงๆแล้วท่านเป็นอยู่เป็นวรรณะที่ใต้เท้าคนเพราะแม่ท่านเป็นโสเภณีงามเมืองที่รับแขกบ้านแขกเมืองเป็นสถานที่พระมหากษัตริย์ท่านเอาไว้รับแขกบ้านแขกเมืองพระมหากษัตริย์ก็แปลกท่านกษัตริย์พามแพทย์สุดแบ่งวรรณะกันถ้ามีลูกข้ามวรรณะเป็นจันทานลูกกษัตริย์ไปได้กับลูกวรรณะต่ำสุดใช่ไหมแทนที่นะลูกแทนที่จะดึงมาเป็นหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์แบบคนไทยใช่ไหมท่านกลายเป็นคนจันทานเอาแปลกไหมถ้วยชามกินกันไม่ได้แต่เวลาพระมหากษัตริย์เดินทางมาผู้หญิงนะวรรณะต่างขวาเอามารับแขกได้ปาลาดไหมท่านกินไม่ได้แต่กามได้ปากแปลกไหมแปลกอาตมาคิดว่าแปลกมันแบ่งวรรณะกันไม่จริงแล้วก็ไอ้วัวควายที่กินล่ะพืชพันธุ์ที่ปลูกใครปลูกฝีมือใครปลูกกษัตริย์ปลูกเองไหมแต่กษัตริย์กินไหมกินถ้ากินฝีมือคนจันทานกินทำไมแบ่งกันเองอะท่านแบ่งกันแบบตามบ้านอะใช่ไหมไม่ยอมให้คนใช้กินข้าวนั่งโต๊ะด้วยไม่ได้เป็นคนใช้ต้องกินทีหลังเปล่ามันกินก่อนมึงแล้วถ้ามันไม่กินมันจะชิมได้เหรอมันจะมีอาหารมื้อนี้เหรอก็กินขี้ปากคนใช้ใช่ไหมท่านแล้วคนรับใช้แม่บ่มแม่บ้านมันใช้ช้อนมันชิมทีมันล้างไหมไม่ล้างแล้วมันเป่าในทัพพีนะท่านนะมันไม่หยิบช้อนหรอกถ้าจะมาทำเนี่ยจะต้องมีช้อนเรียงไว้ชิมทีช้อนแล้วก็เอาน้ำใส่ถ้วยไว้เอาน้ำใส่ถ้วยไว้เวลาจะชิมก็เอาช้อนมานะตักในทัพพีแล้วชิมชิมเสร็จก็เอาช้อนวางล้างน้ำนี่แม่ครัวมันทำเงี้ยขี้ฟันก็เลยลงไปในหม้อนะแล้วมันก็ชิมแล้วขี้ปากมันก็ลงแล้วชิมหมดทัพพีไหมท่านขึ้นทัพพีหมดไหมมันก็สองอีคุณนายทั้งหลายนะคุณหญิงทั้งหลายคุณชายทั้งหลายก็นึกว่าอันนี้คนต่ำชั้นกินน้ำลายเขาทั้งนั้นพูดกับเขาดีๆท่านผู้ชมทั้งหลายที่ดูเหมือนกันกับคนรับใช้พูดกับเขาดีๆประนีประนอมเขาไว้สอนให้เขาทำอาหารเป็นไปซื้อวิดีโอให้เขาดูอยากจะกินอาหารดีๆต้องซื้อวิดีโอมาให้แม่บ้านมันดูใช่ไหมฮะดูแล้วนะฮะแม่บ้านที่เป็นพม่าเป็นมอญมันไม่รู้มันเขียนภาษาไทยไม่เป็นแต่มันจำได้ไหมท่านมันก็จำได้แล้วเราก็จะได้กินดีๆพูดไม่ดีนะมันถุยน้ำลายใส่ชามแล้วไปเสิร์ฟนะมันได้กินมานี่ลูกเอานั่งกินข้าวด้วยกันไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเธอหน้ายังไงแกก็กินก่อนฉันอยู่แล้วนะฮะมานั่งกินด้วยกันดีกว่าง่ายๆดีกินด้วยกันเนี่ยนะถ้ามันใส่ยาพิษมามันก็จะกินเข้าไปด้วยถ้ามันถุยน้ำลายมาก็จะไม่กล้ากินถ้าชวนคนใช้แล้วคนใช้ไม่กินแสดงว่าเราดุมากเกินไปชวนคนใช้ถุยน้ำลายใส่หรือใส่ยาพิษอย่าไปดุนะแต่มาบอกเสมอว่าคนใช้พระเจ้าบอกให้เกียรติให้มีกินให้มีอยู่ให้มีความรู้เปิดโอกาสให้มีคู่เบียดให้ออกงานที่มีเกียรติและให้ออกงานให้เขาไปมีการละเล่นมีความสนุกมันต้องอย่างนั้นท่านการเลี้ยงคนใช้มันก็ต้องเลี้ยงเป็นนะมาดูว่าหมอชีวกมลพัฒน์พอออกมาแล้วแม่เป็นโสเภณีแม่ก็ต้องเอาไปทิ้งฮะถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปเป็นโสเภณีต่อได้แต่ผู้ชายต้องทิ้งถือว่าเกิดมาเป็นคนจันทานแต่พระมหากษัตริย์ท่านไม่ได้คิดงั้นท่านคิดแบบพุทธเจ้ามนุษย์ไม่มีจันทานท่านก็เลยเก็บเอามาเลี้ยงเลี้ยงแล้วพอโตขึ้นท่านก็สอนชีวกมลพัฒน์กุมารพัฒน์เนื่องจากสภาพเรายังเปลี่ยนแปลงทั้งประเทศไปได้ประเทศเราเปลี่ยนได้แต่ประเทศอื่นเปลี่ยนไม่ได้วิธีการเดียวที่จะลบประวัติเธอได้เธอต้องไปเรียนแพทย์แพทย์เท่านั้นที่จะลบประวัติเธอได้กุมารพัฒน์ก็ไปเรียนแพทย์เดินทางไปเรียนแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าเธอเป็นลูกคนจันทานสถานภาพเธอเป็นคนจันทานแต่พระมหากษัตริย์ฝากไปเรียนอาจารย์เวลานี้ต้องรับไหมถ้าพระมหากษัตริย์ฝากมาต้องรับไหมรับไหมถ้าไม่รับอ่ะหรือตึกทิ้งเอาชื่อออกใช่ไหมท่านพระมหากษัตริย์ฝากต้องรับแม้แต่ต่างเมืองต้องรับแต่ชีวกมาสำนึกเสมอลูกคนจนคนแค้นสัญชาติอาแผงลิกาเพศประเสริฐลูกคนก็อดพบเป็นเบทีเหตุชนิดต้องมุ่งมั่นในการเรียนจนอาจารย์

0: ต่อมาชีวกรมประพัฒน์พาน้องๆไปดูซิจะต้องซ่อมอาคารสถานที่บางแล้วล่ะไปหาไม้หาไร่มาซ่อมแต่มีข้อแม่นะเธอเรียนแพทย์ไม้อะไรที่เป็นยาเหยียบย่ำไม่ได้ไปดูพาลูกน้องไปกลับมา7วันกลับมาท่านไม่ได้อะไรติดมือมาเลยอาจารย์ถามอ้าวทำไมไม่ได้อะไรติดมือมาบ้างล่ะคือว่าผมไม่เห็นว่าอะไรที่ไม่เป็นยาครับตั้งแต่รากไม้ถึงใบหญ้าถึงนู่นเป็นยาหมดและต้นบางต้นเป็นยาเหมือนกันไหมท่านต้นบางต้นรากก็เป็นยาชนิดหนึ่งใช่ไหมท่านเปลือกเป็นยาชนิดหนึ่งนะเนื้อเป็นยาชนิดหนึ่งใบเป็นยาชนิดหนึ่งดอกเป็นยาชนิดหนึ่งไม่เหมือนกันเหมือนกินสะเดาเลยท่านนั่นนี่น่าสะเดาไหมนั่นนี่น่าสะเดานะธันวาปลายธันวามกราคมพาหน้าสะเดาลวกแล้วต้องลวกดอกด้วยใช่ไหมท่านต้องกินดอกด้วยเพราะดอกเป็นยาถ้ากินแต่ใบก็ได้แต่ความขมกับนะแก้ไข้นิดหน่อยแต่ดอกมันมีคุณค่าอะไรแล้วปลาดุกก็ปลาดุกกรอบๆไปสั่งมาน้ำปลาหวานก็ไม่ต้องใช้น้ำพริกเผาท่านนะก็ยังไม่ได้ฉันเลยนะเนี่ยท่านหลายปีมาแล้วนะลวกๆคดีแล้วก็เอาไก่ตัดชับแล้วเอาใบรองตรงกลางเอาดอกโรยข้างบนเพื่อพระฉันจะได้หยิบเงี้ยเนี่ยพระมานั่งรูดเงี้ยน้ำหยดแม่แม่แม่หยดไปถึงเนี่ยที่ผ้าสบงมาท่านเพราะลำบากมากโยมนี่แปลกมันนึกว่าพระเป็นโยมมั้งแล้วจะไปคุยกับพระชอบท่านคะเป็นไงบ้างท่านฉันนี่หน่อยสิมานั่งเฝ้าบอกแล้วพระจะกินได้ไหมเนี่ยไปหาผู้ชายไว้คนหนึ่งที่มันรู้จักครัวหนึ่งวงต่อหนึ่งคนพอประเคนเสร็จแล้วหันหลังให้พระเลยนี่มาคุยไอ้นั่นอธิบายพระอ้าปากเนี่ยเคี้ยวก็ไม่ได้ก็ต้องวางช้อนแต่ธรรมเนียมพระมหากษัตริย์ท่านก็มีธรรมเนียมอยู่อย่างคือถ้าไปงานหลวงใช่ไหมท่านจะทรงอังคาดพระรู้จักอังคาดไหมคือเวลาพระฉันนั่งฉันเสร็จแล้วประเคนสำรับเสร็จแล้วเนี่ยทรงประเคนเสร็จแล้วจะมีพระมหากษัตริย์หรือคุณนั่งคุณนางมานั่งเขาเรียกอังคาดพระคอยดูว่านั่นอะไรบ้างบางทีพระก็ไม่ได้ฉันนะท่านก็พระราชามหากษัตริย์เจ้าฟ้าชนดินมานั่งข้างหน้าจะฉันได้ไหมท่านกลับมาท้องร้องโครกคราโครกคราวันนั้นจะเข้าวังนะช้าๆต้องอัดให้เต็มที่จริงๆพระก็จะรู้กันพระผู้ใหญ่จะรู้เลยวันนี้จะเข้าวังนะฉันอาหารสำหรับพระราชทานนะฮะทางงานหลวงนะท่านนะฮะทางงานหลวงไม่ว่าจะในวังหรืออะไรตามวัดต่างๆฮะที่มีโกรธพระราชทานเพลิงศพอะไรนะในพระบรมชนุเคราะห์เสร็จเช้าๆตั้งเล่นให้เต็มที่จากเคยฉันโมงเช้าครึ่งใช่ไหมท่านตั้งเลื่อนมาเป็น9โมงงั้นคุณจะว่างเว้นอาหารไปอีก18 19 20 21ชั่วโมงแต่ก็เป็นธรรมเนียมแต่ส่วนพวกเราเป็นชาวบ้านนั้นอย่าไปคุยกับท่านถามท่านเรื่องอาหารก่อนพอประเคนเสร็จแล้วเอาคนไว้ดูแลท่านแล้วหันหลังให้ท่านเลยหรือแม้ท่านข้อจานหลวงพ่อถ้าไม่มีอะไรข้อจานให้ดังๆนะคะอะไรก็ว่าไปฮะภาวนาไว้มานั่งไปนั่งมาพระไม่ได้กินแล้วท่านอ้าปากค้างนั่นแหละอาตมาละเกียจจริงๆแล้วท่านชอบคุยเรื่องกินเนี่ยเวลากินเนี่ยนี่แค้นนะเนี่ยถึงได้มาบ่นๆนะท่านจะไม่ได้แค้นละให้รู้จักธรรมเนียมบ้างเอามาก็ไปเรียนไม่มีอะไรเลยที่ไม่เป็นยาอาจารย์นั่งฟังทำหน้าเครียดออกได้แล้วเอาทำไมต้องไล่ผมออกอ่ะคนเราถ้ามองอะไรไม่เป็นยาทุกอย่างเป็นยาหมดแสดงจบยังจบแล้ววิชาพาตรงพาตัดจบมาหมดแล้วก็มองไม้ทั้งป่าเป็นยาหมดนะทั้งยาพิษยาแก้กันอะไรกันท่านมันจะไม่เก่งได้ไงใช่ไหมท่านจบแล้วก็กลับยังไม่รู้ว่ามันอยู่หนูหัวคนยังไงฮะกลับไปเสร็จแล้วไปถึงเมืองหนึ่งได้ยินข่าวว่าเศรษฐีเป็นโรคปวดหัวมานานมากหมอไหนก็รักษาไม่หายหมอชีวกก็สืบๆดูเมื่อสืบดูแล้วก็ไปขอตรวจบอกเป็นหมอแล้วหมอหนุ่มๆเนี่ยเขาจะเชื่อไหมนี่จบหมอป้าสองคนเนี่ยฮะท่านรองท่านผู้ช่วยจบหมอเปล่าพยาบาลก็สืบๆดูแล้วหมอหนุ่มๆก็จะเชื่อไหมไปขอรักษาได้ไหมเขาเชื่อไหมท่าน วันที่โชคกุมารพัฒน์พยากรณ์ว่าเด็กผู้นี้เด็กอายุ5วันเนี่ยจะออกบวชเท่านั้นและตรัสรู้เป็นพระเจ้าเท่านั้นเป็นศาสดาของโลกมีใครเชื่อไหมไม่เชื่อท่านอย่านึกว่าเด็กเนี่ยเก่งแล้วก็เชื่อนะฮะต้องพิสูจน์ฝีมือให้ได้อาตมาไปเทศสมัยก่อนเทศใหม่ๆท่านไปงานหนึ่งท่านผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยไม่ได้อะไรบะเหอะบะหะเลยไปแทนเขาด้วยแล้วเขาไม่ได้บอกเนี่ยพอเขาเจอเราเขานั่งเนี่ยเขาจะมานั่งฟังพระระดับรองสมเด็จเทศแต่มาหาหน้าแหลมหูกลางสมัยก่อนหน้าตายังไม่ดีเท่านี้ท่านเพราะจะมาหน้าตามจะดีตามวันตามคืนใช่ไหมใช่ไหมแต่ก่อนฉันหน้าตาไม่ค่อยดีนะฉันหน้าตาดีขึ้นเรื่อยๆแปลกเหมือนกันนะฮะถ้าหน้าตาดีตอนเป็นหนุ่มๆนะโดนเขาเหมือบไปนานแล้วท่านจริงๆนะตอนนี้มันไม่น่าเขาเหมือบแล้วน่าอ้วกเขามองเงี้ยแล้วเวลาเทศมันไม่ประนมมือด้วยคนใหญ่ๆตัวโตมาแล้วอายุของเรามันน้อยกว่าเขาเนี่ยเจ้าภาพก็ไม่ยินดีด้วยนะนึกในใจงานหนักละกูนึกในใจงานหนักงานหนักงานนี้งานหนักเหมือนพระอะไรพุทธเจ้าไปเทศโปรดปัญจวัคคีย์ใช่ไหมท่านปัญจวัคคีย์ก็นั่งอย่างเงี้ยแล้วมองก็มองอย่างเงี้ยลองดูซิข้างๆมันจะประนมมือไหมพระเจ้าก็นั่งเทศต้องเอาให้ประนมมือให้ได้เทศจะประนมมือท่านเทศจะมาประนมมือกันหมดให้รู้สึกใหม่ๆก็ก้มหน้ามองเงี้ยตาหลังนั่นแหละตาหลังติดงานตลอดเพราะนั้นหมอโชคกุมารไม่มีใครเชื่อท่านจำไว้เด็กๆต้องพิสูจน์ฝีมือให้เขาดูก่อนถ้าเขาไม่เชื่ออย่าเสียใจนะทุกคนนะฮะอย่าเสียใจพิสูจน์ฝีมือเขาลูกก่อนเรามีฝีมืออย่าเพิ่งไปท้อใจเมื่อเขาตำหนิก็เขายังไม่เห็นฝีมือในการปฏิบัติงานเหมือนกันนะวิทุรบัณฑิตนะสอนลูกหลานก่อนที่จะไปกับที่จะโดนจับตัวไปกับยักษ์ว่าการปฏิบัติงานนั้นนะถ้ายังไม่ได้แสดงฝีมือพระมหากษัตริย์ย่อมจะไม่ทรงเลื่อนแต่งตั้งตำแหน่งเรื่องเงินเดือนให้จำเป็นอย่างยิ่งต้องแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์ต่อพระเนตรพระกันเสียก่อนต้องมีฝีมือเสียก่อนขอไปรักษาเศรษฐีพอจะรักษาได้เมียพอจะรักษาได้หรือได้จบมาและเอาชีวิตประกันปิดห้องเลยล็อกกุญแจเลยถ้ารักษาไม่หายนะไม่ต้องปล่อยตัวข้างนอกถ้าตายขึ้นมาละยอมติดตารางแต่เป็นวิธีการผ่าตัดเพราะดูแล้วว่าเป็นพยาธิในสมองเป็นพยาธิในสมองแต่มีข้อแม้ข้อเดียวว่าเศรษฐีจะสามารถนอนได้ถึง7ปี7เดือน7วันไหมเศรษฐีบอกโอ้โหทรมานมานานเงินทองก็เยอะแล้วเศรษฐีไม่ใช่อายุมากมาหลายท่านนอนได้7ปี7เดือน7วันนะเพราะเกี่ยวกับสมองต้องผ่าสมองได้แน่นะแน่ก็ผ่าตัดสมองดึงพยาธิออกท่านพยาธิมันเข้าสมองได้ไหมได้ตอนนี้พยาธิสุนัขเข้าได้ไหมท่านพยาธิหมาเข้าได้ไหมใต้ผิวหนังได้ไหมเจาะปอดได้ไหมท่านที่ไปจูบกับหมานอนจมูกเกยกันเนี่ยพยาธิหมาไหมครับปริ๊ดอย่านะท่านนะอย่าต้องระวังด้วยแล้วว่างๆก็ใครเลี้ยงหมาก็เอาอะไรเอายาไปฉีดใช่ไหมท่านฆ่าเชื้อฆ่าเห็บอะไรตอนที่มันอยู่ตามพื้นมันเกาะตามผนังตามผ้ามังผ้าม่านไม่ได้อาตมาไม่ได้เลี้ยงหมาเนี่ยแต่ต้องฉีดยาเพราะมันอะไรมันสปริงตัวเข้ามาในคณะเราอะอะไรนะหมัดใช่ไหมท่านปังแล้วดูหมัดมันกระโดดแต่ละทีแต่เห็บก็มากองไอ้ตรงนะต้องเอายาให้เด็กเอายาไปกำจัดอันตรายท่านให้มาดูผ่าตัดเสร็จโอ้โหท่านประตูยังล็อกอยู่นี่เข้าได้แต่ห้องน้ำเขาอาหารมาส่งกลับไปได้ถ้าเขาไม่รอดพอได้สัก8วันเท่านั้นแหละท่านเศรษฐีร้องแล้วไม่ไหวนอนไม่ไหวหมอนอนไม่ไหวแล้วตายซะดีกว่าถ้าต้องนอนถึง7ปี7เดือน7วันเนี่ยตะโกนเสียงดังมาช่วยกันพาเขาปลดเครื่องตรึงออกซะคนเราถ้าผ่าสมองและแหกปากได้เสียงดังแสดงว่ามันหายแล้ว ก็เลยบอกว่าความจริงมันไม่ถึงหรอกแค่7วันก็หายแล้วแต่ต้องอะไรเอาระยะทางนี้เพื่อสร้างความอดทนให้กับท่านล่วงหน้าได้เงินเท่าไหร่ท่านเศรษฐีตั้งกราบหมอไม่เอาตังค์ด้วยเป็นเหตุที่หมอไม่เอาตังค์สมัยก่อนกับท่านขอให้มึงไหว้ลูกจันทานอย่างกูต่อไปรักษาพระมหากษัตริย์ต่อไปนี่คือหมอนี่คือพยาบาลเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าสถานภาพของพยาบาลคืออะไรผู้ยืนหนูหัวใจของคนผู้ตั้งอยู่ในความอดทนต้องอดทนไหมท่านอดทนแต่ละคนเนี่ยเจ้าใหญ่นายโตมานะฮะผู้ลาภมากดีมาก็จู้จี้อีกอย่างนึงใช่ไหมไอ้คนเถื่อนมาก็อีกอย่างนึงไอ้คนมีเส้นมาก็อีกอย่างนึงแล้วมันนอนตรงเวลาไหมพยาบาลนอนตรงเวลาไหมไม่ตรงเวลาแล้วรู้ไหมการนอนไม่ตรงเวลาเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นกับชีวิตท่านกินข้าวตรงเวลาไหมเจอกับลูกตรงเวลาไหมเมื่อกินข้าวไม่ตรงเวลาสุขภาพเป็นไงดีไหมท่านหมอโรงพยาบาลสุขภาพไม่ดีท่านตำรวจนะหมอเพราะไม่ตรงเวลาตื่นก่อนและนอนหลังคอยเฝ้าฟังบรรหารแสดงตรัสใช้ระแวงระวังสับรับสั่งสาร อยู่ทำงานแบบข้าราชการธรรมดาเนี่ยดีที่สุดท่านเช้าก็ชามเย็นก็ชามเช้าก็ชามมิ่งรู้จักชามมิ่งไหมแต่งหน้าทาปากพอ3โมงครึ่งก็เข้าห้องน้ำแปรงฟันแล้วก็แต่งเขียนคิ้วทาปากจะเลิกงานแล้วแต่แพทย์พยาบาลทำได้ไหมท่านไม่เป็นเวลาเพราะฉะนั้นท่านต้องอดทนร่างกายต้องอดทนต้องเรียนรู้สุขภาพและการมีสวัสดิการต่อแพทย์พยาบาลใช่ไหมท่านต้องอยู่ในระดับที่สูงอาตมาก็มีส่งเด็กเรียนอยู่คนเนี่ยมาทำงานที่วชิระเนี่ยท่านชื่อไอหยกอยู่ห้องจ่ายยาเดี๋ยวมันชื่อเล่นๆชื่อไอหยกยังไม่รู้ชื่อจริงมันเลยนะท่านส่งตั้งแต่จบปริญญาตรีมันจบปริญญาโทมันอยู่ที่เนี่ยเห็นว่าแม่มันเป็นโรคมะเร็งนั่นแหละบอกต้องอดทนลูกนะถ้าไปต่างจังหวัดมันก็ได้แต่มันไกลความเจริญอยู่กินก็ลำบากใครอยู่ห้องจ่ายยาไม่รู้มันชื่อไอหยกไอหยกตัวใหญ่ๆหน่อยยังไม่รู้จักชื่อจริงมันเลยท่านประหลาดมาส่งเด็กมาหลายคนแล้วท่านไม่รู้จักชื่อจริงมันสักคนแต่ส่งจบปริญญาตรีปริญญาโทหมดท่านพ่อกับแม่มันฉันยังไม่รู้จักเลยชื่ออะไรเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้จักชื่อแม่มันนะชื่อพ่อชื่อมันไม่รู้จักท่านนั่นต้องจริงด้วยความอดทนท่านนะเพราะต้องมีสวัสดิการพิเศษสำหรับพวกเราลองไปคิดๆกันดูนะคิดกันดูเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนธรรมดานะมันจะได้เลื่อนเท่าไหร่ท่านและการประกันสุขภาพของแพทย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานต่อคนไข้ต้องมีการประกันที่สูงสุดท่านต้องประกันละมีการประกันที่สูงสุดมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวเขาสูงสุดเพราะเขาต้องอดทนต้องผชนต่ออสุภะมีสิ่งใดสวยงามบ้างคนเข้าโรงพยาบาลอ่ะอันนี้ก็เน่าอันนี้ก็เสียมากรอฟันมันแปลงฟันได้ไหมท่านมันรักษาฟันมันนั่นไปแปลงฟันเพราะมันปวดฟันใช่ไหมท่านอ้าปากมันโอ้โหเหม็นปากยังกระสบก็มันปวดฟันมันไม่ได้แปลงฟันเอาแค่หมอฟันก็แล้วกันท่านแล้วฟันเน่าเหม็นไหมท่านเหม็นจะตักไปแล้วอย่างอื่นอีกนะท่านมีแต่สิ่งที่เรียกอสุภะเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านต้องเผชิญต่ออสุภะท่านก็ต้องทำใจใช่ไหมท่านแล้วอสุภะที่สำคัญที่สุดคืออะไรท่านคือโรคภัยไข้เจ็บที่มันติดมาท่านจะทำยังไงที่มันติดมาเนี่ยต้องเผชิญนะท่านนะแล้วท่านต้องทำตัวแบบอะไรฮะอาตมาเคยสงสัยเหมือนกันนะไหนใครเป็นหมอบ้างยกมือสิเป็นหมอไม่มีเลยเนี่ยเพิ่งรู้ตัวหมอแล้วคะด้านไหนหนูด้านไหนหมอฟันแย่ท่านมันดีแต่ข้างหน้าเพราะเป็นเด็กขาดสารอาหารแคลเซียมน้อยไงเมื่อแคลเซียมน้อยเรากินแต่พริกท่านกะปิก็ไม่ค่อยได้กินบ้านนอกไม่ค่อยมีใช่ไหมปลาล่าก็ไม่ค่อยได้กินปลาล่ามีแคลเซียมไหมปลาเจ่าปลาแห้งเล็กๆปลาชิงช้างปลาอะไรมันแคลเซียมเท่านั้นอ่ะเมื่อแคลเซียมไม่ดีตอนอายุเยอะๆฟันจะแย่
1: ความสามัคคีนี้เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งซึ่งหมู่ชนอยู่รวมกันจำเป็นต้องมีต้องถนอมรักษาและต้องนำมาใช้อยู่สม่ำเสมอร่วมกันทำงานด้วยความตั้งใจดีด้วยความสามัคคีความรู้ความสามารถและด้วยความคิดที่สร้างสรรค์งานก็สำเร็จสมบูรณ์ตามประสงค์ทุกอย่างค่ะการเทศนาธรรมในตอนสุขกับงานยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไหมคะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: หาตัวเองไม่เจอเป็นปัญหาที่หลายคนกังวลใจค่ะแต่ไม่มีใครที่จะสามารถไขปริศนานี้ได้นอกจากตัวเราเองพี่เมย์อยากจะชวนน้องๆมาออกแบบชีวิตวัยเรียนผ่านกระบวนการคิดแบบนักออกแบบในวิชา Design Thinking for Student Life กับพี่เมย์ศรีพัฒนาสกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์ศรีพัฒนาสกุล CEO ของบริษัทลูกคิดค่ะพี่เป็นอดีต Design Leader ที่ Stanford D School แล้วก็เป็นผู้แปลหนังสือ Designing Your Life วันนี้จะมาขอชวนน้องๆออกแบบชีวิตวัยเรียนด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือว่า Design Thinking ผ่านวิชา Design Thinking for Student Life ค่ะพี่เมย์จะชวนทุกคนสวมหมวกนักออกแบบซึ่งมีคอนเซปต์สำคัญ Heart, Head, Hand โดยจะมีวิธีและอุปกรณ์ที่จะช่วยให้น้องๆได้เข้าใจตัวเองวิเคราะห์ทางเลือกและทดลองปฏิบัติตามได้ค่ะมีบทสัมภาษณ์จากดีไซน์ทิงเกอร์รุ่นพี่ที่จะมาแชร์ประสบการณ์เชิงลึกถึงการค้นหาอาชีพที่ถูกใจและพัฒนาทักษะต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดรวมถึงแนะนำ Growth Mindset กรอบความคิดแบบเติบโตที่จะช่วยพลิกมุมมองให้น้องๆได้เห็นโอกาสใหม่ๆที่กว้างไกลกว่าเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณครูที่ดูวิชานี้ก็สามารถใช้แนวคิดนี้ไปปรับใช้กับลูกๆแล้วก็ลูกศิษย์ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ตอนที่พี่อายุเท่าน้องๆนะคะมีความตั้งมั่นตั้งแต่ม.3 ม.4 เลยว่าเราอยากจะเป็นจิตแพทย์อยากจะเป็นหมอนะคะพอเริ่มต้นเข้าสู่โลกของการเรียนสายวิทย์นะคะส่วนหนึ่งก็เจอว่าการทำงานในห้องแลบเนาะการได้เรียนรู้วิชานี้เจาะลึกมากขึ้นเช่นชีววิทยาเนี่ยเราเริ่มรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่เราเรียนเนาะรู้สึกว่าไม่ชอบรายละเอียดที่มันจะต้องลงเยอะแล้วก็การที่เราต้องนั่งอ่านทำงานอยู่ในแลบแล้วก็ไม่ได้เจอผู้คนนะคะก็เริ่มมาสะท้อนคิดว่าเอ๊ะจริงๆเราจะชอบงานนี้จริงหรือเปล่าพอได้ไปฝึกงานเนาะได้เจอคนเยอะขึ้นในสายงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ้นก็ค้นพบตัวเองว่าจริงๆเป็นคนที่ชอบทำงานกับคนเยอะๆได้เจอคุยกับคนเยอะๆได้คิดอะไรใหม่ๆในทุกวันไม่ชอบงานที่เหมือนเดิมซ้ำๆนะคะซึ่งงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นงานที่ยังได้เข้าไปทำงานกับในโรงพยาบาลบ้างได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ออกแบบประสบการณ์ให้กับคนไข้ผู้ป่วยแต่ไม่ได้เป็นในมุมของคุณหมอแล้วก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยเพราะว่าได้คุยกับคนเยอะๆได้เข้าใจความต้องการของคนไข้ความต้องการของพยาบาลความต้องการของพี่ๆหมอซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าย้อนกลับไปในสมัยมัธยมเห็นไหมว่าจะเป็นอาชีพที่ทำอยู่ก็อาจจะบอกว่าไม่ได้เห็นชัดเจนตั้งแต่ตอนนั้นแต่เป็นสิ่งที่ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆค่ะที่มหาวิทยาลัย Stanford นะคะมีการปรับใช้กระบวนการ Design Thinking กับเรื่องของชีวิตอย่างจริงจังพอสมควรเลยค่ะมีอาจารย์

สองท่านนะคะชื่อว่าบิลเบอร์เน็ตกับเดฟเอเวนส์นะคะอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอาจารย์ที่อยู่ที่ Stanford D School สังเกตว่านักเรียนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รู้หรอกว่าตัวเองอยากจะเรียนอะไรต่อทำงานอะไรต่อแม้ว่าจะอยู่ในวัยมหาลัยแล้วก็ตามนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านก็เลยปรับใช้กระบวนการ Design Thinking มาใช้ในการแนะแนวน้องๆในมหาลัยตอนที่เริ่มที่จะวางแผนชีวิตว่าจบปี3ปี4ไปแล้วจะไปต่ออะไรดีกลายเป็นเวิร์คช็อปที่โด่งดังไปทั่วโลกจัดเวิร์คช็อปเพื่อเข้าใจตัวเองหลายที่ทั่วโลกแล้วก็เป็นหนังสือ Designing Your Life ที่เมย์กล่าวถึงไปในตอนต้นนะคะวิชาออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking หลักสูตรนี้นะคะถูกออกมาเพื่อที่จะทำให้น้องๆได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วก็ลองดูซิว่าเราสามารถออกแบบทางเลือกใหม่ๆให้กับชีวิตได้ยังไงบ้างแล้วก็สุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะเริ่มออกแบบชีวิตได้ดีคือการเริ่มวางแผนการทดลองลงมือทำอะไรใหม่ๆที่จะทำให้เราได้สามารถเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะวิชานี้ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้น่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆเฉพาะในวัยเรียนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าอาวุธความคิดแล้วก็กรอบแนวคิดจากวิชานี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในวันที่น้องๆโตขึ้นแล้วก็ไปปรับใช้กับการทำงานในวันที่เราอาจจะต้องวางแผนอาชีพในอนาคตต่อไปผู้ใหญ่ที่ดูอยู่นะคะสามารถนำความรู้ชุดนี้ไปแนะแนวเด็กๆที่ดูแลอยู่ได้ค่ะรวมถึงสามารถปรับใช้กับตัวเองได้เช่นกันเพราะว่าการออกแบบชีวิตเหมาะสำหรับทุกคนเหมาะสำหรับทุกวัยแล้วก็ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเป็นการเรียนรู้ที่ไม่จบนิ่งนะคะน้องๆที่เลือกที่จะมาเรียนหลักสูตรนี้นะคะคงอาจจะอยากได้คำตอบในใจว่าเอ๊ะชีวิตเราจะไปยังไงดีเรียนอะไรดีนะทำอาชีพอะไรดีจริงๆวิชานี้อาจจะไม่ได้คำตอบนั้นกับน้องๆ นะคะเพราะว่าทุกวินาทีที่เราเรียนวิชานี้กันอยู่เนี่ยโลกข้างนอกก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาหลายอย่างที่เป็นจริงอยู่ในวันนี้ในอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนไปอาชีพที่ทุกวันนี้เป็นที่นิยมมากเลย10ปีข้างหน้าก็อาจจะไม่ใช่อาชีพที่ทุกคนรู้จักแล้วก็นิยมต่อไปแล้วโลกเปลี่ยนไปตลอดเวลาสุดท้ายแล้วการออกแบบชีวิตไม่สามารถให้คำตอบกับเราในวันนี้ได้แต่ว่าเป็นกระบวนการที่จะต้องเกิดการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวไปเรื่อยๆค่ะนอกจากโลกจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาเช่นกันก็คือตัวเราเองค่ะแต่ละวันเราก็เจอโลกที่เปลี่ยนไปมีประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นเราในวันนี้กับเราอีก5ปีข้างหน้าก็อาจจะเป็นคนละคนกันมีความชอบมีบริบทชีวิตที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยนะคะที่เราในวันนี้อาจจะชอบอาชีพใหม่ที่ต่างไปจากเดิมสนใจสายการเรียนใหม่ที่ต่างไปจากเดิมไม่แปลกเพราะว่าชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงกันได้ค่ะเพราะชีวิตไม่ใช่เส้นตรงนะคะแต่ว่าเป็นเขาวงกตที่ยืดไปมาหลักสูตรนี้พวกเราเลยตั้งใจออกแบบมาเพื่อที่จะให้น้องๆไม่ใช่แค่หาคำตอบให้กับตัวเองแต่ว่าสามารถออกแบบแผนที่แล้วก็เข็มทิศในการเดินทางเพื่อที่จะรู้ว่าความชอบของตัวเองที่เปลี่ยนไปบริบทของชีวิตที่เปลี่ยนไปเราจะเดินทางก้าวไปข้างหน้ายังไงดีเราจะทำให้น้องๆได้เห็นโอกาสในการที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นจะมีเครื่องมือและวิธีการยังไงที่จะทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นอันที่1 นะคะอันที่2ทุกคนน่าจะได้โอกาสในการคิดหาทางออกลองออกแบบทางเลือกให้กับตัวเองแล้วก็สุดท้ายลองออกแบบการทดลองที่อาจจะทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะเมย์เองเคยเป็นวิศวกรเคยเป็นพนักงานธนาคารเคยเป็นผู้ประกอบกิจการเคยเป็นอาจารย์หลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตแล้วจุดหลายๆจุดก็ต่อกันโดยที่เราก็ไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างในชีวิตอาจจะไม่ได้เหมือนที่น้องๆคิดเอาไว้ในตอนนี้มีความเป็นไปได้เยอะแยะมากมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจแล้วก็ค้นหาสนุกกับการเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองค่ะกระบวนการ Design Thinking หรือว่ากระบวนการคิดเชิงออกแบบนะคะเป็นกระบวนการที่เมย์คิดว่าเหมาะมากกับการเอามาปรับใช้กับการออกแบบชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนหรือวัยทำงานนะคะเดิมทีกระบวนการคิดเชิงออกแบบถูกเอามาใช้อย่างแพร่หลายมากๆในวงการธุรกิจนะคะถูกออกแบบมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์บริการแต่หลักการลึกๆของกระบวนการ Design Thinking เลยคือความเชื่อที่ว่าถ้าเราจะออกแบบอะไรให้มีประสิทธิภาพที่ดีสักอย่างนึงเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจตัวเองบางครั้งภาษาธุรกิจใช้คำว่า Empathy หรือว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่ในบริบทของการออกแบบชีวิตคือการเอาใจของตัวเองออกมาแล้วก็ตั้งใจฟังเสียงตัวเองจริงๆว่าจริงๆเราชอบอะไรแล้วก็เราไม่ชอบอะไรนะคะ Design Thinking เน้นการทำความเข้าใจตัวเองเป็นอันดับที่1 นะคะแล้วก็เน้นว่ามันมีความเป็นไปได้อะไรบ้างไหมในการที่จะออกแบบให้เรามีทางเลือกใหม่ๆในชีวิตและสุดท้ายสิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้ผ่านการทดลองทำซึ่งกระบวนการแล้วก็กรอบความคิดตรงนี้นะคะสามารถเอามาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยทำงานหรือว่าวัยเกษียณค่ะ

ระบวนการดีไซน์ thinking เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจอย่างที่เล่าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของชีวิตสิ่งที่สำคัญคือการใช้เวลาถอยหลังมาทำความเข้าใจตัวเองสังเกตตัวเองว่ามีอะไรที่เราชอบมีอะไรที่เราอาจจะไม่ชอบมีอะไรที่ทำให้เราตื่นมาทุกเช้าแล้วมีพลังในการทำงานไปเรียนต่อมีอะไรบ้างไหมที่ทำให้เรารู้สึกหมดพลังการสังเกตแล้วก็เข้าใจตัวเองแบบนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการตั้งโจทย์ของการออกแบบชีวิตค่ะในวิชานี้เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า Heart หรือการเปิดใจเพื่อเข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะเมื่อเข้าใจตัวเองแล้วนะคะอีกขั้นตอนสำคัญคือการตั้งคำถามตั้งโจทย์การตั้งคำถามดีๆสามารถทำให้เราปลดล็อกตัวเองได้แล้วก็ก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆของชีวิตไปได้เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า Head หรือการคิดระดมสมองพลิกมุมคิดเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความเป็นไปได้ในชีวิตมากขึ้นค่ะสุดท้ายแล้วคิดอย่างเดียวไม่ได้ค่ะการเรียนรู้ที่แท้จริงเกิดขึ้นจากการลงมือทำหรือขั้นตอนของแฮนนั่นเองการลงมือทำให้เราสามารถประเมินตัวเองได้มากขึ้นเข้าใจว่าสิ่งที่เราวางแผนไว้พอทำแล้วชอบหรือไม่ขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเพราะจะทำให้เราได้ฟีดแบ็กแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะ3ขั้นตอนหลัก Heart Head แล้วก็ Hand นะคะเป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ Design Thinking ที่จะทำให้เราสามารถเข้าใจตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งคำถามเพื่อปลดล็อกตัวเองก้าวข้ามข้อจำกัดแล้วก็ออกแบบการทดลองเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็ประเมินตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะในวิชานี้นะคะทุกคนจะได้เรียนรู้เครื่องมือแล้วก็แนวคิดในการออกแบบชีวิตแล้วก็เข้าใจตัวเองคิดว่าน่าจะเป็นหลักการเบื้องต้นที่อาจจะทำให้ทุกคนได้ตกผลึกแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นสิ่งที่เรียนรู้ในวิชานี้สามารถเอามาปรับใช้แล้วก็ฝึกทำได้อยู่เรื่อยๆนะคะช่วงเวลาไหนที่เราสับสนในชีวิตนะคะไม่แน่ใจว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าเดินทางในสายอาชีพหรือสายการเรียนที่ใช่ไหมเริ่มไม่แน่ใจในความชอบของตัวเองพี่เมย์เชื่อว่าแบบฝึกหัดแล้วก็แนวคิดหลายๆอย่างในวิชานี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆในการหยิบจับขึ้นมาสะท้อนคิดแล้วก็อาจจะทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะขอให้ทุกคนสนุกกับการออกแบบชีวิตนะคะ เครื่องมือแรกที่จะชวนน้องๆมาทำความรู้จักนะคะคือเครื่องมือที่มีชื่อว่าซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์นะคะซูเปอร์พาวเวอร์หมายถึงสิ่งที่เราทำได้ดีเป็นจุดแข็งของตัวเองนะคะรู้สึกว่าเราทำสิ่งนี้แล้วเรามีความสุขมีพลังอยากทำนะคะสิ่งเหล่านี้เราให้คำนิยามว่าเป็นซูเปอร์พาวเวอร์หรือเป็นสิ่งที่เพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองนะคะถ้าใครเคยดูการ์ตูนซูเปอร์แมนก็จะรู้ว่าซูเปอร์แมนเนี่ยจะหมดพลังเวลาที่เจอเจ้าหินคริปโตไนท์สีเขียวๆนะคะถ้าเรามองในอีกมุมนึงก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เราหมดแรงนั่นเองเนาะไม่มีพลังไปต่อทำแล้วเหนื่อยจังเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวิชาเรียนหรืองานที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าหมดพลังเหลือเกินนะคะการที่เราคิดถึงซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าอะไรนะเป็นตัวเพิ่มพลังและอะไรนะที่เป็นตัวดูดพลังของเราค่ะตัวอย่างของซูเปอร์พาวเวอร์หรือสิ่งที่ให้พลังนะคะสำหรับบางคนอาจจะเป็นการที่ได้ทำอะไรอยู่เงียบๆคนเดียวได้สะท้อนคิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับบางคนซูเปอร์พาวเวอร์อาจจะเป็นการที่ได้เจอคนเยอะแยะมากมายได้พลังบวกจากการได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนนะคะในมุมเดียวกันคริปโตไนท์ก็อาจจะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลเนาะบางคนคริปโตไนท์มาจากการที่จะต้องแบบเจออะไรวุ่นวายวันไม่เหมือนกันทำให้เกิดความกังวลใจที่แต่ละวันไม่เหมือนเดิมเนาะบางคนคริปโตไนท์ก็อาจจะเป็นในมุมของการที่จะต้องทำอะไรที่ออกไปยืนเจอคนเยอะๆรู้สึกว่าไม่มีความกล้ากังวลใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดที่ไม่ดีอันนี้อาจจะเป็นมุมที่อาจจะทำให้เราเห็นมากขึ้นว่าจริงๆเรามีความชอบหรือว่ามีความถนัดในมุมไหนค่ะวิธีหนึ่งที่จะสังเกตได้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์ของเราคืออะไรนะคะเราอาจจะเคยได้ยินคนบอกว่าเวลาที่เราสนุกกับอะไรเนี่ยเวลามันมักจะผ่านไปเร็วมากโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยในหนังสือ Designing Your Life ใช้คำว่า flow เนาะคือเป็นช่วงเวลาที่เวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะไหลไปอย่างที่ไม่รู้ตัวเลยผ่านไป3ชั่วโมงโอ้โหไม่รู้เลยว่าผ่านไปเร็วขนาดนี้นะคะสำหรับเมย์เองโฟลว์หรือว่าช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเกิดขึ้นเวลาที่เมย์ทำสไลด์สอนหนังสือนะคะเวลาที่พี่เมย์ทำสไลด์สอนหนังสือจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะใช้เวลาลงรายละเอียดในแต่ละสไลด์ว่าจะอธิบายยังไงดีให้คนเข้าใจบางทีทำตีสองตีสามแล้วไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาผ่านไปเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขกับทุกโมเมนต์ของการทำสิ่งนั้นจริงๆแต่ว่าการที่จะคิดได้ว่า

ว่าซูเปอร์พาวเวอร์ของเราคือช่วงเวลานั้นเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเนาะบางทีเราจะต้องคอยสังเกตตัวเองนิดนึงว่ามันมีจังหวะไหนนะที่แบบเฮ้ยผ่านไปแล้วเหรอเอ้ยเมื่อกี้นี้เราไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาผ่านไปเยอะขนาดนั้นซึ่งสำหรับแต่ละคนจังหวะที่มีโฟลว์เหล่านี้ก็อาจจะแตกต่างกันไปค่ะเพื่อให้น้องๆได้เข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าถึง

0: และคริปโตไนท์ของตัวเองได้ง่ายขึ้นนะคะพวกเราได้ออกแบบฝึกหัดมาแผ่นหนึ่งนะคะฝั่งหนึ่งจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นคริปโตไนท์นะคะหลักการง่ายๆก็คืออยากให้เราลองสะท้อนคิดดูเนาะว่าซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มต้นจากซูเปอร์พาวเวอร์ก่อนเลยซูเปอร์พาวเวอร์ก็คือเรียกว่าจังหวะเวลากิจกรรมที่เราทำแล้วรู้สึกว่ามีพลังจังเลยตื่นเต้นอยากทำแค่คิดก็อยากทำแล้วอีกด้านนึงเนาะก็จะเป็นด้านของคริปโตไนท์เนาะเป็นในมุมของฝั่งตรงข้ามความหมายก็คือสิ่งที่ทำแล้วหมดแรงแค่คิดก็ไม่อยากทำแล้วแค่นึกก็ไม่อยากตื่นแล้วนะคะกิจกรรมเหล่านั้นเป็นอะไรบ้างเป็นช่วงเวลาไหนบ้างอยากให้น้องๆลองลิสต์ออกมาดูกันค่ะเพื่อให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่เมย์อยากจะขอลองเขียนซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์บนกระดานให้น้องๆได้ดูกันนะคะทุกคนจะเห็นว่าด้านบนเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ด้านล่างเป็นคริปโตไนท์นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พี่เมย์ได้ลองเขียนให้กับตัวเองอยู่ประมาณนึงว่าของตัวเองเป็นอะไรบ้างเนาะอย่างแรกที่ตัวเองเจอก็คือตัวเองเป็นคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆไม่จำเจแบบไม่อยากให้แต่ละวันเหมือนกันอยากให้ตื่นมาแต่ละวันทำอะไรไม่เหมือนเดิมอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองสังเกตมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เขียนเอาไว้ให้กับตัวเองที่เมื่อกี้ได้เล่าไปด้วยนิดนึงก็คือเป็นคนที่ชอบทำสไลด์สอนหนังสือมากแบบตีสามตีสี่แบบว่าสไลด์แบบโผล่ขึ้นมาเยอะมากอยากให้มันเป็นภาพที่ชัดเจนให้คนเห็นแล้วก็เข้าใจซึ่งเชื่อมโยงกันนะสิ่งนึงที่ชอบทำประกอบการสอนไปด้วยก็คือชอบวาดภาพเพื่อสื่อสารเนาะมองว่าการที่เราสื่ออะไรออกมาให้คนเข้าใจเรื่องยากๆให้มันง่ายขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำแล้วแบบแฮปปี้มากรู้สึกแบบอยากจะใช้เวลาในการเล่าอะไรที่มันย่อยง่ายๆให้คนได้ฟังนะคะฉะนั้นเขียนไว้ด้วยว่าชอบอธิบายเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายนี่อาจจะเชื่อมโยงกับข้างบนนิดนึงนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยคือชอบเป็นคนที่ทำงานแล้วเจอคนเยอะๆไม่ชอบนั่งอยู่คนเดียวนะคะชอบแบบว่าไปแล้วอยากจะได้เจอได้คุยกับคนเวลาคิดก็อยากจะชวนคนรอบตัวมาคุยแล้วก็มาระดมสมองด้วยอันนี้ก็เป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของพี่เมย์นะคะซึ่งถ้าลองสะท้อนคิดดูก็อาจจะเห็นนิดนึงว่าเป็นคนที่ชอบสื่อสารชอบทำเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็อยากที่จะติดสัมพันธ์กับคนในการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะที่พอมามองในมุมคริปโตไนท์ซึ่งบางทีก็อาจจะตรงข้ามกันแต่บางทีมันก็อาจจะมีมุมเสริมด้วยเหมือนกันเนาะสิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบเลยนะคะก็คือเป็นคนที่ไม่ชอบงานที่ละเอียดละเอียดอะไรที่ต้องแบบลงตัวเลขเยอะๆตรวจ5ทีถึงจะนอนหลับได้ไงจะไม่อยากทำอาจจะเชื่อมโยงกันกับที่เมื่อกี้นี้แชร์สิ่งหนึ่งที่เขียนด้วยก็คือไม่ชอบทำงานเดิมๆซ้ำๆแบบตรวจแล้วตรวจอีกเงี้ยไม่ชอบขอตรวจทีเดียวจบนะคะแล้วก็ไม่ชอบทำงานคนเดียวนั่งถ้าเวลาจะทำสไลด์เนี่ยก็จะชอบมีเพื่อนอยู่รอบตัวขอถามไอเดียเนาะเป็นคนที่ชอบสุงสิงอยู่กับคนอื่นเยอะๆอยากได้ไอเดียจากคนอื่นแล้วก็อีกอันนึงที่นึกถึงกิจกรรมที่แบบไม่ชอบเลยนะคะก็คือไม่ชอบเขียนบทความอะไรยาวๆแบบนั่งเขียนยาวๆเขียนเยอะๆชอบสื่ออะไรออกมาเป็นอะไรที่มันย่อยๆง่ายๆเป็นบูลเลตนะคะนี่เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าอาจจะทำให้เห็นตัวเองมากขึ้นว่าเอ้ยเป็นคนที่ชอบสื่อสารในรูปแบบไหนเนาะเป็นคนที่ชอบทำงานในลักษณะที่อยู่คนเดียวหรือกับคนหลากหลายแล้วก็ความละเอียดของงานมันเป็นลักษณะแบบไหนการสังเกตตัวเองตรงเนี้ยมันอาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่ามันมีโมเมนต์ไหนมีกิจกรรมรูปแบบไหนที่อาจจะเพิ่มพลังแล้วก็ลดพลังให้กับเราซึ่งมันเป็นเพียงข้อมูลที่อยากจะทำให้เรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นถ้าเราอยากจะท้าทายตัวเองเรียนรู้อะไรที่เป็นคริปโตไนท์ของเรามากขึ้นก็ย่อมทำได้นะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นสิ่งที่หมดพลังทำแล้วเครียดอยากจะหลีกเลี่ยงก็เป็นสิ่งที่เราทำได้เช่นเดียวกันตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะเป็นตัวอย่างของพี่เมย์เดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวอย่างของน้องเชื่อพอกันค่ะในช่วงนี้นะคะพี่เมย์อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับน้องเชอร์พอค่ะสวัสดีค่ะน้องเชอร์พออยากจะให้น้องเชอร์พอช่วยแนะนำตัวนิดนึงว่าตอนนี้เราเรียนชั้นอะไรอยู่แล้วก็เรียนสายอะไรอยู่ค่ะ
1: ก็สวัสดีค่ะชื่อเชอร์พอแนบเกศนะคะชื่อเล่นชื่อเชอร์พอค่ะตอนนี้เรียนอยู่ม.5ค่ะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปราสาทมิตรค่ะเอกนันทนาการและภาษาและการท่องเที่ยวค่ะ
0: อ๋อเอกนันทนาการภาษาและการท่องเที่ยวมันเกี่ยวข้องกับอะไรเฉพาะช่วยแนะนำเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหม
1: มันจะเป็นเกี่ยวกับประมาณผู้นำกิจกรรมค่ะเป็นคนที่สามารถไปนำกิจกรรมได้หรือว่าจะเป็นพิธีกรก็ได้ค่ะแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยมันจะเรียนเกี่ยวกับ เป็นไกด์ก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นผู้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวก็ได้ค่ะตอนม.ต้นหนูเรียนวิคณิตมาค่ะแต่ว่าพอเรียนมา3ปีเหมือนรู้ตัวแล้วว่าแบบหนูไม่ได้ชอบวิคณิตมันหนักเกินไปก็เลย

0: มาลองประเมินตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่พอดูแล้วก็คือเป็นคนชอบกิจกรรมค่ะชอบกิจกรรมไม่ชอบคำนวณก็เลยมาดูของสาธิตมสวว่ามีอะไรน่าเรียนบ้างแล้วพอเหมือนมาดูเอกเนี่ยค่ะมันเหมือนตรงกับหนูเพราะว่าหนูชอบทำกิจกรรมมันก็คือนันทนาการแล้วหนูก็ชอบเจอผู้คนชอบท่องเที่ยวแล้วก็มันก็มีภาษาประกันท่องเที่ยวอีกก็เลยสวนนี่แหละค่ะคือทางของหนูมากกว่า
1: ก็คือเป็นวิชาคณิตมาก่อนแต่ว่าน้องเหมือนแบบได้มาสะท้อนคิดแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็แบบมันถอดรหัสมานิดนึงว่าเราอาจจะไม่ชอบคำนวณนะชอบเจอคนชอบทำกิจกรรมมากกว่าก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นสายที่เรียนอยู่ตอนนี้แล้วตอนนี้อยู่ม.5แล้วอีกปีกว่านี้ก็จะเข้ามหาลัยตอนนี้ตัวเองมองว่าตัวเองอยากจะไปเรียนสายอะไรคะ
0: ถ้าเรียนจริงๆอยากจะไปเป็นสายนิเทศหรือแม้ก็สื่อสารมวลชนค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูชอบอยู่กับผู้คนเพราะว่านิเทศก็ได้อยู่ผู้คนสื่อสารมวลชนก็ได้อยู่กับผู้คนเหมือนกันชอบที่ติดต่อสื่อสารแต่ว่าถ้าได้เรียนจริงอยากอยู่เบื้องหลังมากกว่าเบื้องหน้าค่ะ
1: น้องเชอร์พอลคิดมาเยอะมากประมาณนึงเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูกันสิว่าถ้าเราจะชวนน้องเชอร์พอลมาทำกิจกรรมซูเปอร์พาวเวอร์หรือคริปโตไนท์นะคะซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของน้องเชอร์พอลจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงค่ะในช่วงนี้นะคะพี่เมย์อยากจะชวนน้องเชอร์พอลมาลองทำกิจกรรมซูเปอร์พาวเวอร์หรือคริปโตไนท์กันนะคะน้องเชอร์พอลลองเริ่มต้นจากการแชร์ให้พวกเราฟังสักนิดนึงก่อนว่าซูเปอร์พาวเวอร์เนาะกิจกรรมงานหรือการเรียนหรืออาจจะเป็นวิชาก็ได้ที่เรารู้สึกว่าทำแล้วแบบชอบมีอะไรบ้างที่ทำแล้วรู้สึกว่าเราได้พลังอยากจะให้ช่วยเขียนให้นิดนึงนะคะค่ะเป็นแบบกิจกรรมที่เรารู้สึกว่าทำแล้วสนุกจังเลยอยากตื่นขึ้นมาทำทุกวันเนาะได้พลังจากสิ่งนี้เนาะสำหรับน้องเชื่อพอเป็นอะไรบ้างนะคะอย่างแรกคือชอบทำกิจกรรมช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมเอ่ยว่ากิจกรรมคืออะไร
0: คือกิจกรรมคือเป็นกิจกรรมทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนนอกโรงเรียนไปการแข่งขันก็ได้ค่ะ
1: ชอบทำกิจกรรมชอบเจอคนนะคะชอบหาอะไรใหม่ๆทำเนาะมีอะไรอีกบ้างไหมคะที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราชอบจังเลยทำแล้วรู้สึกสนุกชอบสื่อสารเนาะน้องเชอร์พอลเขียนว่าชอบสื่อสารสื่อสารคือยังไงเอ่ยช่วยขยายความสื่อสารนิดนึงค่ะ
0: ชอบที่ประสานงานกับคนอื่นนะคะได้แบบได้ไปคุยกับคนอื่นได้แลกเปลี่ยนความรู้หรือความคิดเห็นกับคนอื่น
1: ลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมเราเคยสื่อสารอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเอออันนี้สนุกดี
0: เคยเป็นดีเจเสียงใสในโรงเรียนนะคะที่แบบพูดให้ความรู้ตอนเช้าแล้วก็เปิดเพลงอะไรประมาณนั้น
1: นี่ก็เป็นการสื่อสารแบบนึงคืออาจจะเป็นการสื่อสารกับแบบคนฟังเลยเนาะโอเคมีอะไรอีกไหมคะที่รู้สึกว่าชอบชอบอยู่กับผู้คนช่วยขยายอีกทีนิดนึงค่ะ
0: คือเป็นคนไม่ชอบอยู่คนเดียวค่ะคนขี้เหงาก็เลยรู้สึกว่าชอบที่จะอยู่กับคนหมู่มากมากกว่า
1: ค่ะจริงๆมันก็ค่อนข้างเชื่อมโยงกันเนาะการทำกิจกรรมได้เจอคนเยอะๆต้องสื่อสารกับคนอื่นเนาะรวมถึงการที่แบบว่าได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ทำอะไรคนเดียวเชื่อพอเหมือนได้รีเฟล็กตัวเองนิดนึงว่าชอบทำอะไรก็ได้ที่ได้พูดคุยอาจจะได้เจอคนได้แลกเปลี่ยนไม่ชอบทำงานคนเดียวซึ่งทำงานคนเดียวก็อาจจะไม่ได้ผิดนะบางคนก็อาจจะชอบทำงานคนเดียวก็ได้พี่เมย์มีเพื่อนที่แบบอย่ามิ้วกับฉันขออยู่คนเดียวอยากจะนั่งเขียนโค้ดเงียบๆก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าเราสังเกตตัวเองหรือเปล่าว่าเราชอบแบบไหนนะคะอันนี้เป็นมุมที่เราได้พลังอยากให้เชิญพอลองใช้นิดนึงว่ามีอะไรบ้างที่เป็นคริปโตไนท์คือแบบเฮ้อแค่คิดก็ไม่อยากทำแล้วแบบว่าหรือจากประสบการณ์ของเราเคยเรียนอะไรเคยทำอะไรที่รู้สึกว่าแบบอาจจะไม่ใช่แนวเราเท่าไหร่นี่ชัดเจนมากไม่ชอบคำนวณตรงกับเรื่องราวที่เมื่อกี้น้องแชร์ว่าเคยอยู่วิคณิตแล้วย้ายมาใช่ไหมเพราะอะไรเรารู้สึกยังไงกับการคำนวณ
0: คือหนูต้องบอกว่าหนูไม่ใช่คนเรียนเก่งแต่ว่าหนูสามารถเอาตัวรอดได้ในการเรียนนั้นๆนะคะคือมันเรียนหนักมากหนักจนหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วจริงๆมันหนักจนแบบหนูร้องไห้ก็มีอะไรเงี้ย
1: คือมันแบบมันหนักแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่ามันท้าทายฮึดเฮ้ยฉันเอาชนะไม่ได้แต่มันเป็นแบบเหมือนหมดพลังมากกว่าก
0: ีบอัพค่ะกีบอัพ
1: คือบางทีพอเราเจอความยากเราก็อาจจะต้องสู้กับมันนิดนึงเนาะแต่ว่าพอเราสู้กับมันก็อาจจะต้องสะท้อนคิดด้วยว่ามันเป็นการสู้แบบตื่นเต้นอยากจะสู้หรือว่ามันเป็นการสู้แบบเอ้ยหรือจริงมันไม่ใช่สายที่เราถนัดเนาะไม่ชอบคำนวณมีไหมคะไม่ชอบทำอะไรจำเจจริงๆก็เหมือนเป็นมุมตรงข้ามกับนี้เลยเนาะแบบชอบทำกิจกรรมชอบทำอะไรใหม่ๆ
0: ใช
1: ่ถ้าอยากจะทำงานอะไรก็อาจจะต้องเป็นมุมที่แบบแต่ละวันต้องไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ไหม
0: จะไม่ใช่อาจจะเป็นแค่ทำเหมือนเดิมได้แต่ว่าอาจจะเป็นฟีลว่าเราสามารถทำได้ในหลายแนวอะค่ะที่ไม่ใช่แบบแค่แนวเดียวอะไรเงี้ย
1: ก็คือไม่ซ้ำรู้สึกว่ามันมีความสดใหม่ในแต่ละครั้งที่เราทำงานนั้นๆเนาะ ซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของน้องเชอร์พอแน่นอนว่าตอนนี้น้องอยู่ม.5ก็มีประสบการณ์จากการเรียนจากการทำกิจกรรมมาประมาณนึงเนาะแต่ว่าแน่นอน10ปีหลังจากนี้ถ้าเราชวนน้องเชอร์พอย้อนกลับมามองซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของตัวเองก็อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปเหมือนกันไม่แน่วันนึงเนาะอาจจะแบบอยู่ๆก็อินเรื่องคำนวณขึ้นมาสนใจมันก็อาจจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ที่เปลี่ยนไปได้เนาะแต่ว่าณจุดนี้นะเวลานี้ในจุดที่ปีหน้าอาจจะต้องเริ่มเลือกสายการเรียนอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้เราเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าเราควรจะเรียนสายไหนหรือควรเริ่มก้าวเท้าเข้าสู่อาชีพอะไรนะคะพี่เมย์ขอขอบคุณน้องเชอร์พอนะคะที่มาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แชร์ซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของตัวเองให้กับพวกเราฟังกันค่ะ

ึกหัดซุปเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่เราทำได้ในทุกช่วงวัยแล้วก็ทำบ่อยๆได้เนาะผ่านไปสัก3เดือน6เดือนปีนึงเนาะบางทีมีเวลานึกได้อาจจะมาสะท้อนคิดดูว่าซุปเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของเราเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะเราทำปีนี้ก็ไม่ใช่ว่า5ปีถัดไปซุปเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของเราจะเหมือนเดิมเนาะความชอบความถนัดสิ่งที่เราสนใจเปลี่ยนไปได้สิ่งสำคัญของแบบฝึกหัดนี้คือมันเป็นเหมือนการที่เราได้กดปุ่มสต็อปให้กับชีวิตนะคะแล้วก็ลองมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์ในชีวิตที่ผ่านมามันมีจุดไหนที่เพิ่มพลังหรือลดพลังให้กับเราบ้างการเห็นแบบนี้และรู้ตัวว่าสิ่งเหล่านี้เพิ่มพลังและลดพลังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญนะคะที่จะทำให้เราสามารถตั้งโจทย์ในการออกแบบชีวิตให้กับตัวเองได้ดีขึ้นค่ะ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำ

แนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

มีคำถามข้อแรกวันนี้ครับนมัสการพระอาจารย์เวลาเราสงสารชีวิตคนอื่นที่ลำบากมากๆสงสารที่ชีวิตเขาเกิดมาเจออะไรที่แล้วร้ายใจเราก็สงสารเป็นทุกข์ในความลำบากที่เขาพบเจอตอนที่ใจเราเป็นทุกข์แบบนั้นเราจะปฏิบัติกับใจเรายังไงคะ ที่จริง ต้องเริ่มกับเรื่องภาษาไทยภาษาบาลีครั้งหนึ่งว่าความหมายของคำว่ากรุณาก็ได้สงสารในภาษาบาลีดังเดิมกับในภาษาไทยปัจจุบันนี่มันต่างกันทีนี้ในพรหมวิหาร4ข้อก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วส่วนกรุณาเรามักจะแปลว่าสงสาร สงสารหรือกรุณาแปลว่าทนไม่ได้เห็นเขาเป็นทุกข์อยากจะช่วยเท่าที่จะช่วยได้ความเสื่อมของกรุณาหรือความเพี้ยนของกรุณาคือความรู้สึกของผู้ถามข้อนี้ที่เราเศร้าเราหดหูใจเราทุกข์ใจเพราะความทุกข์ของคนอื่นถ้าเป็นเช่นนั้นไม่ใช่กรุณาไม่ใช่ความสงสารในความหมายของพุทธศาสนา เพราะการงานเป็นความกรุณาที่ถูกต้องก็เกิดจากความ ความเข้าใจในกฎแห่งกรรมแล้วการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจนกระทั่งเกิดความยอมรับในความทุกข์ที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยหมายถึงว่าเมื่อมีสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เมื่อมีค่านิยมของสังคมเป็นอย่างนี้ระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้จิตใจของคนเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้เองแต่เมื่อเรามีความเข้าใจด้วย ในเรื่องของการกระทำผลการกระทำแล้วไม่มีความต่อต้านความรู้สึกว่าอยากจะช่วยถ้าช่วยได้อยากจะช่วยมันก็เกิดขึ้นโดยจิตไม่สมองในภาษาอังกฤษมีสองคำว่า compassion ซึ่งก็ตรงกับกรุณาในภาษาบาลีและคำว่า pityPITY ซึ่งก็ตรงกับที่ว่าเป็นความเสื่อมหรือความเพี้ยนของกรุณาแต่เมื่อจะแตกต่างกันอย่างไรเมื่อเป็นพิธีหรือว่าเป็นความเสื่อมของกรุณาจะมีความรู้สึกว่าเราว่าเขาที่ชัดเจนมากสงสารเขาโอ้เขาเรากับเขานี่จะแบบคนละขั้วกันคนละเรื่องกัน
แต่ถ้าเป็นกรุณาในความรู้สึกว่าเราว่าเขานี่จะไม่เรารู้สึกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่เราฉะนั้นเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดแต่สิ่งที่จะสรุปได้ก็คือพรหมวิหารสี่ข้อนี้เป็นชุดแล้วก็มีผลต่อกันและกันหรือว่ามีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันแล้วข้อที่สี่อุเบกขาคือความเป็นกลาง อุเบกขาเกิดขึ้นเพราะพิจารณากฎแห่งกรรมจะเป็นตัวรับประกันว่าเราจะไม่เป็นทุกข์เพราะเมตตาเพราะกรุณาเพราะมุทิตาเพราะอุเบกขาเป็นตัวแทนของปัญญาแต่ถ้าเมตตาขาดอุเบกขาก็จะกลายเป็นการหลงรักตัวบุคคลไปจะเป็นกิเลสไปกรุณาขาดอุเบกขาขาดปัญญามันก็จะกลายเป็นความหดหู่ใจ มุทิตาแต่ขาดปัญญาในรูปแบบของอุเบกขาจะกลายเป็นความคึกขนอง และอุเบกขาก็มีหน้าที่กำกับพรหมวิหาร3ข้อแรก ผมอยากทราบว่ามีวิธีใดที่ทำให้นอนหลับเร็วและนอนหลับสนิทได้ไหมครับ คือทุกคนควรจะถ้ามีปัญหาการนอนหลับก็หนึ่งก็อยากให้หาสมุดบันทึกเรื่องการนอนหลับและปัจจัยต่างๆในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายและไม่ออกกำลังกายเกี่ยวกับอาหารการกินเกี่ยวกับความเครียดความฟุ้งซ่านเพราะการอาการนอนไม่หลับจะมีเหตุปัจจัยที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่ถ้าจะเดาเอาก็มักจะเป็นเพราะความเครียดหรือว่าคิดไม่หยุดซึ่งเรื่องนี้ต้องแก้ด้วยการเจริญสติทำสมาธิภาวนาให้จิตรู้จักรู้เท่าทันอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์ไม่ปรุงแต่งในอารมณ์ด้วยความวิตกกังวล

เป็นต้นอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจะแก้ได้ปุ๊บปั๊บแต่ว่าถ้าฝึกจิตเป็นประจำจะปล่อยได้มีสำคัญคือแล้วเรื่องไม่ทราบที่นี่มีทานชากาแฟหรือเปล่าแต่ถ้าคนกินชากาแฟก็ควรจะเลิกหรือว่าไม่ดื่มหลังเที่ยงอย่างน้อยถ้าไม่ออกกำลังกายเลยแล้วก็ร่างกายก็บางทีมันก็ยังไม่พร้อมจะหลับอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนั่งก่อนนอนให้นั่งสมาธิแล้วก็นอนแล้วก็ทำสติในกายของตนตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าคือรู้สึกในศีรษะแล้วก็เกร็งสักหนึ่งวินาทีแล้วก็ปล่อยที่ใบหน้าเนี่ยเกร็งแล้วก็ปล่อยคอแล้วก็เกร็งแล้วก็ปล่อยตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าแต่ละส่วนเกร็งแล้วก็ปล่อยให้ผ่อนคลายให้รู้สึกผ่อนคลาย อาตมาก็เพิ่งเจอไอ้วิธีการไม่ใช่วิธีของเราแต่วิธีของหมอที่ต่างประเทศบอกว่าตอนนี้ก็ได้ได้ผลเขาเรียกว่ารู้สึกจะ C67 เขาเรียกว่า C6 อันนั้นเป็นวิธีหายใจก่อนหลับที่หายใจเข้าทางคือจะต้องเอาลิ้นไปกระทบที่เพดานปากหลังฟันแล้วก็หายใจเข้าให้4นับ4แล้วก็กลั้นลมหายใจนับ6แล้วก็หายใจออกทางปากแบบทั้ง7เนี่ยตรงไปหาข้อมูลในเว็บก็ได้นะเขาเรียกว่าเป็นวิธี467อาตมาไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมมันจะได้ผลอย่างนั้นแต่เป็นวิธีที่ทางหมอในตะวันตกตอนนี้ก็กำลังแนะนำอยู่แต่อาตมาสำคัญที่ความคิดมากกว่าอย่างอื่นนะความรู้สึกดีและผูกพันกับเพื่อนเก่าหรือคนรักเก่าซึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่ใกล้กันแล้วเวลานึกถึงที่ไรจะเหมือนได้กลิ่นดอกไม้ที่เคยชอบแล้วจะพิจารณาความรู้สึกนี้ยังไงคะถ้ามันไม่หายไปสักทีทำยังไงคะมันก็หายอยู่หรอกแต่เราไม่ได้ไปตื่นเต้นกับมันไม่ได้ไปสงสัยกับมันเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นตัวไอ้เชื้อเพลิงเนี่ยคือความตื่นเต้นความสงสัยความสนใจถ้าสักแต่ว่าเนี่ยก็เป็นกลิ่นเรียกว่าเป็นนิมิตไม่ต้องเป็นภาพเสมอไปเป็นกลิ่นก็ได้มันสำคัญที่ว่าเราพอใจไหมเราอยากจะให้มีความกลิ่นอย่างนี้อยู่ในใจตลอดเวลาไม่ลืมบ่อยๆคือถ้ายังพอใจอยู่ก็คงจะอยู่ได้นานแต่ถ้าเราว่าพอทีก็ไม่ยากแต่ว่าอย่าไปสนใจมันเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็ค่อยๆหายไปเองผมอยากทราบว่าการไม่หมกมุ่นกับโทรศัพท์หรือสิ่งล่อลวงใจโดยเฉพาะตอนปิดเทอมที่อยู่กับโทรศัพท์จนไม่เป็นการเป็นงานทำยังไงครับงานอาจจะมาว่าต้องคิดเป็นเวลาวันหนึ่งกี่ชั่วโมง
จะอยู่กับโทรศัพท์อย่างเช่นอาตมาที่มีโทรศัพท์เหมือนกันแต่ก็จะเปิดรับโทรศัพท์วันละ2ชั่วโมงนอกจากนั้นใครโทรมาถ้าไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินแล้วอาตมาจำเป็นต้องโทรออกเป็นเรื่องจำเป็นที่จะไม่ยุ่งกับโทรศัพท์ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านแล้วต้องคิดตารางของเราหรือว่าคิดเวลาที่เหมาะสมที่จะอยู่กับโทรศัพท์หรือว่าอาจจะอธิษฐานว่า1อาทิตย์ไม่ใช้โทรศัพท์เลยว่าจะเป็นยังไงแล้วจะทดสอบตัวเองแต่ถ้าไม่สามารถจะทิ้งหรือจะงดอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ก็แนะนำให้คิดเป็นเวลาต่อวันแล้วก็มีวินัยภายในกรอบที่เรากะว่าจะพอดีกันแล้วเพื่อจะเป็นการขัดกล่าวแล้วจะไม่ทำให้จิตหมกมุ่นหรือว่าหลงไหลกับมันจนเกินไป ขอความเมตตาพระอาจารย์เล่าประวัติวันวาเลนไทน์ให้สิทธิ์ทราบด้วยเจ้าค่ะ คือเราดูงานประจำปีของแต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมส่วนมากมันจะขึ้นอยู่กับศาสนาและไม่อย่างนั้นมันจะเป็นเกี่ยวกับฤดูกาลใช่ไหมอย่างเช่นยกตัวอย่างในของวันคริสต์มาสที่จริงไม่มีใครรู้หรอกว่าแม้จะว่าพระเยซูมีจริงก็ยังไม่เป็นที่ตกลงกันทีเดียวแต่ถ้าสมมติว่ามีฮะไม่มีใครทราบว่าพระเยซูเกิดวันที่เท่าไหร่ไม่มีหลักฐานอะไรแต่ในยุโรปมีงานประจำปีตั้งแต่ดึกดำบรรพ์คือสิ้นเดือนธันวาเรียกว่าเป็นครึ่งหนึ่งของหน้าหนาวผ่านนี้แล้วก็จะเป็นเข้าไปจากนี้ยิ่งไม่นานมันก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิอะไรอย่างเงี้ยชาวคริสต์ก็เลยเอาวันสำคัญเก่าแก่สมมติว่าเป็นวันเกิดของพระเยซูแล้วในทุกศาสนามักจะใช้วิธีอย่างนี้ถ้าบางทีเก่าแก่เป็นเรื่องของฤดูกาลแล้วก็เอามาเป็นวันสำคัญทางศาสนาดังนั้นถ้าเราดูโดยทั่วไปงานเก่าๆนี่เป็นเรื่องศาสนาเรื่องฤดูกาลเรื่องเกี่ยวกับเกษตรที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพของคนทีนี้ในร้อยกว่าปีที่ผ่านมา ที่จะเห็นชัดก็คืองานเทียมไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือศาสนาดังเดิมแต่เป็นงานที่พ่อค้าหรือแม่ค้าสร้างขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ในการค้าขายแล้วที่เรารู้กันดีก็วาเลนไทน์กับฮาโลวีนองค์นี้เป็นเรื่องเลวไหลพูดตรงๆฮะแต่ว่าที่มีเพื่ออะไรเพื่อคนขายของเจ้าของโรงแรมเจ้าของร้านดอกไม้อะไรเป็นต้นให้คนไปซื้อของไปซื้อคาร์ดไปซื้อนั่นซื้อนี่ไปทำไปส่งเป็นงานของที่เป็นฝ่ายธุรกิจมันไม่ได้เกี่ยวอะไรที่มันเป็นเกณฑ์สารเป็นสาระอะไรของวัฒนธรรมเพราะนั้นเขาก็ปรุงแต่งอะไรไม่รู้ไอ้นิทานนิยายอะไรต่ออะไรมันเป็นเรื่องที่เขาปรุงแต่งมาเพื่อผลประโยชน์ของผู้อยากขายของนะทุกมาก็บอกอย่างนั้นจะมีนิทานรับรองบ้างไปลงหายอินเทอร์เน็ตกราบนมัสการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์มีทัศนะอย่างไร
กับการที่มีพรรคการเมืองหนึ่งนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้เพื่อการหาเสียง ก็ถ้าหากว่าเจตนาของพรรคการเมืองก็เพียงแค่หลอกให้คนเข้าใจว่าไอ้พรรคนี้เป็นพรรคพุทธแล้วก็ต้องการผู้เป็นชาวพุทธเลือกตั้งก็คิดว่าเป็นพรรคของเราทั้งที่ตัวเองก็ไม่ใช่ผู้ถือศีลไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมแต่ว่าอ้างคำสอนพุทธเจ้าเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองก็เป็นบาปเป็นกรรมแน่นอน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่เหมือนกันในเมื่อเมืองไทยเป็นเมืองที่เรานับถือพุทธศาสนาถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์ของประเทศแต่แทบจะไม่เห็นมีล็อบบี้ของพุทธเลยก็ไม่มันก็ชาวพุทธแล้วไม่มีเสียง อย่างเช่นจะเป็นเรื่องของอภัยมุขเรื่องของการเล่นการพนันเรื่องความเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่มีท่าที่ของชาวพุทธที่ชัดเจนว่าถ้าในทัศนะของหรือว่ามุมมองของพุทธศาสนาทำอย่างนี้ไม่ดีนะนั่นเอการที่ถ้าหากว่ามีนักการเมืองคำหนึ่งถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพยายามให้นโยบายของพรรคแล้วโดยเฉพาะในอุบายของส.ส.ให้ตรงตามคำสอนของพุทธเจ้ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าคงอาตมาไม่ทราบเรื่องนี้แต่ว่าหมู่ว่าเจตนาเขาสำคัญและสองก็คือก็ต้องเป็นการความจริงใจในการที่จะเอาหลักธรรมไปใช้ไม่ใช่แค่อ้างเพื่อวางผลประโยชน์บางอย่างผมอยากทราบว่าการจีบสาวความรักนุ่มสาวรักนิรันดร์ในมุมมองพุทธศาสนาพระอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรครับก็เรื่องรักนิรันดร์นี่มันอันนี้คงไม่หรอกเรื่องนี้มีแต่ในเพลงมีแต่ในนิยายแต่เรื่องจีบสาวเรื่องความรักหนุ่มสาวในทางพุทธศาสนาก็ยอมรับในธรรมชาติของคนพุทธชนส่วนมากก็ใช้ชีวิตในโลกไอ้ผู้ที่จะออกบวชประพฤติพรหมจรรย์นี่น้อยมากส่วนมากคนอยู่ในโลกอยู่ในโลกก็อยู่ด้วยความรู้สึกทางเพศความต้องการทางเพศนะก็ต้องการมีครอบครัวแล้ว ทางพุทธศาสนาเราไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าเราทุกคนต้องมีปัญญากำกับอารมณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รักอารมณ์อะไรแต่แล้วแต่ถ้าทิ้งปัญญาเมื่อไหร่มันก็จะทุกข์เมื่อนั้นในเรื่องของพฤติกรรมเราก็มีศีลข้อที่3เป็นตัวกรอบว่า ไม่แสวงหาความสุขทางนี้โดยการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบ
หรือว่าด้วยความหลอกลวงใคร

ถ้ามีคู่แล้วก็ไม่นอกใจการจีบตอนนี้ไม่ใช่จีบสาวอย่างเดียวนอกมีจีบหนุ่มด้วยฮะบางทีมันเป็นฝ่ายผู้หญิงเป็นฝ่ายริเริ่มมากกว่าทีนี้ก็ต้องมีความเคารพซึ่งกันและกันในการให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วอย่าให้ความอารมณ์ความต้องการของเราเนี่ยมันเป็นตัวนำให้มีความรู้ตัวและความระมัดระวังตัวไปด้วยคือพุทธเจ้าบอกว่านี่ไอความสุขกามสุขมีจริงแต่ความสุขที่มีจากความรักมันก็มีจริงแต่ไม่ใช่เป็นตัวตอบโจทย์ของชีวิตมนุษย์มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้แต่สำหรับอาตมามามองว่าปัญหาก็คือเราฝากความหวังไว้กับความรักหรือกับการมาสุขมากเกินไปในที่สุดก็ผิดหวังแล้วผู้ที่แบบหมกมุ่นอยู่ในการมาสุขมากส่วนใหญ่เนี่ยสุดท้ายมันลงเอ่ยด้วยความซึมเศร้าเพราะว่าความสุขอย่างนี้ไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการอันแท้จริงของจิตใจเราได้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตนั้นความรู้สึกถ้าเป็นความรู้สึกทางเพศมันเป็นความรู้สึกที่รุนแรงที่สุดที่ที่ว่าอันตรายที่สุดถ้าขาดปัญญากำกับมันจะสิ่งที่ทำให้หลงไหลที่สุดสร้างปัญหามากที่สุดถ้าไม่มีปัญญากำกับแต่การที่เราเจอคนที่ทุกจริตเราที่เป็นกัลยาณมิตรที่เป็นคู่หูคู่ใจเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีได้ในชีวิตแต่คนเราจะได้ความดีจากความรักจะได้ความสุขจากความรักมันก็อยู่ที่ทั้งสองฝ่ายพยายามเป็นกัลยาณมิตรมีการขัดเกลาจิตใจไม่นั้นกิเลสต่างๆเนี่ยความเห็นแก่ตัวความอิจฉาพยาบาทความฟุ้งซ่านวุ่นวายนี่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้หายไปเพราะความรักใช่ไหมมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแล้วเวลาผ่านไปไม่นานสิ่งเหล่านี้ก็จะเริ่มเกิดขึ้นก่อกวนทำให้มีปัญหาทั้งที่รักกันนะถ้ายังขี้โกรธขี้โมโหขี้กังวลขี้นั่นขี้นี่เนี่ยมันความรักนี่ไม่สามารถจะลบล้างความทุกข์เหล่านี้ได้ดังนั้นเป็นถือว่าถ้าเจอคนที่เรารักเขาเขารักเราแล้วก็มีความพยาเป็นกัลยาณมิตรอยู่ด้วยกันด้วยความเคารพนับถือกันความเกรงใจกันความเอาใจเขาใส่ใจเรากันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคารวะที่ดีได้อยากให้พระอาจารย์ให้ข้อคิดเกี่ยวกับวาเลนไทน์อ๋อก็มีอันนี้ก็ตอบไปแล้วนะผมอยากทราบว่าผมควรทำยังไงกับเพื่อนที่มีอารมณ์ทางเพศสูงอยากทราบวิธีจัดการแบบพุทธปัญญาครับคือเรื่องอารมณ์นี้มันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็แรงบางคนก็ไม่แรงแต่เรามันสำคัญที่ว่าเราเห็นประโยชน์และเห็นความจำเป็นในการควบคุมไหมพอถ้ายินดีกับมันมากไม่เห็นเป็นปัญหามันก็แก้อะไรไม่ได้

เป็นที่จะเห็นโทษได้ชัดก็คือจิตใจก็คิดแต่เรื่องทางเพศทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไอ้เรื่องการศึกษาเราเรียนเรื่องการคิดในสิ่งสร้างสรรค์นี่มันก็ไม่ค่อยจะมีใช่ไหมมันเหมือนเป็นบ้าเลยเพราะฉะนั้นในก่อนที่เราเริ่มทำโรงเรียนปัญญาประทีปแล้วไปที่อเมริกาแล้วก็ไปเยี่ยมโรงเรียนในวัดที่อเมริกาวัดจีนโรงเรียนนี้มีชื่อมากคือเด็กที่นี่สอบไปแล้วมันจะเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำกันเยอะแล้วเราก็ขอคำแนะนำจากครูใหญ่เขาบอกว่าต้องแยกไม่ให้ผู้ชายผู้หญิงเรียนหนังสือด้วยกันมีผลเสียโดยเฉพาะกับเด็กผู้ชายถ้าเด็กผู้ชายอยู่กับเด็กผู้หญิงด้วยกันเนี่ยไม่มีสมาธิเพราะว่าธรรมชาติของผู้ชายคืออวดใช่ไหมผู้ชายมีหน้าที่เรียกว่ามีธรรมชาติชอบอวดให้ผู้หญิงเห็นก็จะคอยมองว่าผู้หญิงมองเราอย่างไงนี่ทั้งผู้หญิงอาจจะมีเหมือนกันแต่เรามีอุดมการณ์ก็อยากให้เป็นโคเอทอย่างนี้แล้วก็ยังรู้สึกว่าเราพอไปได้นะแต่เราเพราะว่าเรามีปรัชญาแต่เรามีอุดมการณ์นั้นกัลยาณมิตรต่อกันและกันตอนนี้ในเรื่องนี้สิ่งที่จะทำให้รุนแรงมากคือความพอใจกับมันความคิดปรุงแต่งกับมันก็ปล่อยจิตตามมันก็ต้องมีความยับยั้งชั่งใจสิ่งที่จะช่วยก็คือเรามีสัญญากันที่เป็นที่พึงได้อย่างหนึ่งก็คือเราทุกคนก็คงมีถ้าเป็นผู้ชายอย่างน้อยเราก็ต้องมีพี่สาวน้องสาวเนี่ยหรือว่าญาติผู้หญิงที่เป็นอยู่ในครอบครัวเราซึ่งในสายตาของคนทั่วไปหน้าตาดีแต่ทำไมเราก็มองเขาว่าใจหนึ่งก็ยอมรับว่าหน้าตาดีแต่เราก็ไม่มีความรู้สึกทางเพศเลยอันนี้ก็เป็นแสดงว่าธรรมชาติของมนุษย์สามารถมองเพศตรงข้ามผู้หญิงมองผู้ชายเป็นพี่ชายน้องชายผู้ชายมองผู้หญิงเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวอย่างนี้เป็นสิ่งที่ทำได้เพราะว่าสัญญานี้มันมีอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาเพียงแต่ว่าพยายามระลึกในความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็มองเพศตรงข้ามเหมือนเป็นพี่เป็นน้องอันนี้มันเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งคือไม่ใช่ว่าง่ายแต่ว่าทำได้นอกจากนั้นสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือเรื่องอสุภกรรมฐานการระลึกถึงกายส่วนที่ไม่สวยไม่งามเราอ่านหรือสวดอาการ32ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งที่ว่าชัดคิดเอาพยายามนึกพยายามคิดพยายามเห็นว่ามันน่าเกลียดอย่างไรถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆแล้วมันจะเป็นสัญญาที่เราดึงมาเหมือนอยู่ในลิ้นชักพอมีความจำเป็นแล้วจิตกำลังจะหลงอยู่ในอารมณ์ทางโลกมากเกินไปก็หยิบอันนี้ขึ้นมาจิตใจก็จะได้เย็นลงมันเป็นเครื่องมือแก้อารมณ์เราได้ไม่งั้นออก ถ้าเป็นมากต้องออกกำลังกายให้มากให้ไปเลื่อยไม้หรือไปทำงานหนักๆให้มันเหนื่อยการพิจารณาความเบื่อทำยังไงคะคือความเบื่อก็เกิดจากความ
การที่เราไปยึดมั่นในความคิดไม่พอใจหรือความรู้สึกว่ามันไม่น่าตื่นเต้นในสิ่งต่างๆคือคนที่จะเจอความเบื่อมากที่สุดคือคนที่ติดความรู้สึกตื่นเต้นพอความรู้สึกตื่นเต้นเนี่ยพวกปุ่นสารอะดรีนาลีนมันรับการกระตุ้นแล้วมันเป็นของเสพติดอันนี้พวกที่เล่นกีฬาแบบสุดๆนะฮะคือเขาเป็นติดยาเสพติดคือสารอะดรีนาลีนการที่ถ้าเราติดสารอะดรีนาลีนติดความรู้สึกตื่นเต้นมากพอเมื่อไม่ตื่นเต้นเมื่อไหร่ก็จะรู้สึกเบื่อความรู้สึกเบื่อก็คือขาดสิ่งตื่นเต้นตอนนั้นผู้ที่ขาดเป็นยาเลยก็จะแก้ยังไงพยายามหาอะไรที่มันตื่นเต้นเพื่อจะได้ไม่รู้สึกแต่พวกเราตื่นเต้นอีกรอบหนึ่งให้ความเบื่อมันก็จะตามมาเป็นเงาตามตัวเพราะนั้นเราก็ต้องจัดความรู้สึกต่อความตื่นเต้นไม่ลงไหลกับมันมากถ้าหากว่าไม่ต้องการต้องเจอกับความเบื่อแต่ในเรื่องของการเรียนการศึกษาเนี่ยเราก็ต้องจิตใจที่สม่ำเสมอต่อเนื่องเสมอต้นเสมอปลายนั้นวิชาการในบางส่วนในชวนสนุกวิชาการบางช่วงนี่มันไม่ชวนสนุกนี่ถ้าเราหวังให้มันสนุกอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นไปไม่ได้แต่เราก็ต้องใช้ปัญญาของเราที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการให้คิดให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่กำลังทำอยู่พยายามมองในลักษณะที่ทำให้มีกำลังใจเรียกว่ามีฉันทะฉะนั้นถ้าความเบื่อเกิดขึ้นในระหว่างการเรียนจะแสดงว่าเราปล่อยให้จิตใจของเราขาดฉันทะเพราะนั้นเราก็ต้องทำฉันทะให้เกิดขึ้นอย่างไรก็อยู่ที่ความคิดเรารู้จักคิดในทางที่ทำให้เกิดกำลังใจ

การมีความรักในวัยเรียนคุณมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรคะก็เราอยู่ที่นี่เราก็มาเพื่อเรียนโรงเรียนก็เป็นที่เรียนหนังสือในโรงเรียนเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความสมานสามัคคีเราก็ต้องมีวินัยเรื่องนี้เรื่องการไม่จับตัวการไม่อยู่สองต่อสองกันอะไรทำนองนี้เพื่อจะรักษากฎระเบียบหรือข้อตกลงในโรงเรียนนี่สำหรับความปลอดภัยของเราทุกคนและสำหรับโรงเรียนด้วยเพราะว่าหนุ่มสาวมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้ในเบื้องต้นของโรงเรียนในหลายคนนี้ก็กลัวมากว่ามันจะเกิดเรื่องนั้นในถ้าหากว่ามันมีเกิดเรื่องเอื้อฉาวในโรงเรียนระหว่างชายกับหญิงมันก็จะทำให้โรงเรียนอยู่ได้ยากเพราะเราจะอยู่ได้ด้วยความไว้วางใจของผู้ปกครองและคนทุกคนว่าที่นี่เรามีข้อตกลงที่ชัดเจนในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในอย่าให้เราถือว่าระหว่างที่เราอยู่ในโรงเรียนอันนี้เราอยู่เพื่อการเรียนเพื่อการศึกษาเรื่องความรักความผูกพันอะไรถ้ากลับบ้านปิดเทอมเมื่อไหร่อันนี้ก็แล้วแต่เราแล้วแต่ครอบครัวเราอันนี้ถือว่าโรงเรียนไม่มีสิทธิ์จะไปยุ่งกับชีวิตส่วนตัวตอนที่อยู่ที่บ้านแต่เวลาไหนที่อยู่ในโรงเรียนก็ขอร้องให้ทุกคนก็เข้าใจแล้วก็เคารพในกฎของโรงเรียนพออย่างว่าถ้าปล่อยเรื่องความรักความไอความรู้สึกนี้เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนนี่จะทำให้ไอการเรียนของเราแย่ลงมากทุกคนก็คงสังเกตไม่ยากเรื่องนี้ ถ้าเราเป็นคนชอบคิดเกิดความคิดไอเดียใหม่ๆบ่อยๆแล้วไม่ค่อยลองมือทำหรือทำอันเก่าได้นิดเดียวก็คิดอย่างใหม่ได้อีกแล้วเราจะแก้ไขอาการนี้อย่างไรคะ ก็คำตอบก็คงอยู่ในคำถามก็ผู้ถามก็คงสำนึกแล้วว่าทำอย่างนี้มันก็ทำเพียวเผินแล้วก็ทำอะไรมันก็ไม่ถึงที่สุดเพราะเหมือนกับทำอันนี้พอความตื่นเต้นในการทำสิ่งใหม่เริ่มอ่อนลงก็คิดอะไรขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำนั่นแทนเพราะว่าช่วงแรกนี่จะง่ายจะสนุกแต่ถ้าอย่างนี้เราทำอะไรไม่สำเร็จสักทีนั้นเราก็ควรจะอธิษฐานจิตว่าเมื่อเรากรรกรองว่าไอเดียนี้สิ่งนี้มันดีเราต้องทำสิ่งนี้ให้ถึงขั้นใดขั้นหนึ่งเราจึงจะเลิกหรือเราจึงจะทำสิ่งอื่นถึงแม้ว่าบางทีสิ่งอื่นมันดูว่าเออมันจะดีมันจะยากที่อย่างนั้นอย่าไปสนใจมันคือเราใช้อธิษฐานการอธิษฐานคือการตั้งใจว่าสิ่งนี้อย่างน้อยจะต้องทำอาจจะคิดเป็นระยะเวลา3เดือนหรือ6เดือนอะไรนี้เราจึงจะถ้าไม่เวิร์คถ้าไม่ใช่เราก็ปล่อยอย่างอื่นแต่ความ ต้องมีการกลั่นกรองไอเดียต่างๆแล้วก็ให้รู้จักกาลเทศะในการคิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมาบันทึกไว้แล้วก็คอยในเวลาพอสมควรแล้วก็เปิดดูบางทีในขณะที่เรากำลังคิดใหม่ๆโอ้มันดีมากโอ้โหใช่ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเรายังไม่ทำอะไรแค่บันทึกไว้คิดให้เวลาสักหนึ่งเดือน
กลับมาอ่านทบทวนก็เฉยๆมันก็ไม่เท่าไหร่ฮะถ้าเวลาผ่านไป1เดือนยังตื่นเต้นมากยังรู้สึกใช่มากเหมือนวันแรกเนี่ยก็คงจะเป็นสิ่งที่น่าพิจารณาต่อไปผมอยากทราบว่าทำไมพระไตรปิฎกถึงไม่มีความน่าเชื่อถือในหมู่คนเท่ากับไบเบิลครับหมายถึงในหมู่ใครในหมู่ไหนฮะอันนี้อาตมาก็คงไม่เห็นด้วยทีนี้ถ้าใครสนใจในเรื่องของคัมภีร์ไบเบิลความน่าเชื่อถือตอนนี้ก็มีหนังสือวิเคราะห์ความเป็นมาของคัมภีร์ไบเบิลที่พวกนักวิชาการได้วิเคราะห์ได้แยกมากมายเห็นความขัดแย้งอยู่ในเนื้อหาถึงจำเป็นร้อยๆข้อสิ่งนี้ก็อันนี้ไม่ต้องกล่าวถึงมากแต่ถ้าใครสนใจดูหนังสือแบบนี้จะมาก็พอจะชื่อหนังสือได้แต่ความแตกต่างคือพระไตรปิฎกของเรานี่ยาวกว่าคัมภีร์ไบเบิลเป็นไม่รู้50เท่าตัวร้อยเท่าตัวจะไม่ได้แล้วไม่ใช่ว่าจะเป็นเล่มเดียวที่จะพกไปไหนก็ได้แล้วพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่ให้เชื่อในคัมภีร์ฉะนั้นบทบาทของหนังสือหรือบทบาทของไบเบิลในศาสนาคริสต์กับบทบาทของพระไตรปิฎกในพุทธศาสนาต่างกันแต่จะว่ามันน่าเชื่อถือเนี่ยอาตมาว่าข้อความในพระไตร

ปิฎกนี่มีความน่าเชื่อถือสูงมากเพราะว่าเราดูตรงไหนเล่มไหนยังไงมันก็จะมีความสอดคล้องกันหมดไม่มีความขัดแย้งอยู่ในตัวแล้วก็เป็นแล้วคำสอนของพุทธศาสนาที่จะเป็นอาจจะเน้นที่ระบบการ

อนในพระไตรปิฎกตลอด 2,500 ปีจอห์นสำเร็จผลนั้นเอกการที่มีพระอริยสงฆ์ที่ไม่ขาดสายโดยเฉพาะในเมืองไทยก็เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของพระไตรปิฎกได้ที่สำคัญและนอกจากนั้นแต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องยาวแต่ก็คือพระไตรปิฎกนี่มันมีหลายภาษาที่แล้วก็ของหลายนิกายที่ของบาลีก็มีของสันสกฤตก็มีที่แปลเป็นจีนก็มีนั้นนักวิชาการก็ได้เปรียบเทียบพระสูตรที่เป็นสันสกฤตที่เป็นบาลีที่เป็นจีนเปรียบเทียบดูเมื่อเปรียบเทียบแล้วก็มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสูงมากซึ่งเป็นเหตุผลที่บอกว่าเนี่ยมันน่าเชื่อถือได้ส่วนในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะในพระวินัยและพระสูตรด้วยมีกล่าวถึงประเทศอินเดียเมืองต่างๆในอินเดียธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวอินเดียมากมายแล้วเมื่อเทียบกับสิ่งที่พวกกุรานคดีได้ค้นพบมันก็มีความตรงกันมากดังนั้นแต่ในเรื่องระดับนี้ก็มีความน่าเชื่อถือดังนั้นเรื่องนี้นิพพานผมอยากทราบว่าเราจะเลิกจับจดย้ำคิดย้ำทำได้ยังไงครับทำให้ชีวิตเรียบง่ายเจริญสติทำสมาธิคือหลายคนก็ยังถือว่าเรื่องการทำสมาธิมันน่าเบื่อหรือว่ามันไม่อยากทำแต่ว่าถ้าไม่ฝึกจิตใจก็ไม่มีพลังเหมือนก็อยากให้ร่างกายแข็งแรงแต่ไม่อยากออกกำลังกายแม้ทำยังไงร่างกายเราจะแข็งแรงโดยไม่ต้องออกกำลังกายมันเป็นไปไม่ได้ในเรื่องการบริหารจิตใจบริหารความคิดก็ต้องใช้พลังของสติพลังของสมาธิและสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดลอยๆมันเกิดขึ้นด้วยความเพียรนั้นถ้าทำความเพียรแล้ว เราจะรู้เท่าทันความคิดพอความคิดเกิดขึ้นแล้วจิตใจจะไม่หลงกับมันรู้แล้ววางอันไหนที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็รู้คิดต่อยังมีเหตุมีผลแต่เอการที่รู้เท่าทันว่ากำลังจะคิดเรื่องอะไรที่มันไร้สาระรู้แล้วไม่ต้องไปบังคับอะไรเพียงแต่วางไว้ไม่ใช่อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้แต่ว่าต้องฝึกบ่อยๆเท่านั้นเองคุณธรรม12ประการมีที่มาจากไหนใครเป็นคนคิดคุณธรรม12ประการนี้ก็ทำจากพระสูตรสัญจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือตอนที่เราเริ่มทำโรงเรียนใหม่ก็เมื่อกี้นี้ก็ได้เล่าว่าได้ไปดูงานต่างประเทศแล้วโรงเรียนที่อาตมาเห็นว่าโรงเรียนที่ดีๆเนี่ยมักจะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้มีคุณธรรมของนักเรียน10ข้อบ้าง15ข้อบ้างซึ่งจะเป็นตัวสรุปหลักการอุดมการของโรงเรียนที่ดีมากแล้วพอมันอยู่ในสมองของนักเรียนตลอดมันจะทำให้รู้สึกเข้าใจในแนวทางของเราได้ชัดเจนทีนี้อาตมาก็เลยกลับมาค้นคว้าในพระไตรปิฎกว่ามีหมวดธรรมหมวดไหนบ้างที่มันตรงกับการศึกษาโดยเฉพาะแล้วอาตมาก็ได้ดึงออกมาจาก

0: จากพวกอินทรีย์ห้าพวกอิทธิบาทสี่จากคุณธรรมต่างๆที่เห็นว่ามีผลโดยตรงต่อระบบการศึกษาที่จริงคุณธรรมทางพุทธศาสนาไม่ใช่มีแค่12ข้อแต่นี่ก็เป็นการที่อาตมาได้เลือกเฟ้นได้พิจารณาเห็นว่าข้อไหนในหมวดไหนจะเหมาะสมกับเราเนี่ยก็จะมีเส้นเป็นพุทธเหมือนกันแล้วเป้าหมายสูงสุดแตกต่างกันไหมครับทั้งที่กฎก็แตกต่างกันแล้วคิดยังไงกับนิกายและศาสนาอื่นครับ เมื่ออาทิตย์ก่อนที่มีอาจารย์มาจากวัดในเมืองจีนที่เป็นเจ้าวาดวัดเซนเก่าแก่ในเมืองจีนก็ได้สนทนาธรรมกับท่านแล้วปรากฏว่าท่านชอบของสายเรามากของหลวงพ่อชามากแล้วไม่เห็นขัดแย้งอะไรกับที่ท่านสอนบางสิ่งบางอย่างนี่ก็เป็นมันดูภายนอกหรือว่าไอเอการแต่งตัวหรือว่าสิ่งแวดล้อมจะแตกต่างกันแต่ที่จริงจะมาว่ามันเป็นเรื่องขอปลีกย่อยซะมากกว่าเรื่องความเข้าใจในเรื่องไตรสิกขาก็มันก็เข้ากันได้แต่ต้องเข้าใจว่าแม้แต่คำว่าเซนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเซนก็เซนในเมืองจีนก็อย่างหนึ่งเซนในเกาหลีก็อย่างหนึ่งเซนในญี่ปุ่นก็เป็นอย่างหนึ่งหรือว่าเซนในโลกตะวันตกปัจจุบันก็อย่างหนึ่งซึ่งพุทธศาสนามักจะรับอิทธิพลจากศาสนาอื่นหรือว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่เสมอนั้นในจีนในเกาหลีพุทธศาสนาฝ่ายเซนก็รับอิทธิพลจากลัทธิของเจอของข้างมากลัทธิเต๋าก็มีส่วนแต่ในหลักในสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมก็มีผลอยู่บ้างแต่ว่าไอ้หลักจริงๆเนี่ยมันก็ที่สำคัญคือว่าเข้ากันได้เพราะฉะนั้นมีผู้ถามพระพุทธเจ้าว่าทัศนะต่อลัทธิต่อศาสนาอื่นพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าศาสนาไหนที่มีอริยมรรคมีองค์แปดถึงพร้อมสมบูรณ์ก็ต้องยอมรับว่าใช้ได้ผู้ปฏิบัติก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้สมมตินั้นไม่ได้อยู่ที่ชื่อของศาสนาแต่อยู่ที่ระบบการพัฒนาชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ที่ เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8นั้นเราถ้าศาสนาไหนมีอริยมรรคมีองค์8เริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิก็ถือว่ามันปฏิบัติได้แล้วก็ถึงมรรคผลนิพพานได้แต่นอกจากนั้นแล้วเราถือว่าเราเป็นพุทธเราก็ต้องมองทุกคนว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายคนที่เขาพอใจศาสนาอื่นเราก็ยังถือว่าเขาเป็นเพื่อนกันเราก็ปฏิบัติด้วยความเคารพด้วยความเป็นเพื่อนไม่คิดจะเอารัดเอาเปรียบจะดูถูกดูหมิ่นแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องชัดเจนว่าทำไมเราจึงพอใจในการเป็นพุทธมากกว่าศาสนาอื่นวันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของชาวพุทธในเมืองไทยที่ตอบปัญหานี้ข้อนี้ไม่ค่อยจะได้วันนั้นเวลาคิดรักคนศาสนาอื่นแล้วอาตมาเอ๊ะทำไมคนไทยไม่รักศาสนาตัวเองเลยพอจะรักอิสลามพุทธก็ต้องเปลี่ยนเป็นอิสลามรักคนเป็นคริสต์ก็ตัวเองต้องทิ้งพุทธเป็นคริสต์ ทำไมไม่รักศาสนาของตัวเองบางทีก็เป็นแค่ว่าทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีเพราะนั้นเราก็ต้องเป็นคนดีแบบเราเป็นคนดีแบบเขาก็พอกันมันไม่พอกันมันต่างกันแล้วก็อยากให้เรามีความจงรักภักดีในศาสนาของเราโดยที่เราไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาอื่นว่านี่คือศาสนาของเราเป็นศาสนาตระกูลของเรานี่เอาละวันนี้คงพอสมควรเก็บเวลา
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสะธัมมังสะสังคังอิเมหิสการเรหิยถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปัญนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มี

พระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสสะมณะพรามนิงปะชังสเทวมนุษย์สังสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยานังไพเราะในที่สุดสัตถังสัพยัญชนังเกวะละปริปุณังปริทังพรหมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภควันตังสิระสานมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมหังธรรมังสิระสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้ว

ยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุขานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณียโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมหังสังคังศิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริมีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบยอดจันตะสุทธัพพระญาณโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปกีเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยะตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคะปากามตะเพทะพินนโกจำแนกประเภทคือมัคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตะทัตถะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธรรมังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตตาพยติเขตะสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปะฮีโนอริโยสุเมทโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังคังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิเจวะเมกันตะพิปูชนัยยกังวัตถุตยังวันทยะตาพิสังขตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัทธวามาโหนตุเวตัสสะปภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์

ปะสมิโกปะรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขะตัปปะเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมะยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังณละพัตติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานักขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานักขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานักขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานักขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานักขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปทานขันธ์เหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะนะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขะปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขันทัสสะอันตกิริยาปัญญาเยถา

0: ติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านช่วงนี้เป็นช่วงที่สองซึ่งก็จะได้อธิบายขยายความบทธรรมะบางประการที่ทุกท่านได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นนั้นในบทนี้ขอขยายคำว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ทำไมเราต้องออกไปจากทุกข์สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้หรือว่าความจริงหรืออริยสัจ4ประการนั้นก็คือมีความทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์มีหนทางแห่งความดับทุกข์และหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นหรือว่าอริยมรรคมีองค์8สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นถือว่าเป็นความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการนี้ความทุกข์เป็นสิ่งที่มีประจำอยู่แล้วในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความทุกข์กายความทุกข์ใจและในบทที่เราสวดเราก็ได้สวดไปแล้วว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แม้แต่ความเศร้าโศกความรำพึงรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นความทุกข์เหล่านี้เป็นธรรมชาติที่เราจะไปทำลายไม่ได้แต่เป็นธรรมชาติที่ทุกท่านต้องกำหนดรู้ความทุกข์เป็นสิ่งที่ให้กำหนดรู้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วประจำโลกไม่ว่าจะเป็นความเกิดความแก่ความตายเราห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ตายก็ไม่ได้สิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือเราต้องพยายามทำความเข้าใจทำการกำหนดรู้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อการกำหนดรู้ทุกข์ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติในเบื้องต้นคือการระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เราได้กำหนดรู้ทำให้เราได้รู้สึกตัวถ้าลึกลงไปคือการปฏิบัติกรรมฐานการเจริญสมาธิการรู้จักตนอยู่ตลอดเวลานั่นก็จะทำให้เราสามารถที่จะกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้เมื่อกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างนี้แล้วอะไรที่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเราก็สามารถรู้จักความทุกข์นั้นเมื่อเราประสบกับความทุกข์เราก็สามารถที่จะทำใจให้ยอมรับความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นได้มิใช่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราแฟบลงความสุขเกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราพองโตขึ้นอันนั้นท่านเรียกว่าเราหลงไปตามกระแสโลกเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างนั้นของมันทั้งความสุขทั้งความทุกข์เป็นธรรมะที่มีประจำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะกำหนดอย่างไรเราจะปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเราศึกษาธรรมะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วเราก็จะสามารถที่จะรู้ทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้แม้แต่ความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็สามารถที่จะระงับดับทุกข์ลงไปได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นจึงเป็นธรรมที่ให้เราได้กำหนดรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อรู้แล้วเราก็พยายามที่จะดำเนินไปตามหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของธรรมสาธุในวันนี้ก็ขออธิบายขยายความของบทที่ว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้น เป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่ 2-15% ของเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7.2 ล้านบาทครับเพื่อนๆเห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7.2 ล้านบาทกับ 1.7 ล้านบาทต่างกันตั้ง 5.5 ล้านบาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ความภาคภูมิใจที่อยู่ในวงการฟุตบอลมาตลอดแม้กระทั่งเลิกแล้วเนี่ยนะครับผมได้รับเกียรติที่ได้ตำนานนักเตะแห่งชาติอะครับซึ่งผมเลิกเล่นเป็น60กว่าแล้วเราได้มาเพราะไอ้ตรงนี้ชื่อเสียงเราซึ่งไม่เคยคิดครับไม่เคยคิดว่าเขาจะยกย่องเราขนาดนี้เขาจะให้ความสำคัญกับเราขนาดนี้ผมว่าจะทำอะไรเนี่ยเราต้องตั้งใจจริงอะทำให้สำเร็จผมรู้ว่าผมตัวแค่นี้แต่ผมเอาอะไรต้องเอาให้ได้แล้วเราก็โอเคครับเราทุ่มเทกับฟุตบอลแล้วก็ทุ่มเทสุดชีวิตเลยครับแล้วทุกวันนี้ผมพูดได้เต็มปากเลยว่าผมได้ดีมาทุกวันนี้จนทุกวันนี้เพราะฟุตบอลครับ
1: นักเตะทีมชาติปีกขวาร่างเล็กฝีเท้ายอดเยี่ยมเกินตัวคราวใดที่เขากระชากลูกบอลหลบกองหลังฝ่ายตรงข้ามทุกคนภายในสนามสุพัชลาไซเป็นต้องระทึกใจเป็นอันได้ส่งเสียงดังกระหึ่มนั่นเป็นที่มาของสิงสนามสุขวีรบุรุษบนยอดหญ้าของแฟนบอลในสมัยนั้นเส้นทางการเลี้ยงลูกผ่านตะข่ายจนได้รับเสียงเชียร์กึกก้องนิวัฒน์สิงสนามสุขจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

แรงบันดาลใจของผมเนี่ยเกิดจากพ่อบุญธรรมของผมเขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเวียดนามเวลาเขาไปเล่นบอลที่ไหนผมก็หิ้วสตาร์ตามไปเด็กๆเขาก็สอนผมตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาเล่นอยู่ในกรุงเทพด้วยเล่นสโมสรหวีฝ่อครับแล้วก็เขารู้จักนักฟุตบอลรุ่นเก่าเขารุ่นดังๆหลายคนครับพอผมเรียนประถมที่จังหวัดพิษณุโลกนะผมเป็นคนพิษณุโลกก็ได้ฝึกฝนจากพ่อบุญธรรมเยอะเด็กบ้านนอกนะครับก็รวมพักพวกเย็นๆก็มาเตะบอลที่หน้าบ้านมีสนามเล็กๆน้อยๆก็เตะกันสมัยก่อนอุปกรณ์แพงมากลูกฟุตบอลใหญ่ๆไม่มีโอกาสได้เล่นตอนเด็กๆก็เล่นลูกบอลเทนนิสเอาลูกเทนนิสมาเตะก็ผมก็ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเล่นรุ่นจิ๋วแล้วพอเล่นโรงเรียนรุ่นจิ๋วอะไรแล้วก็ข้ามฟากไปเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดพิษณุโลกวิทยาคมก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างตรงนี้ครับเพราะว่าที่นั่นเขามีแบบแผนเยอะมีอาจารย์พละมาคอยสอนฟุตบอลผมก็ได้แชมป์รุ่นจิ๋วมาแล้วพอข้ามฟากไปชั้นม.7แล้วก็เล่นฟุตบอลเตรียมอุดมเลยคือรุ่นกลางรุ่นใหญ่ไม่มีโอกาสเล่นเลยเพราะเราพาสขึ้นไปเล่นเตรียมอุดมแล้วแล้วก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนเล่นฟุตบอลมาตลอดเวลาต่างจังหวัดไปเล่นหรือทีมใหญ่ๆจากกรุงเทพไปเล่นเนี่ยผมก็เป็นตัวของโรงเรียนคอยรับจนกระทั่งวันนึงทีมชาติไทยได้มีโอกาสไปเล่นที่พิษณุโลกครับผมก็มีโอกาสได้ลงเป็นคู่ต่อสู้เราก็มีความภูมิใจว่าเราได้เล่นกับนักฟุตบอลทีมชาติแล้วเราตัวแค่นี้ก็โอเคเราได้คัดเป็นตัวจังหวัดเล่นกับแล้วก็เก็บความภูมิใจมันตลอดแล้วก็ยังนึกว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราอยากมีธงติดความบ้าของผมนะฮะกลับไปบ้านเนี่ยเสื้อกีฬาผมแต่ละตัวผมจะซื้อธงชาติเล็กๆมาติดที่หน้าอกด้านซ้ายว่าอยากเป็นทีมชาติแล้วก็ประสบผลสำเร็จตรงที่มาเข้าพละจนกระทั่งผมมาคัดเยาวชนเอเชียเพื่อจะติดทีมชาติไปที่จะติดเยาวชนไปแข่งระดับเอเชียนะฮะเป็นทัวร์นาเมนต์ซึ่งทีมในเอเชียเยอะมากผมก็ติดครั้งแรกพอติดผมได้ไปเล่นที่ฟิลิปปินส์ครั้งแรกได้ไปโชว์ธงที่นั่นที่ฟิลิปปินส์ครับ2009จนกระทั่งทีมชาติไทยมีโอกาสได้คัดเลือกแบ่งกลุ่มจะไปโอลิมปิกที่เม็กซิโกซึ่งโอลิมปิกนี่ถือว่าเป็น

0: ทัวร์นาเมนต์สุดยอดของนักกีฬาสมัครเล่นสมัยนู้นแล้วถือเป็นบอลอาชีพไกลๆครับแมตช์แรกเราเล่นนะครับแมตช์แรกเล่นเจออิรักแพ้ 4-0 ครับเล่นในกรุงเทพเลยครับเล่นสนามสุขพอแมตช์ที่2เขาไปแพ้อินโด 1-0 ครับแล้วเล่นเขาจะมีรีเพย์ใหม่เล่นกัน2ครั้งเย่าเยือนแต่ว่าเล่นสนามสุขตลอดพอครั้งที่2เราเจออิรักรีเทิร์นแมตช์ชนะเขา 2-1 ผมทำประตูแรกได้ให้ทีมชาติไทยที่ได้โดยโหม่งเข้าพอแมตช์ต่อไปเขาก็ไปแพ้อินโดอีกอิรักก็หมดสิทธิ์แล้วเหลือเราเป็นแมตช์สุดท้ายชิงกับอินโดนีเซียก็ชนะ 2-1 ผมเป็นคนทำประตูแรกให้ทีมชาติไทยเหมือนกันก็ได้ไปโอลิมปิกเหมือนฝันครับเหมือนฝันมากๆสิงสนามสุขเนี่ยได้มาจากผมคิดว่านะครับสมัยก่อนผู้สื่อข่าวเขาทำข่าวอยู่กับพวกผมตลอดคือผมเรียนที่พละเนี่ยมันอยู่ในสนามสุขเก็บตัวก็เก็บตัวใต้ถุนอัศจรรย์สนามสุขซ้อมก็ซ้อมในสนามสุขครับคือความผูกพันกับสนามเนี่ยเยอะแล้วก็โดยเฉพาะเวลาแข่งที่สนามสุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับเยาวชนเอเชียระดับทีมชาติไทยผมจะทำประตูได้ที่นี่แล้วก็ผู้สึกเล่นที่นี่ผมเล่นได้ดีกว่าเล่นต่างประเทศก็แล้วแต่เขาเขาเลยให้ฉายาตรงนี้ผมคิดว่ามาจากตรงนี้ครับแล้วก็ความภูมิใจมากๆอันนึงคือเวลาสนามสุขจะมีกิจกรรมอะไรครบรอบกี่ปีเขาจะเชิญผมตลอดเพราะว่าผมเป็นเจ้าของฉายาสิงห์สนามสุขนะถ้าเราจะมองผมเลยก็มองจากอันแรกเลยจากผู้สื่อข่าวนะครับหนังสือพิมพ์เขาโปรโมตอะไรเขาเขียนถึงพวกเรายังไงนะครับอันที่สองก็จากแฟนๆฟุตบอลนะครับสถิติการเล่นแต่ละครั้งที่สนามสุขเนี่ยจำนวนคนดูเนี่ยโอ้โหสนามสุขพังทั้งหลายครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยในลู่วิ่งสนามสุขจะมีลู่วิ่งนะครับลู่วิ่งเนี่ยคนดูลงไปนั่งเต็มไปหมดเลยครับเวลาจะเราจะออกมาทุ่มลูกจะอะไรต้องขอคนดูขอที่เอาไว้ทุ่มบอลเพราะเขานั่งกันเต็มหมดมีอยู่แมตช์นึงจำได้เยาวชนชิงแชมป์เอเชียซึ่งเราต้องชิงชนะเลิศกับพม่าครับเข้าไม่ได้ครับประตูเขาเปิดบ่ายโมงฟุตบอลแข่ง6โมงผมมากันบ่าย3โมง4โมงเข้าไม่ได้หมดเลยผมเนี่ยต้องเป็นคนลงไปจากรถไปบอกคนดูว่าขอญาติเข้าถ้าพวกผมไม่เข้าไปแล้วคุณก็ไม่ได้ดูเพราะพวกผมเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่ต้องลงไปแข่งพวกผมก็ได้เข้าไปก็เนี่ยมันเป็นแมตช์ประทับใจซึ่งเราวัดได้จากคนดูเนี่ยผมว่าสำคัญมากจนกระทั่งผมปี2022นะครับผมเล่นคิงส์ครับตอนนั้นได้เป็นกัปตันทีมด้วยคิงส์ครับเนี่ยกลับมาจากโอลิมปิกเนี่ยนะครับเราก็ได้มีโอกาสเล่นครั้งแรกครั้งที่1ผมก็ตั้งปฏิธานไม่ได้ใจว่าปีนึงถ้าผมประสบความสำเร็จผมจะเลิกเล่นแต่ผมไม่บอกใครเราได้ชิงแฮเลอร์กับเกาหลีอีกก็ผมเป็นคนส่งลูกให้ดาวยศดาราน้องชายครับเป็นคนยิงเข้าชนะ 1-0 ครับแล้วชนะเสร็จก็ขึ้นรับถ้วยพอขึ้นรับถ้วยเสร็จผมก็ยืนเข้าแถวกันข้างหน้านะครับคนดูล้นสนามมาผมยืนเข้าแถวข้างหน้าผมเดินไปที่เจ้าหน้าที่ทีมนะครับขอยืมไมค์เข้าไมค์ไหมผมคิดว่าผมจะประกาศขอบคุณผมประกาศเลิกเล่นตรงนั้นคนงงผมบอกว่าผมพูดบอกว่าผมขอขอบคุณแฟนๆฟุตบอลทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนทีมชาติไทยมาตลอดบัดนี้ผมขอถอดคราบสิงสนามสุขทิ้งไว้ที่นี่และขอเลิกเล่นทีมชาติตั้งแต่บัดนี้หวังว่าท่านคงจะสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยต่อไปนะครับแค่นี้คนดูเงียบทั้งสนามเลยครับเขาไม่คิดว่าผมจะพูดเขาเงียบเขาก็แบบนึกไม่ถึงว่าผมจะพูดแบบนี้เงียบไปสักประมาณเกือบๆนาทีครับแล้วเขาก็ตบมือแล้วพวกเราเลยแห่ถ้วยวิ่งรอบสนามเขาก็เฮกันเขาก็ตบมืออะไรกันเนี่ย
1: พี่นิวัฒน์เข้ามาเล่นสโมสรการท่าเรือก่อนแล้วก็มาติดทีมชาติก่อนก็เราก็มีแนวที่จะต้องตามพี่ชายพี่นิวัฒน์ก็ชักชวนเข้ามาเอามามาคัดที่การท่าเรือซึ่งเราก็ได้รับการยอมรับจากโค้ชของการท่าเรือสมัยก่อนให้ติดทีมเยาวชนก่อนเลยนะครับผมภูมิใจแล้วก็ขอบคุณพี่นิวัฒน์นะครับที่ชวนน้องเข้ามาความประทับใจในปีนั้นปีน่าจะเป็น2522ครับซึ่งฟุตบอลคิงส์ครับเราเข้าชิงกับเกาหลีใต้เป็นแมตช์ที่ประทับใจคือผมเป็นคนยิงประตูได้และชนะเกาหลีใต้ลูกเดียวซึ่งพี่นิวัฒน์เป็นคนส่งให้ยิงมาตกใจคือพี่นิวัฒน์ถอดเสื้อที่แข่งขันน่ะเอาไปคืนนายกสมาคมวันนั้นเลยและประกาศขอเลิกเล่นทีมชาติตลอดไป
0: แล้วพอเลิกเล่นปั๊บทีนี้โฆษณามาเลยครับเราโฆษณาได้แล้วเนี่ยผมเป็นคนแรกของฟุตบอลที่ได้โฆษณานั่นนะครับ
2: พี่นิวัฒน์ครับพี่นิวัฒน์พี่เล่นเก่งที่สุดนะครับ
3: พี่ก่อนเนาะ
0: ผมมีโอกาสได้ไปเป็นผู้ฝึกสอนของ RS สมัยก่อนทุกปีเขาจะเล่นกับช่อง3ตลอดพวกดาราตอนนั้นนักฟุตบอลของ RS ก็มีเต๋าสมชายเข็มกัดสอนรามนะครับลีฟออยสายที่เล่นอยู่เจมส์เรืองศักดิ์อะไรพวกนี้ครับก็สอนอยู่2ปีครับพูดจริงๆก็ไม่ใช่เหมือนว่าไปสอนจำจีจำใจอะไรมากไปแบบอะไรมากครับคือไปวางฟอร์มว่าต้องเล่นอย่างนี้อะไรนิดหน่อยเพราะว่าดาราครับเขาเล่นส่วนมากเขาจะเล่นแบบสนุกมากกว่าที่จะมาเอาจริงเอาจังเอาแพ้ชนะนะแล้วเราจะไปเคี่ยวเข็นอะไรเขาอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็โอเคครับเราก็มีโอกาสได้ไปคุมทีมเขา2ปีครับ
4: คือคุณพ่อมีชื่อเสียงมากนะครับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ซึ่งผมเชื่อเลยว่าตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อนี่ฝีมือแบบพระเจ้าครับขั้นเทพถ้าให้พูดถึงเรื่องของความประทับใจผมว่าเป็นคงเรื่องของฝีมือในการเตะฟุตบอลนะครับการเป็นโค้ชเราดูทุกอย่างเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างว่าวันหนึ่งเราก็อยากจะก้าวไปให้ถึงจุดที่ว่าพีคที่สุดนะครับประสบความสำเร็จที่สุดณวันนี้เนี่ยคือคุณพ่อไปถึงจุดนั้นผมก็ขอดำเนินมาอีกจุดนึงก็คือในเรื่องของการแสดงว่าเราก็เก็บความสามารถพิเศษหรือประสบการณ์ของการเล่นฟุตบอลเนี่ยเป็นพลังงานเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ให้กับสังคมให้กับคนอื่นได้
5: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
6: อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเจ้าของฉายาสิงสนามสุขปัจจุบันใช้ชีวิตหลังเกษียณในวัย67ปีไปกับการส่งเสริมและสร้างนักเตะรุ่นใหม่ให้มีความสามารถและเพิ่มทักษะด้านฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่เขารักอย่างไม่เสื่อมคลาย
7: ปัจจุบันนี้ครับผมหลังจากเกษียณอายุจากการท่าเรือมา7ปีแล้วก็เกษียณเมื่อปี50นะครับก็อุทิศตนเป็นจิตอาสาอันแรกนะครับช่วยหมอดูแลคนไข้ที่สำนักงานแพทย์และอนามัยการท่าเรือทำมา7ปีแล้วครับก็ดูแลคนไข้จัดคิวคนไข้มั่งคือคนไข้ที่ท่าเรือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพนักงานท่าเรือสูงอายุเราก็โอเคไปบริการเขาอำนวยความสะดวกให้เขาเป็นรับปรึกษาให้เขาถามอะไรแล้วก็ติดต่ออะไรก็โอเคครับได้บุญเยอะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้เราจิตใจสบายพวกคนไข้มาถามปัญหาต่างๆก็ต้องเราต้องเข้าใจนิดนึงครับว่าคนที่ปกติสบายดีจะไม่ค่อยไปโรงพยาบาลคนที่มาโรงพยาบาลคือคนที่เจ็บไข้ความผูกพันของผมกับหมอนะครับหมอที่เป็นเจ้านายผมกล่าวเป็นท่านเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลเก่าแล้วก็เป็นหมอประจำทีมท่าเรือเก่าเราไปไหนไปด้วยกันตลอดครับไปอย่างไปแจกของเนี่ยตอนนี้แกก็ไปแจกของนักเรียนขาดแคลนทุกปี
8: ผมทำทีมฟุตบอลท่าเรืออยู่แล้วก็นิวัฒน์เข้ามาสมัครเล่นตั้งนานแล้วหลายสิบปีแล้วตั้งแต่รุ่นแรกๆนะฮะแล้วก็รับเขาเป็นพนักงานท่าเรือด้วยก็เล่นมาจนมีชื่อเสียงเป็นสิงสนามสุขเลยตอนนั้นทำทีมท่าเรือดังมากพวกรุ่นนิวัฒน์นี่มีตั้งหลายคนเขาเลิกเล่นเขาก็ช่วยทำทีมฟุตบอลต่อให้ท่าเรือเนี่ยทำมาตลอดแล้วก็ตอนหลังเกษียณแล้วก็เขาเห็นผมทำงานให้ที่นี่เขาก็มาช่วย
7: ผมสอนเด็กชุมชนอยู่เกี่ยวกับฟุตบอลก็ไม่ได้ทิ้งครับสอนชุมชนที่ท่าเรือสอนมา10กว่าปีแล้วครับสอนตั้งแต่ยังไม่เกษียณคือคนไหนอยากเล่นฟุตบอลมาเลยคือเราไม่ได้คัดตัวว่าต้องเล่นเก่งทีก็โอเคครับลูกศิษย์ก็เยอะฮะแล้วก็มีจ็อบพิเศษบางทีเขาเปิดแอคาเดมี่ที่ไหนเขาก็เชิญไปวิ่งคบเพลิงไปเป็นนักกีฬาอาวุโสหลายๆที่ครับเขาก็เชิญพูดให้พวกโค้ชฟุตบอลฟังบ้างให้เด็กๆฟังอะไรก็โอเคครับครับทุกวันนี้ผมก็ออกกำลังกายตลอดนะครับเช้าๆจะวิ่งประมาณ 3-5 กิโลออกกำลังกายหรือเช้าก็บางทีก็ไปน็อกไปตีเทนนิสบ้างอะไรบางอาทิตย์ก็เล่นกอล์ฟด้วยนะครับก็สุขภาพทั่วๆไปโอเคครับก็มีบ้างเราอายุขณะอายุ67แล้วนะครับก็มีกินยาบำรุงส่วนมากจะเป็นยาบำรุงซะมากยาบำรุงข้อแล้วก็กล้ามเนื้อบางทีวิ่งมากๆมันจะล้าเร็วแล้วเวลาเล่นกับเด็กเนี่ยเราก็รู้ครับเราก็เล่นแบ ถนอมตัวเองครับเล่นแบบสนุกๆเล่นคือไม่ทุ่มเทขนาดจะต้องไปชนไปอะไรอย่างนี้ตอนเช้าเนี่ยหลังจากเกษียณนะเช้าครึ่งวันเนี่ยผมจะไปอยู่กับหมอนะครับจันทร์ถึงศุกร์ส่วนช่วงบ่ายผมจะไปรีแลกซ์คลายเครียดด้วยการไปร้องเพลงกับผู้สูงอายุด้วยกันที่ดีโอส

0: ควรให้มีประโยชน์บ้านเมืองของเราควรรุ่งโรจน์เท่าทันอย่ามัวระเริงความสุขส่วนตัวเห็นเป็นสำคัญชีวิตคนสั้นนิดเดียว
1: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
2: จากเด็กต่างจังหวัดที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลเขาฝ่าฟันและฝึกฝนจนกลายมาเป็นนักกีฬาทีมชาติขวัญใจแฟนลูกหนังชาวไทยวันนี้นิวัฒน์สิงห์สนามสุขเขาจะมาถ่ายทอดเทคนิคและลีลาเฉพาะตัวให้กับน้องๆเยาวชนที่รักในฟุตบอลเหมือนกันกับเขาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะ
3: ครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีจริงๆที่เราได้มีโอกาสได้สัมผัสกับนักฟุตบอลคนหนึ่งเป็นนักฟุตบอลอดีตทีมชาติไทยถือว่ามีชื่อเสียงค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับไปโอลิมปิกมาแล้วนะครับเขาได้ชื่อว่าเป็นสิงห์สนามสุขโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับคุณอาต๋องนะครับนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับ
1: ฟุตบอลสมัยนี้นะครับเขาจะแพร่หลายไปทั่วนะครับเด็กต่างจังหวัดเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาทำชื่อเสียงในกรุงเทพเยอะเราลองสังเกตดูนักฟุตบอลดังๆสโมสรใหญ่ๆตอนนี้ส่วนมากมาจากต่างจังหวัดนะครับและเข้ามาประสบการณ์อย่างผมเนี่ยจังหวัดพิษณุโลกกลับจากจังหวัดพิษณุโลกเล่นบอลตั้งแต่ตัวเล็กๆชอบฟุตบอลมากในเมื่อเราเล่นฟุตบอลผมเชื่อเลยผมคุยกับอาจารย์แล้วเราระดับนี้แล้วทุกคนโอเคหมดแล้วเล่นมีโอกาสที่จะเล่นระดับชาติระดับอะไรได้หมดงั้นสิ่งที่ต้องฝากอันแรกคือต้องตั้งใจฝึกซ้อมนะครับอะไรที่เราบกพร่องเราต้องขยันทบทวนมันและหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าพวกเรายังมีโอกาสติดธงชาติชุดใหญ่เพราะทุกคนเล่นต้องมีความหวังมีความทะเยอทะยานต้องทะเยอทะยานให้ได้สมัยผมนี่ทะเยอทะยานมากอยากเล่นทีมชาติแล้วเราก็ประสบผลสำเร็จโดยที่เราหมั่นฝึกซ้อมเราหมั่นหาประสบการณ
3: ์ทีนี้ใครมีคำถามกับสอบถามคุณอาบ้างครับ
4: อาจารย์ครับนักฟุตบอลทีมชาติสมัยก่อนนี่ตีทีมชาติกันยากป่ะครับ
1: สมัยก่อนยากมากครับสมัยก่อนทีมชาติเขาจะมีประมาณ25คนชุดใหญ่แล้วจะมีอยู่ชุดเดียวจะไม่มีเหมือนสมัยนี้นะครับไปไหนก็พวกนี้ไปหมดอย่างผมเองนี่กว่าจะติดทีมชาติโอ้โหเราต้องผ่านเยาวชนมาก่อนติดยากมากครับสมัยนี้ติดง่ายหลุดง่ายสมัยก่อนติดยากหลุดยากถ้าติดแล้วก็อยู่อย่างนี้ครับ
5: ครับเทคนิคที่อาใช้ในการยิงประตูคืออะไรครับ
1: ความเร็วได้เปรียบครับความเร็วนี่ได้เปรียบมากเล่นฟุตบอลโดยเฉพาะระยะสั้นๆจิ๊กๆกับตัวสั้นๆได้เปรียบแต่ละคนเนี่ยความคล่องจะไม่เหมือนกันท่านหลับตานะครับถ้าคนวิ่งเร็วอย่างเดียวเลยไปเล่นกองกลางก็เล่นไม่ได้แล้วกองกลางมันต้องรู้จักใช้แทคติกแต่ละส่วนความสามารถจะไม่เหมือนกันถ้าเราเอามารวมกันได้นะครับหน้ากลางหลังมารวมเอาความสามารถของแต่ละคนมารวมกันใช้ให้ถูกฟุตบอลเล่นสบายเลยครับเล่นง่ายด้วยไม่ยาก
6: คุณอาครับช่วยสอนเทคนิคการแปรฟุตบอลให้ถูกวิธีให้พวกผมด้วยครับ
1: เนี่ยยืนฉากเนี่ยแปรปลายเท้าหลักเท้าหลักคือเท้าซ้ายต้องชี้ไปที่คู่ต่อสู้เราสังเกตดูจะส่งให้ใครเท้าหลักต้องชี้ถ้ามางี้ส่งอย่างนี้นะบิดเห็นไหมตัวมันต้องไปนะครับขนานกับพื้นยกมาเก่งเท้าฝ่าเท้านี่ต้องเก่งและให้โดนตรงกลางย้ำน้ำหนักไงนะเดี๋ยวเราจะเริ่มฝึกกันดูนะครับโอเคครับคราวนี้ทดลองจับด้วยซ้ายส่งด้วยขวาจับด้วยขวาส่งด้วยซ้าย

ลูกดอปคิกลูกดอปลูกดอปคือลูกตกพื้นแล้วเตะผมว่าทุกคนได้แล้วเดี๋ยวลองทดลองดูนะครับแต่นี่คือดอปเอา2 อย่างหลังเท้าเสร็จลูกแปรลูกแปรก็ดอปได้อันนี้จำเป็นมากเวลาลูกโด่งเราลูกลงพื้นจะเลียดแล้วกดไปเห็นไหมกดไปลูกมันจะเลียดไปกับพื้นนะถ้าจะโด่งเราก็แปรขึ้นจะโด่งครับดอปคิกหลังเท้า

ไปเลยลูกวิถีลูกถ้ายิงประตูมันจะโค้งฮาร์บอลเล่คือเราจับอย่างนี้คือฮาร์บอลเล่นะครับฮาร์บอลเล่ตกลูกเนี่ยยิงประตูเนี่ยฮาร์บอลเล่เดี๋ยว2อย่างเลยฮาร์บอลเล่แล้ววอลเล่วอลเล่ยิงประตูถ้ามาตรงๆนี่มันจะเป็นฮาร์บอลเล่เวลาเราจะเตะปลายเท้าหลักคนถนัดขวาต้องบิดไปที่เป้าหมายนะครับเดี๋ยวทดลองจับกันก่อนนะจับลองดูนี้นะวิถีลูกให้จับนี้ปุ๊บเห็นไหมมาข้างเราเตะมุมปลายเท้า

และกลับตัวอันสุดท้ายสำคัญมากคือให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้อยู่ตัวบังคู่ต่อสู้อันแรกข้างเท้าด้านนอกก่อนกลับตัวนี่หมายถึงเราเลี้ยงลูกไปแล้วเรากลับตัวนะฮะนี่ขาขวากลับตัวเท้าหลักต้องมันนี่กลับตัวกลับให้มันเป็นเส้นตรงถ้ากลับแคบๆเห็นไหมหมุนตัวปุ๊บข้างเท้ากลับนะฮะถ้าข้างเท้าด้านในก็เหมือนกันกลับตัวโยกนิดนึง

เดี๋ยวนะครับกลับตัวสุดท้ายอันนี้ท้ายจริงๆโดยที่เราไม่ถูกลูกฟุตบอลเวลากลับตัวเมื่อกี้เราใช้เท้ากัดลูกฟุตบอลออกทีนี้ตัวเปล่าใช้บอลลำตัวหลอกคู่ต่อสู้สเวิร์ฟถ้าจะกลับตัวเท้าซ้ายเอาซ้ายข้ามบอลขวาก็โยกไปเยอะๆเลยถ้าขวาข้ามซ้ายกลับถ้าซ้ายข้ามขวากลับ

0: ผมเองนะครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาช่วยแนะนำอะไรพวกเราเนี่ยไม่ได้อะไรมากมายนะครับในสอนเบื้องต้นแต่ต้องขอชมนะครับทุกคนเบสิกอย่างคุยกับอาจารย์มาแล้วเบสิกใช้ได้อยู่แล้วตรงนี้อย่างที่ผมบอกฝากไว้นะครับเล่นฟุตบอลเล่นให้ถูกวิธีตั้งแต่ต้นพวกเรามาถูกทางแล้วเล่นไม่ได้และอนาคตเราจะมีโอกาสติดธงครับทุกคนขออย่างเดียวขอให้มุ่งมั่นนะครับอย่าท้อมีทุกคนมีกับตัวแล้วบางทีท้อบางทีเล่นแล้วรู้สึกไม่ดีนะครับอย่าท้อนะครับแล้วผมฝากไว้วันหนึ่งข้างหน้าอาจจะมีโอกาสได้มาเยี่ยมอีกแล้วก็อาจจะพาทีมอะไรมา
1: ครับโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาต๋องนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ไว้หน้าที่นี้ด้วยครับที่ให้เทคนิคกับน้องๆครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับก็ต้องมา

0: ็รู้สึกประทับใจที่ได้มีอดีตทีมชาติกองหน้ามาได้มาสอนเขาสอนเข้าใจง่ายในเรื่องของการเล่นฟุตบอลก็ได้มาสอนเบสิกหลายๆอย่างให้พวกผมเห็นคุณอาเขาอายุมากแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่แสดงว่าเขายังมีความฟิตมีความแข็งแรงอยู่ในตัวครับจากที่คุณอาได้สอนในวันนี้ผมก็จะนำความรู้ที่ได้ไปมุ่งมั่นฝึกซ้อมพัฒนาตัวเองต่อไปให้ก้าวไปสู่ฟุตบอลเยาวชนทีมชาติและอาชีพต่อไปครับ
1: ได้หลายอย่างครับเทคนิคการส่งบอลแบบบอลวางเท้าอะไรหลายอย่างครับผมจะนำพัฒนาตัวเองครับและตั้งใจฝึกซ้อมอยากให้คุณอามาสอนที่นี่ครับ
2: พี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์นะครับเป็นอดีตนักบอลทีมชาติฉายาก็คือสิงสนามสุขนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมถ้าพูดถึงได้มีโอกาสเล่นกับท่านนี่แทบจะน้อยมากเหลือเกินนะฮะอาจจะในรุ่นที่ท่านอายุปลายๆที่ท่านจะเลิกเล่นแล้วมากกว่านะครับความโดดเด่นของพี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ก็คือเรื่องของความเร็วถ้าเป็นตัวเล็กนะฮะแต่เล็กพิกหนูนะครับมีความเร็วมีการเปิดที่แม่นยำแล้วก็มีการสอดในการยิงประตูที่สุดยอดมากนะฮะถือว่าความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับพี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับความประทับใจก็คือความเป็นสุภาพบุรุษนะครับแล้วก็ทั้งในแล้วก็นอกสนามนะครับการดูแลรักษาตัวเองอย่างดีเยี่ยมนะฮะรวมทั้งการเป็นผู้นำที่ดีนะครับในเรื่องของการเวลาเป็นกัปตันทีมเราบอกเลยว่าพี่นิวัฒน์เป็นกัปตันทีมแล้วน้องๆสบายใจทุกคนเลยนะ
3: กว่า50ปีในชีวิตที่ทุ่มเทให้กับฟุตบอลลูกกลมๆเขาคือวีรบุรุษบนยอดหญ้าที่สร้างความสุขให้กับแฟนลูกหนังชาวไทยเรียกเสียงเชียร์ให้ดังไกลและกึกก้องในทุกๆประตูชัยของเขาเขาจึงเป็นหนึ่งในตำนานฟุตบอลไทยที่ครองใจคนไทยตลอดกาลนิวัฒน์สิงสนามสุข
4: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
5: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึง
6: หนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
4: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
6: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
4: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
5: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
4: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
6: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
4: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
5: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊ก
6: ส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
4: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
6: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
6: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
4: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช
5: ้เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
4: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
6: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
4: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคาร การออมได้ฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
5: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
4: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้แม่ซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากแม่มีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
5: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
4: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
5: การลงทุนคืออะไรคะ
4: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
5: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
4: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
5: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
4: หาได้ใช้เป็น

0: นี่มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ข้าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
3: ่ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวงชนอย่างแท้จริง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของเราดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและเมนูอาหารอร่อยๆที่คุณผู้ชมสามารถทำกันได้ที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพาพรธาระวณิชผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
2: ค่ะ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงโรคอะไรกันเอ่ยคุณหมอคะ
2: โรคเบาหวานค่ะ
0: โรคเบาหวานนี่จริงๆแล้วก็ถือเป็นโรคยอดฮิตโรคนึงเลยใช่ไหมคะที่คนไทยแล้วก็คนบนโลกของเราเป็นกันเยอะเลยสถิติสูงไหมคะสำหรับโรคนี้
2: ค่ะใช่ค่ะก็สถิติของโรคเบาหวานนะคะในปี2015ก็คือเมื่อ2ปีก่อนหน้านี้นะคะคนเป็นเบาหวานทั่วโลกเนี่ยประมาณ415ล้านคน
0: อื้อค่ะค่ะ
2: แล้วก็เดี๋ยว อีกหลายปีข้างหน้าอีก25ปีข้างหน้าก็จะเพิ่มเป็น642ล้านคนเลยค่ะ
0: อันนี้เป็นการประเมินล่วงหน้าเลยใช่มั้ยคะ
2: ใช่ค่ะประเมินล่วงหน้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: แล้วสถิติของคนไทยมีสูงไหมคะที่เป็นโรคเบาหวานนะคะ
2: คนไทยเนี่ยก็จะประมาณ1ใน11คนค่ะที่เป็นเบาหวานหรือจะให้ดูสถิติเนี่ยก็จะประมาณ 8.9% จากการสำรวจเมื่อ2ปีก่อน
0: ค่ะซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วช่วงอายุวัยที่เป็นกันเยอะมากที่สุดจะอยู่ในช่วงอายุวัยไหนคะ
2: จริงๆความเสี่ยงก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่อายุ35ขึ้นไปอะค่ะแต่ว่าช่วงที่เริ่มเป็นเบาหวานกันเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในช่วงประมาณสัก50ปี60ปีแถวๆนั้นนะ
0: คะ
2: ก็จะเริ่มเยอะขึ้นค่ะแต่ว่าเบาหวานเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เฉพาะผู้ใหญ่นะคะเป็นในเด็กก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเบาหวานเนี่ยมันจะมีหลายประเภทค่ะเป็นเบาหวานชนิดที่1ชอบเป็นในเด็กนะคะแล้วก็เบาหวานชนิดที่2ชอบเป็นในผู้ใหญ่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ใหญ่ก็เป็นเบาหวานชนิดที่1ก็ได
0: ้ค่ะ
2: หรือเด็กเป็นเบาหวานชนิดที่2ก็ได้เนี่ยค่ะ
0: ซึ่ง2ชนิดนี้ไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: ไม่เหมือนกันค่ะเบาหวานชนิดที่1เนี่ยตับอ่อนผลิตอินซูลินแทบจะไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรักษาด้วยการฉีดยาที่เรียกว่าอินซูลินเนี่ยเคยได้ยินไหมคะ
0: ค่ะเคยได้ยินค่ะ
2: อินซูลินเนี่ยมันจะเป็นตัวยาที่พาน้ำตาลกลับเข้าไปในเซลล์ด้วยความที่เขาไม่สามารถจะเอาน้ำตาลไปใช้ได้เพราะเขาไม่มีอินซูลินในเบาหวานชนิดที่1เนี่ยนะคะก็จะทำให้เลือดเป็นกรดถ้าขาดอินซูลินขึ้นมาก็จะมีอาการหอบเหนื่อยอะค่ะบางทีเราอาจจะเคยเห็นในหนังที่แบบโอ้ลืมเอาอินซูลินมา คนที่เป็นเบาหวานชนิดที่1ลืมเอาอินซูลินมาแล้วก็มีอาการหอบเหนื่อย
0: หอบเหนื่อยค่ะ
2: จะต้องเข้าโรงพยาบาลขึ้นมาอย่างเงี้ยเลยค่ะค่ะก็เลยรีบฉีดอินซูลินแล้วก็รอดมา
0: แค่นี้เคยเห็นในหนังเยอะเลย
2: แต่ส่วนใหญ่เนี่ย เรามักจะเป็นเบาหวานชนิดที่2กันคืออัตราส่วนของเบาหวานชนิดที่2เนี่ยจะเยอะกว่าชนิดที่1ค่ะเบาหวานชนิดที่2เนี่ยก็เกิดจากดื้อต่ออินซูลินค่ะก็คือมีอินซูลินแต่เอาอินซูลินไปใช้ไม่ค่อยได้
0: หมายถึงมีในร่างกายใช่ไหมคะ
2: ใช่และร่างกายมีอินซูลินแต่ว่ามันดื้อก็คือว่าอินซูลินออกฤทธิ์ได้ไม่ดีเท่าปกติประมาณนั้นนะคะเน
0: ี่
2: ยอันนี้เป็นชนิดที่คนส่วนใหญ่เป็นกัน
0: ก็คือแบบที่2แล้วสาเหตุจากการที่เป็นโรคเบาหวานจริงๆแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรอะคะ
2: ถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่1ก็คือจากการที่ตับอ่อนไม่ทำงานอินซูลินไม่มีชนิดที่2ก็คือดื้อต่ออินซูลินนี้คนไหนบ้างที่จะดื้อต่ออินซูลินนะคะก็เช่นคนอ้วน
0: ค
2: นอายุเยอะอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่มีโรคร่วมหลายๆโรคค่ะจริงๆเบาหวานมีชนิดอื่นด้วยนะคะเช่นเบาหวานในคนตั้งครรภ
0: ์
2: คนท้องเนี่ยค่ะสามารถจะเป็นเบาหวานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ก่อนท้องเนี่ยอ้วนอยู่ก่อนแล้วก็หรือว่ามีอายุมากขึ้นนะคะแล้วท้องตอนอายุมากหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้แต่ส่วนมากพอหลังคลอดแล้วเนี่ยก็จะหาย
0: แล้วลักษณะของอาการของโรคเนี่ยค่ะจะมีลักษณะยังไงบ้างเอ่ย
2: โรคเบาหวานใช่ไหมคะอันนี้เราพูดโดยทั่วไปก่อนเนา
0: ะ
2: โรคเบาหวานจะมีอาการเช่น ปัสสาวะบ่อยหิวน้ำเก่งอ่อนเพลียน้ำหนักลดค
0: ่
2: ะกินเก่งแต่ว่าน้ำหนักลด
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: อันนี้รวมถึงคนอ้วนที่กินเก่งอยู่แล้วด้วย
2: คนอ้วนกินเก่งแต่ว่ามักจะไม่น้ำหนักลดเพราะว่ามักจะอ้วนขึ้น
0: มักจะอ้วนขึ้นเรื่อย
2: ๆค่ะ
0: แล้วอย่างนี้โอกาสเสี่ยงมีสูงขนาดไหนอะคะที่จะเป็นโรคเบาหวานนะคะ
2: อ๋อคนที่เสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานนะคะก็เช่นคนอายุมากกว่า35นะคะหรือว่าคนที่มีโรคร่วมเช่นความดันโลหิตสูงเนี่ยค่ะโรคคนที่มีอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงมันเหมือนกับชอบมาด้วยกันค่ะ
0: คนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็มาเป็นเบาหวานด้วยหรอ
2: ใช่ค่ะหรือว่าคนที่ความดันโลหิตสูง
0: ค
2: นที่อ้วน
0: ค
2: ่ะหรือคนที่มีไขมันผิดปกติเช่นเขาเรียกไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงหรือไขมันร่วมกับไขมันตัวดี HDL ต่ำเนี่ยค่ะหรือว่าผู้หญิงที่ เขาเรียกว่าเป็นโรคถุงน้ำรังไข่ก็คือว่าประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอบางเดือนมาบางเดือนไม่มาแล้วก็จะเห็นว่ามีหนวดเล็กๆ คือแบบเขาเรียกว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะกว่าปกติ
0: ค
2: ่ะนี่ก็เป็นโรคลักษณะของถุงน้ำรังไข่ค่ะแล้วก็กลุ่มคนที่ทานยาบางอย่างเช่นสเตียรอยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานได้หรือว่าคนที่ทานยาทางด้านจิตเวชบางอย่างนะคะก็จะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได
0: ้แล้วเราจะทราบได้ไงคะว่าเราเริ่มที่จะมีโอกาสหรือว่าเข้าไปสุ่มเสี่ยงอยู่ในการเป็นโรคเบาหวานนะคะจะต้องสังเกตตัวเองยังไงบ้างเอ่ย
2: ถ้าหากว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมคะ
0: โ
2: อหมอขอแนะนำเว็บไซต์เลยก็จะมีหนึ่งเว็บไซต์ของสมาคมเบาหวานค่ะนี่ก็จะมีนี่นะคะก็จะมีเว็บไซต์ของสมาคมเบาหวานเขาก็จะมีการประเมินโอกาสเกิดเบาหวานด้วยค่ะลองกด Google ไปดูนะคะก็จะมีเขียนว่าประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวานนี่นี่เลยค่ะลองกดดูแล้วก็จะรู้ว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงจะเกิดเบาหวานได้หรือเปล่า
0: คือจะมีข้อมูลให้กรอกแล้วก็จะเป็นการประเมินว่าจะมีโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นไหมใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งมีเว็บไซต์เดียวใช่ไหมคะ
2: จริงๆเว็บไซต์ต่างประเทศก็มีค่ะหรือว่าบางโรงพยาบาลก็ใช้แบบประเมินเดียวกันนะคะคือเขาจะไปทำในคอมพิวเตอร์แล้วมันก็จะออกมาเป็นตัวเลข
0: แล้ว นอกจากการที่เราจะประเมินตัวเองผ่านเว็บไซต์หรือว่าไปกรอกข้อมูลแล้วเนี่ยจะมีการสังเกตตัวเองยังไงเป็นพิเศษไหมคะว่าถ้าสมมติไม่อ้วนแต่ว่าหนักลดแต่ก็บุคลิกอื่นอย่างเงี้ยค่ะที
2: ่คือมีอาการของโรคเบาหวานค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ามีดำๆที่คอค่ะนี่จะให้ดู
0: อ๋ออันนี้ไม่ได้เกิดจากว่าไม่ได้อาบน้ำใช่ไหม
2: ไม่ใช่ค่ะลักษณะเหมือนขี้ใครนะคะแต่ว่าขัดไม่ออกนะคะอันนี้ก็แม้ว่าจะถูยังไงก็ไม่ออกค่ะจะทำให้มันหายก็คือว่าลดความอ้วนค่ะ
0: ค่ะอันนี้ซึ่งจะพบบ่อยกับคนที่มีน้ำหนักเยอะ
2: ใช่ค่ะ
0: ที่จะเป็นที่ตรงที่คอ
2: ที่คอหรือว่าที่รักแร้
0: ค
2: ่ะเขาเรียกว่าเป็นภาวะดื้อต่ออินซูลิน
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: อ๋อที่คุณหมอว่าเป็นแบบที่2ก็ส่วนมากเขาจะเป็นอย่างนี้
2: ใช่ค่ะจะเจอภาวะดื้อต่ออินซูลินค่ะ
0: แล้วคือถ้าน้ำหนักเขาลดลงหมายถึงว่าเขาก็ต้องรักษาตัวแล้วก็ลดน้ำหนักออกกำลังกายแล้วลักษณะตรงที่เป็นคอดำๆตรงนี้ก็จะหายไป
2: ก็จะหายไปใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: จะดีขึ้นหรือหายไป
0: ดีขึ้นอาจจะไม่หายหรือบางคนอาจจะหาย
2: อาจจะไม่หายเพราะว่าลดมาแต่ยังอ้วนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค
0: ่ะแล้วหลังจากที่คุณหมอทราบแล้วว่าคนไข้เนี่ยค่ะเป็นโรคเบาหวานจะมีวิธีขั้นตอนการรักษาอย่างไรบ้างคะ
2: ขั้นตอนการรักษาใช่ไหมคะเอาป้องกันกันไหมคะ
0: ได้รักษาวิธีการรักษาก่อนก็ได
2: ้ได้ค่ะวิธีการรักษาอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือต้องทราบก่อนว่าเบาหวานเนี่ยเป็นแล้วมันไม่ได้หายนะคะ
0: ไม่ได้หายขาดใช่ไหมคะ
2: ไม่ได้หายขาดยกเว้นเป็นเบาหวานจากโรคอื่นๆเช่นอย่างเบาหวานขณะตั้งครรภ์พอคลอดแล้วก็จะหายหรือว่ากินสเตียรอยด์แล้วเป็นเบาหวานอันนั้นหยุดสเตียรอยด์ก็อาจจะหายได้นะคะหรือเป็นเบาหวานที่เกิดร่วมกับโรคบางอย่างเช่นไทรอยด์เป็นพิษอันนั้นอาจจะหายได้แต่โดยทั่วไปถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่2เนี่ยไม่ได้หายยกเว้นถ้าเบาหวานชนิดที่2ที่อ้วนมากๆแล้วก็เราผอมลงคุมอาหารดีมากอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะควบคุมได้ดีขึ้นนะคะทีนี้พอเราทราบแล้วว่าเราเป็นเบาหวานเราก็ต้องติดตามหาหมออย่างสม่ำเสมอนะคะอย่าไปซื้อยากินเองการรักษาเบาหวานเนี่ยไม่ใช่แค่กินยานะคะจริงๆแล้วอาจจะถ้าน้ำตาลสูงไม่มากก็แค่คุมอาหารก่อนได
0: ้
2: คุมอาหารก็คือหลีกเลี่ยงพวกอาหารหวานอาหารข้าวแป้ง
0: นะ
2: คะอะไรที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ลดน้ำหนักถ้าอ้วนหรือว่าน้ำหนักเกินนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะคะ แล้วก็ถ้าหากว่าน้ำตาลสูง คุมด้วยอาหารและปรับพฤติกรรมไม่ได้ก็จะต้องกินยาการกินยานี้ก็ต้องกินอย่างสม่ำเสมอค่ะทีนี้การรักษาเบาหวานเนี่ยไม่ใช่แค่การรักษาน้ำตาลอย่างเดียวมันจะต้องรักษาหลายอย่างด้วยเช่นรักษาความดันนะคะความดันโลหิตสูงกับเบาหวานเนี่ยชอบมาด้วยกัน
0: งั้นของคู่กันเลย
2: ใช่คู่กันเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็จะต้องให้มีความดันโลหิตน้อยกว่า 140-90 คือจะต้องควบคุมได้อันที่2ไขมันสูงก็จะต้องเบาหวานเนี่ยจะเอาไขมันในเลือดน้อยกว่าคนทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นนะคะ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าโรคเบาหวานเนี่ยสัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจโรคหลอดเลือดที่ขาตีบอย่างเงี้ยค่ะงั้นก็จะต้องเอาให้ไขมันเนี่ยมันลดต่ำลงมาค่ะแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยช่วยได้ค่ะก็จะทำให้ลดโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็จะต้องติดตามหาหมอเป็นประจำเพราะว่าจะต้องคอยดูว่ามีเบาหวานขึ้นจอตาไหมมีเบาหวานลงไตไหมเบาหวานลงเส้นประสาทไหมค่ะ
0: คือเบาหวานเนี่ยสามารถกระจายไปสู่การเป็นเบาหวานแต่สามารถกระจายไปสู่ส่วนอื่นได้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะก็เป็นภาวะแทรกซ้อนของการที่น้ำตาลสูงมานานๆค่ะถ้าน้ำตาลสูงนานๆเนี่ยก็จะทำให้เบาหวานขึ้นตาได้ทีนี้จุดสำคัญของเบาหวานขึ้นตาเนี่ยคือบางทีไม่มีอาการทำให้เรารู้สึกตัวว่าคือเราไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานขึ้นตาแล้วนะอะไรเงี้ยช่วงแรกๆไม่รู้ตัวจะรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เป็นเยอะแล้วแล้วก็ตามองไม่เห็นแล้วอย่างนั้นนะคะ
0: อ๋อคือเบาหวานขึ้นตานี่จะไม่มีการอาการบ่งบอกอะไรเลยใช่ไหมคะ
2: ถ้าเป็นไม่มากจะไม่มีอาการเลยค่ะ
0: ถ้าเป็นมากจะมีลักษณะบ่งบอกยังไงคะ
2: เช่นตามัวหรือบางทีมีจอประสาทตาลอกก็จะเห็นเหมือนแป๊บๆเหมือนฟ้าผ่าค
0: ่
2: ะหรือบางทีเห็นเป็นเหมือนฝุ่นดำๆลอยอยู่ในตาค่ะนี่ก็มีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะต้องตรวจตาโดยคุณหมอจักษุแพทย์ค่ะเขาจะขยายม่านตาหรือว่าถ่ายรูปที่จอตาเพื่อที่จะดูว่ามีเบาหวานขึ้นตาไหมถ้าหากว่าเบาหวานขึ้นตาไม่มากเขาก็จะติดตามการรักษาดูก่อนแต่ถ้าเบาหวานขึ้นตาเริ่มเป็นเยอะก็จะมีการยิงเลเซอร์ที่ตาหรือว่าฉีดยาเข้าไปในตาเพื่อที่จะให้เบาหวานขึ้นตาเนี่ยหายดีขึ้น
0: ถ้าเป็นเบาหวานขึ้นตานี่สามารถหายได้ใช่ไหมคะ
2: สามารถดีขึ้นได้ค่ะ
0: แต่ก็สามารถกลับมาเป็นอีกได้เช่นกัน
2: ถ้าหากว่าไม่คุมคือน้ำตาลสูงอยู่ตลอดหรือว่าไม่ได้รักษาด้วยยิงเลเซอร์หรือว่าฉีดยาเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปเรื่อยๆอะค่ะก็จะตามมัว
0: ค่ะแล้วคุณหมอจะสามารถหาเขาเรียกว่าอาการที่จะเป็นนะคะว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นโรคเบาหวานจากอะไรคะจากการเจาะเลือดหรือว่าเอ็กซเรย์อะคะโรคเบาหวาน
2: ทราบได้ยังไงว่าเป็นเบาหวานใช่ไหมคะก็จากการเจาะเลือดค่ะถ้าหากว่าคนปกติน้ำตาลควรจะเท่าไหร่ทายดูไหมคะ
0: อันนี้ไม่แน่ใจเพราะรู้สึกตัวเองผอมก็เลย
2: ไม่เคยได้ตรวจใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ก็คือว่าคนปกติเนี่ยถ้างดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงนะ
0: คะ
2: ก็น้ำตาลควรจะต้องน้อยกว่า100
0: ค่ะ
2: ถ้าหากว่าน้ำตาลอยู่ในช่วง100ถึง125ก็เรียกว่าเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานเขาเรียกว่าเบาหวานแฝงแปลว่าน้ำตาลขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นเบาหวานถ้าหากว่าน้ำตาลเกิน126อย่างน้อย2ครั้งก็เรียกว่าเข้าข่ายเบาหวานแล้วค่ะ
0: ซึ่งคือก่อนตรวจอะค่ะจะต้องมีการอดอาหารหรือเปล่าคะหรือว่า
2: ใช่ค่ะอดอาหารประมาณ8ชั่วโมงแล้วค่อยมาเจาะเลือดค่ะ
0: เจาะเลือดซึ่งทุกครั้งที่บางคนอะค่ะจะมีการตรวจเลือดประจำปีละครั้งอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการตรวจเบาหวานเจาะเลือดตรวจเบาหวานด้วยถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะแต่ถ้าไม่ได้อดอาหารเนี่ยนะคะเกณฑ์คือเอามากกว่า200ถ้าหากว่าน้ำตาลหลังอาหารไปแล้วมากกว่าเท่ากับ200ร่วมกับมีอาการของเบาหวานนะคะกินเก่งหิวน้ำบ่อยน้ำหนักลดอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเป็นอาการของเบาหวานก็ถือว่าวินิจฉัยโรคเบาหวานได
0: ้แล้วจำเป็นไหมคะที่คนอ้วนนะคะจะต้องเป็นโรคเบาหวานทุกคน
2: ไม่จำเป็นค่ะถ้าหากว่าคนอ้วนในช่วงแรกๆเนี่ยแล้วเขายังมีทำกิจกรรมทำอะไรเดินไปเดินมาหรือออกกำลังกายเนี่ยค่ะโอกาสเป็นเบาหวานก็น้อยลง
0: ค
2: ่ะแต่เพียงแต่ว่าความอ้วนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดคือไม่ใช่ว่าทุกคนที่อ้วนจะต้องเป็นทุกคนอะไรเงี้ยขึ้นกับกิจวัตรประจำวันที่เขาทำด้วยนะคะถ้าแบบมีการออกแรงคือไม่ได้ทำงานนั่งโต๊ะนั่งอยู่กับที
0: ่มีการเคลื่อนไหว
2: บ้างอะไรเงี้ยค่ะหรือได้ออกกำลังกายบ้างก็จะช่วยลด ความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานได
0: ้แต่หลายคนบอกว่าคนที่กินของหวานหวานเช่นขนมหวานน้ำหวานเนี่ยค่ะจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานสูงมากอันนี้จริงหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะถ้าหากว่าทานของหวานมากๆนะคะดื่มน้ำหวานมากๆน้ำอัดลมอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้น้ำหนักขึ้นแล้วก็เสี่ยงต่อเบาหวานได
0: ้ค่ะ
2: ค่ะ
0: น้ำอัดลมก็มีผลใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงอะค่ะจะเป็นนอกจากน้ำหวานน้ำอัดลมแล้วก็ของหวานจะมีประเภทอย่างอื่นที่เราควรหลีกเลี่ยงไหมคะ
2: พวกที่แป้งเยอะๆอะค่ะแบบเค้กคุกกี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีทั้ง
0: วิปครีมอย่างเงี้ย
2: อันนั้นไขมันก็จะทำให้อ้วนวิปครีมนี่ไขมันเยอะเลยค่ะ
0: แล้วลักษณะการออกกำลังกายอะค่ะหลังจากที่ถ้าสมมติสำหรับคนอ้วนไม่อยากเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานจะต้องมีการออกกำลังกายมากกว่าคนที่ผอมหรือหุ่นดีเป็นพิเศษ
2: คืออย่างนี้ค่ะถ้าคนอ้วนที่จะป้องกันโรคเบาหวานการป้องกันโรคเบาหวานนะคะอันที่หนึ่งก็คือคุมอาหารอย่ากินหวานใช่ไหมคะอ
0: ัน
2: ที่สองลดความอ้วนจริงๆลดความอ้วนเนี่ยไม่ใช่ว่าลดจาก100กิโลหรือ40 50โลเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็คือค่อยๆลดจากตอนแรกเนี่ย 5-7% ของตั้งต้นถ้าทำได้ก็ลดลงมาเป็น 10% อย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าหากว่าน้ำหนักลดประมาณ 7% เนี่ยก็สามารถจะลดโอกาสเกิดเบาหวานได้แล้วก็มีการศึกษาว่าถ้าหากว่าลดน้ำหนักประมาณ 7% แล้วก็ควบคุมอาหารออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห
0: ์
2: ก็สามารถจะลดการเป็นเบาหวานได้ตั้งประมาณ

0: 50% เลยนะคะ
1: ครึ่งเลย
0: เทียบกับไม่ลดนะคะทีนี้การออกกำลังกายเนี่ยก็เช่นเป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ค่ะสมมติว่าอาทิตย์นึงมี7วันใช่ไหมคะก็ควรจะออกประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์แล้วก็แบ่งกันไปเฉลี่ยยังไงก็ได้แต่ไม่ควรจะมีวันไหนที่หยุดออกกำลังกายเกิน2วันติดกันนะคะนะคะทีนี้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยก็ออกให้พอคือตอนแรกๆถ้าเราไม่ชินไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนแล้วไปออกเลยเนี่ยก็ค่อยๆออกกำลังกายเพิ่มเวลาขึ้นทีละนิดคือไม่ต้องหักโหมนะคะเดี๋ยวจะ
1: ไม่ไหว
0: ไม่ไหวหยุดไปเลยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะ10นาที15นาทีก่อนค่อยๆเพิ่มจนเป็นครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ออกจนกระทั่งที่แบบร้องเพลงไม่ได้แต่พอพูดได้บ้างนะคะเขาเรียกว่าระดับปานกลาง
1: ค่ะ
0: ให้หัวใจเริ่มเต้นเร็วขึ้นมานิดนึงค่ะอันเนี้ยก็จะมีผลดีกับสุขภาพนอกจากนี้การถ้าอายุเยอะหน่อยการออกกำลังกายที่เป็นแบบโยคะอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยได้หรือว่าลำมวยจีนเงี้ยค่ะก็ช่วยเรื่องการทรงตัวนะคะจะได้ไม่ค่อยล้ม
1: อยากให้คุณหมอค่ะฝากถึงคนผู้ชมทางบ้านที่บางทีเลือกทานอาหารเยอะๆแต่ว่าไม่ได้เลือกที่จะรับประโยชน์จากอาหารว่าจะต้องเฝ้าระวังหรือว่าเลือกอาหารยังไงให้ถูกกับการทานในปริมาณของแต่ละวันที่ร่างกายเราควรจะได้รับอะค่ะ
0: ก็ง่ายๆก็คือมีสูตรว่าลดหวานมันเค็มลดเป็นรอดอลดนะคะไม่ใช่ว่ากินรสสอรอสอไม่ใช่นะคะต้องเป็นลดหวานมันเค็มนะคะทีนี้มีสูตรก็คือ661หวานน้ำตาลเนี่ยไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาต่อวันหกแรก6ที่2น้ำมันไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาต่อวันแล้วก็เค็มเกลือก็ไม่ควรจะเกิน1ช้อนชาต่อวันประมาณนั้นค่ะ
1: อันนี้เป็นสูตรเลย
0: สูตร661
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าโรคเบาหวานนะคะก็เกิดจากอาหารของหวานนะคะเป็นสิ่งสำคัญซึ่งหลายๆคนเนี่ยบางทีก็เลือกรับประทานโดยที่ลืมคำนึงถึงผลที่จะตามมานะคะดังนั้นถ้าใครที่ทานของหวานเลยลืมคำนึงถึงนะคะก็ลดลงหน่อยนะคะจะได้ไม่เสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพาพรธาราวนิชผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าไหนนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะวันนี้เราจะมาออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเท้าเบาหวานกันค่ะสำหรับท่าแรกนะคะเราจะเริ่มจากการนั่งเก้าอี้หลังตรงไม่พิงพนักนะคะมือทั้งสองข้างจับบริเวณเก้าอี้ไว้ค่ะยื่นเท้ามาข้างหน้าเล็กน้อยแบบนี้นะคะยกส้นเท้าขึ้นค้างไว้จากนั้นจิกปลายเท้าลง10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 910จากนั้นวางเท้าลงค่ะสำหรับท่าที่2นะคะจะเป็นการกระดกข้อเท้าขึ้นลงค่ะ10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่าที่3นะคะเราจะหมุนเท้าเป็นวงกลมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะสำหรับท่าสุดท้ายนะคะเราจะยกขาขึ้นพร้อมกับถีบปลายเท้าลงค่ะทำ10ครั้งนะคะยกขึ้นถีบปลายเท้าลงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ครั้งสุดท้ายนะคะ10ในผู้ป่วยเบาหวานนะคะอาจจะมีอาการชาบริเวณเท้าเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดไม่สะดวกค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเดินนะคะควรสวมรองเท้าไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันสิ่งอันตรายที่จะมาทำให้เท้าเราเป็นแผลค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะเมนูวันนี้ของเราก็คือเป็นเมนูลาบไข่ขาวเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะ

0: อันนี้เราจะเริ่มจากการเตรียมไข่ขาวก่อนนะคะไข่ขาววิธีการเตรียมก็ง่ายๆนะคะเราก็ใช้ไข่ขาวเนี่ยผสมน้ำลงไปสัก2ช้อนนะตีให้เข้ากันแล้วก็นำไปนึ่งไฟแรงเพื่อให้ไข่มันสุกนะคะอันนี้ก็เป็นไข่ขาวที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะแบบนี้เราก็จะหั่นนะคะหั่นอย่าเล็กมากไปเพราะว่าเดี๋ยวไข่มันจะเละนะคะเราหั่นเพื่อให้มันเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะเราจะใช้เห็ดฟางลวกนะคะเห็ดฟางเนี่ยเราจะต้องลวกทั้งหัวแล้วก็ค่อยเอามาหั่นนะคะเราก็หั่นผ่าครึ่งแล้วก็มาเตรียมมะเขือเทศนะคะถ้าเราใช้มะเขือเทศผลใหญ่เราก็อาจจะมาหั่นครึ่งแล้วก็เอาเม็ดเอาแต่เม็ดเอาแต่ไส้ออกไปซะเราใช้แต่เนื้อนะจะได้ไม่เละแต่ทีนี้เราใช้เป็นมะเขือเทศราชินีลูกเล็กเราก็สามารถใช้ได้ทั้งลูกเลยนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะเดี๋ยวเราจะซอยหอมแดงในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงทำให้คนเป็นหวัดง่ายนะคะหรือคนเป็นภูมิแพ้เขาก็สามารถใช้หอมแดงใส่ในอาหารทานเพื่อช่วยป้องกันได้นะคะเราก็เตรียมส่วนผสมเอาไว้ให้พร้อมซะก่อนนะคะแล้วเราก็มาทำลาบคลุกให้เข้ากันแป๊บเดียวเองนะคะมาดูวิธีการคลุกเลยนะคะเราก็เริ่มจากนำไข่ขาวที่เราหั่นไว้แล้วนะคะใส่ลงไปนะคะเขี่ยให้มันแยกออกจากกันนะคะแล้วก็ใส่เห็ดฟางนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเคาพอให้มันแค่เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงนะคะตามด้วยมะเขือเทศนะคะเราก็ใส่พอมีสีสันไม่ต้องใส่เยอะมากก็ได้นะคะอันนี้เราก็ปรุงนะคะโดยใช้น้ำปลานะใส่น้ำปลาลงไปก่อนนะคะใส่น้ำมะนาวโดยปกติเนี่ยอาหารที่เป็นประเภทยำหรือประเภทลาบเนี่ยเราจะใช้น้ำปลากับมะนาวค่อนข้างจะเท่าๆกันแล้วก็โรยข้าวคั่วนะคะวิธีการเตรียมข้าวคั่วเนี่ยเราต้องการให้ความหอมในข้าวคั่วเพิ่มขึ้นขณะที่เราคั่วข้าวนะคะเราอาจจะใช้ข่าใบมะกรูดนะฉีกเป็นฝอยๆแล้วก็คั่วไปพร้อมกันกับข้าวเลยจะทำให้ข้าวคั่วเรามีความหอมมากขึ้นเราก็ใช้ข้าวคั่วใส่ลงไปพอประมาณนะคะข้าวให้เข้ากันแล้วก็ใส่พริกนะคะถ้าชอบทานเผ็ดมากก็ใส่ได้ตามความชอบเลยนะคะแล้วก็นะใส่ผักชีฝรั่งนิดนึงแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะแล้วก็ใบสะระแหน่นะคะเราเด็ดเป็นใบเอาไว้นะคะเราก็คู่เข้ากันแบบนี้นะเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูของเราวันนี้นะคะสำหรับเมนูของเราวันนี้นะคะก็อย่างที่ทราบกันอยู่ว่าไข่ขาวเนี่ยเป็นโปรตีนที่หาง่ายมากแล้วก็ราคาถูกนะคะแล้วก็เป็นโปรตีนที่ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะสำหรับเหมาะสำหรับคนที่อยากลดความอ้วนก็สามารถที่จะทานอาหารจานนี้ได้นะคะ สำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นผู้ชมก็คอยติดตามชมด้วยกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ไอ้หมายมึงไม่บ้าก็เมาใช่หรือที่คนระดับที่เป็นอาจารย์ในหอคอยงาช้างนี่จะมาเป็นเกษตรกรมึงต้องตายมึงต้องเจ๊งเป็นไปไม่ได้มาปลูกต้นไม้ในที่แห้งแล้งในที่สูง

ผมเป็นเด็กยากจนที่เกิดจากครอบครัวที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้านยากจนไม่มีข้าวที่จะกินเย็นนี้ทุกคนในบ้านตบกระเป๋าแล้วไม่มีเงินแม้แต่1สตางค์แดงเดียวผมว่าแค่นี้ก็จนแล้วครับแม่ต้องไปขออาศัยที่ดินคนอื่นเขาอยู่และตั้งต้นชีวิตจากติดลบคือไปยืมเงินเข้ามา20บาทเพราะฉะนั้นการศึกษาของลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระเรียนไปทำไมไม่มีเงินที่จะส่งเสียเราเรียนที่จะซื้อเครื่องแบบที่จะซื้อเสื้อไม่รู้คิดเอาเองนะตอนเด็กๆแล้วก็ไม่มีใครมาอบรมสั่งสอนเราเชื่อว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะเวี่ยงเราให้หลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดของความยากจนจึงตั้งใจเรียนผมก็เดินทางเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ไปแบบเด็กบ้านนอกนะครับไปแบบงมในที่สุดก็สอบเข้าได้ตอนเรียนที่มหิดลปริญญาตรีก็เรียนด้วยทุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือทุนภูมิพลจบปริญญาตรีเนี่ยได้เหรียญทองเกียรตินิยมก็ไปเรียนปริญญาโทที่จุฬา2ปีก็จบปริญญาโทได้ปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมีทุนเสนอมาให้ก็เลยเลือกไปเรียนที่อเมริกานะครับอาจารย์ที่ปรึกษาบอกถ้าอยากได้ความรู้เพื่อกลับไปพัฒนาประเทศก็ต้องไปชิคาโกเพราะที่นั่นมีอาจารย์ระดับโลกก็เลยไปเรียนต่อที่ชิคาโกนะครับชีวิตนี้ก็จบปริญญาตรี1ใบนะครับแล้วก็ปริญญาโท3ใบแล้วก็ปริญญาเอก1ใบก็คิดว่าน่าจะพอแล้วมั้งเนาะแล้วก็กลับมาทํางานก็ไปอยู่ที่ศาลายาเป็นคนแรกก็คือตอนทําโครงการบัณฑิตคืนถิ่นก็มีบัณฑิตท้าทายว่าอาจารย์สมหมายอย่าดีแต่พูดเรียนเก่งพูดเก่งเป็นนักเรียนนอกแน่จริงไปทําให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกลับคืนสู่สามัญคืนสู่รูปูได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่พร้อมเราไม่มีความพร้อมเรามีแต่ความยากจนเราไม่มีที่ดินก็เลยต้องเสาะแสวงหาที่ดินเป็นต้นทุนเมื่อได้ที่ดินแล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้เลยครับปลูกทันทีเลยครับแล้วก็ปลูกจนเต็มพื้นที่200ไร่ในปีเดียว

0: ตอนมาเริ่มเมื่อปีพ.ศ. 2532เป็นที่โล่งเนื่องจากเป็นไร่พืชล้มลุกโดยเฉพาะข้าวโพดมันสำปะหลังพวกนี้นะครับมันเวลาเขาไถมันก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเราก็ตั้งเป้าว่าทำอย่างไรมันจึงจะเอาสีเขียวคืนมาเอาป่าคืนมาแต่โดยธรรมชาติของทุกผู้ทุกนามนะครับก็ต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้เพื่อยังชีพเพื่อแลกอาหารการกินด้วยนะครับเราจึงแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตต่างๆเป็น5โซนด้วยกันถ้ามันขึ้นดีได้ผลดีคุณภาพออกมาดีเนี่ยเราก็จะขยายพันธุ์หรือแนะนำให้ปลูกถ้าไม่ดีเราก็บอกอย่านะปลูกไปก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ข้าวโบทั้งนั้นดีเขาไม่มีหนามไม่เหมือนทุเรียน
0: ความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลใครก็รู้อยู่หอคอยงาช้างแต่อยู่ๆมาปลูกต้นไม้มาแบกจอบแบกเสียมมาอยู่กลางดินกินกลางทรายมาอยู่ใต้แสงดาวแสงเดือนเพราะฉะนั้นก็มีข้อครหานินทาเยอะแยะมากมายแต่ผมคิดว่าเป็นคำอวยพรนะคือจริงๆเราก็ไม่ได้ถือโกรธหรืออะไรนะครับวันนั้นก็เป็นเรื่องจริงที่โอกาสที่จะสำเร็จนี่มันก็ยากแต่เมื่อเราทำให้เห็นแล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดที่เขาจะเดินตาม

0: ตั้งแต่รู้จักคุณลุงมาเนาะป้าก็เกิดคำถามหลายครั้งมากว่าคุณลุงเนี่ยเขาจะเกษียณตอนไหนเพราะในชีวิตเขารู้สึกว่าคำว่าเกษียณเนี่ยมันยังอีกห่างไกลมากแล้วก็ชีวิตเขาก็เต็มไปด้วยความฝันเนาะในการที่จะทิ้งร่องรอยจารึกเอาไว้ให้แผ่นดินนี้งั้นเส้นทางที่เดินคู่กับคุณลุงมาเนี่ยมันก็มีทั้งกลีบดอกไม้มีทั้งก้อนอิฐมีทั้งถนนลูกรังมีทั้งถนนลาดยางถ้าดูจริงๆตามอายุคุณลุงเนี่ยมันก็เกินวัยคนที่อายุ79ไปมากเราจะแบ่งกันว่างานภายใต้ชายคาเป็นหน้าที่ของป้าส่วนงานนอกชายคาเป็นหน้าที่ของคุณลุงป้าก็จะทำทุกอย่างค่ะเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้ในทุกบทบาทที่ป้าจะทำได้จริงๆเรื่องกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคนนะตัวป้าเองตัวคุณลุงเองเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะแนวฮาร์ดคอร์มากกว่าส่วนป้าเนี่ยจะเป็นเกษตรกรแนวโรแมนติกบางทีเราก็เสริมกำลังใจด้วยการบอกว่าอุ้ยต้นอะไรอ่ะสวยจังเดี๋ยวสักพักคุณลุงก็จะหาปลูกเป็นห่วงเรื่องอันตรายที่ห่วงคุณลุงมากที่สุดก็คืออันตรายในการทำงานอย่างเงี้ยเราก็จะต้องบอกกันว่าเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยป้าว่ามันคือความห่วงใยที่คิดว่าเราน่าจะอะไรนะคะบอกคุณลุงได้อย่างเงี้ยค่ะคือง่ายๆมากคุณลุงไม่ได้ต้องการอะไรเยอะ
1: ตั้งแต่เริ่มต้นที่ลุงหมายนั้นได้เริ่มตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้มาเนี่ยแน่นอนแหละครับมันมีคนทั้งเห็นดีด้วยมีคนชื่นชมด้วยกับอีกมุมนึงก็ต้องมีคนที่ค่อนแคบแต่ตัวลุงหมายเองแกไม่ได้เก็บคำติหรือคำต่อว่าพวกนี้มาเป็นสิ่งที่ทำให้มันลดทอนลงไปแกนำเอาสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้ตัวแกเองได้เดินหน้าต่อไปคุณหมอคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี
2: ้ปกติคำพูดที่เข้ามาหาเราครับก็ทั้งมีทั้งคำพูดที่เป็นเชิงบวกแล้วก็คำพูดที่เป็นเชิงลบใช่ไหมครับคำพูดที่เป็นเชิงบวกเนี่ยเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วส่วนคำพูดที่เป็นเชิงลบนะครับมันก็เป็นอุปสรรคที่มากระตุ้นเราให้สมองนะครับมีความสามารถในการปรับตัวอยู่เรื่อยๆครับการที่เราไม่เก็บเอาคำพูดที่เป็นเชิงลบมาเข้าสู่ตัวเราครับเมื่อสมองมีการปรับตัวก็จะไม่เกิดภาวะซึมเศร้าครับไม่เกิดภาวะเครียดหรือว่าภาวะความกังวล
1: ครับ
2: ซึ่งพอเราไม่เครียดเราไม่กังวลเราไม่เศร้าก็จะนําไปสู่สมรรถภาพของสมองที่ดีความจําเราก็จะยังดีอยู่ครับเราก็จะยังมีปฏิสัมพันธ์

0: ล
1: ครับ
0: ซึ่งพอเราไม่เครียดเราไม่กังวลเราไม่เศร้าก็จะนําไปสู่สมรรถภาพของสมองที่ดีความจําเราก็จะยังดีอยู่ครับเราก็จะยังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างได้อย่างดีต่อไปเรื่อยๆครับ
1: ผมคิดว่าลุงหมายเนี่ยก่อนจะมาถึงจุดนี้นะครับคุณหมอน่าจะมีทั้งความสุขบวกกับความเครียดบวกกับความเครียดอยู่ด้วย1เลยผมว่าเครียดจากอาจจะมีการแอบเครียดจากเสียงที่อยู่ในมุมที่ไม่ดีต่างๆกับ2คุณหมอคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะเกิดจากความเครียดที่มาจากความตั้งใจอันเนี้ยพอคนเรามุ่งมั่นอะไรบางอย่างที่จะทำให้ได้อาจจะเกิดสะสมความเครียดกับตัวเองก็ได้
0: ใช่ครับในเรื่องของความเครียดเนี่ยที่เกิดจากการที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยจริงๆเราตั้งเป้าหมายได้แต่ว่าไม่อยากให้ไปกดดันตัวเองครับพอเรากดดันตัวเองมากไปเนี่ยก็จะเกิดภาวะความเครียดขึ้นความเครียดในทางฮอร์โมนแล้วก็สารสื่อประสาทเนี่ยครับเมื่อเราเครียดเองเนี่ยก็จะเกิดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดตัวหนึ่งชื่อว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ครับก็ส่งผลทำให้ระดับความดันโลหิตสูงทำให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานแย่ลงด้วยถ้าเกิดว่าเรายิ่งเครียดเราก็จะเกิดโรคต่างๆตามมาครับซึ่งก็ไม่อยากให้กดดันตัวเองเลยว่าเราจะต้องไปถึงจุดหมายถ้าทำได้ให้มองว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราต้องค่อยขึ้นบันไดไปทีละขั้นทีละขั้นมากกว่า
1: แล้วยิ่งกับเฉพาะกับผู้สูงวัย
0: ใช่ครับ
1: ด้วยถ้าเกิดว่ายิ่งมาเครียดนี่ยิ่งส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพตัวเองด้วยใช่ไหมครับ
0: ก็มีจะมีทั้งโรคทางกายเหมือนที่กล่าวไปแล้วก็โรคทางจิตใจด้วย

0: มาดี
1: มันมีหลายอย่าง1แผนทุเรียนแผนการปลูกทุเรียนรุ่นใหม่ซึ่งอันนี้จะต้องทำเปลี่ยนถึงทำ
0: แล้ววันนี้เราก็จะมีเพื่อนเก่าเนาะเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมด้วยกันนี่ทั้งคู่รักคู่แค้นคู่ฆ่าคือเรามีปุ๋ยอินทรีย์หน้าแรงนี่มันก็โหดดินแห้งเร็วมากแล้วก็อากาศก็แห้งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกต้นไม้ที่มันเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือกล้าไม้จนเสร็จก็เป็นใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเราก็เข้าสวนดูแลต้นไม้ปลูกต้นไ

คำว่าปลูกด้วยมือก็ใช้มือปลูกนะฮะไม่ใช่ปลูกแบบกระแทกกระทันคือแบบปลูกอย่างทนุถนอมดูแลด้วยใจนี่หมายความว่าเราใส่ใจทุกต้นไม้ที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นต้นที่มีสายสกุลมีพันธุ์ดีมีดอกหอมหรืออะไรก็ตามคือเราใส่จิตวิญญาณไปในต้นไม้เพราะเรารักเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็จะรักเรานะครับ

0: ชีวิตตั้งต้นตอนแรกเนี่ยมันเกิดมาในป่าดงพงไพรแต่ตอนนี้ป่ามันหายไปใจเราหายวาบเลยนะครับเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะปลูกต้นไม้เพื่อจะเอาแต่เงินเราได้เห็นความเขียวขจีเห็นดอกเห็นยอดอ่อนที่มีสีสันต้นไม้ทุกต้นนี่สอนเราเขาเรียกว่าสังคมไม้คือต้นไม้ก็อยู่กันมีความหลากหลายเหมือนคนในสังคมเนาะมีคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวคนรวยคนจนต้นไม้ที่นี่ก็เหมือนกันนะครับก็จะอยู่คละเคล้ากันไปนะครับไม่ใช่มีประเภทใดประเภทหนึ่งนั่นคือบทเรียนที่เราได้จากต้นไม้ครับ
1: อาจจะมีผู้สูงวัยหลังเกษียณบางท่านตอนนี้อาจจะยังค้นหาเป้าหมายชีวิตหลังเก

0: เสียงนี้เจอบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมการอยู่ไปวันๆแบบนี้มันไม่มีคุณค่าต่อตัวเองเลยคุณหมออยากจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างฮะ
1: จริงๆในการสร้างคุณค่าครับแต่ละคนมองคุณค่าไม่เหมือนกันความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรก่อนเลยครับเราต้องลองมองว่าที่ผ่านมาเราเคยทำอะไรได้บางคนอาจจะค้าขายอยู่เดิมก็อยากจะให้ทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าในตนเองในบางรายยังทำงานอยู่และยังสามารถทำงานได้ต่อเนื่องครับก็ยังทำงานเดิมต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอยู่ในจุดที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็รู้สึกว่าตนเองอ่ะเริ่มหมดคุณค่าไปจริงๆครอบครัวเราเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างคุณค่าครับเรามีลูกหลานการที่ผู้สูงอายุคนหนึ่งไม่ใช่ใครอื่นกันเลยครับอย่างเช่นคุณแม่ผมเนี่ยครับเขาก็จะมีความภูมิใจมากในการที่เขาอ่ะยังได้ทํางานบ้านยังสามารถดูแลลูกๆได้ยังสามารถทําอาหารให้ลูกๆกินได้ครับสิ่งนี้มันก็คือคุณค่าของเขาครับทุกครั้งที่เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ครับผมก็จะมีการชื่นชมเพราะว่าเออขอบคุณมากเลยนะครับที่แบบทําให้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เขาได้รับการชื่นชมมันคือคุณค่าในตัวเขา
2: นั่งกินนอนกินผมไม่ได้นั่งได้นอนหนึ่งเราได้ออกกำลังกายเราได้เดินเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงยิ่งสูงวัยผมคิดว่ายิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องหาแหล่งหรือสถานที่ที่มันเงียบสงบสงัดคำว่าเกษียณเนี่ยเป็นคำชั่วร้ายที่จริงคำเต็มคือเกษียณอายุงานแต่ผู้เกษียณเนี่ยกลับไปตีว่าเกษียณทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจก็เกษียณกำลังใจก็เกษียณหลังจากเกษียณอายุเนี่ยท่านอาจจะอยู่ได้อีก30ปีนะครับท่านจะทำอะไรได้เยอะมากเลยถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เริ่มเอาไว้ก่อนที่จะเกษียณอายุหลังเกษียณก็ไม่ช้าที่จะทำผมได้เรียนแล้วว่าต้นสักที่สองคนโอบเนี่ยอายุแค่35ปีถ้าท่านปลูกเมื่ออายุ80 90ท่านก็เห็นความเติบโตของมันได้อย่างชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่แต่ผมนี่บอกว่าเริ่มทันที
0: คราวนี้แล้วด้วยผู้สูงวัยด้วยอายุนะครับคุณหมอแน่นอนแหละจากความชื่นชมแล้วก็เป็นห่วงด้วยในการที่จะต้องไปลงมือทำในการปลูกต้นไม้ข้อควรระวังในการที่ถ้าผู้สูงวัยเนี่ยอยากจะใช้กิจกรรมในหลังเกษียณไปอยู่กับต้นไม้การทำสวนทำไร่ต่างๆครับ
1: นับว่าเป็นกิจกรรมทางกายอันนึงแล้วกันเนาะเพราะว่ากิจกรรมทางกายกับการออกกำลังกายเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยการออกกำลังกายมันจะต้องมีรูปแบบของการทำซ้ำแต่ว่าการทำสวนเนี่ยเราเรียกว่ากิจกรรมทางกายถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมทางกายครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าเขาช่วยคงสมรรถภาพของเขาไว้ครับในบางรายที่มีโรคความดันโลหิตสูงก็จะช่วยลดระดับของความดันโลหิตสูงได้ออกกำลังกายก็ช่วยลดน้ำหนักได้ช่วยคุมน้ำหนักได้ช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็คุมระดับไขมันได้เหมือนกันครับมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก็มีสิ่งต้องควรระวังเหมือนกันใช่ไหมครับประเทศไทยเป็นเมืองร้อนไปทำการปลูกต้นไม้กลางแจ้งอย่างนี้ครับก็อาจจะมีการภาวะร่างกายขาดน้ำได้ครับอาจจะต้องมีการพกน้ำไปดื่มจิบเป็นระยะเรื่อยๆเพื่อป้องกันการขาดน้ำอาจจะเกิดภาวะโรคลมร้อนหรือว่าโรคลมแดดได้
0: คร
1: ับ ซึ่งอันตรายมากอาจจะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของเครื่องมือเนาะเพราะว่าเครื่องมือของการทำสวนครับบางอย่างก็มีคม
0: ครับ
1: ควรจะใส่ถุงมือและสวมรองเท้าให้มิดชิดครับถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บจากการที่เราไปสัมผัสดินหรือว่าสัมผัสกับเครื่องมือครับอีกอันหนึ่งก็คืออาจจะแนะนำในการฉีดวัคซีนบาดทะยักครับ
0: ครับ
1: โดยวัคซีนบาดทะยักเนี่ยก็ถ้าสำหรับใครที่ไม่เคยฉีดเลยครับก็จะต้องฉีดให้ครบ3เข็ม
0: ในผู้สูงวัยก็ฉีดได้ใช่ไหมครับ
1: ควรจะต้องฉีดอย่างต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าในรายที่เคยฉีดมาก่อนนะครับจะต้องมีการกระตุ้นภูมิทุก10ปีครับถ้าจะจำง่ายๆก็ทุกอายุที่ลงท้ายด้วยเลข0ครับ60 70 80ก็แนะนำว่าให้ไปฉีดกระตุ้นภูมิบาดทะยักครับ
0: ในทุกๆ10ปีโอ้สิ่งที่คุณหมอบอกเป็นประโยชน์ครับกับผู้สูงวัยที่คิดว่าวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยการที่อยากทำกิจกรรมอะไรที่ใช้แรงหรือต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งของที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราได้ถ้ามีการวางแผนที่ดีผู้สูงวัยเหล่านั้นก็จะสามารถที่จะทำกิจกรรมเหล่านั้นได้ด้วยความปลอดภัยและด้วยความสุขด้วย

0: เมื่อก่อนตรงที่เป็นทุเรียนนี่เป็นมะม่วงนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะถ่ายโอนประสบการณ์ทั้งดีทั้งบวกทั้งลบไปสู่คนรุ่นหลังนะครับหมายความว่าเมื่อเขามาเห็นต้นไม้ตั้งแต่ต้นเล็กต้นกลางต้นใหญ่ก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้ดินอย่างนี้ก็ปลูกได้การรับเอาความรู้ไปเนี่ยไปปฏิบัติไม่ใช่มารู้เฉยๆแล้วก็นิ่งเราเชื่อว่าบางเกร็ดบางความรู้นะครับมันเป็นประโยชน์ที่ถ้าเขาได้มาเห็นมันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างดีแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรไว้เลยทุกอย่างก็จะเลือนสลายไปทุกอย่างก็จะหายไปในกองเพลิงเมื่อผมตายผมต้องไม่ตายหมายความว่าประสบการณ์และองค์ความรู้จะต้องทำรงอยู่ให้เป็นอนุสรณ์ให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับพื้นแผ่นดินให้กับคนและอนุชนรุ่นหลังตลอดไปครับ
1: ครับ
0: วันก่อนท่านก็เอาใส่ถุงดินย้อมปุ๋ยไปเป็นสีดินแล้วก็เป็นสีหนึ่งของผ้าไหมสีสะเกดด้วยการปลูกกระท้อนร้อยต้นเนี่ยถ้าไม่บ้าก็เมาแต่ตอนนั้นน่าจะเมาเพราะว่ากระท้อนนี่เป็นผลไม้ที่ต้องห่อทุกลูกเขาจึงเรียกกระท้อนห่อการห่อกระท้อนที่ถูกต้องจะต้องห่อด้วยใบตองแห้งใบตองกล้วยแห้งไม่ใช่ถุงพลาสติกหรือไม่ใช่กระดาษเพราะว่าเราต้องห่อ3ชั้น
2: แล้วก็ปลูกเอาไว้เผื่อแบ่งปันทีนี้มหาดอยู่ในมือเนี่ยเป็นมหาดที่ลูกใหญ่แล้วก็หวาน
3: ก็จากการที่ได้มาเรียนรู้กับท่านด็อกเตอร์นะครับก็มันทำให้ผมเปลี่ยนแนวคิดหลายๆอย่างครับอย่างเช่นการทำเกษตรผสมผสานการปลูกป่าอย่างที่ด็อกเตอร์ทำครับมันทำให้เรารู้ว่าจากมือท่านแบบ2มือเล็กๆของท่านนะครับกับพื้นที่200ไร่เนี่ยมันสามารถกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้โดยการแบบใช้การแบบลงมือทำในทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอครับมันทำให้เราได้เห็นว่าการลงมือทำอย่างจริงจังมันสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ด็อกเตอร์ท่านได้ส่งมอบแล้วก็ได้ให้คำตอบในทุกๆอย่างที่สวนแห่งนี้เอาไว้ให้พวกเราว่าเวลาที่เราเดินตามท่านเราจะได้พบเจอกับอะไรบ้างซึ่งผมบอกได้เลยว่าด็อกเตอร์ท่านสุดยอดจริงๆครับสมที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นไอดอลให้กับเด็กรุ่นใหม่ครับ
4: สิ่งที่ลุงหมายทำต้นไม้ที่ปลูกทุกต้นด้วยมือของตัวเองเนี่ยตอนนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่เห็นลุงหมายทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองอยากทำบ้างคนรุ่นใหม่ก็หันมาให้ความสนใจในเรื่องของการปลูกต้นไม้เลยครับคุณหมอ
5: คิดว่าสิ่งนี้ครับมันคือการส่งต่อคุณค่าให้กับคนรุ่นหลังครับในแต่ละช่วงวัยมันมีความแตกต่างกันมากเลยครับ
4: ครับ
5: การที่เราจะเข้าใจในแต่ละช่วงวัยครับการที่ลุงหมายยังมีการปลูกต้นไม้อยู่ต่อเนื่องและมีการส่งต่อคุณค่าเนี่ยครับก็ทําให้คนรุ่นหลังเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุเนาะ
4: ครับ
5: ผู้สูงอายุเองมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในขณะที่คนเกิดใหม่ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆครับเจนเนี้ยในอนาคตก็ต้องมาเป็นกลุ่มที่ดูแลผู้สูงอายุพอเรามีการส่งต่อคุณค่ามีการส่งต่อสิ่งดีๆต่อไปนี้ให้กับคนรุ่นหลังอ่ะครับเค้าก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ครับมาพัฒนาตนเองแล้วก็ยังมีความเชื่อมโยงกับคนรุ่นเก่าอยู
4: ่เกิดการเชื่อมต่อกันด้วยไม่ทําให้แต่ละเจนที่ห่างกันมากเนี่ยมันขาดกันไปโดยกิจกรรมที่ทําแบบนี้แหละไปส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้กลับมาเชื่อมต่อกัน

ผมจะต้องหาของขวัญให้กับแผ่นดินทรัพย์สินทั้งหมดนี้เราจะยกให้เป็นสาธารณสมบัติในวันสุดท้ายของชีวิตเพราะเราไม่ได้มาเพื่อกอบโกยเราไม่ได้มาเพื่อแสวงหาความมั่งคั่งรู้จักความพอดีและพอเพียงหลังเกษียณอายุนี่ท่านเป็นผู้เข้มแข็งความเข้มแข็งนี่มันอยู่ที่ใจเราอยู่กัน2คนกับภรรยาบางวันพูดเรื่องความตายนี่5ครั้งแล้วก็พูดทีพูดเป็นประจำเพื่อจะให้เกิดความคุ้นเคยความชินว่ามันเป็นสัจจะมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้วันหนึ่งมันก็ต้องมาถึงเราขณะเดียวกันเราจะตายอย่างไรผมว่ามันน่าจะเป็นสิทธิ์ที่เราจะเลือกได้ผมพูดกับตัวเองว่าทุกคนเกิดมามีเกียรติมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์อย่าไปกลัวครับเราพร้อมจะตายวันนี้ผมพร้อมจะตายอย่างมีความสุขอย่างพอใจผมคิดว่าเกิดมาชาติชีวิตหนึ่งเราได้ทำขนาดนี้มอบของขวัญให้กับแผ่น

0: เป็นขนาดนี้เรามีความสุขจะตายวินาทีไหนนี่ก็มีความสุขท่านอยากจะทำพินัยกรรมอะไรยังไงท่านจะมอบชีวิตมอบอวัยวะมันไม่ผิดกฎหมายอะไรแต่มันจะทำให้คนที่อยู่ข้างหลังสบายใจด้วยว่าได้ทำตามที่ผู้วายชนเนี่ยปรารถนา
1: ทิ้งเป็นมรดกแผ่นดินนี้ตราบเท่าชั่วลูกชั่วหลาน

ว่าฝ่ายชูชกแกเหลียวแลมาน่ะไม่เห็นสองนัดดานะมาหลบหนีหายจึงผู้ตัดทอนน่ะเป็นข้ออภิปรายว่าเป็นเหตุฉะไหนน่ะไม่เหมือนเขาลือว่าชาวโลกน่ะเขาลือนกกันมาแต่ก่อนว่าองค์พระเวทสันดรนั้นน่ะเป็นคนซื่อให้ทานช้างต้นน่ะฝูงคนล่วงลือพระองค์นี้หรือก็หมายพระผู้ที่ญาณว่าเห็นจะไม่จริงเสียแล้วและเจ้าไม่เหมือนเขาเล่านะผู้

วมายาเป็นรายนาวัดทรงชุ่มงามนี่ฉันจันตามเอามาให้นาวะแล้วสันเด็ดไปยาที่ลิมามันนาจึงเห็นรอยเท้านาของลูกลักลูกนี้ฉลาดนักนักนานว่าถอยหลังลงสะวางพึ่งคงคานี่ชาลีกันหาขึ้นมาเป็นท่า

ลองเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกแม่กันหาพ่อชาลีจะเอาอย่ามัวชาที่อยู่ใหญ่เล่าปล่อยปล่อยหายไอ้พามเท้ามันมาตัดพ่อนี่เจ้าอย่ามัวลีลอที่เจ้ากันหาชาลีองค์พระผู้มีจึงมีคดีร้องเรียกเป็นทำนองยานาวาเรียกบุตรทั้งสองละ

เรียววงเยาวเรศเจ้าก็เกิดในมงกุฎเกศกรุงศรีวิลาสใหญ่นอพ่อไม่องอาจยอมย่อทอทิ้งพระบิดาพามาจุงจับยาบชานิจ้าเห็นชอบแล้วนาพ่อตายจ้าเราก็เป็นขัตติยะมาให้สมุติวงวินแต่สุดกันศาสตร์ไม่มีใครจะมาขอตัดตีนเตียนเลยพระลูกเอ๋ยเจ้าไม่รู้หรอกเลยว่าพระพิตรลงทรงบรรจงหลักพระโพ

ที่จะข้ามได้เปรียบเสมือนหนึ่งตำพาวรำได้ของพานเนตรถึงแกนตกแต่งต่อติดเป็นกังวานประกอบประกับกระดานตอกตึงตะปูตะปียิ่ง

งระยางแยงอยู่มันคงฝากทวนทงอยู่เลี้ยวเลี้ยวทงสักขาปิวสัมบาดฝ่ายอันนายช่างจำลองจำหลักลายลายลายลายคายกับรูปสัตว์กลาดแทนสีสิงอาจยืนแอนโอกอดกนกนาบคาบแก้วกุมคันได้เล่นดูมรสุมแล้วก็แซ่ซองบันทุกสิ่งของลงในระวัง

ยิ่งโหดังยิ่งรวยหนักนะโยมนะโอ้เงินทองจะไหลมาเขาว่าอย่างนั้นพระเวสสันดรก็เรียกชาลีกันหาให้ขึ้นจากตระชาลีได้ยินเสียงพ่อก็นึกอยู่ในใจว่านี่เราเป็นลูกกษัตริย์ที่ไหนเลยจะให้พ่อเรียกถึงสองครั้งสามครั้งมิบังควรพระชาลีก็จึงขึ้นจากสระน้ำมากอดพระบาทเบื้องฝาของพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ถามชาลีว่ากันหาเราอยู่ที่ไหนชาลีก็บอกว่าผู้ที่มีภัยมาถึงตัวก็ย่อมพาตัวหนีพระเวสสันดรก็เรียกกันหาดุลเรียกพระชาลีกันหาก็ขึ้นมาจากสระน้ำกอดพระบาทเบื้องซ้ายแล้วก็ร้องไห้พระเวสสันดรก็ปลอบลูกทั้งสองว่านี่เธอทั้งสองจะได้เป็นสะพานเรียกว่าเป็นสะพานข้ามด่านกิเลสให้พ่อนี่ถ้าพ่ออยู่ในวังเจ้าทั้งสองจะไม่เดือดร้อนแต่อยู่ป่านี้ทรัพย์สินเงินทองสักบาทสักสตางค์พ่อก็ไม่ได้เอามามีเจ้าทั้งสองนี่แหละที่จะเป็นสำเภาทองสำเภาแก้วพาเสด็จพ่อนั้นให้ข้ามถึงมฤคเรียกว่าสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณได้เมื่อปลอบลูกทั้งสองแล้วก็พาลูกทั้งสองมายังอาสมของพระองค์เมื่อมาถึงอาสมแล้วชูชกนั้นนั่งคอยท่าอยู่แล้วคอยจังหวะอยู่พระเวสสันดรก็นำชาลีกันหามามอบให้แก่ตาชูชกหลังน้ำติโนทกตกลงเหนือมือพามว่าอิทังเมธานังปิยบุตรธานีขอให้สำเร็จเป็นพระสร้อยสันเพชรโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้านู้นเถิดบอกอย่างนั้นตาชูชกเมื่อได้รับสองกุมารแล้วก็ใช้เถาวัลย์พันพระวรกรทั้งสองข้างก็คือมือทั้งสองข้างนั่นเองทั้งสองคนแล้วก็ฉุดกระชากลากตีไปชาลีกันหาก็ร้องเรียกให้พ่อช่วยพ่อก็ไม่ช่วยจนตาชูชกนั้นฉุดกระชากออกไปห่างอาสมสักเล็กน้อยชาลีกันหาก็ลั้งจนเชือกนั้นหลุดจากมือตาชูชกแล้วก็วิ่งมาอ้อนวอนสมเด็จพระเวสสันดรพระเวสสันดรนั้นด้วยโทสะเข้าครอบงำคือความโกรธพระองค์ก็เข้าไปในคันธกุฎีไปหยิบพระขันออกมานึกในใจว่านี่ลูกของเราก็มีพ่อมีแม่ที่ไหนเลยไอ้คนเนี้ยมันจึงมาทุบตีฉุดกระชากลูกของเราได้หยิบพระขันออกมาพอออกมาด้านนอกก็เกิดด้วยพระปัญญาปรเมศเรียกว่านึกขึ้นได้ว่าเรานี่ได้ให้ลูกทั้งสองคนนี้ให้แก่ตาชูชกกัน

แล้วนี่เป็นเรื่องของนายกับบ่าวเราจะกระทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเราทำไปความที่เราจะสำเร็จเป็นพระสัมโพธิญาณ นั้นคงจะไม่ได้แน่เมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงตีฆ่าตัวชาลีกันหาว่าชาลีนั้นทองพันตำลึงส่วนกันหาที่นาน้องเงินทองอย่างละร้อยละร้อยช้างม้าวัวฝ่ายเมื่อถึงมือพราหมณ์และเมื่อใดความเป็นทาสก็จะหมดก็จะกลับกลายเป็นไทยเมื่อพระองค์ตัดเสร็จดังนั้นแล้วก็เข้าไปในคันธกุฎีปิดบานประตูชูชกก็ฉุดกระชากลากตีสองกุมารออกเดินเข้าไปในป่าชาลีกันหาเจอนกก็สั่งนกเจอไม้ก็สั่งไม้สั่งให้ช่วยบอกพระแม่ด้วยว่าลูกทั้งสองคนนี้ถูกไอ้พราหมณ์นฤโหดนั้นมันฉุดกระชากลากตีมาลากตีลูกมาเนื้อตัวนั้นมีแต่รอยไม้เหลี่ยมที่จะพราหมณ์คอยตีไว้ก็สั่งนกเจอนกสั่งนกก็สั่งไม้ในตอนนี้มีแหล่สั่งก็จะว่าให้โยมฟังเจียนสาทุกยกนินทานมินายาไปลา

ตำพามกันตีให้ด่วนเดินกันหาน้อยน้อยละห้อยระเฮียนากาปกกาปียร่างห้อย

พังสุดนานางงานลงแล้วก็ทุกกีนามาอ้อนนางกำคานาผู้ชื่อชาลีก็ว่าชีวิตน้องนี้น่าเห็นที

มันเน็บมาในบาททำบงนะเย็บหินนะในดงนะแถมเดินไม่ไหวนะวันน้องอยากน้ำนะและหิวนมนะร่างกายลำบมมาแทบจะบันเรยนะว่าพระชาลีก็จึงได้ปอบกันหานะว่าแม่ฟันใจนะเจ้าจงงานแข็งแอบพันทายะเตียนเถิดบังอ่อนนะว่าพี่นะจะอุ้มเอาพี่ก็อุ้มไม่ไหวนะไอ้เท่าว่าจันนันรายะแกงคอยะเทียนตีนะวันน้องนะเอาจงเดินตามนะพี่ปายะเถิด

แน่นอนก็เห็นจะมอรันนานาเอาเมื่อชาติก่อนเราได้เคยผากลูกนกเอาชาติก่อนเราเคยได้โชกรู้กันว่ากามก็จึงสันนองก็จึงได้ปองเรามาก็จึงได้พัฒนามันดาเทียนแต่

ไอ้นี่แม่ไปชมมาคนอื่นก็มันจันเชิญที่ไหนนะเอาเหมือนหนึ่งได้นะชมมาลูกยานี่แม่จันตกทั้งวีละกินแต่กามนี่ดวงแม่จันช้ำนะอีกแล้วนานะจันต้องเบือนเนตรนะหรือบายนานะไปเที่ยว

เรียกเหมือนน้ำแม่กะเยียเรียกลูกนายไพศาลนะจะอาดุนดินนะกลัวแม่จันทรินละพระชนนี่แม่ไม่อาจทุกทนว่าทุกเก่าเวท่านนานะเอาฝ่ายเท้าชูชกไอชาติชัวมันฟาดด้วยไม้นะไอเท้าจันรายมันคอยเขียนตีว่าตีกันหาน้อยน้อยแล้วก็มาตีพ่อชาลีนะตรงตราดน้องนะเสียจริงเขียวหน้าล่างมีตะลอยไม้เลี้ยวเสียงฟับฟับฟับเฟี้ยวเฟี้ยวล่างมีตะลอยไม้เลี้ยวละตีน้องคนเดียวก็น่าจะเวทหันหน้านะว่ากันหาน้อยน้อยนะว่าเฮลันนกแก้วนะมันจับกิ่งจานนะโอ้แก้วจานนะจงเอ็ดละ

นูนะเขาชื่อมัตรีนาธรรมาทางนี้นะให้ติดตามมานาธรรมาไม่ถูกแม่แม่สังเกตดูเถิดแม่จานโลหิตมันเปื้อนทางอยู่นี่แม่สังเกตดูเถิดนะแม่นะว่าบัดนี้ตัวลูกนะยังเหลือแต่เนื้อเลือดนะตะพามันจะเชือดให้ปากซ้ายว่าโอแม่ของหนูอยู่ที่ได้นะเป็นเหตุ

ว่ายังมีพามชะละบุรุษรันทดพาลูกทั้งสองโสดมาทางนี้ชื่อว่า

ินตามมาให้จงได้โดยมังคาลายพายลางหงตรงตลอดทอด

นี่ก็เกือบจะพ้นปันตูป่าไปเสียอย่างแล

นิลาดลางห่างพมานดังว่าพรามฉันลาตาแก

ล่วงลับปันตูปาอิติมะอิมินาปะกาเล

เห็นปรากฏต้องลานะขึ้นรถนะกลับยังบ้านนะฉันถอนโยมหญิงโยมชายนะจงตั้งใจรับเอาพรจากตัวฉันนะเสียก่อนในคนละสี

ีสานเน่าผุดพองผิวพันนะเหมือนดังเงินยวงว่าสุวรรณสุขาก็อย่าได้นาวายโยมจงสุขีนะเอาสุขทวีนะยันได้โรย

วอนก็ไปทุกๆที่ว่านะให้สุขแท้อย่าแพ้ทุกนะเจริญสุขตลอดนวตานะให้สุขฉันแลจนกายแก่ลงไปชราสุขวัดธนายุครบจำนวนนวสุขทางโลกสุขทางธรรมนะให้สุขเป็นน้ำสุขเป็นนวลสุขชาตินี้ให้โยมมีครบถ้วนสุขชนะรั่วนิยมเลิศวิไลนะพละกำลังนะให้ตั้งมันเหมือนโซดาบันนะผู้ยิ่งใหญ่นะด้วยกำลังจิตลุ่มเนรมิตถวายฝากโยมนะขวายะให้ท่าวอนนาวอิทนาชิตังนาอุปัชิตังในสมดังที่รูปอวยพรนาที่ออกจากอกในดับโลกคายร้อนเอาหยุดพิมพ์และพรนาและลดนาคำพีนาในอาอ้วนสารโนเป็นการสิ้นสุดย่อหน้าสมมุติไว้จบพรแค่นี้นาจะก้าวแลราต่อก็จะได้พอเสียทีให้ญาติโยมสุขีสุขีโชคดีโชคดีกันทุกข์ทุกข์โค

ดังอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในเวสสันดรชาดกกันที่8กันกุมารซึ่งมีธนาคารออมสินเป็นเจ้าภาพได้ร่วมจตุปัจจัยด้วยกัน 60,000 บาทนะเพื่อที่จะได้ไปร่วมบำเพ็ญบุญในทางที่พระองค์นั้นได้ทรงแก่กระทำสืบต่อไปก็อาตมาภาพก็ขอจบในกันที่8ไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยปการะฉะนี้

0: ชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะมีเหลือด้วยนะครับปู่
1: DLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ล้าลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิง

0: ฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
1: สบม.สบายมากครับ
2: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
0: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
0: สวัสดี
4: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
0: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
1: ธรณีพิบัติภัย
5: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
0: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
1: ดีครับ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
5: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
3: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
5: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ

0: DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
1: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอลานะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินสุดเป็นการสุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการสุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
2: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ชีวิตอัดแน่น

0: านมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหา

ไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

ครับคาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบ

0: ราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความเสียหายรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวอินโดนีเซียที่ต้องประสบความสูญเสียและความทุกข์โศกนี้เราขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยและครอบครัวรวมทั้งทีมกู้ภัยที่ทุ่มเทเสียสละและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอันดราสบาลินบากาในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีคนใหม่เมื่อวันที่11สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอันดราสบาลินบากาแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีประเทศไทยตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดกับฮังการีซึ่งเป็นมิตรภาพที่มีมายาวนานกว่า1ศตวรรษก่อนจะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันเมื่อปี2516เราชื่นชมในความเข้มแข็งมั่นคงของฮังการีและพลังในการขับเคลื่อนประเทศรวมทั้งบทบาทสำคัญของการเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปข้าพเจ้ามีความพึงพอใจเป็นอันมากในความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองในปัจจุบันทั้งในเนื้อหาสาระและขอบเขตโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการเกษตรเทคโนโลยีและการศึกษาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประเทศของเราจะยังคงสานต่อความร่วมมือกันทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนสหภาพยุโรปไม่เพียงแต่เพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นหากแต่ยังจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของเราให้เติบโตก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:16 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยาน

สนามสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051เสด็จพระราชดำเนินไปนครไหโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคม2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนรวมทั้งวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉานครไหโคด้วยพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา19นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหนึ่งในเวลา17นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th1ในเวลา11นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่

ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียมเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนองคมนตรีเป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ63ปีวันนี้ณสำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ63ปี23สิงหาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ซึ่งก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่23สิงหาคม2506เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศและประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนตลอดจนสงเคราะห์ด้านการศึกษาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาในทุกๆด้านเพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยตลอดระยะเวลา63ปีที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศไปแล้วกว่า6ล้านครอบครัวจำนวนกว่า19ล้านคนและมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ67แห่งสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโอกาสนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบโล่พร้อมเกียรติบัตรรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ RPK Light Creators ราชประชาซุปตาติดเลนได้แก่ทีม RPK Edition จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตมอบโล่ชื่อชูเกียรติแก่กรรมการฝ่ายและผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในโอกาสเกษียณอายุราชการ3คนมอบเงินรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและได้รับปริญญาเกียรตินิยมซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546สำหรับปีการศึกษา2568มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี259คนในจำนวนนั้นได้รับเกียรตินิยมอันดับ1 40คนและเกียรตินิยมอันดับ2 33คนมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปีการศึกษา2569ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษาในพื้นที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม 2,490 คนโดยวันนี้ประธานในพิธีได้มอบทุนพระราชทานให้แก่นักเรียนระดับอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงรวม47คนรวมเงินพระราชทานจำนวน 1,260,000 บาททั้งนี้ในพื้นที่ต่างจังหวัดมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดนั้นๆเป็นผู้ดำเนินการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทอีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มจำกัดบริษัทมั่นสกลการเกษตรจำกัดและบริษัทอินฟินิตี้แอนด์โปรดักต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดศรีสุดารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดจากจังหวัดชลบุรีได้แก่วัดอุทกเขปศรีมารามวัดอรัญญิกาวาสวัดศรีมหาราชาวัดญาณสังวรารามและวัดจากจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่วัดโสธรวรารามและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับประกรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นพระเอกรัตน์ปัญญาพระโนและคณะบริษัทมาลัยพันธ์จำกัดนายอภิเชษฐ์เกตกรและคณะนางสำอางเจตสมมาและครอบครัวรวมทั้งครอบครัวเพิ่มประยูนและครอบครัวสุนทรชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดบางบัวกรุงเทพมหานครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดโชติทายการามวัดท่าผาวัดบ้านโป่งวัดเนกขมารามและวัดหนองเสือจากจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการไทยสมาคมชาวพะเยาพร้อมท่านผู้หญิงสุนามันประณิตและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดประชานิมิตวัดสิริมงคลวัดเกาะแก้ววนารามวัดพุทธมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยรวมทั้งวัดหนองบัวน้อยจังหวัดนครราชสีมาและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์รวม10รูปสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นเอราวัณธุรกิจสินทรัพย์จำกัดบริษัทพิลมรัตน์ลพบุรีอิเล็กทรอนิกส์จำกัดมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณและสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนย่านตาขาวรัชโนประถมจังหวัดตรังและองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงจังหวัดตรังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงจังหวัดตรังโรงเรียนย่านตาขาวรัชโนประถมจังหวัดตรัง

มาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทยและนายอดิศักดิ์พานุพงศ์พร้อมคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: อ

0: นี่ดูอะไรนี่สิน
1: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
0: ใช่การเสด็จประพาสต้นตาแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
0: จ้ะ มีไงเห็นไหมโอ
2: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

เราติดเรื่องธรรมวุฒิอีกเหมือนกันธรรมวุฒิที่ก็ถือตัวกันพระสงฆ์ก็ถือตัวกันเป็นนักเทศก็ทะเลาะกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้องค์นั้นดีองค์นี้ไม่ดีเรามีความรู้มากกว่าประเรียนสูงกว่ามันไม่แน่เราท่านขอให้เราเข้าใจเถอะการปฏิบัติธรรมบรรลุแต่ละขั้นบางทีก็คิดไอ้ว่าตัวเองบรรลุเพราะมีลูกศิษย์เยอะใครแตะไม่ได้แล้วก็อยู่กับใครไม่ได้เหมือนกันนี่คือธรรมุทิสุดท้ายอติมานะเรื่องอติมานะที่มีอยู่ในตัวตนมันฝังขึ้นมาแล้วมันถูกบ่มเพาะขึ้นมาหนาขึ้นหนาขึ้นและสิ่งนั้นเป็นภัยตัวตัวเองทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นความดีสำหรับเราเลย แล้วผู้ที่มี ผู้ที่ถือวายุทิคุณวุฒิชาติวุฒิธรรมวุฒิอติมานะรวมๆกันแล้วก็จะหยดเดียวเดียวดายตายอนาถเพราะฉะนั้นขอให้ดูตัวเองและสำรวจตัวเองเถอะว่าคนที่ จะเป็นคนที่อะไรที่มีลักษณะของคนอะไรที่ใจไม่ดีเนี่ยเป็นยังไงคนใจไม่ดีดูง่ายท่านแล้วท่านทั้งหลายก็ดูตัวเองได้คนใจไม่ดีดูง่ายคิวคิวยุ่งคิวชนกันนะคิวชนกันตลอดรู้สึกไม่พอใจไปทั้งหมดท่านไม่มีอะไรก็ด่าฟ้าด่าฝนฝนจะตกมาทำไมที่อื่นเขามีไม่ให้ตกไม่ที่อื่นเขาให้ตกทำไมไม่ตกจะตกที่นี่ทำไมเอาไปถามแล้วฝนจะได้ยินไหมนั่งอยู่ในรถกับคิ้วย่นใช่ไหมคิ้วยุ่งรู้สึกไม่พอใจทุกอย่างด่าตำรวจด่าคนปล่อยไฟด่าระบบจราจรด่าประเทศของเราด่าทั้งที่เขาไม่ได้ยินด่ารถข้างๆด่ารถที่ขวางด่ารถที่ช้าถ้าด่าแล้วเขาได้ยินแล้วทำไมท่านเขาไม่เล่นงานเอาเหรอด่าด่าในกระจกด่าทำไมอาตมาถามว่าด่าเขาในกระจกเนี่ยอาตมาบอกรู้สึกเอ้ยมึงเปิดมึงแน่จริงมึงเปิดรถไปสิชะโงกหน้าด่าขับแซงไปปีแต่ไปปีนะด่าสิด่าในกระจกนี่เขาไม่ได้ยินแต่หูกูได้ยินนะคนที่ได้ยินคือกูกับมึงไปพร่องทำไมแล้วคิ้วย่นใช่ไหมท่านไม่สบอารมณ์ไม่สบอารมณ์แล้วลงไปเป็นคนอย่างนั้นมาสิแล้วเขาจะด่าเราไหมบางทีเขาไม่ด่าเราไปบีบแกรใส่เนี่ยเขายังยิ้มให้เขาขอโทษครับผมช้าไปหน่อยแล้วถ้าเกิดไปบีบแกรใส่มันกำลังข้ามถนนนะท่านมันเอาอะไรคว้างมันเป็นไงท่านใช่ไหมงามหน้าไหมเราแล้วท่านทำไมเอาผมจะข้ามไปไฟแดงอะผมก็ถูกกฎจราจรก็ไฟเขียวอีกนิดเดี๋ยวพอไฟเขียวเริ่มนะคุณจะรีบไปไหนไปหาบิดาของคุณเหรอไปหามารดาเหรอถ้ามันบอกงั้นล่ะก็นิดเดียวเท่านั้นเราได้เร็วกว่าเขาแล้วทำอารมณ์เราให้มันหงุดหงิดทำไมอารมณ์อย่างนี้นะพอท่านถึงท่านก็พอลงจากรถนะฮะท่านก็จะอารมณ์หงุดหงิดใส่คนอื่นโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าท่านอารมณ์หงุดหงิดมาจากรถเพราะฉะนั้นคนที่อะไรคิวยุ่งเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตของตัวเองเกี่ยวกับอารมณ์ตนเองอย่างนี้อยู่กับใครยากท่านแล้วดูหน้าตาไม่ผ่องใสเลยเวลานวดเวลาน่ะก่อนนอนโอ้โหไปเสริมสวยนะผู้หญิงนะฮะยกผู้หญิงไปนวดหน้าครัวหน้าผากย่นครัวคิ้วตรงนี้ย่นแต่พอไปสบอารมณ์ปุ๊บนะฮะเงี้ยท่านดูหน้าผาแตกเปรี้ยคล้ายๆกระจกรถยนต์แตกเปรี้ยแล้วทำบ่อยๆเข้ามันเป็นรอยถาวรเขาอ่านเราออกอาตมาเขาอ่านคนบางคนออกไม่ครบคนนี้มีปัญหาใจไม่ดีใจไม่ดีแล้วคบไม่ได้แล้วก็มองไปเรื่อยๆว่าคงจะไม่ค่อยมีใครคบเพราะยิ่งไม่มีใครคบอาตมาไม่เคยวิเคราะห์ตนเองว่าตนเองนั้นประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ยิ้มซะก็จบไปเถอะ
พอยิ้มเท่านั้นนะรอยย่นระหว่างคิ้วมันก็จบไปท่านผู้ชมก็เหมือนกันนะถ้าลงยิ้มแล้วคิ้วชนกันได้นะอาตมาจะยกพระประธานในวิหารให้องค์หนึ่งเอาเอาไปเลยท่านแต่ท่านเอาคิ้วชนกันแล้วท่านลงยิ้มสิท่านก็ยิ้มไม่ได้ถ้าใครทำได้แหละจะยกพระประธานในโบสถ์ให้องค์การดึงหน้าผากไม่ยากท่านยิ้มเถอะตื่นเช้ามาก็อาตมาจะบอกตื่นเช้ามาเอารอยยิ้มทิ่มแทงทุกพ่อแม่ยิ้มลูกก็สุขทุกข์ทั่วหน้าพอตื่นเช้ามาตื่นแล้วลูกดีลูกดีลูกก็ยิ้มให้เขาซะก่อนเขาจะมีอะไรเขาค่อยว่ากันทีหลังถ้าเสียมาทำไมตื่นสายอะไรมันจะทันเขาไหมเนี่ยเฮ้ยธรรมะกินไม่ทันเขาถามว่าเด็กมันตื่นมาจะตื่นมาทำไมพระอาทิตย์ขึ้นขอบฟ้ายังมีรอยยิ้มให้คนนี่พ่อแม่อยู่กับบ้านไม่มี

เรายิ้มให้ลูกอารมณ์ลูกเป็นยังไงวันนั้นเขาไม่มีความสุขแล้วเธอเกลียดกราดเรียกไปอาบน้ำลูกมันก็รำคาญไปเข้าห้องน้ำเร็วๆจะไปแล้วเอากินซะแล้วใครจะมีความสุขเธอไหนๆแค่เกิดมาเป็นแม่เป็นลูกกันแล้วค่อยๆพูดกันตะคิ้วย่นมาทีนะอันนี้หนูสามัญญาสาม

สิถึงลูกจะมีปัญหาแล้วค่อยๆยิ้มค่อยๆลูกไปเรียนนะลูกนะถ้าไปทะเลาะกับลูกตอนเช้าถ้าเกิดการทะเลาะกับจิตวิญญาณกับความรักตัวเองรักมากทะเลาะมากท่านทำร้ายทั้งเขาทั้งเรานะความสัมพันธ์มันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วกลับมาพอกลับมาเย็นเอาอีกรอบหนึ่งได้สักสองรอบท่านเพราะยังค้างตั้งแต่เช้าตื่นมาแล้วต้องเอาพ่อแม่ยิ้มลูกสุขทุกนาลูกยิ้มแต่พ่อแม่สุขทุกเวลาลูกยิ้มแต่พ่อแม่สุขทุกเวลาเป็นลูกก็ยิ้มให้พ่อให้แม่สวัสดีครับแม่ตื่นนานแล้วเหรอพ่อตื่นนานแล้วเหรอมีอะไรกินบ้างอ่ะก็เดินไปกอดสักหน่อยหนึ่งเขาจะได้มีกำลังใจเขาก็มีความสุขนะเพราะเราอาศัยเขาผัวไม่ยิ้มผัวเมียยิ้มเริงร่าสุขอภรรย์ตื่นเช้ามานะถ้าผัวยิ้มนะถ้าผัวยิ้มเมียก็ชื่นใจตื่นแล้วเธอฉันจัดการอะไรเธอเรียบร้อยแล้วนะเตรียมข้าวเตรียมของไปแล้วเธอก็ไปปรุงอาหารเองก็แล้วกันสุขมันก็มาท่านมันสุขแต่เช้ากันท่านผัวก็ยิ้มให้เมียเมียก็ยิ้มให้ผัวสุขมาพลันเจ้านายยิ้มพริ้มผ่องลูกน้องรักถ้าเจ้านายเข้าสำนักงานก็เอาไปงานเพื่อเรามานานแล้วเหรอวันนี้ฉันมาสายผมมาสายนั่นนะเอามีงานอะไรบ้างมีอะไรจะนำเสนอบ้างมายิ้มยิ้มก็เดินยิ้มไปไม่ใช่เดินหน้านิ่มขึ้นก็หมดมันก็นินทากันสงสัยเจ้านายทำไมถ้าเป็นเจ้านายผู้หญิงก็หน้าตาเขม็งเกรงเกรียวมาชนะมันก็นินทากันท่านก็เดินเข้ามายิ้มยิ้มให้อันสิท่านเป็นการสตาร์ทความรู้สึกของกันและกันเจ้านายยิ้มพริ้มผ่องลูกน้องรักลูกน้องยิ้มพริ้มพักจากสุขสันต์ลูกน้องยิ้มพระเจ้านายสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแหมวันนี้แต่งตัวหล่อมาใช่ไหมครับโอ้โหหล่อไม่หล่อชมว่าหล่อเนี่ยก็โอเคแล้วนะท่านวันนี้โอ้ยเจ้านายสวยจังเลยหน้าบึ้งๆเนี่ยท่านชมว่าสวยนะสวยอะไรมาชมฉันนะแต่ความจริงชอบตวาดเป็นงั้นเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก็ปัดนู่นปัดนี่ก็สวยแล้วท่านเดี๋ยวก็สวยแล้วชมเขาว่าให้พูดดีๆเขาว่าฝรั่งเนี่ยเขาพูดให้ยิ้มเขาว่าเจอหน้ากันช้าๆ good morning แปลว่าวันนี้ดีทั้งวัน good morning เป็นคำให้พรนะท่านคำว่าเราแปลว่าอรุณสวัสดิ์แปลว่าวันนี้ตั้งแต่อรุณรุ่งขึ้นมาเนี่ยจะพบความสวัสดีมีชัยทั้งวันเจอกันวันก็ good afternoon เย็นเจอกันก็ good eveningก็คือกับคุณนายจากกับคุณบ่ายคุณบ่ายซีโร่นะได้เจอกันใหม่มันก็รู้สึกมีความสุขแต่คนไทยทักไปมาเฮ้ยทำไมหน้าตาหม่นหมองจังเลยเป็นเบาหวานเปล่าวะท่านลองทักคนอย่างนี้สิทำไมหน้าแก่คล้ำจังเลยล่ะเจอกันทำไมหน้าฝ้าขึ้นจังเลยล่ะทักกันยังแต่เช้าไม่ดีนะท่านนะหัดชมคนสมัครเปิดรอยยิ้มให้เขาให้ได้ดังนั้นลูกน้องยิ้มพริ้มพรักจากสุขสันต์ทุกคนยิ้มเริงร่าเข้าหากันทุกข์กำพันสลายกลายเป็นสุขถ้าทุกคนยิ้มเข้าหากันทุกข์กำพันสลายกลายเป็นสุขแล้วปัญญามันดีท่านแต่คนอารมณ์ไม่ดีใจมันก็ไม่ดีเพราะใจมันคิดไม่ดีทำให้อารมณ์ไม่ดีพูดออกมามันก็ไม่ดีแสดงสภาพจิตใจไม่ดีเขาสู้ชูแสดงสภาพจิตใจไม่ดีคือคิ้วยุ่งหน้าผาย่นไอ้นี่หนักเข้าไปท่านนอกจากคิ้วชนกันแล้วนะยังมีรอยบนริ้วรอยบนหน้าผายนี่แสดงทุกซ้ำซ้อนและคนเขาอ่านเป็นแสดงว่าสภาวะจิตมีปัญหาเพราะงานเยอะเอางานเยอะไปดูสิฮะนักบริหารระดับโลกเนี่ยหน้าผากมันไม่ค่อยย่นหรอกท่านถ้าผู้หญิงผู้ชายหน้าผากเขาตึงเป้งเพราะเขาคิดด้วยปากเขาไม่ได้คิดด้วยคิ้วคิดด้วยคิ้วเนี่ยโง่นะคิดด้วยปากฉลาดยิ้มเข้าไปยิ้มมันเกิดอะไรเขาเรียกอะไรหนวดมังกรข้างๆแก้มจากจมูกมาถึงปาก
เขาเรียกโหนดมังกร

แต่ถ้าเราคิดด้วยคิ้วคิดด้วยหน้าผากมันก็ย่นขึ้นไปแล้วลบยากนะท่านนะลบยากทำให้คนรู้ว่าสภาวะจิตของเราปัญหาซ้ำซ้อนและเป็นคนอารมณ์ไม่ดีคนอ่านหน้าผากคนเป็นเนี่ยหลีกเลี่ยงคนหน้าผากอย่างนั้นเสียและคนที่ไม่มีใครเขารักนับถือเคารพบูชาท่านที่มีอุปการะคุณต่อเขาให้ไปดูหน้าผากตัวเองซะหน่อยว่าตรงนี้มันมีคิ้วมันย่นไหมหน้าผากยุ่งไหมท่านคิ้วมันยุ่งหน้าผากย่นไหมท่านหน้าผากย่นหาสาเหตุของมันซิว่าคืออะไรกันแน่สำหรับเราต้องวิเคราะห์แสดงสภาวะจิตของเราไม่ดีเป็นคนใจไม่ดีคือคิดไม่ดีพอคิดไม่ดีนะวาจามันก็ไม่ดีการกระทำมันก็ไม่ดีมันเป็นไปหมดท่านมันทั้งกระบวนการนี่เขาเรียกคนที่ใจไม่ดีคืออะไรคิ้วย่นหน้าผากย่นบ่นมากบ่นอยู่นั่นแหละใครทำอะไรก็บ่นอยู่นั่นแหละไม่เคยสอนท่านบ่นโน่นบ่นนี่มันบีบใบไม้แห้งครับแครบครับอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นที่อาตมาประมวลมาอย่างนี้เพราะเบื่อพระเป็นเด็กวัดเบื่อพระจริงๆเลยท่านอะไรกันหลวงตาหนึ่งก็บ่นหลวงตานี่ก็บ่นตอนนี้ยังไม่ได้มีเคราะห์ถ้ามีสิทธิ์จะบ่นเราแต่ถ้าเคยสอนเราไหมท่านก็ไม่เคยสอนใช้เราไปทำงานที่สำคัญสำคัญมาทานจานเดินบ่นแล้วเฮ้ยทำไมมาช้าเอ้าก็ทำไมไปวิเคราะห์ตลาดเลยให้ไปซื้อหมาก็มาช้าว่าเรามาช้าก็ตลาดมันยังไม่เปิดนะพอมาช้าก็ด่าแล้วท่านเดี๋ยวนะที่ตบที่กระทงก็ถนเขี้ยงนะอาตมาครับพอโตๆนั่งเขาโอ้อย่างนี้ลูกเมียเขาถึงไม่เอาไว้เขาถึงได้มาบวชกันได้มาบวชก็จะไม่เลิกนิสัยอย่างนั้นอีกไอ้คนบ่นมากเนี่ยไม่ดีท่านบ่นมันต้องมีประสบการณ์บางทีบ่นนะบ่นเอาแต่ใจสองบ่นไม่ได้อย่างใจแล้วใครมันจะไปอยู่ด้วยนิสัยขี้บ่นไม่ดีท่านแล้วสภาวะจิตใจเนี่ยยุ่งเหยิงแล้วก็รวมๆแล้วก็มาบ่นฮะมาบ่นเขาเรียกบ่นมากอย่าไปบ่นมากหน้าตาไม่มีความสุขหรอกท่านถ้าลงขี้บ่นท่านไม่มีความสุขเราไปดูคนเอาไม่มีใครอยู่ข้างกายแล้วเลยนะใครก็จะไปอยู่นะท่านเสียงบนไม่มีใครอยู่หรอกพูดกระชากเสียงแล้วนะสภาวะจิตไม่ดีนะเป็นคนไม่สุหุชุไม่สุหุชุใจไม่ดีไปกระชากเสียงทำไมก็พูดหนุ่มๆยกไปเขาทำผิดเราไม่รู้แล้วครับอย่างนี้บอกหลายครั้งแล้วนะบอกหลายครั้งแล้วผิดหนึ่งพึงจดไว้ในสมอง เร่งระวังผิดสองภายหน้าสามผิดเร่งคิดตรองจงหนักเพื่อนเอ้ยถึงสี่อีกห้าซ้ำอีกห้าหกซ้ำอภัยชนัยเพราะฉะนั้นอย่าไปบ่นพูดกระชากเสียงเอาคนพูดกระชากเสียงโยมก็เหมือนกันบอกท่านเจ้าคุณทำไมพูดเสียงแข็งขึ้นแล้วเอ้าไม่ใช่นะอาตมาเป็นคนเสียงใหญ่คนเสียงใหญ่นี่เสียงมันจะสั้นกว่าสั้นกว่าคนธรรมดาแต่ถ้าเสียงแหลมเสียงมันจะยาวกว่าถ้าลงเปิดลำโพงวิทยุโทรทัศน์เถอะถ้าจะปรับเสียงแหลมเสียงมันจะไกลเป็นทางเดินทางไกลกว่าแต่ไม่ได้พูดกระชากเสียงท่านทำไมพูดไม่ใช่จะอย่างนี้มาโยมจะเริญพรมีอะไรบอกอาตมามาถ้าเกิดหมาหอนขึ้นมาท่านไม่สวยหรอท่านเสียงเงี้ยเหมือนผีปีศาจแต่การกระชากเสียงนี่เขาไม่พอใจอย่างยิ่งเราไม่พอใจเขาก็ไม่พอใจเราเราไล่เขาก็หนีเราแล้วแก้ปัญหาไงล่ะก็แต่นะดูที่ตัวกลัวที่ใจแก้ไขที่เราดูมันต้องดูที่ตัวเราเนี่ยดูนะเอาสติตั้งแล้วก็ใช่แหละใช้สำรวจพฤติกรรมของเราใช้สติปัญญาสำรวจพฤติกรรมของเราแล้วกล้ายอม

รับสิ่งที่ผิดพลาดท่านจะแก้ไขได้ถ้าท่านไม่สำรวจจิตใจตัวเองนะฮะแล้วจิตใจมันเป็นตัวนะสั่งเป็นตัวสั่งให้พฤติกรรมออกมาทางปากทางการกระทำถ้าสำรวจได้แล้วก็ท่านจะรู้ว่าโอ้โหเราผิดพลาดเป็นสิ่งที่น่าละอายใจตอนนั้นไม่น่าทำเราเสียลูกน้องเสียคนนะที่เรารักไปเสียคนที่ศรัทธาเราไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้แล้วเราก็จะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวและจะไปหาใหม่ที่ไหนได้แล้วท่านในคนบางคนในความสัมพันธ์บางส่วนคนใจไม่ได้จึงพูดกระชากเสียงเขี้ยงปากข้าวของเห็นไหมคนไม่ได้ใจไม่ได้ชอบเขี้ยงปากข้าวของเด็กก็เหมือนกันชอบเขี้ยงปากข้าวของสอนมาลูกถ้าอายุขนาดนี้หนูจะทำยังไงนะหนูยุคใครไม่ได้หรอกอยากได้ก็ทำเอาเองสิลูกเอ้ยหนูทำเอาเองนะลูกแต่บางทีเราสอนเขาไงเราเคยตามใจเขาเพราะเขาไม่ได้เขานะมีปัญหาแล้วบางทีไปเกิดในสังคมนะท่านในตลาดในศูนย์การค้าไปแหกปากร้องเป็นพ่อแม่ก็อายเขาเป็นเมียผัวเขาก็อายเป็นผัวเมียมันก็อายแล้วข้าวของไม่ได้มีไว้ปลามันไม่มีอะไรได้มาฟรีแล้วท่านแล้วเครื่องไม่ถูกคนด้วยนะเครื่องไม่ถูกคนนะก็ทำลายข้าวของที่ตัวเองซื้อมาแล้วพอเสร็จงานแล้วข้าวของมันแตกก็กลับไปโทษคนนั้นเพราะเพื่อแกเพราะคุณเพราะแกทำให้ฉันเสียข้าวของอันนี้ไม่ใช่เพราะเราเพราะเราควบคุมไม่อยู่กับอารมณ์วู่วามกับความที่เราใจไม่ดีได้อย่างใจก็ทำเอาเองสิถ้าเอาทำเองไม่ได้ก็อย่าเอาแต่ใจตนเองหยิบข้าวของพวกนี้นะบางทีนะถอดวงถอดแหวนคว้างไปเลยท่านแล้วเสร็จแล้วได้อะไรล่ะสามีภรรยาทะเลาะกันแฟนทะเลาะกันถอดแหวนคว้างมันละอาใจแล้วบางทีเขานะพอคว้างข้าวฟังของเขาไปเก็บมาให้เขาพูดดีๆแทนที่จะกลับมารู้สึกสำนึกตัวกลับมากำเริบเมื่อพฤติกรรมกำเริบขึ้นมันก็ทวีตรีคูณเขาเรียกท่านผู้ชมเวลาแก่เนี่ยจะไปอยู่ไหนถามว่าจะไปอยู่ไหนอาตมาไปบ้านคนพักคนชราเนี่ยมองเลยโอ้โหมันจะบอกที่ไหนแล้วท่านมีอยู่ที่หนึ่งท่านคนแก่จะฆ่ากันตายท่านพกมีดมาผู้หญิงนะท่านนะแค้นกันแล้วคนนั้นไม่ใช่คนไม่มีตังค์นะท่านมีเงินแต่แกไม่รู้ตัวว่าเพราะอะไรฮะเพราะคิ้วยุ่งหน้าผากย่นบ่นมากพูดกระชากเสียงเครื่องปลาข้าวของตบโยมอะไรนะมาถือตัวอะไรกันตอนนี้แก่ๆกันแล้วทำไมไม่อยู่ให้สบายให้รู้พวกเราทุกคนว่าเขาทิ้งเราแล้วไอ้ที่มาอยู่เขาทิ้งเราแล้วพระจึงเก็บมาเลี้ยงมันจะที่ไหนท่านวาสนาเวศอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อ 15-16 ปีที่มาเป็นบรรยายเดี๋ยวนี้จะแก่พวกนั้นก็คงจะตายไปแล้วนะถ้าไปห้ามปรามนะท่านนะแล้วอะไรเพื่อที่เขาเพื่อแพทย์พยาบาลเพื่อหมอเหมือเพื่อผู้โดยการเขาก็หนักใจเก็บเอาคนมีปัญหาไปทางนั้นเลยมีปัญหาจากบ้านไปทางนั้นไม่ใช่ยากจนท่านแต่คนเขาอยู่ด้วยไม่ไหวและจะไปแสดงพฤติกรรมต่อกันและกันวันนั้นเราเทศนาสยามก็เพราะอย่างนี้ก็จึงทิ้งแต่อาตมามาดูโยมแล้วก็ดีอย่างทำให้อาตมานะคิดได้ว่าถ้าเป็นอย่างพวกโยมนะฮะเป็นอย่างพวกโยมนะฮะอาตมาก็ไม่มีใครเลี้ยงเหมือนกันให้สำนึกรู้สึกตัวบ้างว่าสำนึกตัวว่าเราเป็นอย่างนั้นไหมเครื่องปลาข้าวของไหมเอาแต่ร้องขอบางคนเอาแต่ร้องขอไม่ได้ก็ร้องเรียกขอไม่ได้ก็ร้องไห้คนที่ขอใครจะไปชอบใจมีแต่ความโลภใจไม่ดี

เห็นอะไรมันอยากได้ไปหมดเรียบๆเคียงๆร้องๆขอขอแล้วพอไม่ได้ก็นั่งอีกนั่งงอขอไม่ได้แล้วก็มักจะต่อรองกับคนที่รักเราทั้งนั้นเมื่อต่อรองแล้วไม่ได้เป็นไงท่านมันก็ความสัมพันธ์มันก็ขาดไปนี่อาจจะต้องขอนั่งงอนั่งอีกนั่งงอนั่งอีกผมไม่ได้นั่งงอนั่งอีกบางคนนั่งงอนั่งอีกทั้งวันน่ารู้สึกไม่มีความสุขเลยไม่มีความสุขสบายเลยนั่งงอนั่งอีกจ่าจิกสับชอบพูดทิ่มแทงจิกสับเขาเหมือนอีแรงกินซากศพนั่นแหละจิกสับตลอดแล้วชอบเอาเรื่องเก่าๆมาพูดชอบเปรียบเปรียบเทียบกับคนบ้านนั้นบ้านนี้ถามว่าคนประเภทนี้จะอยู่ใครได้เพราะใจไม่ดีคนโดนจิตสับมันปวดร้าวใจนะนี่เป็นเรื่องผิดพลาดเรื่องความหลังเรื่องบางทีก็ทวงผู้จ่าจิตสับนะนับบุญคุณเอาคนที่จิตสับแบบนับบุญคุณแล้วท่านอ้างบุญคุณที่ตัวเองมีอยู่กับเขาบอกถ้ามีบุญคุณก็ขอชดใช้ถ้าแม่คิดว่ามีบุญคุณตลอดนะผมก็รู้จักบุญคุณแม่ผมจะทำอย่างนี้แต่แม่จะเอาเท่าไหร่พ่อจะเอาเท่าไหร่ปู่จะเอาเท่าไหร่ย่าจะเอาเท่าไหร่มันไม่ไหวแล้วอะไรก็บุญคุณบุญคุณบุญคุณนะเขารู้อยู่แล้วอ้างบุญคุณอารมณ์คุณด้วยเรื่องต่างๆเก็บเอาเรื่องต่างๆมาเป็นอารมณ์คุณแล้วก็มาลงกับไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องพฤติกรรมอย่างนี้พฤติกรรมของคนใจไม่ดีแล้วอย่างนี้อยู่กับสัตว์สัตว์ก็ไม่มีไมตรีอยู่กับคนคนไม่ปราณีอยู่กับผีผีโกรธาอยู่กับเทวดาเทวดารังเกียจจึงขอฝากท่านผู้ชมไว้ว่าในการที่เราอยู่กับใครนั้นสำรวจพฤติกรรมของเราซะก่อนแล้วมาสำรวจพฤติกรรมไปแล้วเราแก้ไขพฤติกรรมได้เราก็จะสามารถอยู่กับใครก็ได้อาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

คุณผู้ชมคะสุหุชูการเป็นคนใจดีมีมโนสุจริตก็คือมีการให้อภัยให้โอกาสรู้ว่าคนผิดพลาดกันได้นะคะไม่เอาแต่ใจตัวรู้จักกลัวคนอื่นเสียใจหากเราระลึกได้อยู่เสมอในหลักธรรมข้อนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่นำมาซึ่งความสงบสุขในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน EC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังคูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้น จึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
2: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอสเซทจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
1: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
2: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
1: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
2: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
1: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
2: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
1: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
2: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
1: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
2: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่มั้ยคะ
1: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
2: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
1: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช
2: ้เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
1: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนนึงเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
2: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
1: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
2: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
1: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
2: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
1: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
2: การลงทุนคืออะไรคะ
1: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกัน ส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
2: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
1: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
2: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
1: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: หากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก all or nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

วันนี้ก็เป็นอีกคราวหนึ่งที่เมื่อไม่กี่วันมานี้เราได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลอุทิศเป็นพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ในพระบรมโกศซึ่งท่านเป็นผู้ที่ถือว่าเป็นครูของแผ่นดินเป็นเสด็จพ่อของพวกเราเราได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลแสดงออกถึงความเป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่สำคัญคือกตัญญูกตเวทีได้แสดงออกหลากหลายตามแต่ศักยภาพวิธีการและโอกาสของตนที่พอเหมาะพอควรการได้ทำอย่างนี้หลายๆภาคส่วนก็ได้ทำกันได้ปฏิบัติกันตามสมควรตามเหมาะสมเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าเรามีธรรมะในตนเป็นเบื้องต้นแล้วธรรมะเบื้องต้นเหล่านี้ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านได้มีพระมหา

รุณาธิคุณปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆมีพระมหากรุณาธิคุณให้พวกเราได้อยู่ในพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านตลอดระยะเวลา70ปีที่ผ่านมาพวกเราท่านทั้งหลายได้ประทับใจเรื่องนี้จนปรากฏให้เห็นทั่วโลกเป็นสักขีพยานในขณะเดียวกันพวกเราก็ได้น้อมนำธรรมะจากการปฏิบัติถวายกตัญญูกตวิธีที่ทำต่อพระองค์ท่านอย่างนี้แล้วเนี่ยพวกเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ต้องปฏิบัติต่อไปอย่างเช่นในช่วงนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆในคราวที่เป็นสัตมวานคือร้อยวันในการเสด็จสวรรคตด้วยแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆที่มากมายสำหรับการปฏิบัติตามภาระงานของตนเพื่อที่จะสอดคล้องกับนโยบายของสถาบันพระมหากษัตริย์สอดคล้องกับนโยบายของชาติสอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์แล้วก็เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับสนองนโยบายในเรื่องการผลิตบัณฑิตก็คือการจัดการศึกษาการวิจัยการเผยแผ่การทำนุบำรุงศีลภวันธรรมการบริการสังคมเป็นต้นการทำอย่างนี้เราทำตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงความเป็นนานาชาติตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงประเทศต่างๆได้ร่วมมือกันทำในภารกิจที่เราทำได้แล้วในตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยพระธรรมทูตซึ่งเป็นวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปตามพระมหากรุณาธิคุณที่สนับสนุนส่งเสริมปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้พระสงฆ์ได้รับการศึกษาปฏิบัติเผยแผ่แล้วก็สงเคราะห์ชาวบ้านทั่วไปได้เราก็ได้ตั้งวิทยาลัยสงฆ์วิทยาลัยพระธรรมทูตขึ้นมาพร้อมไปกับการจัดอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศเพื่อให้พระสงฆ์ไทยเราได้มีศักยภาพมีความพร้อมในการไปทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตในที่ต่างซึ่งอีกกันหนึ่งก็คือว่าความเป็นพระธรรมทูตความเป็นวิทยาลัยก็ต้องมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของตนอย่างเช่นการวิจัยซึ่งในช่วงนี้เราได้ทำงานวิจัยที่เป็นวิจัยที่สำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สังคมวิทยาการศึกษาการเผยแผ่การปฏิบัติและกิจกรรมของคณะสงฆ์เป็นต้นโดยเฉพาะการวิจัยที่เราทำในขณะนี้เราทำเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนาในสุวรรณภูมิกรณีศึกษาเฉพาะในปีนี้ก็จะทำเฉพาะในรัฐมอญของประเทศสหภาพเมียนมาเราทำอย่างนี้ก็เพราะว่าเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเตรียมข้อมูลต่างๆให้มีการรู้เขารู้เราแล้วก็สามารถที่จะบรรเทาความทุกข์ในโลกได้เพื่อการเผยแผ่อย่างนี้เราก็จะต้องปฏิบัติฐานข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วก็ไม่มีการแข่งขันไม่มีการทะเลาะหากจะมีการทะเลาะก็เป็นข้อมูลที่เพียงแต่การปรากฏของข้อมูลต่างๆอย่างนี้เป็นต้นทำไมถึงคิดอย่างนั้นก็เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านได้ทำงานร่วมกับองค์กรนานาชาติกับประเทศต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีความขัดแย้งการที่เราทำงานกับคนอื่นได้ในโลกปัจจุบันประเทศไทยเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวรัฐบาลก็ต้องให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆประเทศต่างๆก็ให้ความร่วมมือกับประเทศเราคณะสงฆ์ก็ไม่ได้ทำงานเฉพาะคณะสงฆ์ของประเทศไทยเราก็จะมีเพื่อนกิจกรรมที่ทำกิจกรรมของคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทั่วทุกมุมของโลกอย่างนั้นเราจึงได้จัดกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นในส่วนของการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศก็เช่นเดียวกันเราต้องการฝึกพระไทยเราให้ไปอยู่ต่างประเทศได้ทำหน้าที่ปฏิบัติเผยแผ่สงเคราะห์ประชาชนแล้วก็ให้ความร่วมมือทำกิจกรรมความร่วมมือเผยแผ่กิจกรรมวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยแล้วก็นำชาวบ้านให้คำปรึกษาให้กับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดีก็จึงมีการอบรมขึ้นมาอีกซึ่งปีนี้พุทธศักราช2560ก็จะมีการอบรมเป็นรุ่นที่23ซึ่งอยู่ในระหว่างการรับสมัครซึ่งท่านที่ได้รับข่าวได้รับข้อมูลก็ขอให้แจ้งกับพระสงฆ์ได้ทราบว่าท่านใดประสงค์จะเข้ารับการอบรมเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเมื่ออบรมเสร็จแล้วก็จะได้ส่งข้อมูลนี้ให้กับประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

0: ทศไปดำเนินการเพื่อที่จะพิจารณาความเหมาะสมว่าจะให้ท่านนั้นรูปนั้นที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศใดบ้างการกระทำอย่างนี้เข้าเพื่อที่จะเลือกตามความเหมาะสมตามศักยภาพตามความสามารถของพระธรรมทูตและตามความต้องการของวัดและชุมชนในถิ่นประเทศต่างๆที่ต้องการใช้พระธรรมทูตไทยการทำอย่างนี้ก็ด้วยเราทำทั้งการปฏิบัติการอบรมการวิจัยการเผยแผ่การปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้เป็นไปได้โดยอย่างดีอย่างเช่นการปฏิบัติทางมหาวิทยาลัยเราก็มีทั้งการอบรมระยะสั้นอบรมระยะยาวอย่างเช่นเมื่อไม่กี่วันมานี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางก็ได้นำพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในหลักสูตรวิปัสสนาภาวนาไปเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักมหาสีที่ประเทศที่เมืองย่างกุ้งประเทศสหภาพเมียนมาเพื่อที่จะให้ท่านเหล่านั้นได้ฝึกปฏิบัติได้อย่างเข้มแข็งเมื่อฝึกเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้สอนวิปัสสนากรรมฐานได้ตามศักยภาพของตนซึ่งท่านเหล่านี้ก็จะเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศไปด้วยไปพร้อมกันดังนั้นการทำอย่างนี้ก็เพื่อที่เราจะได้ศึกษาปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เผยแผ่พุทธศาสนาให้เข้าสู่จิตใจของญาติโยมสาธุชนชาวพุทธและผู้สนใจปฏิบัติทุกท่านเพื่อที่จะเป็นการสนองพระเดชพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลรัชกาลที่9ในโอกาสเดียวกันก็ยังจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติในรัชกาลรัชกาลที่10สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลรัชกาลรัชกาลที่10เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านเพื่อที่จะถวายเป็นงานให้พระองค์ท่านได้ปฏิบัติเป็นร่มโพร่มสงฆ์พระสงฆ์ก่อนได้เป็นอย่างดีดังนี้เราจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่มีธรรมะที่เรียกว่ากตัญญูกตเวทิตาธรรมเพื่อสืบสานโลกให้มีสันติสุขสืบไป
1: ขออำนวยความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้ให้พุทธบริษัทที่สนใจในเรื่องการปฏิบัติทรงแนะแนววิธีการปฏิบัติธรรมอย่างละเอียดไว้ในสติปัฏฐานตีแต่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องศึกษาใส่ใจพื้นฐานการปฏิบัติและการฝึกปฏิบัติว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ดีวิธีการฝึกการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการนั่งการยืนการเดินหรือการนอนหรือการกำหนดอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรความจริงเรื่องการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าพูดกันโดยตรงก็คือเป็นการปฏิบัติเพื่อรู้เท่าทันจิตทุกขณะที่จิตเกิดและทุกขณะที่จิตดับท่านเรียกการปฏิบัติอย่างนี้ว่าเป็นการฝึกจิตเป็นการฝึกจิตเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ถูกต้องไม่ใช่ว่ามานั่งเฉยๆหรือมานั่งฟังคำบรรยายเฉย แต่ต้องกำหนดดูจิตของตนเองทุกครั้งที่จิตเกิดและที่จิตดับถ้าหากว่าไม่ทำหน้าที่ในการกำหนดการปฏิบัติธรรมไม่เกิดการปฏิบัติธรรมไม่เกิดแต่การปฏิบัติธรรมจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีสติกำหนดรู้เท่าทันจิตที่เกิดและดับผู้ปฏิบัติธรรมที่มีสติกำหนดรู้เท่าทันความเกิดขึ้นของจิตเนี่ยและการดับไปของจิตเนี่ยถือว่ารู้ลักษณะของจิตจิตมีลักษณะเกิดขึ้นในอารมณ์ที่ตนได้เห็นในอารมณ์ที่ตนได้ยินได้ฟังได้ริมรสได้ถูกต้องสัมผัสและลึกนึกรู้ที่เกิดความคิดขึ้นในจิตนี่เป็นลักษณะของจิตและถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติธรรมไม่กำหนดรู้เท่าทันจิตก็จะถูกกิเลสนำจิตไปถูกกิเลสชักพาไปตามอารมณ์ที่ตนเห็นตามเสียงที่ได้ยินตามกลิ่นที่ได้ดมตามรสที่ได้สัมผัสและตามรสที่ได้ริมนะตามกายที่มาถูกตามกายที่มาถูกสัมผัสและตามใจที่รู้สึกนึกคิดเพราะความนึกคิดนั้นที่เกิดขึ้นนั้นมีจิตเป็นตัวนำเป็นตัวนำไปตามรูปตามเสียงที่ได้เห็นได้ยินนั้นนะพระธาตุไม่กำหนดแล้วจิตมันก็จะไปตามรูปตามเสียงเป็นต้นและเมื่อจิตไปตามเสียงตามรูปตามเสียงนั้นกิเลสก็เข้ามาครอบงำไม่ว่าจะเป็นรักโรคโกรธหลงเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงจะต้องเรียนรู้ลักษณะของจิตคือสภาวะที่รับรู้อารมณ์ในทางพระท่านเรียกวัลลัสสะแปลว่าหน้าที่ของจิตเป็นผู้นำหรือเป็นผู้รับรู้อารมณ์ในภาษาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าปุพังขมังจิตตังจิตนั่นเป็นสภาพถึงก่อนหมายถึงว่าเป็นผู้นำในการรู้อาการที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะและในขณะเดียวกันจิตนั้นก็กำหนดรู้อาการเกิดดับต่อเนื่องกันไม่ขาดสายจิตที่เกิดก่อนดับไปจิตดวงหลังก็ตามมาเกิดอีกนี่หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดนะจะรู้ว่าจิตนั้นนะ กิดทีละครั้งทีละครั้งไม่ใช่เป็นดวงเดียวติดพืชกันไป

มันขาดกันไม่ต่อเนื่องกันเหมือนที่เหมือนกับเรานำลูกประคำที่ถูกร้อยมาเป็นพวงความจริงลูกประคำนั้นน่ะเป็นแต่ละลูกแต่ละลูกแต่เมื่อร้อยกันเป็นพวงมองดูมันก็เหมือนกับเป็นดวงเดียวกันติดต่อกันไปเช่นเดียวกันจิตก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ถ้าหากว่าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักลักษณะของจิตไม่รู้จักหน้าที่ของจิตไม่รู้จักอาการปรากฏของจิตแล้วก็จะไม่สามารถรู้ถึงสภาวธรรมที่เกิด ขึ้นกับจิตไม่ว่าสภาวธรรมนั้นเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วสภาวธรรมที่เป็นฝ่ายดีเกิดขึ้นกับจิตเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสภาวะธรรมฝ่ายดีแม้สภาวะธรรมฝ่ายชั่วเมื่อเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นฝ่ายชั่วบางครั้งทำให้เราหลงไหลไปกับสภาวะธรรมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นสภาวะธรรมฝ่ายชั่วคนที่ไม่ได้เคยฝึกหัดอบรมจิตก็จะไม่รู้ว่าลักษณะรสอาการปรากฏของละสภาวะธรรมฝ่ายชั่วเป็นอย่างไรบางครั้งก็ไปหมกมุ่นมัวเมากับมันทำให้ทำชั่วโดยไม่รู้ตัวแต่ในขณะเดียวกันสภาวะธรรมฝ่ายดีๆที่เราเรียกว่ากุศลจิตจิตที่เป็นฝ่ายกุศลหรือกุศลเจตสิกสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตในฝ่ายดีๆอย่างเช่นที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมนี้นะเมื่อกำหนดไปจิตก็จะค่อยๆสงบเย็นแล้วก็เป็นสุขก็ทำให้ติดหลงไหลได้ปลื้มกับความสงบเย็นเป็นสุขนั้นทำให้ลืมการกำหนดจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาการปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไปนั้นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตนั้นถ้าว่ากันตามหลักพระพุทธดำรัสนั้นก็หมายถึงเวทนาการแสวงอารมณ์สัญญาความจำได้หมายรู้สารสิ่งที่ปรุงแต่งจิตทั้งสามอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสภาวะธรรมที่เกิดกับจิตเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในธรรมบทพุทธกนิกายที่ว่าปุพพังคมามโนปุพพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธานธรรมทั้งหลายในที่นี้ก็หมายถึงสัญญาเวทนาสังขารนั่นเองแต่ไม่ได้หมายถึงจิตด้วยหรือวิญญาณเพราะได้ยกจิตหรือวิญญาณเป็นประธานไว้แล้วเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าท่านผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้ก็จะรู้จากเจตสิกทั้งสามประการที่เกิดร่วมกับจิตพระธรรมสัมพุทธเจ้า

0: ว่าถ้าหากว่าเรามีสติคอยเฝ้าระวังกำหนดรู้จิตในทุกขณะที่จิตเกิดเราจะพ้นจากพันธนาการของกิเลสกิเลสนั้นถือว่าเป็นเครื่องจองจำจิตทำให้บุคคลนั้นต้องหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกิเลสทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่ระวังมันก็จะมาผูกมัดจิตของเราเช่นกิเลสที่เรียกกันว่ากามคุณหรือกามกิเลสก็หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตถ้าว่าเราไม่ระวังก็คือการไม่กำหนดรู้เท่าทันมันก็จะมาผูกมัดนะมาผูกมัดพันธนาการจิตของเราให้ติดให้หลงให้หมกมุ่นให้มัวเมาเพราะปัจจุบันนี้ชาวโรคก็หมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสเป็นประจำอยู่แล้วซ้ำหนักยิ่งขึ้นไปกามกิเลสเหล่านั้นก็ถูกปรุงแต่งเสริมสร้างให้มีความวิเศษสูงยิ่งขึ้นไปก็ยิ่งทำให้คนเรานั้นยิ่งทำให้ปุถุชนคนเรานั้นยิ่งหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสนี้นั่นจึงถูกมันผูกมัดเอายากที่จะคลายออกจากได้
1: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ท้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10บทหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
2: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
3: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
1: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: สวัสดีครับผมกำลังอยู่ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดนะครับและตอนนี้ผมมีนัดกับสาวสวยไว้ท่านหนึ่งแต่ว่ารอแล้วรออีกยังไม่มาเลยเนี่ยเดินหาตั้งนานแล้วเนี่ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยจะให้รอไปถึงไหนโอ้นี่ก็สายแล้วนะเนี่ยไม่ยอมมา
1: หาอะไรอยู่เหรอ
0: เออหาคนครับหาของด้วยคนนั่นแหละ
1: สามชาไหมล่ะอ่ะ
0: ลุมบ้าแทงโก้โอ้โหเจ๋งดีบะหมี่กรอบรอบ3 4 5มาม่าผัด
1: คอแล้วอะไรมันจะยาวอยู่กรุงเทพมหานครอีก
0: มันเป็นรหัสครับผม
1: นี่ที่ตามหานี่คนนี้ใช่ปะ
0: ใช่เลย
1: สีดาพัววิมล
0: ครับผม
1: ของจริงเสียงจริงจะอยู่ตรงนี้แล้ว
0: ใช่ใช่ไหมครับ
1: แน่นอน
0: พยักร้าย8 4 2 9
1: ตึงตัง
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือรายการพยักร้ายวัยทองวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนสวยนะครับคุณแม่สีดาพัวพิมล
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวอีกทีนะคะสีดาพัววิมลค่ะพยักร้ายสุดสวยนะคะ8429ค่ะ
0: และวันนี้พยักร้ายสุดสวยของเรานี่ก็สวยจริง
1: ๆก็ไม่เห็นต้องชมอะไรกันขนาดนั้นเลยเขาก็รู้ทั่วประเทศอยู่แล้วแล้วสรุปวันนี้มีอะไรให้ทำเนี่ย
0: ภารกิจมีอย่างแน่นอนครับและอยู่ที่นี่แล้ว
1: อะไรนะไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้นี่ซื้อร้านไหนเนี่ยหลอยถ้อยจริงๆเลย
0: อ้าวสงสัยสัญญาณไม่ดีครับอันนี้ก็ได้สำรองภารกิจอยู่ที่นี่แล้วนี่ครับ
2: พยักร้ายวัยทองและวัยหนุ่มจะต้องจับคู่กันเต้นลีลาศให้ครบจบเพลงตามจังหวะที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์เป็นไง
1: เป็นไง
0: ครับผม
1: ไม่สวยไม่ยากไม่ได้ไป
0: อ้าวเดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งกลัวไปครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำคอยสอนเราครับ
1: ใครอ่ะ
0: อาจารย์ครูอีกรับเชิญครับเชิญครับทางด้านน
1: ี้
0: คร
1: ับ
3: พยักร้ายสุดสวย9824เคยวาดลวดลายในการแสดงมามากมายแต่วันนี้มิสเตอร์อาร์อยากให้เธอมีทักษะในการวาดลวดลายบนฟอร์เต้นรำบ้างและยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เธอใช้ในการออกกำลังกายได้อีกด้วย
0: ผู้เชี่ยวชาญของเรารอเราอยู่แล้วนะคร
1: ับสวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดนะครับครูอีทสุนทรีย้ำเผื่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: ก็วันนี้จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับลีลาศเพื่อสุขภาพจังหวะลีลาศเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ10จังหวะนะคะซึ่งเป็นมาตรฐานนะคะแล้วก็จะมีเสริมด้วยพวกโซเชียลซึ่งเป็นจังหวะของคนไทยนะคะนี่อธิบายคร่าวๆก่อนนะคะก็คือประเภทลาตินเนี่ยก็จะมี5จังหวะด้วยกันก็1ชิวบาลัมบ้า
1: อ๋อค่ะ
4: ค่ะ2ชาชา
1: ค
4: ่ะอ๋ออันนี้3ใจ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: 4แซมบ้า5พาโซดูเบนนะคะประเภทที่2เนี่ยครูก็จะจัดไว้ในประเภทวอลลูมนะคะมีจังหวะวนแทงโก้
0: ครับผม
4: ฟ็อกทรอตควิกสเต็ปและเวนิสวน
1: ค่ะ
0: นะ
1: ค
0: ะมากเลย
4: นอกจากนี้นะคะยังมีจังหวะของคนไทยเอง
0: มันยังมันคืออะไรครับ
4: โซเชียลของเราก็คือบีกินไปที่ไหนก็เจอ
1: เออครูอีทคะแล้วเวลาเต้นเพื่อสุขภาพเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคะทำไมมันเกี่ยวกับอะไรสุขภาพด้วย
4: อ๋อคืออย่างนี้นะคะพี่สีดา
1: ค่ะ
4: การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยลีลาเนี่ยดีมากๆนะคะลีลาเนี่ยนะคะ1ทำให้รูปร่างสวยยืดเส้นยืดสายนะคะ2สมองปลอดโปร่งจำได้ทุกอย่างเพราะมันมีชื่อของพี่ต้องเรียกต้องจำอีกอันนึงนะคะเพื่อนเยอะได้มาสนุกสนานมาออกกำลังกายด้วยกันมาทานอาหารร่วมกันมาเต้นรำ
0: วันนี้จะให้เราทั้ง2คนเนี่ยกับพยักร้าย8429เนี่ยเป็นท่าไหนครับ
4: บิกินดีไหมคะได้โชว์ความสวยงามของคนไทยก่อนจังหวะคนไทยก่อนนะคะ
0: ถ้าอย่างนั้นครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพยักร้าย8429จะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม
4: ่จากที่นี้ที่ครูได้สัมผัสแล้วนะคะตอนนี้จะให้พี่2คนลองเข้าคู่กันดูนะคะ
0: เป็นกระสาวสวยช่วงแท็กทีมไวทองเอาละครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ยินว่ามันมีจังหวะอะไรบ้างนะครับเยอะแยะมากมายตอนนี้เรากำลังจะลงมือแต่ว่ากุ้มใจอยู่อย่างนะครับว่าจังหวะมันเยอะแล้วสำหรับเลือกให้พวกเรานี่แหละครับจังหวะแบบไหนครับ
4: อ๋อวันนี้ครูคิดว่าจะเลือกจังหวะง่ายที่สุด
0: ง่ายที่สุด
1: อะไรอะคะ
4: จังหวะบิกินค่ะซึ่งเป็นจังหวะของคนไทยเองนะคะ
0: ง่ายๆสบายนี่ Queen of Palace
4: ตอนนี้เรามาลองฝึกมูฟเมนต์กันก่อนนะคะ
0: เราต้องจับมือกันด้วย
4: เราจะใช้เท้าของผู้ชายคือซ้ายนะคะหน้ามองตรงค่ะก้าวเท้าซ้ายนับ 1ขวานับ2ซ้ายนับ3ขวาแตะนับ4
5: ครับผม
4: ถอยหลังขวานับ1ซ้ายนับ2ขวานับ3ซ้ายมาแตะนับ4ทำซ้ํา1 2 3 4
0: ง่ายมากจริงๆ
4: 1 2 3 4ง่ายไหมคะ
0: อันนี้เขาเรียกว่าแค่วอร์มใช่ไหม
4: ค่ะแค่วอร์มอัพ
0: ครับ
4: แล้วก็รู้จักชื่อฟิกเกอร์ไปด้วยคือเบสิกมูฟเมนต์นะคะ
0: เบสิกมูฟเมนต
4: ์เดี๋ยวอีจะให้ท่าที่2ต่อนะคะท่าที่2เนี่ยมีชื่อว่า shoulder to shoulder นะคะเท้าที่1ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้านับ1แยกเท้าขวานับ2ยืนมาเลยค่ะน้ำหนักยืนมาเลยค่ะ
0: ยืนเลยครับ
4: ยืนมาเท้าซ้ายไปข้างหน้านับ3นะคะแตะเท้าไว้นับ4นะคะนะคะ
0: ครับ
4: ต่อนะคะถอยขวานับ1แยก2ขวาขึ้นไปข้างหน้านับ3ซ้ายมาแตะนับ4
0: เริ่มยากแล้วครับตรงนี้ครับ
3: พยัคฆ์ร้าย00เป็ดของเราออกปากไว้ยากแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นการซ้อมสเต็ปการเต้นในจังหวะบีกินนั่นเองครับแล้วสเต็ปต่อไปจะยากขนาดไหนไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับ
4: ครูจะแนะนำท่าจับของการเต้นนะคะผู้ชายเนี่ยจะแบมือนะคะผู้หญิงนะคะเดินมาถึงจะคว่ำมือลงไปที่ผู้ชายผู้ชายใช้หัวแม่โป้งเนี่ยแตะเบาๆนะคะสัมผัสเบาๆนะคะอีกรูปแบบนึงคือผู้ชายอย่างนี้นะคะผู้หญิงจะเข้ามาโค้ดโทนโดยการแตะลักษณะแบบนี้นะคะ
3: ตอนนี้พยัคฆ์ร้าย00เป็ดก็ได้คุณครูอีทมาเป็นคู่ซ้อมจังหวะท่าเต้นกันนะครับส่วนพยัคฆ์ร้าย8429ของเราก็ไม่แพ้กันครับคุณครูอีทก็มาช่วยสอนสเต็ปเช่นกันออกมาได้อย่างสวยงามนะครับตอนนี้ก็เข้าสเต็ปการหมุนตัวแหมผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าเมื่อพยัคฆ์ร้าย8429กับ00เป็ดเข้าคู่กันจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
0: มาครับขอย้ายกันนะครับ
1: ลุย
4: 5จับโพนเข้าคู่นะคะ
3: พอเข้าคู่กันแล้วก็ดูจะเข้ากันได้ดีครับ00เป็ดตั้งใจเลยทีเดียวครับอย่างนี้ก็ถือว่าพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจแล้วนะครับ
0: เอาละครับหลังจากที่เราซ้อมมานานจนเรามีความมั่นใจแล้วฟังน้ำเสียงกติกาเป็นไงครับครูครับ
4: ครูคิดว่าเรามาปฏิบัติภารกิจไปดีกว่านะคะ
0: ใน
4: การเข้าเพลงจริงๆเลยดูซิว่า
0: จริงเลย
4: มันจะสนุกแค่ไหนนะคะเชิญค่ะ
1: สนุกไหม
0: สนุกแน
1: ่ถ้าไหวก็ลุยเลย
3: พยัคฆ์ร้าย8429ของเรานี่ใจเด็ดเลยทีเดียวครับพร้อมลุยกันเลยทีเดียวไปดูกันครับสเต็ปแรกจะเป็นอย่างไรอ้าวศูนย์ศูนย์เป็ดไม่ยอมไปครับแหมทำให้พยัคฆ์ร้าย8429ของเรานี่เก้อเลยทีเดียวมาเริ่มต้นกันใหม่ครับ
4: 1 2 3
3: 4เอาละครับเข้าสเต็ปกันแล้วนะครับยังไปได้เรื่อยๆครับขั้นต่อไปจะเป็นการหมุนครับ
4: 1 2
3: แหมยังขาดเกินๆนะครับสำหรับ0 0เป็ดดูท่าทางจะเป็นตัวถ่วงอย่างมากเลยนะครับครูอีทของเราทนไม่ไหวครับเลยต้องเข้ามาช่วยนะครับ
4: 1 1
3: เอาละครับเริ่มเข้าสเต็ปได้มากขึ้นครับ
4: 3หมุนค่ะ1 2 3 1
3: หมุนแล้วเรียบร้อยสมบูรณ์เลยทีเดียวครับท่าต่อไปจะเป็น shoulder to shoulder ครับจะรอดกันไหมคู่นี
4: ้3 1 2 3 2
3: พอไปกันได้นะครับแหมภารกิจในครั้งนี้ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะการเต้นบอลลูมนั้นต้องใช้ทักษะและเวลาในการฝึกซ้อมกันครับงั้นลองไปฟังคุณครูอีกันนะครับว่าภารกิจนี้จะผ่านหรือไม
0: ่เอาละครับแล้วเราก็ปฏิบัติภารกิจเสร็จไปแล้วเต้นลีลาดโดยใช้เพลงนะครับ
1: แต่มีเรื่องจะฟ้องครูนะคะตัวนี้ค่ะตัวถ่วงเลยค่ะดูสิเนี่ย
0: แม่เต้นพลิ้วมากเลยครับโอ้คุณครูครับอย่าให้ผมเสียใจ
1: เขาตั้งใจอะสิ
0: คือเป็นยังไงบ้างครับปฏิบัติการในครั้งนี้ผ่านหรือไม่ผ่านครับ
4: การเต้นลีลาที่ดีต้องมีเวลากับมันต้องฝึกซ้อมคู่กันสำหรับวันนี้เวลาเราเนี่ยน้อยแล้วการมาเจอกันเนี่ยมาซ้อมด้วยกันก็น้อยมากนะคะสรุปของครูก็คือว่ามันยังไม่ผ่านนะคะ
0: ก็สรุปว่าภารกิจไม่ผ่านพวกผมเองนี่แหละ ปะท้ายนี้เลยครับต้องขอขอบคุณมากมากนะครับครูอีทสุนทรีย้ำเผื่อนครับ
1: ขอบคุณมากนะคะครูขา
0: และช่วงหน้าไปพบกับช่วงห้องวิจัยไวทอง
4: จริงๆแล้วการเต้นลีลาดเนี่ยค่ะเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยหัวใจกับปอดก็จะทำงานได้ดี
1: ค่ะ
0: ช่วงห้องวิจัยไวทองและตอนนี้เราก็อยู่ในห้องวิจัยไวทองแล้วนะครับพบกับอาจารย์หมอประจำห้องแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์สวัสดีครับอาจารย์
4: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยาไร008แล้วก็พยาไรสุดสวยค่ะพยาไร8429นะคะก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงกิจกรรมนะคะที่ทั้งสองท่านได้ไปปฏิบัติภารกิจร่วมกันมาค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความค่ะมาฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: พยักร้ายสุดสวยถึงแม้วันนี้คุณจะเพิ่งเริ่มเรียนรู้การเต้นลีลาแต่ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้เราเชื่อแล้วว่าหากมีความตั้งใจจริงๆไม่ว่าอะไรก็ทำได้อย่างแน่นอนยินดีด้วยนะพยักร้ายสุดสวย
4: เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านไปเต้นลีลาดกันมา
5: สนุกดีค่ะแล้วก็จริงๆแล้วก็เริ่มแรกเนี่ยก็ค่อนข้างจะเครียดเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่ทราบจะเต้นได้ไหมจะฟิวไหม
4: คุณแม่ไม่เคยเต้นลีลาดมาก่อนเลย
5: ก็หยองแยงหยองแยงแต่ว่ามาเต้นเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยไงฮ
4: ะ
5: แต่มีตัวนี้เขาทวง
4: ใช่ค่ะอาจารย์ได้ทราบมาว่าจริงๆภารกิจที่มีปัญหาเนี่ยไม่ได้เป็นจากพยาไรสุดสวยของเราใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
4: จริงๆแล้วเป็นจากพยาไร008
5: ใช่ค่ะ
4: ที่ทิ้งสะโพกได้ไม่ดี
5: ตรงนั้น
4: แข็งเป๊กเลยค่ะ
0: แล้วต้องเข้าคู่คือเกรงมากกลัวจะเหยียบเท้าคุณแม
4: ่อ๋อจริงๆไม่ใช่ว่าคุณพยาไร008เต้นไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นตื่นเต
0: ้
4: น
0: ตื่
4: นเต้น
0: ค่ะ
4: แล
0: ้
4: วแล้วพอเล่นไปสักครู่หนึ่งแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
5: ก็จริงๆแล้วมันก็ดีนะคะ
4: คือ
5: เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งซึ่งทำให้เราสามารถจะคลายเครียดได
4: ้
5: คือมันมีเสียงเพลงมันมีแบบว่าเนาะได้มีการแบบออกกำลังกายไปในตัวแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราคลายเครียดไปได้บ้าง
4: แล้วก็มีความมั่นใจด้วย
5: ใช่ค่ะ
4: แต่ทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วการเต้นลีลาดเนี่ยค่ะเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยหัวใจกับปอดก็จะทำงานได้ดี
5: ค่ะ
4: แล้วก็การที่เรานับจังหวะค่ะเราเต้นไปพร้อมๆกับเพลงเนี่ยก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายด้วยนะคะ
0: คือเต้นไปรอยยิ้มนี่มาเองเลย
4: ใช่ไหมคะ
0: ทำไมเราต้องยิ้มไปด้วยก็ไม่รู้
4: ใช่ค่ะเพราะว่าเสียงดนตรีเหล่านี้เนี่ยค่ะ
5: จะช่วยให้เราแบบว่าแดงออกไปหมด
4: ใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ทำให้มีเพื่อนด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนต่างวัยอย
5: ่
4: างเช่นนะคะกับพยาไร008นะคะหรือว่าเพื่อนวัยเดียวกันก็ทำให้สุขภาพสังคมค่ะของพยาไรวัยทองของเราที่ชื่นชอบการเต้นลีลาเนี่ยดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพสังคมด้วย
5: อยากจะทราบว่าผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยนะฮะ
0: อ
5: ย่างเงี้ยที ่จะเข้าสู่วัยทองเนี่ย
4: ค่ะ
5: หรืออาจจะวัยทองแล้วก็ได้มั้งคะต้องประมาณสักอายุเท่าไหร่คะ
4: ค่ะจริงๆแล้วคำว่าวัยทองในทางการแพทย์นะคะคุณแม่ก็จะหมายถึงวัยที่ฮอร์โมนเริ่มลดลงส่วนใหญ่จะอยู่ที่อายุ50ค่ะเราก็เลยเอาคำว่าวัยทองมาใช้เนี่ยเพื่อให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าเป็นวัยที่ผ่านจากวัยหลังที่หมดประจำเดือนหรือฮอร์โมนเพศหมดแล้ว
5: แล้วก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะมีความรู้สึกเปลี่ยนไปเนี่ยเหมือนกันไหมคะต่างกันยังไง
4: จะต่างกันนิดหน่อยตรงที่อายุ
0: ค่
4: ะผู้หญิงเนี่ยจะมีวัยของการหมดประจำเดือนที่ชัดเจน
5: ค
4: ือฮอร์โมนหายไปอย่างรวดเร็วชัดเจนในช่วงวัย50ปีขึ้นไป
0: เลย
4: นะคะส่วนผู้ชายเนี่ยเขาจะค่อยๆลดลงค่ะแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งสองเพศ
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยเป็นวัยทองแล้วเราจะได้จัดการกับตัวเองได้
4: ก็เบื้องต้นเนี่ยอาจจะสังเกตจากตัวเลขของอายุก่อนนะคะอย่างเช่นบอกว่าผู้หญิงก็จะเร็วนิดนึงก็คือ50ต้นๆค่ะผู้ชายเนี่ยอาจจะยาวไปได้จนถึง60ค่ะนะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตัวเราด้วยนะคะเช่นเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราแข็งแรงน้อยลงนะคะเรากล้ามเนื้อต่างๆนะคะผิวหนังต่างๆเนี่ยดูไม่ตึงเหมือนเดิมนะคะหรือว่าจิตใจเราเอ๊ะหมู่นี้ทำไมรู้สึก
0: หงุดหงิด
4: หงุดหงิดง่ายค่ะใครพูดอะไรนิดหน่อยก็รู้สึกแหมไวจังเลยอารมณ์ไปแล้วอย่างนี้นะคะค่ะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่บอกได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอาการนะคะหลายๆท่านเนี่ยผ่านระยะของการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเหล่านี้เนี่ยไปได้โดยไม่มีอาการ
5: ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะคะเมื่อถึงวัยที่จะใกล้เข้าสู่วัยทองเนี่ย
4: ค่ะ
5: เราควรจะรับมือกับมันยังไงดีคะ
4: วิธีรับมือง่ายๆเลยนะคะก็คือต้องรู้จักสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเองก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านกายนะคะด้านจิตใจค
5: ่
4: ะ
5: อ
4: ารมณ์ใช่ค่ะแล้วอีกวิธีนึงค่ะที่เป็นกิจกรรมที่ทำไปในวันนี้เป็นภารกิจที่ได้ทำไปก็คือการออกกำลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกำลังกายแบบที่มีเพื่อนฝูงได้หลายๆประโยชน์ในท่านเดียวกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านจิตใจนะคะแล้วก็ด้านสังคมด้วยค
0: ่
4: ะ
0: ก็ตอนนี้ก็ต้องรบกวนคุณหมอสรุปภาพรวมของกิจกรรมที่ทำแล้วก็สุขภาพของพยัคฆ์ร้ายของเรา
4: ค่ะสำหรับพยัคฆ์ร้ายของเราในวันนี้นะคะก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะสามารถที่จะเต้นรีลาดได้อย่างคล่องแคล่วค่ะถ้าไม่มีตัวถ่วงในวันนี้นะคะค
0: ่
4: ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็มีสุขภาพจิตที่ดีเบิกบานแล้วก็สดใสแรงสดที่เต้นรีลาดไปด้วยค่ะ
0: ครับถ้าอย่างนั้นนะครับทางรายการนี้ก็ต้องขออนุญาตนะฮะมาแล้วครับ
5: อ
0: ันน
5: ี
0: ้ก็เป็นประกาศนียบัตรนะครับเป็นที่ระลึกนะครับสำหรับคุณแม่ครับผม
4: ไม่ใช่ของคุณหมอค่ะ
5: สรุปของแม่
0: ใช่ครับผมถ้าเป็นที่ระลึกนะครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ครับขอบคุณนะครับที่ร่วมกิจกรรมกันนะครับ
5: นี่เรียนจบแล้วเหรอคะเนี่ย
4: เรียนจบแล้วค่ะมาปฏิบัติภารกิจร่วมกับเราในวันนี้ค่ะ
0: เยี่ยมเลยนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพยัคฆ์ร้ายสำหรับรายการของเราในสัปดาห์นี้นะคุณแม่ศรีดาภัวพิมลนะฮะแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไตรฤทธิ์นะครับขอบคุณมากๆครับ
6: ขอบคุณค่ะคุณหมอ
0: และทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองสวัสดีครับตามหาของอยู่ครับโอ้ยคนก็ไม่ใช
5: ่รหัสลับเอ้ยอะไรอ่ะตัวลืมอ่ะ
7: สามชาติ
5: ลองดูซิว่าจะจำได้ไหมแล้วไง
0: และทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่ฮะกล้องดูที่มาโอ้โทษ1 2 3
4: เอาพี่เป็นไม่ถามละ
8: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณต ัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ5ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดี

0: ต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

คยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราเจอเรื่องต่างๆนั้นสมองรับรู้เรื่องราวนั้นอย่างไรเวลาเจอความสุขหรือความเศร้าเราแสดงอาการออกมาในรูปแบบต่างๆได้อย่างไรคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าความลึกลับซับซ้อนของสมองนั้นเป็นอย่างไรครับและถ้าวันหนึ่งคนที่เรารู้จักมาตลอดชีวิตของเราเปลี่ยนไปครับจากเดิมที่เป็นคนที่ใจดีมีมนุษยสัมพันธ์มีความรู้ความสามารถและทำงานเก่งกลายเป็นคนด้อยความสามารถขี้โมโหขี้หงุดหงิดขี้เหวี่ยงวีนแล้วก็ไม่เอาใครคุณจะรู้สึกอย่างไรครับและถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่เราต้องอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นคนในครอบครัวของเราเองหรือเป็นคนที่เรารักหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ที่ให้กำเนิดเราเองด้วยซ้ำคุณจะรู้สึกอย่างไรครับ

0: หดีเป็นร้ายก็อย่างที่กระพี่ก็จะเล่าให้ฟังอ่ะเอาคนใกล้ตัวก็คือกับเมียที่บ้านเนี่ยโอ้โหพอ50กว่าขึ้นมานี่อะไรอ่ะซ่อนของไว้แล้วนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาของไว้ไหนพอถึงเวลาก็มาถามเราพอถึงเวลาแล้วก็มาถามว่าเอาไปหรือเปล่าบอกว่าเราไม่ได้เอาไปนะแล้วเธอซ่อนไว้ไหนคิดดูให้ดีสิก็คิดไม่ออกนะก็มีปัญหาตรงนี้แหละครับ
1: อย่างเพื่อนเรา

0: อย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ก่อนเรียบร้อยมากเรียบร้อยแต่พอโตขึ้นไม่น่าเชื่อเปลี่ยนไปการแต่งตัวคำพูดคำจาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเป็นคนดุร้าย
1: ก็จะมีคุณพ่อผมครับก็คือเมื่อก่อนตอนเด็กๆคุณพ่อจะเป็นคนใจเย็นใจดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้คุณพ่ออายุ52ครับแล้วคือเข้าสู่วัยทองครับเขาจะอารมณ์ร้อนอย่างสมมติว่าขับรถอย่างเงี้ยเจอใครเปลี่ยนเลนหรือว่าปาดเขาก็คือจะอารมณ์เสียแล้วก็อาจจะมีสะบดตาอะไรเงี้ย
2: ก็จะมีจากที่อาจารย์ที่สอนในภาควิชาเดียวกันเล่าให้ฟังนะครับแม่ของอาจารย์แกบอกว่าอยากจะไปเที่ยวพอพาไปแล้วก็ถามว่าพามาทำไมไม่ได้อยากมาอ่ะพอพากลับบ้านแม่ก็เพิ่งมานึกได้ว่าอ้าวทำไมไม่พาไปสักทีเนี่ยครับแล้วก็เกิดการงอนกันในครอบครัวค่อนข้างบ่อยเรื่องกินข้าวเรื่องอะไรอย่างงี้ก็จะพอเนื่องด้วยความที่แกลืมตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มีค่ะก็เพื่อนสนิทบางคนก็เป็นคนที่เงียบๆเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงแต่พอมาเจอกันตอนโตเขาก็จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายค่ะก็เป็นห่วงอะค่ะกลัวเขาจะเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าค่ะ
1: ก็จะมีทะเลาะกับคนในครอบครัวบ้างครับจากเมื่อก่อนใจเย็นเขาใจร้อนขึ้นเขาก็จะหงุดหงิดง่ายอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนในครอบครัวก็จะไม่เข้าใจเขาบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงกับมีปัญหาอะไรหนักมาก
0: เขาก็คงจะแบบว่ามีอะไรหลายๆอย่างแล้วทำให้เขารู้สึกไม่ค่อยดีหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วมั้งเป็นร้อนหรือมั้งพี่ว่า
3: ก็คงจะเป็นแบบเป็นเพราะว่างานที่เครียดขึ้นค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค่ะ
1: คิดว่าเป็นเพราะด้วยวัยเขาด้วยครับเข้าสู่วัยทองครับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอารมณ์เขาก็แปรปรวนนะคร
2: ับน่าจะเกิดอาการป่วยอะไรสักอย่างทางสมองกระมัง
4: หลายคนคิดว่าเป็นเพราะสมองอาจได้รับการกระทบกระเทือนหรือเราบังคับให้สมองเป็นไปตามอย่างที่เราต้องการไม่ได้ครับจริงๆแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ขนาดนี้ช่วงนี้พักสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามความลึกลับซับซ้อนของสมองกันต่อครับสมองเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดนะครับและเราก็ใช้งานสมองมากกว่าอวัยวะอื่นๆด้วยเพราะว่าสมองมีหน้าที่ควบคุมการทำงานส่วนอื่นๆของร่างกายนะครับเมื่อใช้งานหนักนะครับสมองก็ต้องมีวันเสื่อมแต่สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้สมองเสื่อมนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปฟังผู้เชี่ยวชาญกันครับ
5: สมองเสื่อมเนี่ยค่ะมีสาเหตุหลายแบบในทางการแพทย์เนี่ยเราจะแบ่งง่ายๆนะเป็น2อันกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มของปัญหาหรือโรคที่เกิดขึ้นในสมองโดยตรงแล้วทำให้สมองนั้นเสียไปซึ่งตัวอย่างที่เจอบ่อยในอันนี้ก็คือกลุ่มโรคที่เราเรียกว่าอัลไซเมอร์นะคะคนจะรู้จักอย่างดีกลุ่มนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเซลล์สมองในบางที่โดยเฉพาะจุดที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของความจำความสามารถทั้งหลายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันตายไปว่างั้นเถอะจากเดิมมันมีพื้นที่ที่มันทำงานเยอะๆปรากฏว่าที่เคยมีเยอะๆมันก็ถดถอยไปเรื่อยๆทำให้เขาบกพร่องไปนอกจากนี้ในกลุ่มนี้ที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเนี่ยอาจจะมีกลุ่มที่คนไทยรู้จักเรื่องของโรคพาร์กินสันนะคะโรคพาร์กินสันเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสมองเกลือเหมือนกันคือว่าในคนไข้จำนวนหนึ่งที่เป็นพาร์กินสันอย่างเดียวก็จะเป็นพาร์กินสันไปจนถึงกับตลอดชีวิตเขานะแต่จะมีคนไข้พาร์กินสันส่วนหนึ่งซึ่งเริ่มต้นด้วยอาการแบบพาร์กินสันคือหมายความว่าเขาไม่สามารถที่จะเดินเหินได้ตามปกติมีการเดินลำบากตัวแข็งแล้วต่อมาข้างหน้าเนี่ยลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสมองเลื่อยไปจนถึงพื้นที่ที่ควบคุมเรื่องของความรู้ความจำความสามารถส่วนกลุ่มที่2เนี่ยค่ะมีอีกหลายสาเหตุหลายสภาวะกลุ่มที่2เนี่ยเราเรียกว่าเป็นโรคหรือปัญหาที่เกิดจากส่วนต่างๆอื่นๆของร่างกายนะแล้วมีผลทำให้ความสามารถสมองบกพร่องไปพระเอกของตรงนี้เนี่ย

0: ก็คือสมองเสื่อมที่เกิดจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเราเรียกว่ามันมีปัญหาหลอดเลือดเส้นเลือดไปเลี้ยงในพื้นที่ที่คุมเรื่องความรู้ความจำไม่ดีทำให้พื้นที่ตรงนั้นทำงานไม่ได้เพราะเส้นเลือดไม่ดีเราเรียกว่าเขาเป็นสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดสมองที่เหลือที่อาจารย์จะกล่าวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสมองเสื่อมที่เราเจอได้ไม่บ่อยเช่นอาจจะเกิดจากการขาดสารอาหารบางอย่างการขาดวิตามิน B1 ในผู้ป่วยที่ดื่มเหล้าเยอะๆการขาดวิตามิน B12ในผู้ป่วยที่กินมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดเป็นเวลาหลายๆปีการที่เป็นโรคบางโรคเช่นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติสูงไปหรือต่ำไปโรคตับโรคไตการติดเชื้อในสมองบางอย่างบางพวกหรือการกระทบกระแทกกระเทือนเช่นนักมวยชนกันชกกันบ่อยๆเซลล์สมองตายไปเขาก็อาจจะมีอาการแบบสมองเสื่อมได้อันนี้ก็จะเจอได้เรื่อยๆมีอีกกลุ่มนึงที่เป็นสมองเสื่อมซึ่งเราจะให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือกลุ่มที่เกิดขึ้นเนื่องจากโครงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างอาจารย์จะยกตัวอย่างกลุ่มนี้ค่ะว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นเด็กหัวโตนะคะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยที่หัวโตแล้วก็เหมือนกับนอนขอทานอยู่เนี่ยนะคะพวกนี้ก็คือเป็นโรคที่เรียกว่าโครงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างในเด็กเนี่ยกะโหลกศีรษะยังปิดไม่สนิทเพราะนั้นสมองเขาก็จะโตออกบานออกตามน้ำเลี้ยงสมองที่มันข้างอยู่แต่ในผู้ใหญ่เนี่ยกะโหลกเราปิดไปแล้วเพราะฉะนั้นหัวก็จะไม่โตขึ้นแต่ว่าข้างในสมองเนี่ยเนื้อสมองถูกเบียดเนื่องจากโพรงในสมองเนี่ยมันมีน้ำข้างอยู่แล้วก็เบียดเนื้อสมองทำให้เนื้อสมองรีบเล็กลงคนไข้กลุ่มนี้จะมีอาการสมองเสื่อมค่อนข้างเร็วมีอาการเดินลำบากร่วมทั้งคนไข้บางคนจะมีอาการปัสสาวะกั้นปัสสาวะไม่ได้คือปัสสาวะราดตั้งแต่ต้นๆของโรคนะคะเราพบว่าถ้าผู้ป่วยเป็นอันนี้แล้วเราสามารถให้การเจาะนะคะแล้วก็ระบายน้ำที่ข้างอยู่ในโพรงสมองออกมาได้ผู้ป่วยจะสามารถกลับมาเป็นปกติได้อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยก็คือสมองอาจจะเจอได้บ่อยขึ้นในคนไข้ที่กินยาบางอย่างที่ต้านการทำงานของสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจำในความจำของเราเนี่ยมันต้องใช้สารสื่อประสาทเพื่อที่จะปล่อยนะคะแล้วก็รับความจำทั้งหลายแหล่แล้วก็ออกมาเป็นการพูดเป็นการกระทำต่างๆในคนไข้นะคะในคนไข้บางกลุ่มเนี่ยที่เขามีแนวโน้มอยู่แล้วว่าความจำเขาอาจจะไม่ได้ดีร้อยอย่างคนอื่นและถ้าไปโดนยาบางตัวที่ไปต้านการทำงานของสารสื่อประสาทต่างๆเหล่านี้อีกยิ่งจะทำให้เขาแสดงอาการสมองเสื่อมออกมาเร็วขึ้นปกติแล้วเราก็จะปรึกษาหารือแล้วก็เน้นกับคุณหมอต่างๆว่าระวังนะเราไม่อยากให้คนไข้ได้ยาที่ทำให้ความสามารถสมองบกพร่องลงเช่นยาแก้แพ้รุ่นโบราณนะคะ CPM หรือว่าคอลเฟเนี่ยเราก็ไม่อยากให้คนไข้ได้รวมทั้งยาแก้แพ้อื่นๆที่เป็นรุ่นก่อนนะเรียกยารุ่นก่อนยาที่เป็นยาต้านเศร้ากลุ่มที่เราเรียกไตไซคลิกเราก็ไม่อยากให้เพราะพวกนี้มีโอกาสที่จะทำให้ความสามารถสมองไม่ดียานอนหลับนะคะยากลุ่มที่ผสมมีฤทธิ์ของมอร์ฟีนอาจจะใช้ในเรื่องของยาแก้ปวดหรือยาแก้ไอก็อาจใช้ไปนานๆก็จะไม่ดียาคลายกล้ามเนื้อหลายตัวมีสิทธิ์ที่จะทำให้ความสามารถสมองคนไข้ที่บางคนอาจจะภาษาเราเรียกคลื่นๆเนาะว่าจะว่าดีก็ไม่ใช่ร้ายก็ไม่เชิงแต่พอได้ยาไปอาการเขาอาจจะชัดเจนขึ้นว่าเป็นสมองเสื่อม
1: สมองเสื่อมเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับถ้าจะให้สรุปคำจำกัดความของสมองเสื่อมอย่างง่ายๆก็คือภาวะที่สมองเริ่มถดถอยจากที่เคยดีในด้านต่างๆก็กลับแย่ลงไปอย่างเช่นด้านความจำด้านภาษาด้านการประเมินผลหรือสมาธิครับภาวะสมองเสื่อมนะครับเริ่มจากการสูญเสียเซลล์สมองจากส่วนหนึ่งแล้วลุกลามไปยังอีกส่วนหนึ่งอย่างช้าๆนะครับอาจกินเวลานานนับ10ปีซึ่งกว่าคนรอบข้างจะสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงก็อาจจะสายเกินแก้แล้วอย่างเช่นตัวอย่างของพี่น้องคู่นี้ครับ
2: พี่กลับมาแล้วจ้า
3: ได้ของมาครบไหมคะ
4: ครบ
3: มาค่ะนาช่วยวันนี้นาจะได้กินเค้กกล้วยหอมแสนอร่อยฝีมือพี่นัทแล้วอยากกินมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวนาจะช่วยขูดกล้วยหอมนะคะอ้าวพี่นัทกล้วยหอม อยู่ไหนล่ะไม่เห็นมี
2: ไม่มีเหรอเอ้าพี่ลืมซื้อกล้วยหอม
3: โหอดกินอีกตามเคยลืมได้ไงอะคะวัตถุดิบสำคัญเลยนะคะทำไมขี้ลืมอย่างนี้ล่ะ
2: พี่ขอโทษงั้นพี่ขับรถไปซื้อใหม่นะแป๊บเดียวมา

0: ไหนทำไมยังไม่กลับอีก
1: กลับรถกลับบ้านไม่ถูกนะพี่เป็นอะไรไปทำไมพี่จำทางจำถนนไม่ได
0: ้พี่จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่รู้นะพี่ไม่รู
0: ้นะเป็นไงบ้างคะนาห่วงแทบแย่เลยแล้วยังไงกันคะเนี่ยแล้วไปเจอที่ไหนมาล่ะคะ
2: เจอคุณป้าอยู่แถวป้ายรถปีอะครับแค่อยู่คนเดียวอะครับ
0: ยินดีนะคะที่ยังเจอน้องเขาไม่งั้นจะทำยังไงไม่เป็นไรแล้วนะคะกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนะดูแลพี่นัทเองนะคะขอบคุณมากนะคะที่ฝากมาส่ง
2: ครับ
3: ในตอนนั้นคุณนายังไม่คิดว่าพี่สาวจะป่วยเป็นอะไรแค่คิดว่าเขาคงทำงานหนักจนเบลอคุณจรัสศรีหรือพี่นัทของคุณนาเป็นพี่สาวที่แสนดีเป็นคนฉลาดขยันทำอะไรก็ดีไปหมดเรียนก็เก่งจบปริญญาโททำงานรับราชการก็ก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นบ่อยครั้งคุณจรัสศรีเก่งไปซะทุกเรื่องทั้งงานบ้านงานครัวทำอาหารทำขนมก็อร่อยงานฝีมือก็ประณีตแม้แต่งานยากๆเช่นซ่อมก๊อกน้ำก็ทำเป็นคุณจรัสศรียังเป็นคนมีจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือทั้งคนยากจนและสัตว์อนาถาแต่แล้วสมองของคุณจรัสศรีก็ค่อยๆลบเลือนสิ่งต่างๆไปความดีงามในตัวตนของคุณนัทกลายเป็นอดีตที่ไม่มีวันหวนคืนคุณจรัสศรีลืมทุกอย่างลืมความรู้ความสามารถที่เคยมีลืมคนรอบข้างและท้ายสุดลืมแม้แต่ตัวเอง

0: จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
1: เป็นไงบ้างคะน่าห่วงแย่เลยแล้วไปเจอที่ไหนมาล่ะคะ
2: เจอคุณป้าอยู่แถวป้ายรถเมล์ครับแกอยู่คนเดียวครับ
1: ยินดีนะคะที่ยังเจอน้องเขาไม่งั้นจะทำยังไง
0: ไม่เป็นไรแล้วนะคะกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวน้าดูแลพี่นัทเองนะคะ
3: เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องของสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์สักทีนะอีกสักนิดนึงเรามักจะอาจารย์พยายามจะบอกว่าสมองเสื่อมมีสาเหตุหลายอย่างเนาะบางทีคนก็จะหลายคนในอดีตเนี่ยก็จะพูดสับสนกันอย่างเช่นบอกว่าถ้าขี้ลืมก็ว่าเธอเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือถ้าบอกเป็นอัลไซเมอร์ก็ต้องเป็นสมองเสื่อมจริงๆคำว่าอัลไซเมอร์คำว่าสมองเสื่อมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวอัลไซเมอร์เป็นโรคซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของสมองเสื่อมเวลาที่อาจารย์สอนหนังสือที่อื่นๆอาจารย์จะยกตัวอย่างให้สมองเสื่อมเป็นมะม่วงให้อัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยก็คืออัลไซเมอร์เป็นชนิดหนึ่งของสมองเสื่อมเรายังมีถ้าเทียบกับมะม่วงนะคะอัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยอาจจะมีสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเป็นน้ำดอกไม้อื่นๆเงี้ยก็ได้นะคะตอนนี้ในรายของคุณจรัสศรีเนี่ยค่ะคุณจรัสศรีเองเนี่ยมีอาการสมองเสื่อมตั้งแต่ตอนอายุ50เศษก่อนที่จะเกษียณอายุราชการถ้าหากว่าไปคุยกันกับคนที่ทำงานด้วยกันก็จะพบว่าเธอมีความบกพร่องในการทำงานซึ่งแต่ก่อนนี้เธอเคยเนียบมากหรือว่าต้องทำอะไรอย่างไรในขั้นต้นเนี่ยครอบครัวเองไม่ทราบเลยค่ะว่าคนไข้ผิดปกติไปจนกระทั่งมาเอะใจมากๆตอนที่ว่าเช่นรถบุบก็ถามว่าเอ๊ะนี่ไปทำอะไรมารถถึงบุบคนไข้ก็จำไม่ได้ว่าไปทำอะไรมาแล้วบางครั้งก็บอกว่าไปทางไหนมาก็จำไม่ได้ว่าไปทางไหนมามีตอนหนึ่งที่ชนิดว่าขับรถไปตอนเช้าขับรถไปได้จอดรถทิ้งไว้แล้วก็ไปบ้านเพื่อนบ้านคนรู้จักกันที่ต่างจังหวัดพอถึงเวลาตอนเย็นขับกลับมานะคะมากับรถเขาแล้วก็มาถึงก็มาเอารถเราจะกลับบ้านปรากฏว่ากลับจำไม่ได้ซะแล้วว่าจะต้องขับรถอย่างไรพอไปถึงสี่แยกเข้างงนะคะฟิวขาดไปเลยนะคะไม่รู้จะไปยังไงอันนี้ก็เป็นลักษณะของที่เห็นชัดก็คือเรื่องของการลืมแล้วก็น่าจะ

0: ในเรื่องที่แบบเอ๊ะบางทีไม่เห็นจะต้องหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเช่นอยากออกข้างนอกตลอดเวลาทั้งที่เพิ่งพาไปพอกลับเข้ามาปุ๊บก็อยากออกอีกคือวันนึงออกได้ทั้งวันนะครับถ้าพาไปแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วก็อะไรที่ทำเนี่ยซ้ำเนี่ยอะไรที่เคยทำก็จะทำซ้ำแล้วก็ย้ำทำตลอดเช่นแกเคยกวาดบ้านกวาดใบไม้หน้าบ้านก็จะกวาดตลอดกวาดจนไม่มีใบไม้ก็เอาไม้เนี่ยไปตีใบไม้ให้ร่วงเพื่อเอามากวาดต่อแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแกครับเพราะว่าเราถือว่ากิจกรรมอะไรที่แกทำแล้วมันทำให้ชีวิตแกดำเนินไปได้แล้วเราคนอื่นไม่เดือดร้อนก็จะปล่อยให้แกทำไป
1: เมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนเมษาแอนกลับมาเมืองไทยแล้วก็คุณแม่ปรี๊ดแตกใส่คุณแม่ที่เป็นคนนุ่มนวลอ่อนโยนไม่เคยดุลูกไม่เคยเสียงแข็งอยู่ๆก็แบบเขากรี๊ดใส่เพราะว่าไปเร่งเขาว่าสายแล้วเรานัดกับหมอเนี่ยมันสายไปแล้วเนี่ยมันสายไปแล้วแล้วทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้สองสามครั้งก็ตกใจทีแรกก็ร้องห่มร้องไห้งอนขึ้นบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอตอนหลังก็เอ๊ะมันผิดปกติมากไปหาหมอดีกว่าก็เลยลองไปหาหมอนะคะพอปรากฏพอคุณหมอก็เลยฟังอาการแล้วหลายๆอย่างก็เลยบอกว่าให้ไปทำ MRI ออกมามันก็เป็นจริงๆเห็นสมองที่เสื่อมจริง
0: ๆมันมีหลายๆอย่างปนกันผมว่ามันปนกันเยอะมากทั้งแบบเศร้าใจเพราะว่าเดิมตอนที่แกปกติบุคลิกแกค่อนข้างเป็นผู้นำอย่างสุดโต่งมากนำทั้งครอบครัวนำทั้งทุกอย่างแกมันอยู่ในสภาพที่แม้แต่น้ำยังกืนไม่ได้เนี่ยมันก็คือกลับไปในสุดโต่งอีกด้านนึงเหมือนกันจะขับถ่ายก็ช่วยตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเศร้าใจแทนแกแต่ว่าสุดท้ายก็รู้สึกว่าเราก็ต้องถ้าแกแย่แล้วเรามาแย่กับแกมันก็ทุกอย่างจะแย่ไปหมดมันต้องมีคนนึงที่ดีแล้วก็พาแกออกมาจากสถานการณ์ที่แย่ให้ได
1: ้ตอนที่ยังไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นนะคะจะมีจะรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็สับสนแล้วก็รู้สึกแย่มากว่าทำไมคุณแม่เป็นคนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่ค่อยรักลูกเลยเขาอยากได้แต่เงินเขาห่วงแต่ของแล้วเขาก็เกรี้ยวกราดนะคะแต่พอตอนนี้พอเรารู้ว่าคนที่ต้องเปลี่ยนคือเราเนี่ยก็พยายามเปลี่ยนพยายามเข้าใจตอนนี้เรายิ้มกันได้มากขึ้นมีความสุขร่มรื่นกันมากขึ้นคุณแม่เครียดน้อยลงแล้วก็ไม่มีปรี๊ดเลยแล้วก็ตัวเราเองก็สบายใจขึ้นเยอะแต่มันก็เป็น challenge ที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่เสมอทุกวันนะคะ เราต้องควบคุมตัวเองต้องมีสติแล้วก็ต้องมีความเมตตาเป็นเรื่องที่ยากโอ้เครียดค่ะเครียดแล้วก็เหนื่อยใจแล้วก็ท้อใจแล้วก็เพี้ยนเป็นค่ะขึ้นลงตลอดเวลาเพียงแต่มันดีขึ้นมันไม่ได้แบบสุดๆอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันจะแบบโอ้โหขึ้นไปนอนร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ทำกับเราอย่างนี้ทำไมพูดจาอย่างนี้ตะคอกเราได้ยังไงนี่เราเป็นลูกนะมาตะคอกเราหรออะไรเงี้ยตอนนี้ก็เข้าใจว่าคุณแม่ไม่ได้ตั้งใจเพราะเราไปขัดใจท่านไม่ควรขัดใจควรตามใจก็ต้องพยายามเพราะว่าเลือกไม่ได้
2: เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะครับและคงไม่มีใครอยากจะให้เกิดกับคนในครอบครัวที่เรารักนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังในสิ่งที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้ก็คือการสังเกตภาวะอาการสมองเสื่อม10ประการครับเพื่อที่คุณผู้ชมจะนำไปสังเกตกับตัวเองและคนในครอบครัวครับอาการเตือนภาวะสมองเสื่อม10ประการมีดังต่อไปนี้ครับ 1. จำเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้ 2. กิจวัตรประจำวันที่เคยทำไม่ได้เหมือนเดิมหรือทำได้แต่ก็ยากลำบาก 3. มีปัญหาในการใช้ภาษาเช่นลืมคำศัพท์ง่ายๆใช้ศัพท์ผิดความหมาย 4. สับสนวันเวลาและสถานที่เช่นหลงวันหลงเวลาหรือบอกที่อยู่บ้านตัวเองไม่ได้มีการตัดสินใจไม่เหมาะสมเช่นเปิดพัดลมแรงทั้งที่อากาศเย็นมาก 6. มีปัญหาเกี่ยวกับความคิดรวบยอดเช่นไม่เข้าใจค่าของตัวเลขบวกลบคูณหารไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่เคยทำได้ 7. เก็บสิ่งของผิดที่ผิดทางเช่นเก็บเตารีดในตู้เย็นหรือเก็บนาฬิกาในโถน้ำตาล 8. อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายภายในเวลาไม่นาน 9. บุคลิกภาพเดิมเปลี่ยนไปเช่นกลายเป็นคนช่างสงสัยหรือหวาดกลัวง่ายกว่า

0: มากและ10ชอบเก็บตัวขาดความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตเลือกที่จะนั่งหรือนอนทั้งวันไม่พบเจอผู้คนหากคุณผู้ชมพบว่าญาติของคุณผู้ชมนะครับมีอาการตรงกับที่กล่าวมาบางข้อนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือไม่และคุณหมอจะมีวิธีการวินิจฉัยอย่างไรนะครับอาทิตย์หน้าต้องกลับมาติดตามรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
1: อย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องกุญแจแล้วคุณพ่อจะเริ่มมีอาการกลัวกลัวก็คือหวาดระแวงคนที่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลังๆเข้าเนี่ยลูกๆมาบางคนที่ไม่ค่อยได้อยู่อะค่ะคุณพ่อก็จะจำไม่ได้แล้ว

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่นใจ .com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือ

0: ผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ณใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปท่องเที่ยวพร้อมได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลขอพาคุณหมอเอลผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัชนีแซ่ลีมาเที่ยวกันที่สวนสามพรานจังหวัดนครปฐมแต่ไม่ได้มากันแค่2คนนะครับวันนี้ยังชวนรุ่นใหญ่อย่างพี่เจี๊ยบวัชระบานเอี่ยมหนึ่งในสมาชิกวงเฉลียงวงดนตรีระดับตำนานของวัยรุ่นยุค80อีกทั้งยังเป็นนักแสดงมากความสามารถที่สร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับทุกครัวเรือนรับรองวันนี้สนุกแน่นอนครับ

0: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สวนสามพรานนะครับกับหมอแอลและพี่เจี๊ยบครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: นะฮะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีครับหมอ
3: โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันค่ะ
0: อุ้ยตาย
2: โรคยอดฮิตใช่ไหมครับกล้ามเนื้อหัวใจ
3: หัวใจขาดเลือด
0: เป็นหรอ
2: พ่อเป็นแล้ว
1: เหรอ
2: ก่อนจะรู
3: ้ไปแล้ว
2: ไปแล้ว
0: อุ้ยเหรอคุณหมอมันไม่มีอาการอะไรมาแบบบ่งบอกล่วงหน้าก่อนเหรอ
2: เดี๋ยวบอก
3: เดี๋ยว
0: รายการเรานี่อุบจังเลยอ่ะอุบเก่งจังเลยโอเคก็เดี๋ยวผมพาไปเที่ยวที่สวนสามพรานนะครับที่นี่นะครับบอกเลยว่ามีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมายที่สำคัญเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากเคยมาไหมครับ
2: มาครับเมื่อประมาณปี2530แผ่ภาพยนตร
0: ์คุณหมอเคยมาไหมฮะ
3: ไม่เคยเลยค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้ด้วยกันนะฮะรับรองว่าเพลินแน่นอนไปครับไป
2: ตอนแรกเห็นป้ายเขียนนะ
0: ครับ
2: PATOM ใครวะป้าตุ้มนี่เขาเป็นใครไม่รู้จริงๆก็คือปฐม
4: ที่สวนสามพรานแห่งนี้มีส่วนที่จัดขึ้นเป็นแหล่งเรียนรู้ก็คือหมู่บ้านปฐมภายในหมู่บ้านปฐมจะมีกิจกรรมให้ทำมากมายให้นักท่องเที่ยวได้มาลองเรียนรู้และทำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกพร้อมสัมผัสวิถีแบบไทยๆกันอีกด้วยและตอนนี้เราจะมาลองทำสครับข้าวซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมของที่นี่ไปดูกันเลยครับ
5: ขั้นตอนแรกนะคะเราจะให้ลูกค้าเลือกสีข้าวก่อนเราจะมีข้าว4สี4ชนิด
0: เลือกเลยเหรอ
2: เลือกเลย
5: เลือกมาเลย
0: ผมเอาหอมนิล
2: ของผมก็กล้องเจ้าหอม
0: เจ้าหอมเวสสันตระของคุณหมอสามพยานะ
5: หลังจากที่เลือกเสร็จแล้วก็ตักข้าวใส่ถัง
0: ยกให้มะลิหอมมะลิแดง
3: 3ช้อน
2: ทำให้ดู
0: 3ช้อนนะครับ
5: ตักไปเลยค่ะ3ช้อน
2: 3ช้อนอย่างรวดเร็ว
5: เสร็จแล้วเราจะใส่เกลือค่ะ
0: เกลือ
5: เราจะใส่เกลือเลย
0: เกลือนี่เราใส่เพื่ออะไรฮะ
3: อันนี้จะช่วยทำให้ผิวกระจ่างใส
0: ไม่ใช่
3: ทำไมมันไม่เหมือนเกลือปกติ
2: เออมันป่นเป็นแป้งเลยนะครับ
3: อันนี้เรามาปั่นให้ละเอียดนิดนึงถ้าเกิดมันเป็นก้อนแข็งๆมันจะบาดผิวเราค่ะ
2: เหมือนไอซิ่งอ่ะ
0: เพราะเราต้องไปขัดผิวเนาะ
2: เท่าไหร่ครับกี่ช้อนครับ
3: 2ช้อนค่ะเสร็จแล้วตามด้วยขมิ้นผงค่ะ
0: ขมิ้นผงนี่เขาไปช่วยอะไรที่ผิวเราครับ
2: เหลือง
0: ไม่ใช่มันต้องมีประโยชน์กว่านั้น
3: อันนี้จะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ลดผดผื่นคันได้ดีค่ะ
2: นี
3: ่ขมิ้นเนี่ยเดียวที่กินไหมคะคนละอันใช่ไหมคะอันเดียวกันค่ะกินได้ค่ะ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวกล้องมีข้าวเลี้ยงครับหมอ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อย่าอย่ากิน
3: ใกล้เคียงแล้ว
0: หอมนะหอมดีนะ
2: ข้าวนี
0: ่เออมันได้ฟิลแบบบ้านๆดีอ่ะ
2: ครับ
3: เพราะว่าส่วนมากที่ลูกค้ามาทำอะค่ะเขาจะชอบเพราะว่าเราก็จะบอกเขาว่าประโยชน์ของข้าวมันไม่ได้มีไว้กินอย่างเดียวนะคะสามารถเอามาลงในลายของเครื่องสำอางก็ได้ค่ะ
0: แล้วก็ทำอย่างเงี้ยมันเสียเงินแค่ไม่กี่บาทถ้าว่าไปทำตามสปานี่โอ้โหแพงนะ
2: จะบอกที่ผมกำลังจะไปเปิดอยู่เลยเนี่ย
0: พอคลุกเคล้าจนเข้ากันแล้วยังไงต่อฮะ
3: เสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันมะพร้าวเพื่อให้มันชุ่มชื่นค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำกลั่นกุหลาบช่วยฟื้นฟูผิวจากความเหนื่อยล้านะคะตามด้วยกลิ่นเปปเปอร์มินต์ค่ะอันนี้จะช่วยลดการอักเสบแล้วก็จะทำให้เย็นสดชื่น
2: โอ้ยดีจังเลยครับ
3: เสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่กระปุกนะคะบรรจุใส่กระปุกค่ะ
2: ตกลงมาหลอกให้ผมทำเนี่ยนะขัดผิวขัดผิวเพราะมาหลอกให้ทำกันเนี่ย
0: เดี๋ยวจะวันนี้ไปขายครับผม
2: เอาเลย
0: เดี๋ยวผมขอ
2: นิดนึง
0: แต่
2: ผัดแพ้หรือเปล่าใช่ไหม
0: มันก็ค่อนข้างละเอียดนะ
3: ละเอียด
0: ถ้าหากว่าแพ
3: ้ก็จะมีผื่นขึ้นแล้วก็จะรู้สึกคัน
0: ซึ่งมันปกติมันเกิดขึ้นได้ยากมากถูกไหมฮะคือจริงแล้วเนี่ยแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยอาการคันที่คนแบบจะแพ้จริงโอเคฐานนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณพี่มัดมากนะครับ
3: ด้วยความยินดีค่ะด้วยความยินดีค่ะ
0: ไปเถอะแพ้จะทะลอกัน
6: โรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเหรอคะไม่รู้จักค่ะ
7: ก็พอเคยได้ยินมา
8: ก็พอทราบอะค่ะ
9: คิดว่าน่าจะมีพวกไขมันอุดตันเส้นเลือด
6: มันทำให้เลือดมาเลี้ยงหัวใจไม่ได้อะมันทำให้หัวใจเราอะวายเฉียบพลันได้
0: หมอครับเรามาคุยกันถึงเรื่องโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่ามัน ใช่โรคเดียวกับหัวใจวายไหมฮะ
8: คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่ามันคือโรคเดียวกันแต่จริงๆแล้วกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยมันคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดหัวใจวายเพราะว่าหัวใจวายคือภาวะที่หัวใจเนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างสมบูรณ
0: ์
8: คือก็เป็นสาเหตุหนึ่งแต่ว่ามันก็มีสาเหตุอื่นๆได้เช่นลิ้นหัวใจทำงานผิดปกติกล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดปกติ
0: มัน
2: เอาอย่างนี้หน้าที่ของหัวใจคือ
8: ปั๊ม
2: เลือดให้ไปทั่วร่างกายแต่ตัวมันอะต้องมี
8: ท่อน้ำเลี้ยงก
2: ็
8: คือเป็นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจอีกทีนึง
2: และไอ้เส้นเลือดตัวนี้ใช่ไหมครับหมอที่มันผิดปกติ
8: ใช่พอมันตันปุ๊บก็ไม่มีท่อน้ำเลี้ยงมันก็ไม่ทำงาน
2: ปั๊มไม่ทำงาน
8: ก็ทำให้หัวใจวายได้สาเหตุเนี่ยเป็นไปได้หลายอย่างค่ะก็คือมันนับเป็นหนึ่งในโรคของความเสื่อมก็คือว่าเราเชื่อว่ามันมีพลาคหรือว่าเหมือนกับตะกรันอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงท่อน้ำที่ใช้เป็นนานเนาะก็เหมือนเป็นสนิมแล้วก็มีเกิดการอุดกั้นของท่อน้ำซึ่งมันเกิดได้สองแบบนะคะแบบค่อยๆเกิดกับแบบเฉียบพลันแบบค่อยๆเกิดก็นึกถึงเหมือนท่อมันค่อยๆตันก็คืออายุมากขึ้นมันก็ค่อยๆพอก
0: เหมือนหินปูนสะสมไปเรื่อยๆ
8: หินปูนสะสมไปเรื่อยๆอันนั้นจะค่อยๆเกิดอาการก็จะมีเวลาให้มาหาหมอส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือว่าอยู่ดีไอ้ตะกรันตรงนั้นเนี่ยมันเกิดฉีกขาดอยู่ภายในหลอดเลือดแล้วมันก็เกิดริ่มเลือดอุดทันทีเลยทำให้เลือดไม่ไหลซึ่งแบบจากหัวใจที่เต้นๆอยู่ดีพอไม่มีเลือดปุ๊บเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจคล้ายๆกับว่ามันตกใจอะเต้นขึ้นมาอย่างแบบผิดจังหวะรุนแรงซึ่งการเต้นผิดจังหวะรุนแรงนั้นเนี่ยทำให้หัวใจไม่บีบตัวเลยทำให้คนไข้กลุ่มนั้นเนี่ยเสียชีวิตฉับพลัน
0: โอ้โหมัน
8: แต่โชคดีที่คนเรามันมีเส้นเลือดอยู่3เส้นก็คือบางคนเนี่ยยังมีชีวิตรอดอยู่ได้เพราะว่า
2: เส้นที่เหลือ
8: ช่วยเลี้ยงอยู
2: ่แล้วไอ้เครื่องช็อตอะไรนะครับหมอ
8: เครื่องช็อคเนี่ยก็คือสามารถทำได้ก็คือว่าถ้าสมมติว่ากลุ่มคนให้กลุ่มนี้จะมีโอกาสรอดชีวิตถ้ามีเครื่องช็อคตรงนั้นอยู
2: ่
8: แต่ก็ต้องมีคนใช้เป็นและมีคนดีเทคได้ว่ามีภาวะนี้ยกตัวอย่างเช่นตามงานวิ่งมาราธอนที่บอกว่ามีคนล้
0: ม
8: คนล้มส่วนใหญ่กลุ่มนั้นก็50% มักจะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันซึ่งณปัจจุบันเรามีรถแอมบูเลนซ์ซึ่งในรถเนี่ยมันมีเครื่องช็อคตรงนั้นอยู
0: ่
8: แล้วพอช็อคขึ้นมาปุ๊บคนไข้รอดชีวิตก็สามารถส่งไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้
2: คือไม่ได้กลับมาไม่ได้เป็นการรีเซ็ตไม่ใช่ช็อคปั๊บเอารีเซ็ตตั้งต้นใหม
8: ่มันเหมือนรีเซ็ตโปรแกรมของเซลล์ค่ะเพราะว่าอย่างเช่นเวลาเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดปุ๊บเนี่ยมันก็จะรวนพอช็อคปุ๊บก็ทำให้มันตกใจอีกรอบตกใจรอบแรกจากการขาดเลือดใช่ไหมคะรอบสองคือเอากระแสไฟอะไปทำให้มันไปอยู่ในจุดที่มันหยุดทำงานไปแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะกลับมาเต้นเป็นจังหวะปกติได้
2: เมื่อสักครู่นี้หมอบอกว่าอย่างมีเครื่องปั๊มหัวใจอยู่ในแอมบูเลนซ์ซึ่งคนออกไปวิ่งออกกำลังกาย
8: ใช่ค่ะ
2: เฮ้ยเขาแข็งแรงนะหม
8: อ
2: มีสิทธิ์เป็นโรคนี้ด้วยหรอ
8: มีสิทธิ์ค่ะเพราะว่าสาเหตุการเกิดภาวะเฉียบพลันมันคือมีการฉีกของพลาคที่อยู่ในหลอดเลือดหลอดเลือดหัวใจคนเราเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3มิลเองค่ะ
0: โอ้ยเล็กมาก
8: เล็กมาก
2: นิดเดียว
8: เพราะเนี่ยคนที่วิ่งมากๆเกินกำลังตัวเองก็อาจจะเกิดได
0: ้สมมุติว่าเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยนะเกิดขึ้นแล้วที่บ้านไม่มีเครื่องช็อตปั๊มได้ไหม
8: ปั๊มได้ค่ะก็คือว่าปั๊มเป็นการที่ทำให้เลือดยังไปเลี้ยงสมองอยู่ทำให้เลือดบางส่วนยังไปเลี้ยงหัวใจอยู่แล้วก็รีบเรียกรถให้มาให้เร็วที่สุดก็คือว่าการที่คนไข้จะหัวใจกลับมาเต้นเนี่ยต้องใช้กระแสไฟฟ้านั้นช็อคทั้งนี้ทั้งนั้นคือความช่วยเหลือนั้นต้องมาถึงเร็วและการปั๊มต้องปั๊มอย่างต่อเนื่อง
2: ตอนเช้าคุณพ่อก็อาบน้ำตามปกติแล้วรู้สึกว่าเจ็บหน้าอกหลังจากนั้นก็อาบน้ำแล้วก็ไปนอนแล้วก็ไปเลย
0: อ๋อเหรอฮะ
2: เสียเลย
4: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ายังอยู่กันที่สวนสามพรานจังหวัดนครปฐมใครที่สนใจอยากมาลองเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่นี่เขามีให้เลือกทดลองทำรับรองว่าที่หมู่บ้านปฐมถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับ
0: อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เราจะมาทำกันนะครับเราอยู่กับท่านผู้กองปัดนะครับผู้กองปัดครับฐานนี้เราจะฝึกวิชาอะไรกันดีครับ
10: ทำยาสีฟันค่ะ
0: ดีมากครับท่าน
10: เราจะมาเรียนแบบแม่การะเกดค่ะ
0: เอางั้นเชิญแม่การะบูเลยจ้ะ
10: ค่ะเริ่มต้นนะคะจะให้ตวงตัวเมนทอนก่อนนะคะ1ช้อนค่ะ
0: ครับช้อน
8: คือเป็นผลึกเหมือนแบบอะไรสักอย่างเลยนะ
10: เดี๋ยวเราจะบดตัวเมนทอนให้เป็นเนื้อแป้งเลยค่ะ
2: พักกินข้าวก่อนเลยดีไหม
10: แป๊บเดียวบดแป๊บเดียวค่ะไม่นานค่ะได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราส่งเกลือค่ะ1ช้อนเหมือนกัน
8: เอ๊ะเป็นเกลือ
10: ตัวนี้เป็นเกลือแกงไม่จำเป็นต้อง
8: ซื้อตามทั่วไปก็ได
10: ้ได้เลยได้เลยค่ะ
2: เหมือนกัน
10: เกลืออันนี้คือทำให้เหงือกและฟันเราแน่นขึ้นค่ะ
0: โอเค
10: เค็มแต่ดีค่ะต่อไปดินสอพองเลยค่ะ
0: 1ช้อนเหมือนกัน
10: หนึ่งช้อนเหมือนกันค่ะเป็นตัวที่ปรับให้ผิวเรียบเนียนขึ้นนะคะ
2: วันนั้นผมสงกรานต์พอดีแล้วขับรถออกไปแล้วมีคนเนี่ยสาดดินสอพองใส่รถผมก็เปิดประตูไปแล้วก็ยิง
10: เลยเหรอคะ
2: ยิงเหรอในรถมีปืนฉีดน้ำมีก็ยิง
10: ต่อไปเป็นตัวข่อยช่วยดับกลิ่นปากก็ช่วยทำให้ฟันนะคะขาวขึ้นด้วยนะคะ
2: แล้วโบราณเลยนะ
10: ขมิ้นชันค่ะตัวนี้นะคะลดอาการอักเสบแล้วก็ฆ่าเชื้อในช่องปากได้ดี
2: ดีอ่ะ
10: ทำเองง่ายๆเห็นไหมคะก็จะมีคุณแม่ที่เขาพาน้องๆมาเที่ยวที่นี่ค่ะเขาก็จะมาบอกน้องๆว่าเดี๋ยวเราไปทำยาสีฟันของเรากันเองอะไรเงี้ยค่ะเด็กๆก็จะรู้สึกมีความสุขที่เขาได้แบบผสมเองปรุงเองอะไรเงี้ยค่ะ
0: ขอบคุณพี่แบบมากขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับไปพวกเราไป
2: ผมไปด้วยนะไปแปรงฟันนะครับ
10: อย่าลืมใช้นะคะ
0: ครับผม
4: ช่วงนี้เรามาฟังประสบการณ์ตรงของพี่เจี๊ยบเกี่ยวกับเรื่องโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันกัน
2: อาการที่พบก็คุณพ่อผมเองนะครับเป็นประสบการณ
0: ์
2: นะครับตอนเช้าคุณพ่อก็อาบน้ำตามปกติแล้วรู้สึกว่าเจ็บหน้าอกก็ไปหาหมอไหมก็ตามสไตล์ของผู้เฒ่านะครับคงไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวอาบน้ำนอนก็คงไม่เป็นไรหลังจากนั้นก็อาบน้ำแล้วก็ไปนอนแล้วก็ไปเลย
0: อ๋อเหรอฮะเสียเลยเหรอ
2: เสียเลยโดยไม่มีอาการตีโพยตีพายครับโอ้ยปวดเหลือเกินเจ็บเลยไม่มีเลย
0: เอ๊ะ
2: ไปเงียบๆเลย
0: หมอเรื่องอย่างตอนที่พี่จะบอกคุณพ่ออาบน้ำเนี่ยฮะแล้วเจ็บแป๊บนี่ถือว่าเตือนหรือยัง
8: เตือนแล้วค่ะซึ่งอันนี้เป็นปัญหาหลักที่บางทีเนี่ยเราไม่ทราบว่าอาการเนี้ยมันคืออาการเตือนของโรคนี
0: ้
8: ก็เลยทำให้เราคิดว่าเดี๋ยวพักก็หาย อย่างกรณีพ่อคุณเจี๊ยบก็คิดว่าน่าจะเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะผิดจังหวะปุ๊บหัวใจมันก็หยุดเต้นเขาหลับอยู่เขาก็หลับไปเลย
2: หลับต่อเนื่อง
0: โอ้แล้วเราจะทำยังไงเราถึงจะระวังตัวได้
2: ใช่วิธี
8: การระวังตัวก็คือลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดนะคะปัจจัยเสี่ยงเช่นโรคอ้วนเบาหวานไขมันความดันสูงสูบบุหรี่ความเครียด
2: ว้ายครบเลย
0: ใช่กำลังจะหันไปถามว่าเอ๊ะเหมือนจะมีครบ
2: รู้สึกจะครบเลยนะทำไมมาอยู่แถวนี
0: ้
2: ป๊อกไป
0: หลีกเลี่ยงพวกนี้ซะ
8: ใช่ค่ะแล้วที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องของกรรมพันธ
0: ุ์
8: เช่นแบบถ้าพ่อแม่เป็นโรคนี้เสียชีวิตตั้งแต่แบบอายุน้อยน้อยกว่า45ปีอันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้ยาช่วยในการลดปัจจัยเสี่ยงเช่นยาลดไขมันกลุ่มเซตินหรือทานยาต้านเกล็ดเลือด
0: ทำไมคุณถึงต้องทานและกันเอาไว้เพราะว่าอย่างนี้ครับสถิติการเสียชีวิตด้วยโรคนี้ฮะเป็นยังไงฮะ
8: ของในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างสูงขึ้นกว่าอดีตมาก
0: น่ากลัวนะ
8: เพราะว่าในถ้าย้อนกลับไป 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยโรคนี้เจอไม่บ่อยเลยค่ะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเรานับวันหนึ่งที่เกิดโรคนี้น่าจะเกือบ10ราย
0: ต่อวันเหรอ
8: ต่อวันต่อ1เซ็นเตอร์นะคะ
2: เยอะมาก
0: น่ากลัวมากนะ
8: ใช่ค่ะเทียบเมื่อสัก15ปีหรือ20ปีที่แล้วเนี่ยน้อยกว่านี้มากก็คือบางทีบางวันไม่มีเลย
2: มันต้องมีวิธีทำให้หลอดเลือดสะอาดนะคุณหมอ
8: คือวิธีทำให้หลอดเลือดสะอาดหรือล้างหลอดเลือดเนี่ยไม่มีค่ะแต่ว่าป้องกันไม่ให้มันแย่ลงเร็วเป็นไปได้ก็คือว่าการควบคุมปัจจัยเสี่ยงอย่างที่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็ควบคุมระดับไขมันให้ได้ในระดับที่ต่ำมากๆก็จะทำให้ลดโอกาสเกิดเขาเรียกเป็น progression ของ plaque ที่อยู่ในหลอดเลือ ด
0: ทานผลไม้ได้ไหมมีผลไม้อะไรที่เข้าไปรักษาทำให้หลอดเลือดสะอาดไหม
8: ไม่มีค่ะการทานผลไม้เนี่ยเป็นการเพิ่มน้ำตาลการเพิ่มน้ำตาลก็คือเพิ่มความเสื่อมให้หลอดเลือดแล้วก็เพิ่มปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคอื่นตามมาด้วย
0: โอ้อ่ะผัก
2: ก็โอเค
8: ผักน่าจะดีค่ะก็คือว่าผักจะช่วยให้แบบไปล้างหลอดเลือดไหมอันนี้ไม่มีหลักฐานแต่เพียงแค่ว่าก็ดีกว่าทานผักก็ดีกว่าทานน้ำตาลอันนี้แน่นอน
0: อย่างพี่เจมส์นี่ถือว่ามีโอกาสเสี่ยงเป็นหนึ่งเลยครับ
2: จะถามเพื่อ
0: เอาก็มีกรรมพันธุ์หรือเปล่า
2: ไม่คุณพ่อเสียตอน
8: 80
2: อายุเยอะ80
8: อันนี้ไม่ถือกรรมพันธุ์แต่ว่าปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้มีเกือบครบเลยค่ะ
0: อ๋อ
2: ครับพยายามจะควบคุมครับ
4: เอาแล้วไงครับคุณหมอของเรามีภารกิจด่วนจึงต้องขอตัวกลับไปโรงพยาบาลก่อนทิ้งให้พี่ก๊อฟและพี่เจี๊ยบเดินเล่นรอในสวนสามพรานกันก่อนครับ
0: ระหว่างที่รอคุณหมอนะครับผมพามานั่งที่ร้านอาหารอินจัน
2: ครับ
0: อันนี้ถือว่าเป็นร้านอาหารร้านแรกของสวนสามพรานเลยผมสั่งเมนูมาให้แล้วนะฮะ
2: คืออะไรครับ
0: อันนี้ขึ้นชื่อของเขามากอันนี้เป็นยำส้มโ
2: อ
0: แล้วก็ไก
2: ่
0: ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต
2: ์จัดจ้านถึงเครื่องเขาบอกว่าถึงเครื่องนะครับ
0: รสชาติแบบชัดเจนเลยแล้วก็ส้มโอก็หวานแต่นี่ผมรู้แล้วว่าทำไมเขาเปิดแค่11โมงถึงบ่ายสาม
2: ครับ
0: เครื่องหมดใส่เยอะมาก
2: เอามาเปลือกที่ร้านอาหารเป็นร้านอาหารเอาเครื่องมาน้อยเอาไม่ที่มันอื่นนะ
0: หมดยังติดใจอยู่ฮะ
2: ไก่เหรอครับอันนี้
0: ไก่ครับ
2: ไม่เห็นขันนะ
0: ตายแล้วนี่แต่ผัดไอ้ไก่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ผมเจอจุดเด่นของเขาอยู่อันหนึ่งเขาใส่เผือกลงไปด้วยนะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะ
2: เฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อย
0: แปลกดีเลยได้เท็กเจอร์หนึ่งน้องครับเก็บตังค์ที่พี่เจี๊ยบขอบคุณครับไป
2: สวยละวะ
0: สวยจริงๆเลยให้ตายเถอะฝีมืออ่ะ
4: คุณใหญ่พาซ่า

0: ใหญ่พาซ่า
1: ย ังอยู่กับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่สวนสามพรานจังหวัดนครปฐมครับ
2: และตอนนี้นะครับเราอยู่กับกิจกรรมที่เรียกว่าปั้นดินให้เป็นดาวนะครับสวัสดีครับพี่เอก
3: ครับผม
2: พี่เอกเคยปั้นให้โด่งดังมาทั้งหมดกี่คนแล้วครับ
3: โอ้เยอะครับเยอะ
2: มาก
4: ไม่เกี่ยวกับปั้นดินให้เป็นดาวตรงไหนเลยนะ
5: ปั้นเป็นดาวง่ายมากเลย
2: เป็นแฉะนะหมอนะจบเลยนะแต่อันนี้คือเขาปั้นเป็นรูปสัตว์นี่สิยากหน่อย
3: สมัยก่อนไม่มีของเล่นนะเด็กๆก็จะใช้ดินเหนียวท้องนาม าปั้นเป็นลูกสัตว์เอามาเป็นวัวเป็นควายมาชนกันมาเล่น
2: ไม่ใช่ว่าเอาไว้แค่ปลูกข้าวไม่ใช่เอามาทำของเล่นก็ได้
3: ใช่ครับผม
2: สอนเราหน่อยฮะทำไงคร
3: ับ ได้ครับเดี๋ยวเอาช้างดีกว่าจะง่ายที่สุด
2: ได้
4: คือเด็กๆยุคผมเนี่ยจะเล่นดินน้ำมันกัน
2: เ
4: ขามีขายใช่ไหมตามร้านขายเครื่องเขียนครับแต่ดินแบบนี้ในกรุงเทพมหานครเนี่ย
2: มันไม่ค่อยมีแล้วอย่างน
3: ี้
4: ดินท้องนามันไม่มีแล้ว
2: ครับผม
4: เป็นบ้านจัดสรรเป็นโรงงาน
2: อุตสาห
4: ก
2: รร
4: มหมดแล้ว
3: ปั้นเป็นกลมๆแล้วใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มจากงวงช้างยาวๆเราก็ใช้นิ้วเราบีบได้เลย
4: บีบขึ้นมา
3: ครับผมแล้วก็บีบสลับไปสลับมานะครับรอบ
4: ๆแต่งมันให้เป็นงวง
3: ใช่ครับ
4: เฮ้ยไม่แตกด้วย
2: อ่ะโอ้ดินดีมากเลยอ่ะ
4: ดินดีอ่ะ
3: ถ้าเกิดดินเราเริ่มแห้งไปเดี๋ยวมันจะปั้นได้ไม่ดีเดี๋ยวมันจะมีรอยอย่างงี้นะครับแล้วก็แต่น้ำนิดเดียวนะครับที่ปลายนิ้วเราก็มาคึงคึงมา
4: ให้มันเรียบ
3: ให้มันเรียบครับผม
2: ได้ละในงวงละในงวงละ
3: ต่อไปเดี๋ยวเราใช้ไม้นะครับแต่วันนี้เป็นไม้ตะเกียบหาได้ทั่วไปนะแล้วก็เอามาวางทาบขนานกับงวงแบบนี้แล้วกดลงไปประมาณสักครึ่งนึงแล้วก็แนวขวางอีกทีนึงครับเป็นเครื่องหมายบวก
4: ขามาแล้วใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับผม
4: โ
3: อ้เราก็บีบนิดนึงให้เป็นขาสวยๆหน่อย
2: ตอนแรกคิดว่าจะยากกว่านี
3: ้แล้วก็วางบนโต๊ะนะครับต่อไปเราจะมาทำใบหูตรงนี้นะครับบีบด้านข้างตรงนี้บีบเข้าไปถ้าอยากได้เป็นช้างแอฟริกาก็บีบให้หูใหญ่ๆไปหน่อย
4: อยู่ที่ที่มือเรานั้นนะครับจะเอาพันอะไรจำได้หมด
3: ถ้าเป็นช้างเอเชียก็หูเล็กๆก็ได้
2: โอเคได้แล้วได้หูแล้ว
3: ต่อไปเราก็จะมาดัดงวงครับตรงนี้ให้มันขึ้นมาดัดงวงนะครับตรงปลาย
4: ช้างชูงวงว่ากันเถอะโอ้ยเหมือนหรือไม่เหมือนไม่รู้แหละแต่ว่ามันเป็นจินตนาการของแต่ละคนนะ
2: ช้างแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกัน
3: ต่อไปเดี๋ยวด้านหลังเราก็จะมาทำหางเราก็บีบออกมาเหมือนตอนที่เราทำงวงช้างแต่เราบีบให้เล็กหน่อยเสร็จแล้วพอได้แล้วเรากดลงด้านล่างครับ
2: สวยจริงๆเลยให้ตายเถอะฝีมืออ่ะไม่ได้อยากอวดอะไรแต่ก็อยากให้ชมกันไว้นี่ครับนี่คือฝีมือผมเองนะครับนี่ฮะมันจะสวยอย่างนี้เลยนะครับหลายคนคงชินแล้วกับงานฝีมือของผมในรายการนี้นะครับ
3: อันนี้สวยที่สุดแล้วครับ
2: นี่ฮะนี่คือคนที่มองศิลปะเป็นคุณหมอน่ารักหมอโอเคแล้วนี่อันนี้ของคุณหมออยู่นี่ของพี่เจี๊ยบเดี๋ยวเรามาดูกันสัปดาห์หน้านะครับ
4: เฮ้ยเอาแล้วผมบอกแล้ว
5: นี่
2: ช้างอันนี้ช้างยุทธาถี
4: ครับ
2: อันนี้คงจะเป็นฐานเดียวที่เราไม่ขอเอาไปด้วยนะครับ
3: ได้ครับ
2: ทิ้งเอาไว้ให้เป็นความรู้ของเด็กรุ่นหลัง
4: อายพูดตรงๆอาย
2: เอานะไปละไป
3: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ถ้าเป็นวิธีรักษามีกี่วิธีครับ
5: ก็ถ้าเป็นแบบเฉียบพลันถ้าเป็นคือรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
4: แล้วเขาทำอะไรครับผ่าตัด
5: เขาก็แล้วแต่เขาว่าเป็นมากน้อยแค่ไหนก็คือเป็นผ่าตัดเล็กคือหรือทำบอลลูนหลอดเลือดหัวใจหรืออาจจะมีการให้ยาละลายลิ่มเลือดขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาที่ไปถึงโรงพยาบาลเร็วแค่ไหนภาวะแทรกซ้อนเช่นมีหัวใจวายร่วมด้วยไหมนะคะก็จะพิจารณาเป็นลายๆไป
2: ทีนี้ถ้าบังเอิญเป็นโรคนี้แล้วห่วงสุขภาพตัวเอง ไม่อยากจากโลกนี้ไปเร็วฉันต้องออกกำลังกายมีการออกกำลังกายแบบไหนที่ไม่เหมาะกับโรคนี้บ้างครับ
5: คือถ้าเป็นโรคแล้วเนี่ยก็คือควรออกกำลังกายเขาแนะนำว่าเป็นแค่ไม่หนักมาก
2: เดิน
5: อาจจะเป็นเดินหรือปั่นจักรยานเบาๆหรือว่ายน้ำไม่แนะนำให้เป็น high intensity เพราะว่า high intensity เนี่ยไม่มีข้อมูลว่าช่วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าแนะนำคือเป็น moderate intensity แล้วก็ระยะเวลาควรจะประมาณ150นาทีต่ออาทิตย์เพราะว่าต้องประมาณตัวเองค่ะไม่ใช่ว่าคิดว่าออกกำลังกายเยอะแล้วจะหายจากโรคไม่ใช่เลยค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเหนื่อยก็ต้องหยุดค่ะ
2: งั้นสรุปอาการของโรคนี้ชัดๆเลยครับคุณหมออ
5: าการชัดๆคือเจ็บหรือบางคนก็ใช้คำว่าแน่นหน้าอกนะคะ
2: อันนี้
5: ทั่วไปบริเวณหน้าอกบางคนอาจจะมีร้าวไปแขนซ้ายร้าวไปกรามร้าวไปคอสองข้างได้
0: ตรงน
5: ี้
0: เลย
5: ค่ะบางทีมีแค่ร้าวกรามอย่างเดียวไปหาหมอฟันปรากฏว่า
2: ไม่ใช่
5: ทำฟันอยู่หัวใจหยุดเต้น
2: อุ้ยมีใช่ไหม
5: ม
2: ีอุ้ย
5: แต่มีแบบนั้นไม่บ่อยใหญ่ก็คืออาการที่พบได้บ่อยก็คือว่าเจ็บแน่นหน้าอกบางทีเขาอาจจะถ้าเป็นเยอะก็หายใจไม่ออกหรือหมดสติไปเลย
2: บางคน
0: เจ็บจี๊ดในหัวใจ
2: มีผิดท่าอันนั้นก็ปิดนั่นหน่อยนึงเกี่ยวไหม
5: ผิดท่ามันก็ทุกคนจะมันก็จะเจ็บแป๊บเดียวแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่สักแบบ5นาที20นาทีเนี่ย
0: ยังเจ็บอยู่ไปเถอะ
5: ก็ควรที่จะไปแล้ว
0: หาหมอเถอะ
2: ง่ายๆเลยคุณผู้ชมเจอเร็วก็รักษาได้เร็วและง่ายขึ้นหายด้วย
5: โอกาสรอดชีวิตสูง
2: โอเคครับคุณหมอครับก็ถือว่าเป็นความรู้ที่เราทุกคนควรจะรู
0: ้
2: ถึงแม้ว่าคุณไม่เป็นคนรอบข้างอาจจะเป็นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการเจ็บหัวใจอย่างที่คุณหมอบอกไปโรงพยาบาลเลยชัวร์สุด
5: ไปไว้ก่อนไม่เสียอะไรค่ะ
2: นะครับ
5: เสียตังค์นิดหน่อย

0: วันนี้นะครับได้มาร่วมทำกิจกรรมกันที่นี่นะฮะหลายกิจกรรมเลยรู้สึกไงบ้างครับ
1: ก็ได้ทำอะไรแปลกๆใหม่ๆกว่าที่เคยทำในชีวิตประจำวันก็สนุกดีค่ะ
2: ผมได้ออกซิเจนจากต้นไม้แล้วผมรู้สึกว่าพรุ่งนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นแน
0: ่
2: ๆผมแนะนำเลยนะใครที่ทำงานแล้วเครียดๆอ่ะเปิดหูเปิดตาออกไปนอกบ้านบ้างที่เรียกชาร์จแบต
0: ชาร์จแบตแบบนี้เลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่นะครับกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
2: ไม่นัดกันก่อนจะให้ทำมือแบบไหน
0: ต้องท่าไม่เหมือนกัน
2: อ๋อเหร
0: อต้องเปลี่ยนไปตลอด
2: พาซ่า
0: ได
2: ้มันเป็นอาชีพได้ด้วย
0: ใช่
1: ถูกต้องค่ะ
2: เนี่ยผมจดเอาไว้แล้วนะครับว่าผสมอะไรบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำขาย
0: แหมเราก็รีบจังเลย
2: ลองดูว่าหาตลาดได้ไหมทันไหม
0: เพิ่งสิ
3: หุ่นใหญ่พาซ่า

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก all or nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal

0: หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
1: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของเราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

มงคลชีวิตมงคล38ประการในหมวดหนึ่งนะหมวดที่ว่าไม่ประมาทนะอารติวิรติปาปามัชฌปานาจะสัญญโมอัปปมาโทจะทำเมสุเอตมังครมุตตมันตินะจริงๆแล้วทั้งถ้าพูดถึงหมวดนี้ก็คือถ้าพูดคร่าวๆนะคร่าวๆก็คืออารติวิรติปาปาการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นมงคลสูงสุดนั่นนะอันนี้พูดคร่าวๆแต่จะไปเน้นถึงเรื่องของอัปปมาทถ้าทำอารติวิรติปาปาการไม่ทำบาปการละเว้นจากบาปฟังกันละระตีระตีระเว้นจากบาปเป็นมงคลสูงสุดนะพวกเรานะนะอู้พวกเราเอ้ยถ้าสมมติว่าทุกคนมานำธรรมสอนของพุทธเจ้านะไม่ว่าเทศกาลไหนไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนนะถ้าเรานำคำสอนของพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติโอ้มีความเจริญจริงๆเลยเป็นมงคลจริงๆเลยนะการดื่มน้ำเมาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะน้ำเนี่ยการเสพของมึนเมาน่ะนะความของมึนเมาทุกชนิดเราว่างานเถอะของมึนเมาทุกชนิดไหนๆก็ครบพูดแล้วนะก็คนที่เคยเห็นน่ะคนที่เห็นนั่นแหละเอาง่ายๆว่าคนที่เห็นนั่นแหละเสพยาจนเป็นบ้าน่ะเอาเสพจนเป็นบ้าเอาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นจู่ๆก็คนดีๆนี่แหละทำงานทำการด้วยกันดีๆนี่แหละไปเสพอะไรก็ไม่รู้เสียสติไปเลยเห็นไหมพวกเราอันนี้ตัวอย่างบางตอนนะตัวอย่างบางตอนคร่าวๆเรื่องคุกเรื่องตารางก็เหมือนกันนั่นแหละนะเนี่ยก็มาจากเนี่ยส่วนมากนะไอยาเสพติดทั้งผู้เสพผู้ขายอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะพวกเรานะจริงๆแล้วคำว่าเว้นจากมัชฌปานาจะสัญญโมการไม่ดื่มน้ำเมานะการไม่เสพของมึนเมานี่โอ้เป็นมงคลจริงๆเลยนะนะแล้วมันก็เป็นผิดศีลด้วยนะคำว่าศีลเนี่ยนะสี่เลนะสุกติงยติสี่เลนะโภคสัมมาทาอันนี้แถมให้นะมีลูกศิษย์ที่เป็นข้าราชการมาบวชหลายปีแล้วล่ะแม้แต่ปีเนี้ยปีนี้ก็มีบางคนก็มาสารภาพโอ้ท่านอาจารย์สีเลนสุกติงยันติมันดีจริงๆเนาะอาจารย์สีเลนโพกับสัมปทานมันดีจริงเนาะเอ้าทำไมล่ะโอ้ยผมมาบวชแล้วผมสุขภาพผมดีสุขภาพร่างกายยังดีเอ้ามันดีได้ไงไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้นั่นเหมือนทางโลกโอ้ยอาจารย์หลังจากเลิกงานเสร็จแล้วก็ตอนเย็นก็นั่งกินเบียร์กินเหล้ากันว่างั้นสุขภาพไม่ดีอ้วนชุนะพอมาบวชทีเนี้ยกินข้าวมื้อเดียวโอ้ยสุขภาพดีแบบหุ่นดีว่างั้นแต่แข็งแรงไม่เป็นโรคแหมเห็นมั้ยพวกเราสี่เลนะสุขติงยันติมีสุขมีความสุขมั้ยสี่เลนะโภคสัมปทาอุ้ยเงินผมมียิ่งปีนี้นะยิ่งปีนี้ไปดูเขาน่าจะรู้ทางโทรศัพท์นะเป็นข้าราชการมาบวชพูดกับเพื่อนเลยนะพูดกับเพื่อนอู้ทำไมเงินผมเยอะจังอะว่างั้นโดยที่พวกเราโอ้ทำไมเงินผมเยอะจังว่างั้นนะไม่เยอะได้ยังไงไม่ได้ใช้เลยเป็นพระไหนไม่ได้ใช้สักบาทเลยนะเงินเป็นแบบโอ้โหเงินเยอะทุกครั้งมันไม่เคยเหลือไงเหลือก็เหลือนิดๆไม่คือไม่เหลือหรอกว่างั้นเถอะแต่พอบวชทำไมมีเงินมีทองเอ้าทำไมคนตอนนั้นไม่มีทำไมไม่มีอ่ะโอ้ยอาจารย์ผมก็ซื้อนั่นซื้อนี่เดินเที่ยวกินอย่างนี้นะเงินไม่เหลือนี่แหละสีเลยนะโภคทรัพย์มาตามีโภคทรัพย์จริงๆใช่ไหมนะการที่จะทำให้จิตสงบร่มเย็นได้นะคือดับทั้งกิเลสตัณหาเอาง่ายๆว่าดับความทุกข์ยังไม่พูดถึงเรื่องดับกิเลสตัณหาเถอะเอาเพียงก็ดับความทุกข์นั่นก็เพราะศีลอย่างนี้นะนะถ้าเราไม่ผิดศีลสักอย่างเกินการที่จิตใจเราจะเร่าร้อนมีตัวกังวลมันก็ไม่มีไงอันนี้พูดให้ฟังให้มันจบนะว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นมงคลสูงสุดการไม่ดื่มน้ำเมาเป็นมงคลการไม่เสพของมึนเมาเป็นมงคลสูงสุดสูงสุดไม่รู้ละทีนี้จะพูดถึงเรื่องเน้นถึงเรื่องของว่าอัปปมาโดจะทำเมสุเอตัมมังคารมุตตมังการไม่ประมาทในธรรมธรรมคือหมายถึงชีวิตนะ
ีวิตของเรานี่เขาเรียกว่าทำนะพวกเรานะประมาทในชีวิตประมาทในวัยก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะนะทำไมคนเขาก็บ่นว่าเด็กทุกวันนี้ไม่เข้าวัดเข้าวาไม่สนใจใส่ใจในนั่นศาสนาโอ้ไอสิ่งยั่วยวนสิ่งมองมันเยอะใครต้านไว้ก็คือคนนั้นนะถือว่าประเสริฐเลยนะพวกเราไม่ธรรมดานะถือว่าประเสริฐถือว่าสุดยอดเลยนะคนยุคในปัจจุบันนี้นะถ้าไปต้านในสิ่งเหล่านี้คือความไม่ประมาทในวัยนะประมาททุกการใช้จ่ายชีวิตด้วยนะการใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองเหมือนกันนะนะพอได้เงินเดือนมาแล้วทีเนี้ยอ้าวนะพอได้เงินพอมีเงินเดือนเงินนั่นขึ้นมาแล้วก็ไปดาวไปซื้อไปดาวของนะให้มันดูให้มันเท่าเทียมกับนะหมู่พวกเพื่อนฝูงที่เขามีเงินจนนะเขาก็มีอันนี้ก็มีบางครั้งโอ้โทรศัพท์นะเครื่องละ3-4 หมื่นนะ40,000-50,000น่ะพวกเราทำไงดาวว่างั้นเอ้ามันมีดาวได้เลยเหรอเราก็เป็นพระบ้านนอกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องดาวหมดอ่ะแม้แต่ตู้เย็นก็ยังดาวได้อาจารย์น่ะโอ้โหอย่างนี้นะพวกเราเนี่ยนะก็เรียกว่าประมาทแล้วนะประมาทในการใช้ชีวิตแล้วนะถ้าสมมติว่าอันนี้พูดถึงการดำรงชีวิตนะถ้าสมมติว่าเราเงินเดือน 20,000 30,000 เนี่ย 20,000 ทั่วไปนะ10,000กว่าบาท 20,000 เนี่ยนะเราผ่อนรถรามาใช้หรือเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆถ้าสมมุตินะเราก็คิดดีแล้วล่ะไม่เกิดเก็บค่าได้ป่วยไม่เกิดอุบัติเหตุไม่เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะโอ้ก็พออยู่ใช่ไหมล่ะก็พอใช้ได้แต่ชีวิตของคนเรามันแน่ไหมมันไม่แน่นี่นะมันมีช่วงนึงนะอันนี้เคยไปแสดงธรรมทางขอโทษนะทางปากใต้ผู้มารับก็เป็นคุณหมอเขาก็เล่าให้ฟังอาจารย์เนี่ยเต็นท์รถมือสองเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเต็นท์จองรถนะอาจารย์มันปกติมันโชว์รูมไม่ใช่หรือมันมียุคหนึ่งอาจารย์ว่างั้นคุณหมอเล่าให้ฟังยางมันแพงยางกิโลละเป็นร้อยว่างั้นมันแพงเพราะโอ้พอได้ยางมันก็คิดว่าโอ้แน่นอนละฉันต้องมีรถได้ละฉันต้องซื้อรถดาวรถละว่างั้นเถอะเขาก็บอกด้วยยี่ห้อนี้เขาชอบพอทีเนี้ยมันไม่แน่ไงนี่ไงการใช้ชีวิตอย่าประมาทเลยนะมันไม่แน่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไหมรถก็ยังผ่อนไม่หมดเลยยางมันถูกทีเนี้ยพอยางถูกเป็นไงทีเนี้ยโอ้จับหน้าไม่ถึงหลังชักหน้าไม่ถึงหลังเลยทีเนี้ยบางคนฆ่าตัวตายนี่นะพวกเรานี่เนี่ยเราก็เรียกคำว่าประมาทชีวิตนะประมาทในการใช้ชีวิตนั่นนะบางคนฆ่าตัวตายนะทำไมอ่ะมันหักดิบเยอะนะเพราะว่ายางมันถูกไงพอยางถูกแล้วก็เงินก็ไม่พอใช้บางทีก็เกิดอุบัติเหตุในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้นะพวกเรานะลูกป่วยอะไรต่างบางทีก็ลูกเรียนสูงขึ้นไปอีกเงี้ยนะไอ้ที่คิดไว้วางไว้มันไม่เหมือนหนึ่งที่เราวาดไว้ที่เพราะว่ามันไม่เที่ยงไงมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปอย่างเงี้ยนะถ้าเรารู้จักเผื่อไว้บ้างอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่าจะคิดว่าแค่เนี้ยเอาอยู่ได้อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เห็นตำรวจท่านนึงนายนึงนะแต่นี่ยังมีชีวิตอยู่จะมีรถจอดเต็มบ้านเลยรถเนี่ยจักรยานยนต์นี่แหละจอดเต็มไปหมดเลยนะทำไมรถเยอะขนาดนี้เข้ามาจำนองครับอาจารย์ว่าเงินเข้ามาจำนองว่าเงินดูที่เนี่ยก็แสดงว่ามันไม่เหลืออะไรเลยนะพวกเรานะต้องไปจำนองรถเต็มไปหมดเลยนี่คืออันนี้สำคัญนะมาก็ถามหรือหลายคณะถ่ายหมู่นะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสันตุถีปะระมังทนังเศรษฐกิจพอเพียงนั่นน่ะของในหลวงรัชกาลที่9พวกเราที่พระองค์ทรงตรัสเนี่ยนะมาจากสันตุถีปะระมังทนังความยินดีตามมีตามได้นั่นนะเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเลยนะพวกเรานะแล้วก็สมัชชีวิตาความใช้จ่ายทรัพย์ให้มันเสมอ
ับฐานะของตัวเองแค่ว่าสมะคิวิตาไงสมะคิวิตาไงไม่ให้ฟืดเครื่องไม่ให้ฟุ่มเฟือยแล้วเราก็จะทอดถามอยู่ด้วยว่าไอ้ฟุ่มเฟือยกับฟืดเครื่องอะไรมากกันตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะฟุ่มเฟือยว่างี้นะแล้วใครเป็นคนฟุ่มเฟือยมันก็แปลกอยู่นะคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนี่แหละฟุ่มเฟือยหรือไม่ก็พวกที่ประเภทที่ไม่ได้มากมายอะไรทรัพย์สมบัติเนี่ยนะนี่แหละก็เริ่มฟุ่มเฟือยตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะพวกเรานะนะทั้งนั้นเลยแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะไปแสดงธรรมกับชนชั้นสูงหน่อยถามว่าฟุ่มเฟือยกับฟืดเครื่องอะไรมากกันเขาไม่ตอบเราก็ไม่รู้ว่าเขามีฐานะดีเราก็ไม่รู้เขาไม่ตอบเอ๊ะโอ้พอเสือไปอ้าวคนชนชั้นสูงเนี่ยเขาไม่ค่อยฟุ่มเฟือยนี่ว่าอย่างเงี้ยเออฟืดเครื่องก็หมายถึงว่าใช้จ่ายอย่างประหยัดอันฟืดเครื่องก็เห็นมาแล้วเห็นมาแล้วนะพวกเรานะนะใส่บาตรทุกวันบางวันก็เสื้อชุดตัวเก่านั่นแหละเป็นหลายปีเนี่ยนะหลายปีรองเท้าคู่เก่าบางทีก็เย็บรองเท้าผ้าใบนะเอาเย็บเข็มมือนั่นแหละสอยรองเท้าผ้าใบไว้ใช้แต่ว่าบางคณะก็บอกอาจารย์อวดอาจารย์นะอาจารย์อันนี้ก็ตึกโยมนะอันนี้ก็บ้านโยมนะอันนี้ก็ที่โยมนะสวนโยมนะแต่ว่าใช้จ่ายรถก็รถปิกอัพเก่าๆอย่างนี้นะนะซึ่งมันไม่ตรงกับทรัพย์สมบัติที่มีอยู่อันนี้ฝืดเครื่องนะฝืดเครื่องนะเราก็ไหว้ก็บอกเขาอยู่ก็บอกเขาอยู่เหมือนกันเรื่องของนี้อันนี้ฝืดเครื่องแต่ตนมากก็จะไปตังฟุ่มเฟือยไงเนี่ยเขาเรียกว่าประมาททั้งนั้นนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันยังเป็นอย่างนี้สม่ำเสมอไปไหมมันจะมีรายได้สม่ำเสมอไปไหมหรือว่าเราจะไม่เก็บค่าได้เปิดหรือว่าเราจะไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้นะพอเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเก็บค่าได้เปิด

เกิดมานี่สิ่งที่วางไว้มันพลิกเลยทีเนี้ยนำมาพลิกมันก็รวนไปหมดเลยทีเนี้ยรวนไปหมดในด้านชีวิตอันนี้หมายถึงชะภายนอกนะภายในเหมือนกันเนี่ยอย่างที่ว่าไปแล้วถึงเรื่องของนะการไม่ดื่มน้ำเมาอย่างเงี้ยการไม่เสพของมันหรือว่าความไม่ประมาทอย่างเงี้ยนะก็จะไม่ได้เกิดความเดือดร้อนอย่างนี้การใช้ชีวิตนะจริงๆแล้วศึกษาศาสนาเนี่ยทำให้เราเจริญไม่ใช่อะไรหรอกนะทำให้เราเจริญมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมเขาบ่นให้ฟังว่าเนี่ยโยมเขานะโทรศัพท์มาโอ้ยคุยทีละนานโยมแล้วเบื่อโยมแล้วนั่นเบื่อนะเขาป่วยว่างั้นเด้อก็รู้ว่าเขาป่วยเราก็บอกด้วยทำด้วยธรรมชาติว่าเอ้าลองให้เขาทำสมาธิสิเขาป่วยโรคเนี้ยเพราะคิดมากมันป่วยนะพูดไม่หยุดไม่หย่อนนะมันลองให้บอกเขาทำสมาธิเขาไม่นับถือศาสนาพุทธว่างั้นก็เลยนึกได้ทีเดียวว่าโอ้พระพุทธเจ้าเราไม่ได้สอนศาสนาพระพุทธเจ้าสอนคนทุกข์สอนคนให้พ้นทุกข์นะทุกคนเลยนะพวกเราไม่ต้องเด็กวัยกลางคนหรือว่าวัยเฒ่าวัยชรานี่สามารถศึกษาได้หมดเลยเพราะทุกคนมีความทุกข์หมดทุกคนมีความทุกข์หมดอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเนี่ยถ้าเราใช้ใจไม่รู้จักฐานะการขัดข้องมาทุกข์ไหมปัญหามันอยู่ตรงนั้นมันทุกข์ไม่ใช่อะไรหรอกคือมันเกิดความทุกข์เนี่ยถ้าเรานำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติไปพิจารณาอย่างเงี้ยมันก็จะทุกข์น้อยไงจริงๆมันไม่มีคำว่าไม่ทุกข์นะแต่มันจะทุกข์น้อยเนี่ยในพวกเราก็ได้ความรู้ขึ้นมาต้องขึ้นมาทันทีเลยปิ้งขึ้นมาเลยว่าเอ้าที่เขาบ่นให้คุณฟังเนี่ยไม่ใช่เขาทุกข์เหรอนี่แหละพระเจ้าท่านสอนให้คนพ้นทุกข์ไม่ได้บ่นนายต้องสอนศาสนาไม่ใช่ศาสนาอื่นแล้วสอนไม่ได้คนนับถือศาสนาอื่นเขาทุกข์ไหมแค่นั้นน่ะก็เขามีความทุกข์นี่นึกว่าเขามีความทุกข์โอ้มันก็เอาไปใช้ได้เลยคำสอนพุทธเจ้านะทุกเพศทุกวัยนะพวกเรานะทุกเพศทุกวัยเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างพระองค์ทรงตรัสถึงเรื่องของประโยชน์ในปัจจุบันนะที่ว่าประโยชน์คาถาเศรษฐีน่ะนะเนี่ยก็คือขยันกระอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นด้วยความขยันในการศึกษาเล่าเรียนก็ดีเห็นไหมพระองค์ไม่ได้หมายถึงว่าในการประกอบสมาชิกเลยนะในการศึกษาเล่าเรียนก็ดีถ้าเราไม่ศึกษาก่อนเรามันจะทำงานทำการได้ยังไงมันต้องวัยเด็กกับวัยเรียนวัยศึกษาพอวัยโตขึ้นมาแล้วค่อยวัยทำงานเห็นไหมพวกเรานะพระองค์ทรงตรัสเลยนะว่าขยันในการศึกษาเล่าเรียนก็ดีในการประกอบอาชีพการงานก็ดีเห็นไหมพวกเราดูดิเนี่ยแน่นะแล้วก็อารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ใช่ไหมเรียนเสร็จแล้วก็ทำงานแล้วก็เงินที่ได้มานะรักษาทรัพย์นะก็เรียกว่ารักษาหน้าที่การงานก็ดีรักษาทรัพย์ก็ดีไม่ให้ศูนย์อย่างเงี้ยไม่ให้ศูนย์เปล่าอย่างเงี้ยนะดูที่พวกเราเอานี่คาถาสิทธินะลองไปใช้ลงดูนะรักษาหน้าที่การงานคือทำงานไม่ใช่ว่าขอโทษก็ย้อนกลับไปอีกนิดนึงว่าทำไมเวลาอยากเข้ามหาลัยที่ดีๆที่มีชื่อเสียงเข้าไปแล้วทำไมไม่ตั้งใจอย่างที่เราอยากจะได้เหมือนกันพอเรียนจบแล้วก็อยากจะทำงานทำการพอได้งานได้การแล้วทำไมไม่ตั้งใจไม่ขยันเหมือนที่เราอยากจะได้อย่างนี้นะอันนี้มีปัญหาเยอะนะตอนนั้นโอ้ยขวนขวายตอนอยากจะได้งานนี่ขวนขวายมากแต่พอได้แล้วไม่ขยันอย่างที่ตั้งใจอย่างนี้นะโดยที่พวกเราก็เรียกว่าไม่รักษาทรัพย์ไม่ได้เลยนะไม่รักษาการงานท่านบอกว่าอารักขาสมถะถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์หรือว่ารักษาการงานไม่ให้มันเสื่อมอย่างนี้นี่ไม่ให้มันเสื่อมมันให้ทำลายอย่างนี้นะรักษาไว้คงไว้เนี่ยแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเนี่ยแล้วก็กัลยาณมิตรตานี่ไงที่กำลังพูดอยู่เนี้ยถ้าเราพบกัลยาณมิตรเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ชักนำที่พูดที่อันที่มันเป็นธรรมเนี่ยนะพูดในทำให้เราเจริญผู้ฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตามเกิดความเจริญก็เรียกกัลยาณมิตรไม่ได้หมายถึงว่าเข้าวัดเข้าวาถึงจะเป็นกัลยาณมิตรนะพวกเรานะพวกเรานี่แหละยิ่งทุกวันนี้นี่โอ้ยไอ้สื่อต่างๆที่มีครูบาอาจารย์เทศนาสั่งสอนอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยนะนั่นก็เป็นกัลยาณมิตรเราถ้าเราฟังแล้วนำไปปฏิบัตินะอย่างนั้นมีกัน

0: เออแต่แปลกนะพวกเรานะศึกษาตอนเด็กๆเนี่ยนะศึกษาตอนเนี้ยตอนวัยเนี่ยจริงๆเนี่ยศึกษาตอนเด็กนี่ลึกซึ้งง่ายกว่าศึกษาตอนมีอายุนะทำไมนะก็เพราะว่าปัญหาต่างๆนั้นมันก็ยังไม่รุมเร้าหนักแน่นไงมันไม่เหนียวหนึบเหมือนกับที่มีประสบการณ์เยอะๆไงนะเหมือนกับอะไรไอ้ตอนเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเป็นหนุ่มนี่นะมันก็เหมือนกับที่สถานที่อะไรต่างๆเนี่ยนะสถานที่การอยู่การนอนอะไรต่างๆเนี่ยนะนะถ้าเราชำระปัดกวาดเช็ดถูนะไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันเนี่ยมันจะไม่หนาถ้ามันไม่หนาไม่เหนอะไม่หนามันไม่รกมากก็ชำระง่ายไงแต่ทำไมได้ชำระยากอย่างเนี้ยเพราะมันหนาโอ้ยากนะแต่อันไหนที่มันสกปรกมากๆเนี่ยชำระยากเหมือนอะไรเหมือนกับทำไมว่าเด็กเขาระลึกชาติได้ตอนเป็นเด็กระลึกชาติได้นะพวกเรานะบางคนนะความระลึกชาติได้มันก็หนึ่งแหละประทับใจแหละสองก็คือขั้นมีฌานนะเออระลึกชาติได้อ้าวพอโตขึ้นมาทำไมระลึกไม่ได้อ้าวจะไประลึกได้ยังไงปัญหาต่างๆอารมณ์ต่างๆยังไงมันเข้ามาก็กลบของเก่าที่มันใสๆอยู่แล้วนะเห็นไหมเนี่ยพอมันกลบเกินไปเสร็จแล้วก็เอาแล้วทีนี้ไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นแล้วมืดหมดเลยเนี่ยการที่ศึกษาตั้งแต่น้อยเนี่ยนะไม่ได้ใช่ว่าศึกษาแล้วเราจะไปอยู่วัดอยู่วาไม่ใช่ศึกษาธรรมะก็คือศึกษาตั้งแต่เด็กนี่แหละจะทำให้ชีวิตของเรานี่ขัดเกลาตลอดเวลาไงพอแก่มาแล้วค่อยนั่นก็เหมือนกับที่ว่านั่นแหละปัญหาโอ้เยอะแยะมากมายนะทับถมหมักหมมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็มืดมิดหมดช่องมองไม่เห็นแล้วนะอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะถึงขอฝากไว้เลยว่าไม่ใช่ว่าเราต้องอายุมากแล้วค่อยศึกษาก็ยังว่านั่นแหละโอ้ยอาจารย์เทศนี่คนมีอายุฟังเนี่ยเหมือนเข้าใจเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายก็ถามเรื่องที่เราพูดไปนั่นแหละถามสิ่งที่เราพูดไปนั่นแหละก็เหมือนกับไม่เข้าใจไงทำไมเป็นอย่างนั้นเอออันนี้สำคัญนะพวกเรานะถ้าคิดว่าพวกเราจะมีความทุกข์อยู่นะคำว่าประมาณในชีวิตว่าเรายังมีความยังร่างแข็งแรงอยู่เรายังมีทรัพย์สมบัติอยู่ไม่ยังมาทำประกอบคุณงามความดีไม่ให้ทานไม่รักษาศีลโดยเฉพาะการเจริญภาวนาโดยเฉพาะการศึกษาธรรมะนี่แหละนะศึกษาธรรมะไม่ได้ศึกษานี่ไม่ได้คนแก่ศึกษานี่คำว่าศึกษานี่หมายถึงว่าศึกษาทุกคนเกิดมาต้องทุกหมดทุกคนนะคนศึกษาธรรมะก็ศึกษาเพื่อแก้ปัญหาทุกหรือว่าเป็นแนวทางของการดำรงชีวิตทำให้ชีวิตของเรามันมีความสุขนะความทุกข์มันน้อยนี่คือการศึกษาธรรมะนี่เป็นมงคลสูงสุดนะพวกเรานะอัปมาโดมาอัปมาโดมัจโดปดังใช่ไหมความประมาทเป็นทางความตายอัปมาโดอมตังปดังความไม่ประมาทเป็นทางความไม่ตายว่างั้นเถอะถ้าประมาทเป็นทางความตายถ้าไม่ประมาทไม่ตายตายจากอะไรจากตายจากคุณงามความดีจากความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในทรัพย์สินเป็นต้นนะอันนี้ขอฝากไว้นะเรื่องความไม่ประมาท
1: พูดถึงเรื่องบัณฑิตนักปราชญ์ที่ได้ฟังธรรมของผู้ที่เจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าบุคคลให้ทานเองแล้วก็จะได้ทรัพย์สมบัติถ้าชวนผู้อื่นด้วยก็จะได้ทั้งบริวารสมบัติแต่บุคคลที่ชักชวนคนอื่นเฉยๆแต่ตัวเองไม่ให้ทานเขาก็จะได้บริวารสมบัติแต่คนบางคนก็ให้ทานอย่างเดียวแต่ไม่ชวนคนอื่นเขาเรียกได้ทรัพย์สมบัตินะแต่บางคนไม่ชวนเลยไม่ทำเลยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ทั้งสมบัติทั้งไม่ได้ทั้งบริวารสมบัติอันนี้พูดถึงเรื่องของผู้ที่ได้ฟังเป็นบัณฑิตก็ไปชักชวนคนอื่นให้ทำเพราะว่าอยากจะได้ทั้งสองทางอยากได้ทั้งสมบัติอยากจะได้ทั้งบริวารสมบัติพอไปชักชวนแล้วก็ไปชักชวนคนอื่นเขาก็ง่ายอยู่แล้วที่เขามีทรัพย์นั่นนะแต่คนที่มันยากก็คือมหาทุกขตะเนี่ยเขาชวนก็บอกเป็นความคิดที่ไม่น่าให้อภัยเลยนะความคิดเนี่ยพวกเราลองพิจารณานะอาจารย์จะสะดุดเรื่องนี้แหละเรื่องเนี้ยโอ้ยท่านเอ้ยว่างั้นเขาชวนให้ทำบุญนะท่านเอ้ยคนที่ให้ทานเป็นสำหรับคนมีทรัพย์ว่างั้นข้าพเจ้าเป็นคนยากจนว่างั้นข้าพเจ้าไม่มีทรัพย์ที่จะทำบุญบัณฑิตเขาฉลาดเขาเลยบอกว่าอ้าวนี่ก็เพราะเธอคิดอย่างนี้แหละ

เธอคิดอย่างนี้หลายๆพวกหลายๆชาติเธอถึงเป็นอย่างนี้ไงเธอถึงเกิดมายากจนเพราะเธอคิดอย่างนี้แล้วคนก็ไม่ทําให้ทานไงแล้วเธอก็ยังให้ความรู้สึกอันนี้ความการเป็นอยู่อย่างนี้เป็นต่อไปอีกหรืออย่างนี้เนี่ยมหาทุกขตาก็เลยได้คิดไงได้คิดว่าโอ้มันอาจจะจริงอย่างนั้นงั้นผมขอจองพระรูปหนึ่งนี่นะในขอจองพระรูปหนึ่งทีนี้พอได้พระไอ้จองรูปหนึ่งแล้วก็ไปทํางานเนี่ยมารับจ้างเพื่อจะมาเลี้ยงพระนี่แหละรูปหนึ่งนี่แหละนะพอไปทํางานทําการแล้วก็โอ้ยเกิดความร่าเริงเพราะว่าคนไม่เคยทําบุญดีใจมากนะพอรุ่งเช้าไปจะไปรับพระที่ทีเนี้ยบัณฑิตลืมนี่เนี่ยลืมจดบันทึกไว้เพราะคนเดียวจําเอาดอกงั้นเด้อจําก็ได้หรอกว่างั้นคนเดียวแต่มันลืมที่เนี้ยความจําเพราะมันเยอะพอไม่ได้พระมหาทุกขตาก็ทําไมเธอให้ฉิบหายท่านใช้คำว่าฉิบหายนะแปลกนะคนโบราณน่ะนะทําไมทหารทําไมให้เราต้องฉิบหายด้วยว่างั้นเขาคิดขนาดนั้นเลยนะบัณฑิตก็เลยบอกโอ้ยเราขอโทษงั้นมีองค์หนึ่งนะที่ยังไม่ได้ไปที่ไหนเลยว่างั้นก็คือพระพุทธเจ้าไปเราไปมุ่งพระพุทธเจ้าเราดูถ้าพระองค์จะโปรดเราเนี่ยนะพระองค์ก็คงจะรับว่างั้นมหาทุกขตาไม่สนใจเลยเดินดุมไปกราบนมัสการพุทธเจ้าขอพระองค์ทรงไปโปรดข้าพุทธเจ้าโดยเถิดไปฉันที่บ้านข้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็รู้อยู่แล้วพุทธเจ้าก็ยื่นบาตรให้เลยนะเศรษฐีมหาเศรษฐีพราหมณ์มหาศาลก็จ้องรออยู่ที่จะรับบาตรพุทธเจ้านะเพราะไม่มีใครได้รับไม่มีใครนิมนต์พุทธเจ้าเนี่ยพอได้เวลาก็ไปนะพุทธองค์ไปพวกเศรษฐีพราหมณ์มหาศาลขหบดีทั้งหลายตามพุทธเจ้าไปว่าพระองค์ไปเห็นบ้านทุกขตาไม่มีอะไรกินก็คงจะเราจะถือโอกาสนิมนต์พุทธเจ้าไปฉันที่บ้านตัวเองว่างี้นะพอไปที่ไหนได้ยังไม่ถึงบริเวณเลยได้กลิ่นอาหารเนี่ยกลิ่นหอมเหมือนไม่หอมได้ไงพยินลงมาทำอาหารให้เทวดาลงมาประกอบอาหารว่างั้นเถอะเทวดาลงมาทำทีเป็นคนเดินทางเป็นคนนั่นแล้วก็ไปบ้านหามหาทุกขตะไปถามภรรยามหาทุกขตะว่ามีอะไรข้าพเจ้าช่วยไหมข้าพเจ้าเดินทางมาข้าพเจ้าจะทํางานแรกเงินเหมือนโอ้ยไม่ได้ทํามีอะไรหรอกจะทําอาหารเลี้ยงพระพุทธเจ้าอุ้ยข้าพเจ้าเป็นกู้เก่าเป็นพ่อครัวเก่าว่างั้นเถอะข้าพเจ้าจะช่วยที่ไหนได้เทวดามาทำมันนะนะอาหารหอมกลิ่นหอมพระเจ้าเสด็จมากับพร้อมพระทั้งไอพวกพราหมณ์มหาสารเศรษฐีมหาเศรษฐีที่จะรับบาตรพระเจ้าพอได้กลิ่นแค่นั้นแล้วโอ้กลับเลยนะเนี่ยแล้วพระองค์คงไปโปรดให้มหาทุกขตะทีนี้แต่พูดถึงเรื่องธรรมาธิฐานคนก็ธรรมาธิฐานเขาบอกว่ามหาทุกขตะทำบุญแล้วมหาเป็นเศรษฐีในวันนั้นเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นปุคลาธิฐานคือเศรษฐีไงเศรษฐีขหบดีทั้งหลายเนี่ยเขาเห็นตุ๊กตาได้บุญก็เลยอยากจะได้บุญกับมหาตุ๊กตาก็เลยเงินมาร่วมอนุโมทนาด้วยอย่างเงี้ยนะเอาทรัพย์สมบัติมาร่วมอนุโมทนาด้วยเนี่ยมหาตุ๊กตาทําบุญครั้งเดียวนั่นได้เป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยนะเห็นไหมเพราะว่าทําหมดเลยตั้งใจทําด้วยความเต็มใจเต็มที่เลยว่างั้นเถอะอันนี้คือพูดถึงเรื่องของการให้ทานแล้วก็พูดถึงย้อนถึงเรื่องอดีตอันนี้มาชอบนะชอบตรงที่ว่าคําพูดของเขาเนี่ยนะมันทําให้บัณฑิตได้สวนคืนไงโอ้ยการให้ทานเป็นสําหรับคนมีเงินมีทรัพย์ว่างั้นให้ข้าพเจ้าเป็นคนยากจนไม่สามารถที่ทําทานให้หรอกโอ้ยสหายเอ๋ยว่างั้นบัณฑิตว่านะคําความคิดของท่านอย่างนี้แหละที่ท่านเกิดมายากจนไงพอคิดอย่างนี้ท่านก็เลยไม่ให้ทานว่างั้นเธอก็ยังจะให้ชีวิตของเธอเป็นงี้อีกต่อไปหรือว่างั้นเขาก็คิดได้บ้างนี่นะคิดได้น่าจะเป็นนะงั้นขอจององค์นึงอย่างนี้เป็นต้นนะจริงๆเรื่องการติดโซเชียลเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในผู้ที่มีปัญญานะถ้าผู้มีปัญญาบอกว่ามันมีประโยชน์ไหมอย่างนี้นะเข้าใจไหมมันจะมีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีประโยชน์อย่างที่เขาถามวันนี้พอได้ข่าวแล้วจิตใจเศร้าหมองอย่างเงี้ยที่ในข่าวที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะแสดงว่าอัตตัวไปเล่นโซเชียลตัวนั้นมันไม่มีประโยชน์นี่มันไม่มีประโยชน์คือไม่มีประโยชน์ทําไงทํำยังไงก็ได้ถ้าคุณมีตักใจหนังแน่นที่จะไม่เล่นไม่ดู

อย่างนี้นะนะอันนี้ตัวเองเล่นนักเรียนก็ยังทุกข์อยู่ยังไม่รู้ตัวเองทุกข์อย่างนี้แสดงว่าไม่มีความรู้นะเนี่ยปัญญาอ่อนหน่อยนะปัญญาไม่มากนะนี่นะแค่นี้เองนะเออทีนี้โซเชียลยังไงที่จะมันเกิดผลเกิดประโยชน์ไม่เห็นเลยที่เขาไปถ่ายทําอะไรต่างๆนะเขาก็ได้เงินได้ทองตอบแทนกันอยู่นั่นนะที่ว่าได้เงินไปทํา YouTube อะไรเนี่ยนะใช่ไหมนั่นแหละถ้าจะใช้ถ้าจะเล่นนะต้องไปทําอย่างนั้นมันจะเกิดประโยชน์แต่ว่าถ้าไปติดแล้วก็ทําให้ชีวิตตัวเศร้าหมองข่าวดีก็รู้สึกดีข่าวไม่ดีเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องการบ้านการเมืองขอรับช่องรับชั้นแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันทุกข์มันเศร้าหมองอ้าวเนี่ยมันรู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปดูทําไมอย่างเงี้ยนะมันเป็นอะไรที่น่าแปลกนะกับเราเนี่ยนะไม่เลือกเอาความสุขให้กับตัวเองหรืออย่างเงี้ยนะทําแล้วมันมีความสุขหรือมันทุกข์มันทุกข์โอ้ยมันทุกข์แล้วก็ทําไมไม่หลีกทําไมไม่เลี่ยงอย่างเงี้ยทำไมต้องไปชนอย่างเงี้ยถ้าคุณดูแล้วก็เห็นตามธรรมชาติมันก็เป็นอย่างงี้มาทุกวันทุกวันอยู่แล้วเรื่องข่าวดีไม่ดีอย่างเงี้ยนะมีหมดเลยนะดีไม่ดีนะมันมีหมดเลยอย่างงี้นะแต่ถ้าเราเลือกที่จะดูเลือกที่จะไม่หลีกนะถ้าคุณไม่หลีกคุณจะดูคุณต้องทําใจได้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเออเห็นว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเหลือเกินอย่างงี้นะนะแต่ถ้าคุณแบบทําใจไม่ได้คุณก็ต้องหยุดดิไม่ต้องเล่นไม่ต้องนั่นอย่างอื่นก็เยอะแยะมากมายสักไหมก่อนมีไหมนึกลองดูดิสมัยก่อนมีโทรศัพท์มีไหมไม่มีอ้าวทำไมเราอยู่ได้แค่นั้นเองนะการที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้เออสมัยก่อนเราก็อยู่ได้ดีด้วยสบายด้วยไม่เสียสุขภาพจิตด้วยอย่างนี้นะง่ายนิดเดียวเองเรื่องเหล่านี้นะอันนี้นี่ขอฝากไว้เลยนะขอฝากมากๆเลย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานณอาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณพระราชเชวิจิตปฏิพานผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพระวรารามกรุงเทพมหานครท่านจะได้เทศนธรรมในตอนสุขกับงานนำเสนอเป็นตอนแรกนะคะส่วนจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

กราบนมัสการพระราชวิจิตรปฏิภาณท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามเรียนผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชทุกท่านดิฉันรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่าง

0: ยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในวันนี้การที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจากทุกส่วนงานได้มีส่วนมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีอย่างยิ่งเพราะเราอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นการอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาพัฒนาตนจากความรู้ความเข้าใจในการรับฟังหลักธรรมที่พระอาจารย์จะได้ให้เป็นแนวคิดกับพวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดผลกับตนเองครอบครัวและสังคมเพื่อที่จะได้นำความรู้ความเข้าใจไปในการพัฒนางานสร้างความสุขในชีวิตขอให้การอบรมในวันนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านและขอให้โครงการอบรมของมหาวิทยาลัยในวันนี้สำลิดผลตามที่คณะกรรมการตั้งเจตนารมณ์ไว้ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดจนขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์วิทยากรพระราชวิจิตรปฏิภาณและขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานในวันนี
1: ้ขอเจริญพรท่านสารสมุกดีนะฮะมุกดีใช่ไหมท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชแล้วก็ท่านอะไรนะที่รายงานอดีตผอ.จำชื่อไม่ได้แล้วพี่ชื่ออะไรนะเขาเป็นอะไรกับอดีตปลัดกระทรวง
2: เป็นสี
1: เลยเหรอเขาถวายสังฆทานเป็นฮะคือเพื่อเราถวายสังฆทานไม่ค่อยเป็นถวายไงฮะเราถวายสังฆทานคือไงไปซื้อถังไม่ใช่ไหมในถังจะมีอะไรเราก็ไม่รู้เลยว่า1อะไรที่พระขาด2อะไรที่พระเกินมันก็ขาดเกินเงี้ยท่านวันดีคืนดีพระจะฉันอะไรจริงเส้นหน่อยขิงใช่ไหมฮะก็เปิดไปดูว่าเออจะฉันขิงสักหน่อยพอเปิดไปดูกล่องเท่านี้ท่านมันแปะไว้ซองเดียวข้างในอ่ะดูสิมันหลอกกับทางพระท่านแต่ไม่ได้หลอกพระมันหลอกพวกเราแต่ท่านอดีตผู้อำนวยการเขตคลองสานใช่ไหมเขตคลองสานสานอะไรสานเข่งปทูสานกระบุงสานปุ้งกี่สานอะไรสานรักสานสามัคคีเรื่องไงท่านคลองสานคือคลองอะไรอะไรยักหน้ายักหน้าอย่างนี้เหรอสีภรรยาแล้วประเทศไทยของเราก็ต้องการสารรักสารสามัคคีใช่ไหมฮะเออสารรักสารสามัคคีคือไงท่านมันจะไปสารมันหรอกมันจะไปสารมันหรอกอยู่เฉยๆแล้วมันจะดีเองแหละคนเราท่านอยู่เฉยมันเหมือนแหน่ใครเข้าแล้วรู้จักแหน่ไหมคะรู้จักถ้าเอาหินไปขว้างคือธรรมดาของมนุษย์เนี่ยถ้าเห็นอะไรมันสามัคคีกันมันจะมักจะทำลายถูกไหมอะไรสวยกูจะทำลายจริงไหมผู้หญิงสวยๆมักจะโดนผู้ชายทำลายถูกไหมจริงเปล่าจริงท่านกำแพงสวยๆมีคนฉีดไหมฉีดอะไรดีๆงานเนี่ยเรามักจะทำลายสามัคคีกันเหมือนกันอยู่ดีๆแล้วก็ทำลายมันทั้งนั้นแหละท่านให้มันแตกสามัคคีว่าแตกสามัคคีเป็นความสนุกและความสามารถของเราซึ่งจริงๆมันเป็นความสามานอาตมาเคยเป็นเด็กๆก็ต้องเคยเป็นเด็กนะเพราะจะ60แล้วนี่ท่านเคยมาครั้งเคยเป็นเด็กครั้งเดียวท่าน ก็ไปกับเพื่อนมันเห็นแหนเต็มสระไอ้สระนั้นไอ้ที่แหนมันเต็มเพราะอะไรมันไม่มีอะไรมารบกวนเลยมันก็เลยทนไม่ไหวท่านมันก็เลยเอาหินเนี่ยนะขว้างตูมลงไปกลางสระพอแหนมันกระจายวาบแตกแยกเจ็บช้ำนะแล้วก็ไปกระจายแล้วก็ไปซ้อนๆกันมันดีใจเมื่อมันดีใจเสร็จแล้วก็มีไอ้คนหนึ่งเสียดายแหนว่าไอ้ที่มันตรงกลางนะมันแหว่งไปก็เลยลุยน้ำไปท่านแล้วก็ไปรวบแหนมาจับชิดกันอาตมาก็นั่งมองนั่งมองไอ้คนขว้างแหนก็กระจายอยู่

ใช่ไหมท่านไอ้คนเดินทำให้แหนแตกแยกมากกว่าถูกไหมฮะที่มึงรวยไปทำให้แหนมาสนิทกันเนี่ยระวังนะท่านนะฮะท่านผู้ชมทั้งหลายเขาเหมือนกันควรจะมาปรับทัศนคติตามแบบพระบ้างอยู่เฉยๆอย่าไปข้องเกี่ยวดูเขาไปก่อนเราว่าตามสิดูเขาไปก่อนภาวนาสิภาวนาให้ชาวบ้านเขาได้ยินดูเขาไปก่อนผ่อนให้เขาบ้างฟังเขาวิจารณ์เพราะฉะนั้นคนเราบางทีดูเข้าไปก่อนอะไรก็ตามพวกเราที่อยู่ที่นี่ทำงานอยู่ใครก็แล้วแต่สิ่งที่มันเป็นอยู่เราอาจจะไม่เข้าใจอย่าไปแชทหรือหากูไม่พอใจกูจิ้มแล้วกูแชทและใครแชทมากูพอใจกูเห็นด้วยกูอะเครด้วยกูก็แชทต่อแชร์ต่อใช่ไหมท่านมันก็อยู่กันอย่างเงี้ยทำไมไม่ดูเข้าไปก่อนล่ะอาคารนี้อาคารอะไรเพชรรัตน์ใช่ไหมมันจะสวยไหมเนี่ยมันจะใหญ่โตพอไหมมันอะไรแต่มันก็ไม่ได้ดูเข้าไปก่อนหรอกมันติซะก่อนเพชรรัตน์เป็นพระนามของใครจ่าฟ้าเพชรรัตน์ใช่ไหมฮะแล้วเขาท่านก็ประทานเงินมาให้ด้วยใช่ไหมเพราะชื่อโรงพยาบาล นี้ชื่ออะไรวชิระพยาบาลเป็นพระนามของใครรัชกาลที่6มนุษย์เนี่ยนะที่จะเจริญก้าวหน้าเนี่ยมันสี่หลักสุจิปุริใครบอกวาสนาอะไรอาตมาไม่รู้ไม่รู้อะเราเกิดมาเป็นคนจนพระท่านเขียนว่าเนี่ยหน้ากุฏิเขียนว่าต้องขื่อที่เด็กนอนลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดอาจแผลงฤทธิ์กายเพศประชถีเราลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดพ่อแม่จนถ้าไม่จนไม่บวชท่านคือพออายุ11ขวบก็อยู่บ้านนอกไม่ได้คนเขารังเกียจ1รังเกียจความจน2รังเกียจว่าเราหน้าตาดีฝักคนแถวนั้นแต่หันมาดูเราก็จนนี่ท่านแต่เขาบอกอาจแผลงฤทธิ์กายเพื่อเป็นเศรษฐีเพราะนั้นมันเกิดไม่จริงเขาสมมุติให้เพื่อจะเข้าโรงเรียนเดือนพฤษภาหลวงปู่ไปด่าครูใหญ่ว่ามันไม่ได้เรียนหนังสือมันไม่มีทะเบียนบ้านพ่อแม่มันอยู่กลางทุ่งท่าทะเบียนบ้านไม่มีมึงก็สมมติวันเดือนปีเกิดให้มันสิสมนประชากรเขาไม่มาตรวจเด็กเถื่อนเท่านั้นแหละก็เลยได้วันที่19มีนาไม่จริงเพราะนั้นไอ้วันเกิดที่ไม่จริงเนี่ยเมื่อหลักฐานการศึกษามันเกิดขึ้นมันก็ไม่จริงหมดท่านเพราะเราไม่สามารถแก้ได้เพราะเรามีทะเบียนบ้านก็แก้หลักฐานการศึกษาไม่ได้เพราะนั้นเป็นเหตุที่ทำให้อาตมาศึกไม่ได้กับท่านถ้าศึกหลักฐานการศึกษามันจะผิดพลาดหมดแล้วถ้าปฏิบัติราชการจนถึงเป็นพอองค์พออนะท่านนะถ้าเขาจับได้นะโดนปรับหัวโตท่านติดตารางด้วยก็เลยศึกไม่ได้ไงท่านเนี่ยมันที่น่าเสียใจมากแต่เขาบอกอาจแผลงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีลูกคนนะไม่ใช่ตัวเราถ้าลูกคนจนตัวเราต้องจนไหมท่านต้องจนบรรทัดที่สามเขาบอกลูกคนโง่อาจโผล่เป็นเมธีพ่อแม่เราไม่ได้เรียนคำว่าคนโง่คือคนไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือแต่ถ้ามีโอกาสเรียนแล้วไม่เรียนเขาเรียกคนชั่วเด็กเลวนั่นจะเป็นไงลูกคนโง่อาจจะเป็นด็อกเตอร์ศาสตราจารย์บรรทัดสุดท้ายมันมีคำตอบเหตุชนิดต้องมุ่งมั่นในการเรียนการเรียนเท่านั้นโรงเรียนหน้าวัดฝั่งการโน้นเท่านั้นที่จะแก้ชะตาชีวิตของเรากับพ่อแม่ได้เพราะนั้นมีโรงเรียนก็ดีท่านทุกวันนี้นะฮะแล้วเรียนยังไงพระท่านก็สอนภาวนาคาถาหัวใจประดิษฐ์สุจิปุริวินิพุตโตกถังโสปนิโตภเวถ้าพ้นจากหลักสุจิปุริซะแล้วนะเป็นไงว่าสุจิปุริวินิพุตโตกถังโสปนิโตภเวถ้าพ้นจากหลักสุจิปุริซะแล้วเป็นบัณฑิตไม่ได้สุจิปุริสุสัมปันโนปนิโตติปวิจติถ้าประกอบได้หลักสูตรจิตปุริแล้วอีกหน่อยเขาจะเรียกเราว่าบัณฑิตนักปราชญ์จิตปุริคือสุตะดูฟังแล้วเข้าห้องประชุมต้องเงียบเข้าห้องเรียนครูต้องเงียบใครไม่เงียบในขณะที่เรียนหนังสือไอ้คนนั้นโง่ไม่เงียบคือโง่เงียบคือฉลาดจินตากคิดใครลอกการบ้านได้คะแนนมากไอ้นั่นเลวนั้นเด็กไทยปัจจุบันนี้นะท่านจำไว้นะไอ้เด็กห้างามเนี่ยรู้ลอกเดาทุจริตเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยสอบห้างามไหมท่านอย่างละ 20% แล้วเด็กไทยเหลือเท่าไหร่ฮะเหลือ 20%

20%ความรู้จริงๆแล้ว 20% เพราะฉะนั้นเวลาสอบเข้าอะไรเวลาสอบเข้าอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องจ้างกันมันจึงเกิดการทุจริตเพราะมันทุจริตตั้งแต่การสอบแล้วท่านจำว่าตราบใดก็ตามเราไม่เลิกระบบนะไม่เลิกระบบอัตนัยนะฮะไม่เลิกระบบไม่เลิกระบบประนัยนะฮะตราบนั้นเรายังผลิตประชากรซึ่งเป็นคนทุจริตอย่างหน้าด้านและได้ที่นั่งนี่นะฮะรุ่นใหม่ๆหลังอาตมานะอายุไม่เกิน35นะก็ทุจริตเยอะเพราะมันเป็นอัตปรนัยรู้ 25% แล้วก็ลอกรายงานก็ลอกกันแล้วไม่ทำรายงานด้วยฝีมือนะฮะไม่มีละฝีมือท่านเด็กๆนี่ไม่มีฝีมือในการทำรายงานแล้วใครมีเงินหน่อยก็ตบกบาลเพื่อนให้ทำแทนเขาเรียกรายงานกลุ่มไม่มีลายมือคนไม่มีมีแต่ลายมือคอมท่านเขียนหนังสือไม่เป็นเพราะนั้นเวลาที่เรานะผลผลิตทางการศึกษาต้องเลิกซะมันต้องคิดคนคิดจึงเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นได้ถ้าไม่คิดนะถ้าลอกนะก็ลอกกันตายห่ากระเป๋าก็ลอกแล้วลอกมาราคาถูกแต่มันลอกเราราคาแพงไหมไอ้กระเป๋าที่ใส่แล้วฮะใส่เสื้อผ้าขายเป็นกิโลอะโบเบใช่ไหมท่านถ้าเราลอกกระเป๋าถือมันมายอดดังราคาถูกไหมถูกของมัน 40,000 50,000 แล้วลอกมาก็ 2-300 แบบเหมือนกันอะไรเหมือนกันเราลอกมันมาราคาถูกแต่มันลอกเราไปราคา 50,000 ประเทศอะไรท่านงงเนี่ยอยู่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลไม่ได้ลืมหูลืมตาดูชาวโลกเขาเลยนะฮะคนไข้เยอะใช่ไหมดูว่าที่เขาเป็นลายๆนั่นแหละแล้วทำไมมันจึงราคาแพงเขามันจ้างพรีเซนเตอร์ราคาแพงมามันใช้อะไรลายเหมือนกันแต่กระบวนการผลิตมันไม่เหมือนกันนะสิ่งที่ท่านถือนะของปลอมกับของจริงไม่เหมือนกันคุณภาพสินค้าไม่เหมือนกันแล้วท่านใช้ไปนะมันจะกลายเป็นขยะเป็นภาระมันต้องไปอยากถือของดีๆล่ะเงินเดือนเราเป็นการบ่งบอกเครื่องใช้ไม้สอยนะท่านะของเรานะเขาชั่วของเราปลอมโทรทำงานเป็นเจ้าหน้าที่วชิรพยาบาลได้เงินเดือนเท่าไหร่เชียวไปซื้อหิ้วหลุยวิตตองนะถ้าผัวไม่รวยนะแสดงว่าไม่มีสิทธิ์ถือแต่ต้องหลุยวิตตองหรอกห่อใบตองมันก็หรูแล้วท่านถูกไหมฮะนักคิดท่านมนุษย์ต้องคิดพุทธเจ้าสอนทำไมต้องคิดอ้าวเพราะคิดจึงมีคำว่าสัมมาสัมพุทโธจึงมี copyright รู้จักคำว่า copyright ไหมฮะสิทธิบัตรทางปัญญาคนไทยเรามีอะไรตั้งเยอะแยะคิดไม่เป็นไอ้ฝรั่งเศสมาเมืองไทยตีเมืองไทยไม่ได้เข้าไปดูวัดต่างๆไปเห็นฐานพุทธรูปเป็นลายอย่างเงี้ยท่านดอกไม้อย่างเงี้ยคุณกลับประเทศเห็นคนกำลังปิดทองแล้วท่านฐานพระไงปิดทองไม่ใช่ลายรถน้ำลายรถน้ำมันต้องเป็นอะไรท่านพื้นมันต้องเป็นสีดำใช่ไหมหรือสีน้ำตาลก็ทองคำไปปิดลายเงี้ยลายกระจังเงี้ยมันกลับประเทศมันก็ไอ้ลายเนี้ยไปทำเป็นกระเป๋าหลุยส์วิตตองท่านดูกระเป๋าหลุยส์วิตตองเถอะเหมือนลายฐานพระพุทธรูปเลยท่านเครียดเนี่ยอะไรครับถ้าทานลอกต้องคิดเป็นและจดสิทธิบัตรทางปัญญาเพราะมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายต้องคิดแล้วถ้าใครมันคิดตามเรามันลอกเลียนเราเราจะได้มีโอกาสคิดใหม่ดีสิที่เขาตามเรามีโอกาสคิดใหม่เพราะนั้นคนไทยมาลอกแต่หัวกบาลแล้วท่านหัวกบาลใครสวยๆนะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยสังคมตามนักร้องดาราคนท่านจะเปลี่ยนแปลงถ้าหัวกบาลเปลี่ยนแปลงแสดงในหัวคิดไม่มีอะไรเลยท่านจำไว้ในหัวคิดเขาจะไม่มีอะไรเลยเพราะนั้นคนไทยไม่มีท่าเต้นไม่มีนักร้องดังคนละท่านะฮะไม่เหมือนใครมันจะดังได้เร็วถามว่าติ๊กชิโร่มันยังดังอยู่ไหมฮะเป็นนักร้องคนแรกนะที่เต้นนะท่านนะคนเรามันมีอะไรเป็นของตัวเองมันดังพุ่มพวงสองมีไหมท่านมีไหมไม่มีพุ่มพวงมันมีได้คนเดียวถ้าคุณเรียนแบบพุ่มพวงคุณอาจจะเรียนลีลาได้แต่เมื่อไหร่มันจะเป็นของคุณคุณร้องให้เหมือนพุ่มพวงเขาบอกเหมือนพุ่มพวงมันต้องมีอะไรแล้วทำงานก็เหมือนกันตึกหลังนี้เหมือนใครไหมท่านแบบเหมือนใครไหมไม่เหมือนถ้าง่ายๆไม่ต้องเสียค่าแบบใช่ไหมเสียค่าขยายแบบก็บอกไปเอาตึกหลังนั้นมาสวมซะไม่ต้องเสียค่าออกแบ
มันก็ไม่มีอะไรเป็นวชิรพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยละท่านมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชซึ่งอาตมาเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยว่าเรามีมหาวิทยาลัยนะฮะแล้วตั้งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้สอนกันตรงไหนเนี่ยสอนกันตรงไหนฮะไอ้ที่เรียนไม่สำคัญหรอกจำไว้นะฮะไปหาที่เรียนณขณะนี้คนหาสถาบันเรียนแต่ไม่สอนวิธีการเรียนสุจิโปะไม่สนทนากับครูลิขิตะไม่จับดินสอปากกาเขียนแล้วมันจะเรียนได้ยังไงนั่นที่อาตมาข้ามไปคลองเนี่ยข้าวปลากูไม่กินวันหนึ่งกูต้องกินดีกว่านี้นะหันมาดูท่านในการกระบวนการศึกษาก็อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยท่านผู้ชมทุกท่านหันมาศึกษาหน่อยใครบอกโอ้โหวาสนาดีไม่มีวาสนาอาตมาอยู่ที่ปากกากับกระดาษกับดินสอเท่านั้นในย่านนี้ไม่มีอะไรหรอกท่านไม่มีอะไรหรอกมีแต่ปากกากระดาษดินสอใครจะมีอะไรก็แล้วแต่ใครจะพกพระกิ่งพระอะไรก็ตามไม่มีนะครับถามยาได้ท่านคุณมีพระกิ่งไหมบอกไม่มีแต่กูเสกเป็นคนเสกเป็นทำไมต้องมีใช่ไหมท่านถูกไหมฮะมัวจะไปสะสมไม่เสกเอาบ้างเหรอ เสกควรจะนัดยังยิงไม่เข้าเลยท่านจริงๆก็จะไปเข้าไปสิท่านเข้าไปก็ตายหาเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจการศึกษาตอนนี้เวลาศึกษาอะไรศึกษาหน้าที่ของตัวเองให้มันดีว่ารู้ไปหมดแม้แต่มดมีเมนเนี่ยแต่ไม่รู้เรื่องตัวเองเนี่ยไม่ได้นะท่านนะบางคนรู้ไปหมดคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นอย่างนี้เองบ้านนั้นมีผัวบ้านนั้นมีเมียอีลูกสาวบ้านนั้นโหมีผัวตั้งหลายคนดอกสวนไปแล้วแต่หน้าที่ตัวเองไม่รู้เลยว่าเราทำงานเนี่ยเราควรศึกษาหน้าที่ของเราอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอาตมาบอกอย่าไปการทำงานให้มีความสุขคืออย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นและคนอื่นก็อย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นคือของเราใช่ไหมท่านคนอื่นเนี่ยเราอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นคนอื่นคือคนข้างๆถูกไหมคนอื่นก็จะไปยุ่งเรื่องของคนอื่นก็คือต่างคนต่างไม่ยุ่งกันท่านไม่ยุ่งในเรื่องส่วนตัวและในหน้าที่การงานแต่ยุ่งเรื่องของเราและเรื่องของเรามันจะมาประสานกันถ้ายุ่งเรื่องอื่นนะฮะไม่ใช่ประสานประทะกันการยุ่งเรื่องของชาวบ้านไม่ดีแม้แต่ได้ปะศึกษาเรื่องของเราจึงมีความสำคัญแล้วอาตมาก็ถือจะไปยุ่งเรื่องเขาชีวิตไม่เคยขึ้นกุฏิใครเลยท่านตั้งแต่เป็นเนรปฏิญาณเลยไม่ไปหาเพื่อนเด็ดขาดพอมาอยู่วัดสุทัศน์อายุ19ไม่ไปท่านถ้าไม่มีความจำเป็นไม่ไปไม่ไปนอนบ้านใครตั้งแต่เด็กไม่ไปกุฏิไหนถ้าจะอาวาสไม่เรียกไม่ไปต่างวัดถ้าไม่เรียกประชุมประสานงานไม่ไปประจบสอพรไม่เอาฆราวาสเนี่ยรู้จักเนี่ยรู้จักคุณนายประหลัดเนี่ยศรีพัญญาประหลัดฉันเคยโทรไปบ้างไหมพี่ไม่เคยถ้าคนอื่นเขารู้จักอย่างนี้นะเขาขอแหลกเลยก็แล้วกันเชิญไปเป็นประธานเชิญท่านประหลัดฉันเคยเชิญไหมไม่เคยเพราะท่านก็ยุ่งของท่านอยู่แล้วนะการเป็นพัญญาประหลัดนี่นะการเป็นผอ.เขตเนี่ยมันก็ยุ่งอยู่แล้วใช่ไหมท่านพระยังเสือกมายุ่งอีกไอ้หาพระเชิญพระเชิญก็ต้องเสียตังค์ใช่ไหมท่านพระเชิญแล้วได้ตังค์มีไหมถ้าเชิญพระได้ตังค์หรือเสียตังค์ได้ตังค์ถ้าพระเชิญคนเสียตังค์จุดธูปที่บ้านไม่เกินนะจุดเทียนที่บ้านไม่เกิน2บาทถ้าจุดที่วัดไม่เกิน 20,000 แล้วแต่งานเล็กงานใหญ่เราจะไปกวนเขาเราจะบอกทุกคนเหมือนกันน่ะโทรศัพท์เหมือนกันน่ะถ้าไม่ถึง 3:00 น.คืออาตมาไม่โทรให้ใครไม่โทรนะทำไมจะไม่โทรอ้าวก็เขาต้องอาบน้ำใช่มั้ยท่านอาบน้ำแล้วแต่งตัวมั้ยอาบน้ำเข้าห้องน้ำแต่งตัวกินข้าวจะต้องจัดแจงเรื่องลูกหลานจะต้องขึ้นรถขึ้นอะไรบางคนตะบี้ตะบานโทรมาตั้งแต่เช้าบอกคุณกี่โมงแล้วเนี่ยโมงครึ่งแล้วท่านแล้วพระไม่แดกข้าวบ้างไงเนี่ยก็ผมมีเรื่องเดือดร้อนจะขอพึ่งพาอาศัยท่านบอกมึงไม่มีกาลัญญุตาอย่ามาคุยเพราะในการที่จะไปที่ไหนต้องมีกาลัญญุตาของคนด้วยมีปริศนิตารู้จักสถานที่ด้วยเนี่ยมันโล่งๆนี่พระท่านมันโล่งๆถ้าผู้ใหญ่ไปนั่งข้างหลังเด็กมันจะกล้านั่งข้างหน้าไหมไม่กล้าแล้วนั่งข้างหลังใครนั่งข้างหลังขวางประตูนะไม่มีโอกาสมีสมาธิไม่มีโอกาสคนเดียวคนเขาเดินไม่ต้องไปมองหรอกฉันไม่ต้องไปมองหรอกมองทางนี้ดีกว่าแต่จะบอกให้ว่าใครนั่งข้างหลังข้างประตูนะฮะ
ไม่มีโอกาสมีสมาธิคนเดินผ่านหัวคนก๊อกคนแก๊งนั่งข้างหน้าสิครับมองแต่พระองค์เดียวถูกไหมนั่งข้างหลังได้ใครเดินผ่านมาก็ได้ใครออกก็ใครออกก็ต้องเห็นหน้ามันสมาธิเสียเพราะฉะนั้นเวลาที่จะมีสมาธิจริงๆนะฮะกรุณานั่งให้มันรู้จักที่ของตนเองหน่อยใหญ่นักไปนั่งข้างหน้าไปนั่งข้างหลังเด็กมันก็ไม่กล้านั่งข้างหน้าเด็กนะมานั่งข้างหน้าซะเลยโดยที่อะไรผู้ใหญ่ยังไม่มาไอ้นั่นก็ไม่รู้จักที่ถูกไหมฮะถ้าเด็กถ้าผู้ใหญ่นั่งข้างหลังไอ้เด็กมานั่งข้างหน้าเด็กมันก็อึดอัดใจเขาจะว่าอะไรเราไหมเขาจะว่าอะไรเราไหมมันก็เป็นอย่างนี้แหละท่านเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจเนี่ยไม่ได้ตำหนิท่านนะบอกทุกคนที่ดูรายการโทรทัศน์ว่าทำให้มันเหมาะแล้วก็ศึกษาเรื่องตัวเราว่ามาศึกษาซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลมันคืออะไรเคยวิเคราะห์ไหมโรงพยาบาลคืออะไรในสังคมเนี่ยบางทีในตัวเราเราไม่รู้หรอกฮะต้องถามอาตมาว่าโรงพยาบาลมันคืออะไรโรงพยาบาลคือผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือโรงพยาบาลคือผู้ที่อยู่เหนือหัวคนโรงพยาบาลคือผู้ที่ตั้งอยู่ในความอดทนโรงพยาบาลคือผู้ที่ต้องผจญต่ออสุภะโรงพยาบาลคือผู้ที่สละละความบันเทิงเริงรมโรงพยาบาลคือผู้เจริญด้วยพรหมวิหารธรรมโรงพยาบาลนะคือยอดแห่งผู้บำเพ็ญทานบารมีโรงพยาบาลคือสุดยอดของคนดีโรงพยาบาลผู้สละชีวิตต่อชาวโลกนี่คือโรงพยาบาล2 4 6 8 9เรื่องโรงพยาบาลมันต้องถามสังคมดูโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลคือผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือที่เขามากันมาทำไมท่านมาขอว่าเขายังอยากจะอยู่ต่อให้เขาอยู่ต่อได้ไหมผมเป็นมะเร็งระยะที่1ที่2เนี่ยขออยู่ต่อได้ไหมยังอยากยังมีเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินทองเนี่ยจะไปหาใครท่านก็ต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมฮะแล้วแต่สถานะของตัวเองเรามองแค่นี้เราไปมองทางอะไรฮะโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆสิท่านทางสุขุมวิทใช่ไหมท่านบินมาเพื่ออะไรท่านก็เงินทองมันมีอยู่แล้วแต่ยังอยากจะอยู่กับลูกอยู่กับเมียการตายเป็นการพลาดพลาดจากสิ่งที่รักมันเสียใจทั้งสองฝ่ายไอ้คนที่จะตายก็เสียใจเพราะพลาดพลาดจากของที่รักคนที่รักไอ้คนที่อยู่ก็เสียใจเพราะฉะนั้นมันเป็นความหวังของคนทั้งคู่และในโรงพยาบาลเนี่ยคือผู้ให้ความหวังที่อะไรที่ยังเหลืออยู่ควรจะภูมิใจเห็นหน้าคนไข้แต่ละคนไม่ใช่เบื่อจังเยอะจังเลยทำไมมาโรงพยาบาลนี้จังเลยเพราะเป็นของกทมอ่ะไม่ใช่ถ้าคุณไม่มีฝีมือคนเปิดไปโรงพยาบาลอื่นแล้วลองไม่มีฝีมือสิเข้ามาตายนะฮะผ่าท้องแล้วลืมกันไกลไว้ท่านคอโรมานะบีบหัวจนหัวแบนนะออกมาเนี่ยหัวแบนแล้วท่านถ้าท่านไม่มีฝีมือนะเขาก็ไม่เข้าถ้าเขาไม่เข้าทางงานน้อยเมื่อไหร่เชื่อเถอะฝีมือลดประเมินตนให้ดีถ้าคนมันยังคลากอยู่แสดงว่ายามันอาจจะเหมือนกันถูกไหมท่านแต่องค์ประกอบรวมไม่ต้องพูดถึงองค์ประกอบรวมอย่างอื่นแล้วท่านเดี๋ยวค่อยคุยฟังแล้วท่านจะเข้าใจลองรักษาไม่ดีสิท่านแม้แต่ตัวท่านยังไม่เข้าเลยหนูไม่สบายพาพ่อไปเนี่ยเขาว่างั้นงี้อยู่อะไรอยู่รัชิรพยาบาลพาพ่อไปหน่อยอย่าเข้าเลยพ่อถามทำไมหนูเห็นมาแล้วตายหมดนะแล้วมึงอยู่ได้ไงลูกก็หนูอยู่เอาเงินเดือนพ่อแต่พ่อเอาไปเข้าที่อื่นเถอะแล้วเบิกเงินจากใครท่านกทมไหมเบิกเงินจากรัฐบาลไหมถ้ามีบัตรแล้วทำไมแม่ค้าที่นี่ล่ะก็ในเมื่อลูกต้องมาทำงานที่นี่ก็มันห่วยแตกลูกมันถึงไม่ให้เข้าไปอบรมครูในครูในเขตกทมนี่แหละอบรมแล้วก็พัฒนาโรงเรียนก็ถามครูคนเนี้ยลูกเรียนที่ไหนอ๋อเรียนโรงเรียนนู้นค่ะเอกชนค่ะชั้นอะไรล่ะชั้นป.3ค่ะแล้วนี่สอนถึงชั้นไหนก็จะอนุบาลถึงป.6ค่ะแล้วโรงเรียนมึงไม่เอามาเข้าเนี่ยแสดงว่าห่วยแตกมั้ยก็มึงต้องมาสอนที่นี่พูดมึงกับกูแสดงว่าโรงเรียนนี่ห่วยแตกแล้วคนที่ทำให้ห่วยแตกคือคุณนั่นแหละเป็นคนหนึ่งสอนวิชาอะไรห่วยแตกวิชานั้นเพราะไอ้ความรู้สึกรับผิดชอบตรงนี้ท่านมันสำคัญ
ถ้าคนน้อยลงแสดงว่าเราแย่ลง

พราะมันคนมันจำกัดมันต้องเป็นคนกทมจำกัดไหมท่านใครเข้าก็ได้มันเก่งอะไรล่ะมันต้องดูด้วยมันต้องดูว่าเขาเข้ามาในความฝันที่ยังเหลือเขาต่อได้ไหมถ้าเขาต่อได้เขาจะรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เขามาในครั้งฮือๆเนี่ยท่านความหวังที่ยังเหลือถ้าเป็นเพื่ออะไรอุบัติเหตุเพื่อยังไม่ถึงข่าวตายเขาก็อยากจะมีสุขภาพดีเขาที่ได้นั่งมานั่งรอบางทีเราก็เดินสะบัดตูดแบบไก่แป๊ดๆๆเดินเป็นบางคนเดินเก๋มากเดินยิ้มๆให้เขาหน่อยสิคะแต่มาก็เดินยิ้มๆเห็นใจอินโดนเราก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมทุกวันนี้ก็ขาไม่ดีท่านเดี๋ยวค่อยดูลุกนะต้องยืน2นาทีท่านถึงจะเดินได้ขาก็ไม่ดีอาจจะไม่มาก็ไม่ได้ถ้ามาแล้วได้ใช่ไหม พอรับปากเขาไปแล้วท่านมาขาเดี่ยงมาไม่กี่วันนี่ท่านแล้วจะทำไงอ่ะก็ต้องนวดก่อนถ้ามันไม่ดีก็ต้องผ่าก็ต้องดูการผ่าแล้วท่านเอาโรงพยาบาลไหนที่เขามีความเก่งเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจว่าเป็นความหวังที่ยังเหลือให้เราเข้าใจตามนี้ท่านผู้ชมก็เหมือนกันเมื่อท่านประชาธิปไตยเนี่ยท่านต้องเข้าไปด้วยความเคารพว่าความหวังที่เรายังอยากอยู่เนี่ยนะฮะจงเคารพโรงพยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลหน่อยไม่ใช่เข้าไปแล้วไม่เคารพโรงพยาบาลเลยนะฮะอีลงชงเชงบนดาวาดเอ็ดอาโวยวายเคารพเขาหรือเปล่าแล้วคนไข้ที่เขานั่งรออยู่ข้างๆเขารู้สึกยังไงเมื่อคุณจะไปใช้สถานที่เขานะท่านผู้ชมจำไว้นะว่าคุณต้องเคารพโรงพยาบาลเพราะเขาจะให้ความหวังที่ยังเหลือต่อเราเขาไม่ใช่ขี้ข้าเราก็เป็นข้าราชการน่ะแล้วมึงเสียภาษีเท่าไหร่อ่ะคุณเสียภาษีเท่าไหร่และคุณใช้ของราชการทุกเรื่องเนี่ยภาษีที่คุณเสียตลอดชีวิตเนี่ยมันพอกับที่คุณใช้ถนนไหมที่เขาต่อไฟฟ้าไหมที่เขาต่อน้ำประปาไหมที่คุณโรงพยาบาลบัตรอะไรบัตรทองใช่ไหมท่านอาตมาก็ไม่เคยใช้โรงพยาบาลนี่เป็นสิ่งที่เกียรติที่สุดปวนาเลยไม่จำเป็นไม่อยากเข้ามีหมอหลายโรงพยาบาลเชิญชวนอาตมาท่านอย่าลืมโรงพยาบาลผมนะบอกลืมแล้วฉันไม่อยากเข้าคือกูไม่อยากเจ็บว่าแล้วพระก็เจ็บกันงงงงแงงนะหนึ่งเรื่องสุขภาพความดันโลหิตต่ำเพราะกินของไม่มีธาตุเหล็กใช่ไหมท่านความดันต่ำจะมีธาตุเหล็กก็เล่นแต่ยอดอะไรท่านยอดอะไรนะที่เขากินกับปลาสับอ่ะฮะยอดกระถินกระฝักกระถินพระขาดโอโอดินใช่ไหมพอเล่นแต่ปลาสับเล่นแต่น้ำปลาอาหารทะเลไม่ค่อยเข้าปากพระเข้ามาก็แห้งๆท่านกินเข้าไปก็เค็มปีเป็นโรคไตเห็นใจพระเออชีวิตพระแต่พออ่านมาดูอ่ะความหวังที่ยังเหลือให้เราภูมิใจและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่าเข้าโรงพยาบาลในเคารพโรงพยาบาลด้วยเคารพบุคลากรด้วยเคารพตั้งแต่จะเข้าโรงพยาบาลเลยตั้งแต่นันยามเยี่ยมถ้าพูดจากันมันดีอาตมาพยายามพูดกับยามดีๆเดี๋ยวไม่มีที่จอดใช่ไหมท่านมันทำท่าถมึงถึงออกไปโน่นพ่อเขาจัดที่จอดไว้ตรงนู้นเราพยายามปฏิบัติหมดเหรอเราจะให้ลุงหน้าจอดทางไหนลูกถ้ามันบริการดีก็เดี๋ยวมันก็ได้พระเครื่องระดับเนี่ยในระดับนี้ไม่ได้พระแล้วท่านอายามเนี่ยโชคดีท่านถ้าเจอพระนะมันบริการดีหลวงพ่อครับสวัสดีครับหลวงพ่อมาทำไมครับเดี๋ยวผมจะเรียกรถให้นะครับเดี๋ยวเราเข็นเพราะว่าไอเนี่ยได้พระเครื่องดีๆท่านแล้วมันก็ไปขายกินเหล้าถึงมาเอาไปปล่อยท่านเพราะฉะนั้นไอ้รู้ว่าต้องมีความเคารพเพราะท่านทั้งหลายเขาเหมือนกันเราอยู่สถานะนี้ใจเขาใจเราใจเขาใจเราที่ท่านไปเรียนแพทย์เนี่ยเพราะใจเขาใจเราพระองค์ท่านก็ไม่สบายใช่ไหมเป็นโรคไตใช่ไหมท่านคนอื่นก็พลาดจากจรเราก็เป็นทหารเรือใจเขาใจเรามันจึงเกิดขึ้นอัตนาปมังเลยเอาตัวเองเป็นเครื่องวัดอะไรที่เราชอบเขาต้องชอบแน่ๆอะไรที่เราไม่ชอบเขาก็ต้องไม่ชอบแน่ๆถูกไหมฮะแล้วความตายความเจ็บความตายมันเป็นการพลาดเราก็ไม่ชอบเขาคงไม่ชอบเพราะฉะนั้นจึงเปลี่ยนแปลงชีวิตของพระองค์ให้ไปเรียนและ1อายุ2ทางการศึกษาที่เด่น3ฝ่ายพระกษัตริย์4โรคภัยไข้เจ็บที่ต้องต่อสู้กับมันด้วยเวลาที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าใจเขาใจเราสำคัญท่านผู้ชมก็เหมือนกันใจเขาใจเรามาโรงพยาบาล

็ต้องมีความเคารพแต่ว่านี่คืออะไรผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือผู้ที่อยู่เหนือหัวใจคนทุกคนเนี่ยนะจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยท่านเขาเข้ามาเขามีความเคารพต่อบุคลากรของโรงพยาบาลต่อแพทย์ต่อพยาบาลต่อทุกคนเพราะอะไรเพราะรักษาเขาหายแล้วจะอยู่เหนือหัวใจเขาเราอยู่เหนือหัวใจคนไม่ใช่แค่หัวใจคนหัวนอนคนเขาอยู่ท่านใครจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำงานเกี่ยวกับการแพทย์พยาบาลท่านจำไว้เถอะถ้ารักษาเขาดีขึ้นหายนะเขาไหว้ทุกวันเขาไหว้ทุกวันเพราะฉะนั้นหมอชีวกรมลพัฒน์เนี่ยจริงๆแล้วท่านเป็นอยู่เป็นวรรณะที่ใต้เท้าคนเพราะแม่ท่านเป็นโสเภณีงามเมืองที่รับแขกบ้านแขกเมืองเป็นโสเภณีที่พระมหากษัตริย์ท่านเอาไว้รับแขกบ้านแขกเมืองพระมหากษัตริย์ก็แปลกท่านกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สุดแบ่งวรรณะกันถ้ามีลูกข้ามวรรณะเป็นจันทานลูกกษัตริย์ไปได้กับลูกวรรณะต่ำสุดใช่ไหมแทนที่นะลูกแทนที่จะดึงมาเป็นหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์แบบคนไทยใช่ไหมท่านกลายเป็นคนจันทานอ่ะแปลกไหมถ้วยชามกินกันไม่ได้แต่เวลาพระมหากษัตริย์เดินทางมาผู้หญิงนะวรรณะต่างขวาเอามารับแขกได้ปาลาดไหมท่านกินไม่ได้แต่กามได้ปากแปลกไหมแปลกอาตมาคิดว่าแปลกมันแบ่งวรรณะกันไม่จริงแล้วก็ไอ้วัวควายที่กินล่ะพืชพันธุ์ที่ปลูกใครปลูกฝีมือใครปลูกกษัตริย์ปลูกเองไหมแต่กษัตริย์กินไหมกินถ้ากินฝีมือคนจันทางกินทำไมแบ่งกันเองอ่ะท่านแบ่งกันแบบตามบ้านอ่ะใช่ไหมไม่ยอมให้คนใช้กินข้าวนั่งโต๊ะด้วยไม่ได้เป็นคนใช้ต้องกินทีหลังเปล่ามันกินก่อนมึงแล้วถ้ามันไม่กินมันจะชิมได้เหรอมันจะมีอาหารมื้อนี้เหรอก็กินขี้ปากคนใช้ใช่ไหมท่านแล้วคนรับใช้แม่บ่งแม่บ้านมันใช้ช้อนมันชิมทีมันล้างไหมไม่ล้างแล้วมันเป่าในทัพพีนะท่านนะมันไม่หยิบช้อนหรอกถ้าจะมาทำเนี่ยจะต้องมีช้อนเรียงไว้ชิมทีช้อนแล้วก็เอาน้ำใส่ถ้วยไว้เอาน้ำใส่ถ้วยไว้เวลาจะชิมก็เอาช้อนมานะตักในทัพพีแล้วชิมชิมเสร็จก็เอาช้อนวางล้างน้ำนี่แม่ครัวมันทำเงี้ยขี้ฟันก็เลยลงไปในหม้อนะแล้วมันก็ชิมแล้วขี้ปากมันก็ลงแล้วชิมหมดทัพพีไหมท่านขึ้นทัพพีหมดไหมมันก็ใส่ต่ออีกคุณนายทั้งหลายนะคุณหญิงทั้งหลายคุณชายทั้งหลายก็นึกว่าอีนี่คนต่ำชั้นกินน้ำลายเขาทั้งนั้นพูดกับเขาดีๆท่านผู้ชมทั้งหลายที่ดูเหมือนกันกับคนรับใช้พูดกับเขาดีๆประนีประนอมเขาไว้สอนให้เขาทำอาหารเป็นไปซื้อวิดีโอให้เขาดูอยากจะกินอาหารดีๆต้องซื้อวิดีโอมาให้แม่บ้านมันดูใช่ไหมฮะดูแล้วนะฮะแม่บ้านที่เป็นพม่าเป็นมอญมันไม่รู้มันเขียนภาษาไทยไม่เป็นแต่มันจำได้ไหมท่านมันก็จำได้แล้วเราก็จะได้กินดีๆพูดไปดีนะมันถุยน้ำลายใส่ชามแล้วไปเสิร์ฟนะมันได้กินๆมันนี่ลูกเรานั่งกินข้าวด้วยกันไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเธอหน้ายังไงแกก็กินก่อนฉันอยู่แล้วนะฮะมานั่งกินด้วยกันดีกว่าง่ายๆดีกินด้วยกันเนี่ยนะถ้ามันใส่ยาพิษมามันก็จะกินเข้าไปด้วยถ้ามันถุยน้ำลายมาก็จะไม่กล้ากินถ้าชวนคนใช้แล้วคนใช้แปลว่าเราดุมากเกินไปชวนคนใช้ถุยน้ำลายใส่หรือใส่ยาพิษอย่าไปดุนะจะมาบอกเสมอว่าคนใช้พระเจ้าบอกให้เกียรติให้มีกินให้มีอยู่ให้มีความรู้เปิดโอกาสให้มีคู่เบียดให้ออกงานที่มีเกียรติและให้ออกงานให้เข้าไปมีการละเล่นมีความสนุกมันต้องอย่างนั้นท่านการเลี้ยงคนใช้มันก็ต้องเลี้ยงเป็นนะพระดุวะครับหมอชีวกรมลพัฒน์พอออกมาแล้วแม่เป็นโสเภณีแม่ก็ต้องเอาไปทิ้งฮะถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปเป็นโสเภณีต่อได้แต่ผู้ชายต้องทิ้งถือว่าเกิดมาเป็นคนจันทานแต่พระมหากษัตริย์ท่านไม่ได้คิดงั้นท่านคิดแบบพุทธเจ้ามนุษย์ไม่มีจันทานท่านก็เลยเก็บเอามาเลี้ยงเลี้ยงแล้วพอโตขึ้นท่านก็สอนชีวกรมลพัฒน์กรมลพัฒน์เนื่องจากสภาพเรายังเปลี่ยนแปลงทั้งประเทศไปได้ประเทศเราเปลี่ยนได้แต่ประเทศอื่นเปลี่ยนไม่ได้วิธีการเดียวที่จะลบประวัติเธอได้เธอต้องไปเรียนแพทย์แพทย์เท่านั้นที่จะลบประวัติเธอได้กรมลพัฒน์ก็ไปเรียนแพทย์เดินทางไปเรียนแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าเธอเป็นลูกคนจันทานได้สั่ง

สถานภาพเธอเป็นคนจันทานแต่พระมหากษัตริย์ฝากไปเรียนอาจารย์มหาวิทยาลัยนี้ต้องรับไหมถ้าพระมหากษัตริย์ฝากมาต้องรับไหมรับไหมถ้าไม่รับอ่ะหรือตึกทิ้งเอาชื่อออกใช่ไหมท่านพระมหากษัตริย์ฝากต้องรับแม้แต่ต่างเมืองต้องรับแต่ชูองค์มาสำนึกเสมอลูกคนจนคนแค้นสัญชาติอาแผงลิกาเพศเป็นศิษย์ลูกคนก็เอาผลเป็นเบทีเหตุชนิดต้องมุ่งมั่นในการเรียนจนอาจารย์บอกมาเทวคมรพัฒน์พาน้องๆไปดูสิจะต้องซ่อมอาคารสถานที่บ้างแล้วล่ะไปหาไม้หาไร่มาซ่อมแต่มีข้อแม่นะเธอเรียนแพทย์ไม้อะไรที่เป็นยาเหยียบย่ำไม่ได้ไปดูพาลูกน้องไปกลับมา7วันกลับมาท่านไม่ได้อะไรติดมือมาเลยอาจารย์ถามอ้าวทำไมไม่ได้อะไรติดมือมาบ้างล่ะคือว่าผมไม่เห็นว่าอะไรที่ไม่เป็นยาครับตั้งแต่รากไม้ถึงใบหญ้าถึงนู่นเป็นยาหมดและต้นบางต้นเป็นยาเหมือนกันไหมท่านต้นบางต้นรากก็เป็นยาชนิดหนึ่งใช่ไหมท่านเปลือกเป็นยาชนิดหนึ่งนะเนื้อเป็นยาชนิดหนึ่งใบเป็นยาชนิดหนึ่งดอกเป็นยาชนิดหนึ่งไม่เหมือนกันเหมือนกินสะเดาเลยท่านนั่นนี่น่าสะเดาไหมนั่นนี่น่าสะเดานะธันวาปลายธันวามกรากุมภาหน้าสะเดาลวกแล้วต้องลวกดอกด้วยใช่ไหมท่านต้องกินดอกด้วยเพราะดอกเป็นยาถ้ากินแต่ใบก็ได้แต่ความขมกับนะแก้ไข้นิดหน่อยแต่ดอกมันมีคุณค่าอะไรแล้วปลาดุกก็ปลาดุกกรอบๆไปสั่งมาน้ำปลาหวานก็ไม่ต้องใช้น้ำพริกเผาท่านนะก็ยังไม่ได้ฉันเลยนะเนี่ยท่านหลายปีมาแล้วนะลวกให้ดีแล้วก็เอาไก่ตัดแล้วเอาใบรองตรงกลางเอาดอกโรยข้างบนเพื่อพระฉันจะได้หยิบเงี้ยนี่พระมานั่งรูดเงี้ยน้ำหยดแม่หยดไปถึงเนี่ยที่ผ้าสบงมาท่านเพราะลำบากมากโยมนี่แปลกมันนึกว่าพระเป็นโยมมั้งแล้วจะไปคุยกับพระชอบท่านคะเป็นไงบ้างท่านฉันนี่หน่อยสิมานั่งเฝ้าบอกแล้วกูพระจะกินได้ไหมเนี่ยไปหาผู้ชายไว้คนหนึ่งที่มันรู้จักครัวหนึ่งวงต่อหนึ่งคนพอประเคนเสร็จแล้วหันหลังให้พระเลยนี่มาคุยไอ้นั่นอธิบายพระอ้าปากเนี่ยเคี้ยวก็ไม่ได้ก็ต้องวางช้อนแต่ธรรมเนียมพระมหากษัตริย์ท่านก็มีธรรมเนียมอยู่อย่างคือถ้าไปงานหลวงใช่ไหมท่านทรงอังคาดพระรู้จักอังคาดไหมคือเวลาพระฉันนั่งฉันเสร็จแล้วประเคนสำรับเสร็จแล้วเนี่ยทรงประเคนเสร็จแล้วจะมีพระมหากษัตริย์หรือคุณนักคุณนางมานั่งเขาเรียกอังคาดพระคอยดูว่านั่นอะไรบ้างบางทีพระก็ไม่ได้ฉันแล้วท่านก็พระราชามหากษัตริย์เจ้าฟ้าชนดินมานั่งข้างหน้าจะฉันได้ไหมท่านกลับมาท้องร้องโครกคราโครกคราวันนั้นจะเข้าวังนะช้าๆต้องอัดให้เต็มที่จริงๆพระก็จะรู้กันพระผู้ใหญ่จะรู้เร็ววันนี้จะเข้าวังนะชั้นอาหารสำหรับพระราชทานนะฮะทางงานหลวงนะท่านนะฮะทางงานหลวงไม่ว่าจะในวังหรืออะไรที่ตามวัดต่างๆฮะที่มีโกรธพระราชทานเพลิงศพอะไรนะในพระบรมชนุเคราะห์เสร็จเช้าๆตั้งเล่นให้เต็มที่จากเคยฉันโมงเช้าครึ่งใช่ไหมท่านตั้งเลื่อนมาเป็น9โมงงั้นคุณจะว่างเว้นอาหารไปอีก18 19 20 21ชั่วโมงแต่ก็เป็นธรรมเนียมแต่ส่วนพวกเราเป็นชาวบ้านนั้นอย่าไปคุยกับท่านถามท่านเรื่องอาหารก่อนพอประเคนเสร็จแล้วเอาคนไว้ดูแลท่านแล้วหันหลังให้ท่านเลยหรือไม่ให้ท่านเคาะจานหลวงพ่อถ้าไม่มีอะไรเคาะจานให้ดังๆนะคะอะไรก็ว่าไปฮะภาวนาไว้มานั่งไปนั่งมาพระไม่ได้กินแล้วท่านอ้าปากค้างนั่นแหละอาตมาละเกียจจริงๆแล้วท่านชอบคุยเรื่องกินเนี่ยเวลากินเนี่ยนี่แค้นอะไรถึงได้มาบ่นๆนะครับจะไม่ได้แค้นละให้รู้จักธรรมเนียมบ้างเอามาก็ไปเรียนไม่มีอะไรเลยที่ไม่เป็นยาอาจารย์นั่งฟังทำหน้าเครียดออกได้แล้วเอาทำไมต้องไล่ผมออกอ่ะคนเราถ้ามองอะไรไม่เป็นยาทุกอย่างเป็นยาหมดแสดงจบยังจบแล้ววิชาพาตรงพาตัดจบมาหมดแล้วก็มองไม้ทั้งป่าเป็นยาหมดนะทั้งยาพิษยาแก้กันอะไรกันท่านมันจะไม่เก่งได้ไงใช่ไหมท่านจบแล้วก็กลับยังไม่รู้ว่ามันอยู่หนูหกคนยังไงฮะกลับไปเสร็จแล้วไปถึงเมืองหนึ่งได้ยินข่าวว่าเศรษฐีเป็นโรคปวดหัวมานานมาก
มอไหนก็รักษาไม่หายหมอชีวกก็สืบๆดูเมื่อสืบดูแล้วก็ไปขอตรวจบอกเป็นหมอแล้วหมอหนุ่มๆเนี่ยเขาจะเชื่อไหมนี่จบหมอป้าสองคนเนี่ยฮะท่านรองท่านผู้ช่วยจบหมอเปล่าพยาบาลก็สืบๆดูแล้วหมอหนุ่มๆเขาจะเชื่อไหมไปขอรักษาได้ไหมเขาเชื่อไหมท่านวันที่ชวกุมารพัฒน์พยากรณ์ว่าเด็กผู้นี้เด็กอายุ5วันเนี่ยจะออกบทเท่านั้นและตรัสรู้เป็นพระเจ้าเท่านั้นเป็นศาสดาของโลกมีใครเชื่อไหมไม่เชื่อท่านอย่านึกว่าเด็กเนี่ยเก่งแล้วก็เชื่อนะฮะต้องพิสูจน์ฝีมือให้ได้อาตมาไปเทศสมัยก่อนเทศใหม่ๆท่านไปงานนึงท่านผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยไม่ได้บอกงานแล้วบะเหอะบะหะเลยไปแทนเขาด้วยแล้วเขาไม่ได้บอกเนี่ยพอเขาเจอเราเขานั่งเนี่ยเขาจะมานั่งฟังพระระดับรองสมเด็จเทศแต่มาหาหน้าแหลมหูกลางสมัยก่อนหน้าตายังไม่ดีเท่านี้ท่านเพราะแต่มาหน้าตามจะดีตามวันตามคืนใช่ไหมใช่ไหมแต่ก่อนฉันหน้าตาไม่ค่อยดีนะฉันหน้าตาดีขึ้นเรื่อยๆแปลกเหมือนกันนะฮะถ้าหน้าตาดีตอนเป็นหนุ่มๆนะโดนเขาเหมือบไปนานแล้วท่านจริงๆนะตอนนี้ไม่น่าเขาเหมือบแล้วน่าอ้วกเขามองเงี้ยแล้วเวลาเทศมันไม่ประนมมือด้วยคนใหญ่ๆโตๆมาแล้วอายุของเรามันน้อยกว่าเขาเนี่ยเจ้าภาพก็ไม่ยินดีด้วยนะนึกในใจงานหนักละกูใจงานหนักงานหนักงานนี้งานหนักเหมือนพระอะไรพุทธเจ้าไปเทศโปรดปัญจวัคคีย์ใช่ไหมท่านปัญจวัคคีย์ก็นั่งอย่างเงี้ยแล้วมองก็มองอย่างเงี้ยลองดูซิข้างๆมันจะประนมมือไหมพุทธเจ้าก็นั่งเทศต้องเอาให้ประนมมือให้ได้เทศจะประนมมือท่านเทศจะมาประนมมือกันหมดรู้สึกใหม่ๆก็ก้มหน้ามองเงี้ยฝรั่งนั่นแหละฝรั่งติดงานตลอดเพราะนั่นหมอชื่อคมพัฒไม่มีใครเชื่อท่านจำไว้เด็กๆต้องพิสูจน์ฝีมือให้เขาดูก่อนถ้าเขาไม่เชื่ออย่าเสียใจนะทุกคนนะฮะอย่าเสียใจพิสูจน์ฝีมือเขาดูก่อนเรามีฝีมืออย่าเพิ่งไปท้อใจเมื่อเขาตำหนิก็เขายังไม่เห็นฝีมือในการปฏิบัติงานเหมือนกันนะวิทุรบัณฑิตนะสอนลูกหลานก่อนที่จะไปกับที่จะโดนจับตัวไปกับยักษ์ว่าการปฏิบัติงานนั้นนะถ้ายังไม่ได้แสดงฝีมือพระมหากษัตริย์ย่อมจะไม่ทรงเลื่อนแต่งตั้งตำแหน่งเรื่องเงินเดือนให้จำเป็นอย่างยิ่งต้องแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์ต่อพระเนตรพระกันเสียก่อนต้องมีฝีมือเสียก่อนขอไปรักษาเศรษฐีบอกจะรักษาได้เมียบอกจะรักษาได้หรือได้จบมาและเอาชีวิตประกันปิดห้องเลยล็อกกุญแจเลยถ้ารักษาไม่หายนะไม่ต้องปล่อยตัวข้างนอกถ้าตายขึ้นมาละยอมติดตารางแต่เป็นวิธีการผ่าตัดเพราะดูแล้วว่าเป็นพยาธิในสมองเป็นพยาธิในสมองแต่มีข้อแม้ข้อเดียวว่าเศรษฐีจะสามารถนอนได้ถึง7ปี7เดือน7วันไหมเศรษฐีบอกโอ้โหทรมานมานานเงินทองก็เยอะแล้วเศรษฐีไม่ใช่อายุมากมาหลายท่านนอนได้7ปี7เดือน7วันนะเพราะเกี่ยวกับสมองต้องผ่าสมองได้แน่นะแน่ก็ผ่าตัดสมองดึงพยาธิออกท่านพยาธิมันเข้าสมองได้ไหมได้ตอนนี้พยาธิสุนัขเข้าได้ไหมท่านพยาธิหมาเข้าได้ไหมใต้ผิวหนังได้ไหมเจาะปอดได้ไหมท่านที่ไปจูบกับหมานอนจมูกเกยกันเนี่ยพยาธิหมาไหมครับปริ๊ดอย่านะท่านนะอย่าต้องระวังด้วยแล้วว่างๆก็ใครเลี้ยงหมาก็เอาอะไรเอายาไปฉีดใช่ไหมท่านฆ่าเชื้อฆ่าเห็บอะไรตอนที่มันอยู่ตามพื้นมันเกาะตามผนังตามผ้ามังผ้าม่านไม่ได้อาตมาไม่ได้เลี้ยงหมาเนอะแต่ต้องฉีดยาเพราะมันอะไรมันสปริงตัวเข้ามาในคณะเราอะอะไรนะหมัดใช่ไหมท่านปังแล้วดูหมัดมันกระโดดแต่ละทีแต่เห็บก็มากองไอ้ตรงนะต้องเอายาให้เด็กเอายาไปกำจัดอันตรายท่านให้มาดูผ่าตัดเสร็จโอ้โหท่านก็
ประตูยังล็อกอยู่นี่เข้าได้แต่ห้องน้ำเขาอาหารมาส่งกลับไม่ได้ถ้าเขาไม่รอดพอได้สัก8วันเท่านั้นแหละท่านเศรษฐีร้องแล้วไม่ไหวนอนไม่ไหวหมอนอนไม่ไหวแล้วตายซะดีกว่าถ้าต้องนอนถึง7ปี7เดือน7วันเนี่ยตะโกนเสียงดังมาชมกภาก็ปลดเครื่องตรึงออกซะคนเราถ้าผ่าสมองและแหกปากได้เสียงดังแสดงว่ามันหายแล้ว

0: เศรษฐีต้องกราบหมออ่ะไม่เอาตังค์ด้วยเป็นเหตุที่หมอไม่เอาตังค์สมัยก่อนกับท่านขอให้มึงไหว้ลูกจันทานอย่างกูต่อไปรักษาพระมหากษัตริย์ต่อไปนี่คือหมอนี่คือพยาบาลเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าภาพของพยาบาลคืออะไรผู้ยืนหนูหัวใจของคนผู้ตั้งอยู่ในความอดทนต้องอดทนไหมท่านอดทนแต่ละคนเนี่ยเจ้าใหญ่นายโตมานะฮะผู้ลากมากดีมาก็จู้จี้อีกอย่างนึงใช่ไหมไอ้คนเถื่อนมาก็อีกอย่างนึงไอ้คนมีเส้นมาก็อีกอย่างนึงแล้วมันนอนตรงเวลาไหมพยาบาลนอนตรงเวลาไหมไม่ตรงเวลาแล้วรู้ไหมการนอนไม่ตรงเวลาเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นกับชีวิตท่านกินข้าวตรงเวลาไหมเจอกับลูกตรงเวลาไหมเมื่อกินข้าวไม่ตรงเวลาสุขภาพเป็นไงดีไหมท่านหมอโรงพยาบาลสุขภาพไม่ดีท่านตำรวจนะหมอเพราะไม่ตรงเวลาตื่นก่อนและนอนหลังคอยเฝ้าฟังบรรหารแสดงตรัสใช้ระแวงระวังสับรับสั่งสารอยู่ทำงานแบบข้าราชการธรรมดาเนี่ยดีที่สุดท่านเช้าก็ชามเย็นก็ชามเช้าก็ชามมิ่งรู้จักชามมิ่งไหมแต่งหน้าทาปากพอ3โมงครึ่งก็เข้าห้องน้ำแปรงฟันแล้วก็แต่งเขียนคิ้วทาปากจะเลิกงานแล้วแต่แพทย์พยาบาลทำได้ไหมท่านไม่เป็นเวลาเพราะฉะนั้นท่านต้องอดทนร่างกายต้องอดทนต้องเรียนรู้สุขภาพในการมีสวัสดิการต่อแพทย์พยาบาลใช่ไหมท่านต้องอยู่ในระดับที่สูงอาตมาก็มีส่งเด็กเรียนอยู่คนเนี่ยมาทำงานที่วชิระเนี่ยท่านมันชื่อไอหยกอยู่ห้องจ่ายยาเดี๋ยวมันชื่อเล่นๆชื่อไอหยกยังไม่รู้ชื่อจริงมันเลยนะท่านส่งตั้งแต่จบปริญญาตรีมันจบปริญญาโทมันอยู่ที่เนี่ยเห็นว่าแม่เป็นโรคมะเร็งนั่นแหละบอกต้องอดทนลูกนะถ้าไปต่างจังหวัดมันก็ได้แต่มันไกลความเจริญอยู่กินก็ลำบากใครอยู่ห้องจ่ายยาไม่รู้มันชื่อไอหยกไอหยกตัวใหญ่ๆหน่อยยังไม่รู้จักชื่อจริงมันเลยท่านประหลาดไหมส่งเด็กมาหลายคนแล้วท่านไม่รู้จักชื่อจริงมันสักคนหนึ่งแต่ส่งจบปริญญาตรีปริญญาโทหมดท่านพ่อกับแม่มันฉันยังไม่รู้จักเลยชื่ออะไรเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้จักชื่อแม่มันนะชื่อพ่อชื่อมันไม่รู้จักท่านนั่นต้องยืนในความอดทนท่านเพราะฉะนั้นต้องมีสวัสดิการพิเศษสำหรับพวกเราลองไปคิดกันดูนะคิดกันดูเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนธรรมดานะมันจะได้เดือนเท่าไหร่ท่านและการประกันสุขภาพของแพทย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานต่อคนไข้ต้องมีการประกันที่สูงสุดท่านต้องประกันละมีการประกันที่สูงสุดมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวเขาสูงสุดเพราะเขาต้องอดทนต้องผชนต่ออสุภะมีสิ่งใดสวยงามบ้างคนไข้พยาบาลอันนี้ก็เน่าอันนี้ก็เสียมากรอฟันมันแปลงฟันได้ไหมท่านมันรักษาฟันมันนั่นไปแปลงฟันเพราะมันปวดฟันใช่ไหมท่านอ้าปากมันโอ้โหเหม็นปากยังกระสบก็มันปวดฟันมันไม่ได้แปรงฟันเอาแค่หมอฟันก็แล้วกันท่านแล้วฟันเน่าๆเหม็นไหมท่านเหม็นจะตายชักไปแล้วอย่างอื่นอีกนะท่านมีแต่สิ่งที่เรียกอสุภะเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านต้องเผชิญต่ออสุภะท่านก็ต้องทำใจใช่ไหมท่านแล้วอสุภะที่สำคัญที่สุดคืออะไรท่านคือโรคภัยไข้เจ็บที่มันติดมาท่านจะทำยังไงที่มันติดมาเนี่ยต้องเผชิญนะท่านนะแล้วท่านต้องทำตัวแบบอะไรฮะอาตมาเคยสงสัยเหมือนกันนะไหนๆครับเป็นหมอมายกมือสิเป็นหมอไม่มีเลยเนี่ยเพิ่งรู้ตัวหมอแล้วคะด้านไหนหนูด้านไหนหมอฟันแย่ท่านมันดีแต่ข้างหน้าเพราะเป็นเด็กขาดสารอาหารแคลเซียมน้อยไงเมื่อแคลเซียมน้อยเรากินแต่พริกท่านกะปิก็ไม่ค่อยได้กินบ้านนอกไม่ค่อยมีใช่ไหมปลาล่าก็ไม่ค่อยได้กินปลาล่ามีแคลเซียมไหมปลาเจ้าปลาแห้งเล็กๆปลาชิงช้างปลาอะไรมันแคลเซียมเท่านั้นน่ะเมื่อแคลเซียมไม่ดีตอนอายุเยอะๆฟันจะแย
1: ่ความสามัคคีนี้เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งซึ่งหมู่ชนอยู่รวมกันจำเป็นต้องมีต้องถนอมรักษาและต้องนำมาใช้อยู่สม่ำเสมอร่วมกันทำงานด้วยความตั้งใจดีด้วยความสามัคคีความรู้ความสามารถและด้วยความคิดที่สร้างสรรค์งานก็สำเร็จสมบูรณ์ตามประสงค์ทุกอย่างค่ะการเทศนาธรรมในตอนสุขกับงานยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: อ่ะคิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
4: คอยบรีฟชิดนายเลยพี
0: ่อ่ะเป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
4: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
5: เปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
5: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
6: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
7: แม่มามาเร็ว
8: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
9: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโตICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ่ะไปนะน้องเต้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู
10: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก่อนต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th รอกแบบออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
11: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: นหาตัวเองไม่เจอเป็นปัญหาที่หลายคนกังวลใจค่ะแต่ไม่มีใครที่จะสามารถไขปริศนานี้ได้นอกจากตัวเราเองพี่เมย์อยากจะชวนน้องๆมาออกแบบชีวิตวัยเรียนผ่านกระบวนการคิดแบบนักออกแบบในวิชา Design Thinking for Student Life กับพี่เมย์ศรีพัฒนาสกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์ศรีพัฒนาสกุล CEO ของบริษัทลูกคิดค่ะพี่เป็นอดีตดีไซน์ลีดเดอร์ที่ Stanford D School แล้วก็เป็นผู้แปลหนังสือ Designing Your Life วันนี้จะมาขอชวนน้องๆออกแบบชีวิตวัยเรียนด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือว่า Design Thinking ผ่านวิชา Design Thinking for Student Life ค่ะพี่เมย์จะชวนทุกคนสวมหมวกนักออกแบบซึ่งมีคอนเซปต์สำคัญ Heart Head Hand โดยจะมีวิธีและอุปกรณ์ที่จะช่วยให้น้องๆได้เข้าใจตัวเองวิเคราะห์ทางเลือกและทดลองปฏิบัติตามได้ค่ะมีบทสัมภาษณ์จากดีไซน์ทิงเกอร์รุ่นพี่ที่จะมาแชร์ประสบการณ์เชิงลึกถึงการค้นหาอาชีพที่ถูกใจและพัฒนาทักษะต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดรวมถึงแนะนำ Growth Mindset กรอบความคิดแบบเติบโตที่จะช่วยพลิกมุมมองให้น้องๆได้เห็นโอกาสใหม่ๆที่กว้างไกลกว่าเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณครูที่ดูวิชานี้ก็สามารถใช้แนวคิดนี้ไปปรับใช้กับลูกๆแล้วก็ลูกศิษย์ได้เช่นเดียวกันค่ะตอนที่พี่อายุเท่าน้องๆ นะคะมีความตั้งมั่นตั้งแต่ม .3 ม .4 เลยว่าเราอยากจะเป็นจิตแพทย์อยากจะเป็นหมอนะคะพอเริ่มต้นเข้าสู่โลกของการเรียนสายวิทย์นะคะส่วนหนึ่งก็เจอว่าการทำงานในห้องแลบเนาะการได้เรียนรู้วิชานี้เจาะลึกมากขึ้นเช่นชีววิทยาเนี่ยเราเริ่มรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่เราเรียนเนาะรู้สึกว่าไม่ชอบรายละเอียดที่มันจะต้องลงเยอะแล้วก็การที่เราต้องนั่งอ่านทำงานอยู่ในแลบแล้วก็ไม่ได้เจอผู้คนนะคะก็เริ่มมาสะท้อนคิดว่าเอ๊ะจริงๆเราจะชอบงานนี้จริงหรือเปล่าพอได้ไปฝึกงานเนาะได้เจอคนเยอะขึ้นในสายงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ้นก็ค้นพบตัวเองว่าจริงๆเป็นคนที่ชอบทำงานกับคนเยอะๆได้เจอคุยกับคนเยอะๆได้คิดอะไรใหม่ๆในทุกวันไม่ชอบงานที่เหมือนเดิมซ้ำๆนะคะซึ่งงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นงานที่ยังได้เข้าไปทำงานกับในโรงพยาบาลบ้างได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ออกแบบประสบการณ์ให้กับคนไข้ผู้ป่วยแต่ไม่ได้เป็นในมุมของคุณหมอแล้วก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยเพราะว่าได้คุยกับคนเยอะๆได้เข้าใจความต้องการคนไข้ความต้องการของพยาบาลความต้องการของพี่ๆหมอซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าย้อนกลับไปในสมัยมัธยมเห็นไหมว่าจะเป็นอาชีพที่ทำอยู่ก็อาจจะบอกว่าไม่ได้เห็นชัดเจนตั้งแต่ตอนนั้นแต่เป็นสิ่งที่ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆค่ะที่มหาวิทยาลัย Stanford นะคะมีการปรับใช้กระบวนการ Design Thinking กับเรื่องของชีวิตอย่างจริงจังพอสมควรเลยค่ะมีอาจารย์2ท่านนะคะชื่อว่า Bill Burnett กับ Deb Evans นะคะอาจารย์ทั้ง2ท่านเป็นอาจารย์ที่อยู่ที่ Stanford D School สังเกตว่านักเรียนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รู้หรอกว่าตัวเองอยากจะเรียนอะไรต่อทำงานอะไรต่อแม้ว่าจะอยู่ในวัยมหาลัยแล้วก็ตามนะคะอาจารย์ทั้ง2ท่านก็เลยปรับใช้กระบวนการ Design Thinking มาใช้ในการแนะแนวน้องๆในมหาลัยตอนที่เริ่มที่จะวางแผนชีวิตว่าจบปี3ปี4ไปแล้วจะไปต่ออะไรดีกลายเป็นเวิร์กช็อปที่โด่งดังไปทั่วโลกจัดเวิร์กช็อปเพื่อเข้าใจตัวเองหลายที่ทั่วโลกแล้วก็เป็นหนังสือ Designing Your Life ที่เมย์กล่าวถึงไปในตอนต้นนะคะวิชาออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking หลักสูตรนี้นะคะถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้น้องๆได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วก็ลองดูซิว่าเราสามารถออกแบบทางเลือกใหม่ๆให้กับชีวิตได้ยังไงบ้างแล้วก็สุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะเริ่มออกแบบชีวิตได้ดีคือการเริ่มวางแผนการทดลองลงมือทำอะไรใหม่ๆที่จะทำให้เราได้สามารถเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะวิชานี้ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้น่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆเฉพาะในวัยเรียนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าอาวุธความคิดแล้วก็กรอบแนวคิดจากวิชานี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในวันที่น้องๆโตขึ้นแล้วก็ไปปรับใช้กับการทำงานในวันที่เราอาจจะต้องวางแผนอาชีพในอนาคตต่อไปผู้ใหญ่ที่ดูอยู่นะคะสามารถนำความรู้ชุดนี้ไปแนะแนวเด็กๆที่ดูแลอยู่ได้ค่ะรวมถึงสามารถปรับใช้กับตัวเองได้เช่นกันเพราะว่าการออกแบบชีวิตเหมาะสำหรับทุกคนเหมาะสำหรับทุกวัยแล้วก็ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเป็นการเรียนรู้ที่ไม่จบนิ่งนะคะน้องๆที่เลือกที่จะมาเรียนหลักสูตรนี้นะคะคงอาจจะอยากได้คำตอบในใจว่าเอ๊ะชีวิตเราจะไปยังไงดีเรียนอะไรดีนะทำอาชีพอะไรดี จริงๆวิชานี้อาจจะไม่ได้คำตอบนั้นกับน้องๆ นะคะเพราะว่าทุกวินาทีที่เราเรียนวิชานี้กันอยู่เนี่ยโลกข้างนอกก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาหลายอย่างที่เป็นจริงอยู่ในวันนี้ในอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนไปอาชีพที่ทุกวันนี้เป็นที่นิยมมากเลย10ปีข้างหน้าก็อาจจะไม่ใช่อาชีพที่ทุกคนรู้จักแล้วก็นิยมต่อไปแล้วโลกเปลี่ยนไปตลอดเวลาสุดท้ายแล้วการออกแบบชีวิตไม่สามารถให้คำตอบกับเราในวันนี้ได้แต่ว่าเป็นกระบวนการที่จะต้องเกิดการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวไปเรื่อยๆค่ะนอกจากโลกจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาเช่นกันก็คือตัวเราเองค่ะแต่ละวันเราก็เจอโลกที่เปลี่ยนไปมีประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นเราในวันนี้กับเราอีก5ปีข้างหน้าก็อาจจะเป็นคนกันมีความชอบมีบริบทชีวิตที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยนะคะที่เราในวันนี้อาจจะชอบอาชีพใหม่ที่ต่างไปจากเดิมสนใจสายการเรียนใหม่ที่ต่างไปจากเดิมไม่แปลกเพราะว่าชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงกันได้ค่ะเพราะชีวิตไม่ใช่เส้นตรงนะคะแต่ว่าเป็นเขาวงกตที่ยื้อไปมาหลักสูตรนี้พวกเราเลยตั้งใจออกแบบมาเพื่อที่จะให้น้องๆไม่ใช่แค่หาคำตอบให้กับตัวเองแต่ว่าสามารถออกแบบแผนที่แล้วก็เข็มทิศในการเดินทางเพื่อที่จะรู้ว่าความชอบของตัวเองที่เปลี่ยนไปบริบทของชีวิตที่เปลี่ยนไปเราจะเดินทางก้าวไปข้างหน้ายังไงดีเราจะทำให้น้องๆได้เห็นโอกาสในการที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นจะมีเครื่องมือและวิธีการยังไงที่จะทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นอันที่1 นะคะอันที่2ทุกคนน่าจะได้โอกาสในการคิดหาทางออกลองออกแบบทางเลือกให้กับตัวเองแล้วก็สุดท้ายลองออกแบบการทดลองที่อาจจะทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะเมย์เองเคยเป็นวิศวกรเคยเป็นพนักงานธนาคารเคยเป็นผู้ประกอบกิจการเคยเป็นอาจารย์หลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตและจุดหลายๆจุดก็ต่อกันโดยที่เราก็ไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างในชีวิตอาจจะไม่ได้เหมือนที่น้องๆคิดเอาไว้ในตอนนี้มีความเป็นไปได้เยอะแยะมากมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจแล้วก็ค้นหาสนุกกับการเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองค่ะกระบวนการดีไซน์ thinking หรือว่ากระบวนการคิดเชิงออกแบบนะคะเป็นกระบวนการที่เมย์คิดว่าเหมาะมากกับการเอามาปรับใช้กับการออกแบบชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนหรือวัยทำงานนะคะเดิมทีกระบวนการคิดเชิงออกแบบถูกเอามาใช้อย่างแพร่หลายมากๆในวงการธุรกิจนะคะถูกออกแบบมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์บริการแต่หลักการลึกๆของกระบวนการดีไซน์ thinking เลยคือความเชื่อที่ว่าถ้าเราจะออกแบบอะไรให้มีประสิทธิภาพที่ดีสักอย่างนึงเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจตัวเองบางครั้งภาษาธุรกิจใช้คำว่า empathy หรือว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่ในบริบทของการออกแบบชีวิตคือการเอาใจของตัวเองออกมาแล้วก็ตั้งใจฟังเสียงตัวเองจริงๆว่าจริงๆเราชอบอะไรแล้วก็เราไม่ชอบอะไรนะคะ Design Thinking เน้นการทำความเข้าใจตัวเองเป็นอันดับที่1 นะคะแล้วก็เน้นลองดูซิว่ามันมีความเป็นไปได้อะไรบ้างไหมในการที่จะออกแบบให้เรามีทางเลือกใหม่ๆในชีวิตและสุดท้ายสิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้ผ่านการทดลองทำซึ่งกระบวนการแล้วก็กรอบความคิดตรงนี้นะคะสามารถเอามาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยทำงานหรือว่าวัยเกษียณค่ะกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจอย่างที่เล่าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของชีวิตสิ่งที่สำคัญคือการใช้เวลาถอยหลังมาทำความเข้าใจตัวเองสังเกตตัวเองว่ามีอะไรที่เราชอบมีอะไรที่เราอาจจะไม่ชอบมีอะไรที่ทำให้เราตื่นมาทุกเช้าแล้วมีพลังในการทำงานไปเรียนต่อมีอะไรบ้างไหมที่ทำให้เรารู้สึกหมดพลังการสังเกตแล้วก็เข้าใจตัวเองแบบนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการตั้งโจทย์ของการออกแบบชีวิตค่ะในวิชานี้เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า Heart หรือการเปิดใจเพื่อเข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะเมื่อเข้าใจตัวเองแล้วนะคะอีกขั้นตอนสำคัญคือการตั้งคำถามตั้งโจทย์การตั้งคำถามดีๆสามารถทำให้เราปลดล็อกตัวเองได้แล้วก็ก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆของชีวิตไปได้เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า head หรือการคิดระดมสมองพลิกมุมคิดเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความเป็นไปได้ในชีวิตมากขึ้นค่ะสุดท้ายแล้วคิดอย่างเดียวไม่ได้ค่ะการเรียนรู้ที่แท้จริงเกิดขึ้นจากการลงมือทำหรือขั้นตอนของแฮนนั่นเองการลงมือทำให้เราสามารถประเมินตัวเองได้มากขึ้นเข้าใจว่าสิ่งที่เราวางแผนไว้พอทำแล้วชอบหรือไม่ขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเพราะจะทำให้เราได้ฟีดแบ็กแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะ3ขั้นตอนหลัก Heart Head แล้วก็ Hand นะคะเป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ Design Thinking ที่จะทำให้เราสามารถเข้าใจตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งคำถามเพื่อปลดล็อกตัวเองก้าวข้ามข้อจำกัดแล้วก็ออกแบบการทดลองเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็ประเมินตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ ในวิชานี้นะคะทุกคนจะได้เรียนรู้เครื่องมือแล้วก็แนวคิดในการออกแบบชีวิตแล้วก็เข้าใจตัวเองคิดว่าน่าจะเป็นหลักการเบื้องต้นที่อาจจะทำให้ทุกคนได้ตกผลึกแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นสิ่งที่เรียนรู้ในวิชานี้สามารถเอามาปรับใช้แล้วก็ฝึกทำได้อยู่เรื่อยๆนะคะช่วงเวลาไหนที่เราสับสนในชีวิตนะคะไม่แน่ใจว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าเดินทางในสายอาชีพหรือสายการเรียนที่ใช่ไหมเริ่มไม่แน่ใจในความชอบของตัวเองพี่เมย์เชื่อว่าแบบฝึกหัดแล้วก็แนวคิดหลายๆอย่างในวิชานี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆในการหยิบจับขึ้นมาสะท้อนคิดแล้วก็อาจจะทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะขอให้ทุกคนสนุกกับการออกแบบชีวิตนะคะ เครื่องมือแรกที่จะชวนน้องๆมาทำความรู้จักนะคะคือเครื่องมือที่มีชื่อว่าซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์นะคะซูเปอร์พาวเวอร์หมายถึงสิ่งที่เราทำได้ดีเป็นจุดแข็งของตัวเองนะคะรู้สึกว่าเราทำสิ่งนี้แล้วเรามีความสุขมีพลังอยากทำนะคะสิ่งเหล่านี้เราให้คำนิยามว่าเป็นซูเปอร์พาวเวอร์หรือเป็นสิ่งที่เพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองนะคะถ้าใครเคยดูการ์ตูนซูเปอร์แมนก็จะรู้ว่าซูเปอร์แมนเนี่ยจะหมดพลังเวลาที่เจอเจ้าหินคริปโตไนท์สีเขียวๆนะคะถ้าเรามองในอีกมุมนึงก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เราหมดแรงนั่นเองเนาะไม่มีพลังไปต่อทำแล้วเหนื่อยจังเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวิชาเรียนหรืองานที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าหมดพลังเหลือเกินนะคะการที่เราคิดถึงซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าอะไรนะเป็นตัวเพิ่มพลังและอะไรนะที่เป็นตัวดูดพลังของเราค่ะตัวอย่างของซูเปอร์พาวเวอร์หรือสิ่งที่ให้พลังนะคะสำหรับบางคนอาจจะเป็นการที่ได้ทำอะไรอยู่เงียบๆคนเดียวได้สะท้อนคิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับบางคนซูเปอร์พาวเวอร์อาจจะเป็นการที่ได้เจอคนเยอะแยะมากมายได้พลังบวกจากการได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนนะคะในมุมเดียวกันคริปโตไนท์ก็อาจจะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลเนาะบางคนคริปโตไนท์มาจากการที่จะต้องแบบเจออะไรวุ่นวายแต่ละวันไม่เหมือนกันทำให้เกิดความกังวลใจที่แต่ละวันไม่เหมือนเดิมเนาะบางคนคริปโตไนท์ก็อาจจะเป็นในมุมของการที่จะต้องทำอะไรที่ออกไปยืนเจอคนเยอะๆรู้สึกว่าไม่มีความกล้ากังวลใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดที่ไม่ดีอันนี้อาจจะเป็นมุมที่อาจจะทำให้เราเห็นมากขึ้นว่าจริงๆเรามีความชอบหรือว่ามีความถนัดในมุมไหนค่ะวิธีหนึ่งที่จะสังเกตได้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์ของเราคืออะไรนะคะเราอาจจะเคยได้ยินคนบอกว่าเวลาที่เราสนุกกับอะไรเนี่ยเวลามันมักจะผ่านไปเร็วมากโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยในหนังสือ Designing Your Life ใช้คำว่า flow เนาะคือเป็นช่วงเวลาที่เวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะไหลไปอย่างที่ไม่รู้ตัวเลยผ่านไป3ชั่วโมงโอ้โหไม่รู้เลยว่าผ่านไปเร็วขนาดนี้นะคะสำหรับเมย์เองโฟลว์หรือว่าช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเกิดขึ้นเวลาที่เมย์ทำสไลด์สอนหนังสือนะคะเวลาที่พี่เมย์ทำสไลด์สอนหนังสือจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะใช้เวลาลงรายละเอียดในแต่ละสไลด์ว่าจะอธิบายยังไงดีให้คนเข้าใจบางทีทำตีสองตีสามแล้วไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาผ่านไปเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขกับทุกโมเมนต์ของการทำสิ่งนั้นจริงๆแต่ว่าการที่จะคิดได้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์ของเราคือช่วงเวลานั้นเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเนาะบางทีเราจะต้องคอยสังเกตตัวเองนิดนึงว่ามันมีจังหวะไหนนะที่แบบเฮ้ยผ่านไปแล้วเหรอเฮ้ยเมื่อกี้นี้เราไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาผ่านไปเยอะขนาดนั้นซึ่งสำหรับแต่ละคนจังหวะที่มีโฟลว์เหล่านี้ก็อาจจะแตกต่างกันไปค่ะเพื่อให้น้องๆได้เข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าถึงซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของตัวเองได้ง่ายขึ้นนะคะพวกเราได้ออกแบบฝึกหัดมาแผ่นหนึ่งนะคะฝั่งหนึ่งจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นคริปโตไนท์หลักการง่ายๆก็คืออยากให้เราลองสะท้อนคิดดูเนาะว่าซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มต้นจากซูเปอร์พาวเวอร์ก่อนเลยซูเปอร์พาวเวอร์ก็คือเรียกว่าจังหวะเวลากิจกรรมที่เราทำแล้วรู้สึกว่ามีพลังจังเลยตื่นเต้นอยากทำแค่คิดก็อยากทำแล้วอีกด้านหนึ่งเนาะก็จะเป็นด้านของคริปโตไนท์เนาะเป็นในมุมของฝั่งตรงข้ามความหมายก็คือสิ่งที่ทำแล้วหมดแรงแค่คิดก็ไม่อยากทำแล้วแค่นึกก็ไม่อยากตื่นแล้วนะคะกิจกรรมเหล่านั้นเป็นอะไรบ้างเป็นช่วงเวลาไหนบ้างอยากให้น้องๆลองลิสต์ออกมาดูกันค่ะเพื่อให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่เมย์อยากจะขอลองเขียนซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์บนกระดานให้น้องๆได้ดูกันนะคะทุกคนจะเห็นว่าด้านบนเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ด้านล่างเป็นคริปโตไนท์นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พี่เมย์ได้ลองเขียนให้กับตัวเองอยู่ประมาณนึงว่าของตัวเองเป็นอะไรบ้างเนาะอย่างแรกที่ตัวเองเจอก็คือตัวเองเป็นคนที่ช อบลองอะไรใหม่ๆไม่จำเจแบบไม่อยากให้แต่ละวันเหมือนกันอยากให้ตื่นมาแต่ละวันทำอะไรไม่เหมือนเดิมอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองสังเกตมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เขียนเอาไว้ให้กับตัวเองที่เมื่อกี้ได้เล่าไปด้วยนิดนึงก็คือเป็นคนที่ชอบทำสไลด์สอนหนังสือมากแบบตีสามตีสี่แบบว่าสไลด์แบบโผล่ขึ้นมาเยอะมากอยากให้มันเป็นภาพที่ชัดเจนให้คนเห็นแล้วก็เข้าใจซึ่งเชื่อมโยงกันนะสิ่งนึงที่ชอบทำประกอบการสอนไปด้วยก็คือชอบวาดภาพเพื่อสื่อสารเนาะมองว่าการที่เราสื่ออะไรออกมาให้คนเข้าใจเรื่องยากๆให้มันง่ายขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำแล้วแบบแฮปปี้มากรู้สึกแบบอยากจะใช้เวลาในการเล่าอะไรที่มันย่อยง่ายๆให้คนได้ฟังนะคะฉะนั้นเขียนไว้ด้วยว่าชอบอธิบายเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายนี่อาจจะเชื่อมโยงกับข้างบนนิดนึงนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยคือชอบเป็นคนที่ทำงานแล้วเจอคนเยอะๆไม่ชอบนั่งอยู่คนเดียวนะคะชอบแบบว่าไปแล้วอยากจะได้เจอได้คุยกับคนเวลาคิดก็อยากจะชวนคนรอบตัวมาคุยแล้วก็มาระดมสมองด้วยอันนี้ก็เป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของพี่เมย์นะคะซึ่งถ้าลองสะท้อนคิดดูก็อาจจะเห็นนิดนึงว่าเป็นคนที่ชอบสื่อสารชอบทำเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็อยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนในการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะที่พอมามองในมุมคริปโตไนท์ซึ่งบางทีก็อาจจะตรงข้ามกันแต่บางทีมันก็อาจจะมีมุมเสริมด้วยเหมือนกันเนาะสิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบเลยนะคะก็คือเป็นคนที่ไม่ชอบงานที่ละเอียดอะไรที่ต้องแบบลงตัวเลขเยอะๆตรวจ5ทีถึงจะนอนหลับได้ไงจะไม่อยากทำอาจจะเชื่อมโยงกันกับที่เมื่อกี้นี้แชร์สิ่งนึงที่เขียนด้วยก็คือไม่ชอบทำงานเดิมๆซ้ำๆแบบตรวจแล้วตรวจอีกเนี้ยไม่ชอบขอตรวจทีเดียวจบนะคะแล้วก็ไม่ชอบทำงานคนเดียวนั่งถ้าเวลาจะทำสไลด์เนี่ยก็จะชอบมีเพื่อนอยู่รอบตัวขอถามไอเดียเนาะเป็นคนที่ชอบสุงสิงอยู่กับคนอื่นเยอะๆอยากได้ไอเดียจากคนอื่นแล้วก็อีกอันนึงที่นึกถึงกิจกรรมที่แบบไม่ชอบเลยนะคะก็คือไม่ชอบเขียนบทความอะไรยาวๆแบบนั่งเขียนยาวๆเขียนเยอะๆชอบสื่ออะไรออกมาเป็นอะไรที่มันย่อยๆง่ายๆเป็นบูลเลตนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าอาจจะทำให้เห็นตัวเองมากขึ้นว่าเอ้ยเป็นคนที่ชอบสื่อสารในรูปแบบไหนเนาะเป็นคนที่ชอบทำงานในลักษณะที่อยู่คนเดียวหรือกับคนหลากหลายแล้วก็ความละเอียดของงานมันเป็นลักษณะแบบไหนการสังเกตตัวเองตรงเนี้ยมันอาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่ามันมีโมเมนต์ไหนมีกิจกรรมรูปแบบไหนที่อาจจะเพิ่มพลังแล้วก็ลดพลังให้กับเราซึ่งมันเป็นเพียงข้อมูลที่อยากจะทำให้เรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นถ้าเราอยากจะท้าทายตัวเองเรียนรู้อะไรที่เป็นคริปโตไนท์ของเรามากขึ้นก็ย่อมทำได้นะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นสิ่งที่หมดพลังทำแล้วเครียดอยากจะหลีกเลี่ยงก็เป็นสิ่งที่เราทำได้เช่นเดียวกันตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะเป็นตัวอย่างของพี่เมย์เดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวอย่างของน้องเชื่อพอกันค่ะในช่วงนี้นะคะพี่เมย์อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับน้องเชอร์พอค่ะสวัสดีค่ะน้องเชอร์พออยากจะให้น้องเชอร์พอช่วยแนะนำตัวนิดนึงว่าตอนนี้เราเรียนชั้นอะไรอยู่แล้วก็เรียนสายอะไรอยู่ค่ะ
1: ก็สวัสดีค่ะชื่อเชอร์พอแนบเกศรนะคะชื่อเล่นชื่อเชอร์พอค่ะตอนนี้เรียนอยู่ม.5ค่ะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรค่ะเอกนันทนาการและภาษาและการท่องเที่ยวค่ะ
0: อ๋อเอกนันทนาการภาษาและการท่องเที่ยวมันเกี่ยวข้องกับอะไรเฉพาะช่วยแนะนำเล่าให้ฟังนิดนึง
1: มันจะเป็นเกี่ยวกับประมาณผู้นำกิจกรรมค่ะเป็นคนที่สามารถไปนำกิจกรรมได้หรือว่าจะเป็นพิธีกรก็ได้ค่ะแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยมันจะเรียนเกี่ยวกับเป็นไกด์ก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นผู้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวก็ได้ค่ะตอนม.ต้นหนูเรียนวิคณิตมาค่ะแต่ว่าพอเรียนมา3ปีเหมือนรู้ตัวแล้วว่าแบบหนูไม่ได้ชอบวิคณิตมันหนักเกินไปก็เลยมาลองประเมินตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่พอดูแล้วก็คือเป็นคนชอบกิจกรรมค่ะชอบกิจกรรมไม่ชอบคำนวณก็เลยมาดูของสาธิตมสวว่ามีอะไรน่าเรียนบ้างแล้วพอเหมือนมาดูเอกเนี่ยค่ะมันเหมือนตรงกับหนูเพราะว่าหนูชอบทำกิจกรรมมันก็คือนันทนาการแล้วหนูก็ชอบเจอผู้คนชอบท่องเที่ยวแล้วก็มันก็มีภาษาประกันท่องเที่ยวอีกก็เลยสวนนี่แหละค่ะคือทางของหนูมากกว่า
0: ก็คือเป็นวิคณิตมาก่อนแต่ว่าน้องเหมือนแบบได้มาสะท้อนคิดแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็แบบมันถอดรหัสมานิดนึงว่าเราอาจจะไม่ชอบคำนวณ นะชอบเจอคนชอบทำกิจกรรมมากกว่าก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นสายที่เรียนอยู่ตอนนี้แล้วตอนนี้อยู่ม.5เดี๋ยวอีกปีกว่านิดๆก็จะเข้ามหาลัยตอนนี้ตัวเองมองว่าตัวเองอยากจะไปเรียนสายอะไรคะ
1: ถ้าเรียนจริงๆอยากจะไปเป็นสายนิเทศหรือแม้ก็สื่อสารมวลชนค่ะ พราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูชอบอยู่กับผู้คนเพราะว่านิเทศก็ได้อยู่ผู้คนสื่อสารมวลชนก็ได้อยู่กับผู้คนเหมือนกันชอบที่ติดต่อสื่อสารแต่ว่าถ้าได้เรียนจริงอยากอยู่เบื้องหลังมากกว่าเบื้องหน้าค่ะ
0: น้องเชอร์พอลคิดมาเยอะมากประมาณนึงเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูกันสิว่าถ้าเราจะชวนน้องเชอร์พอลมาทำกิจกรรมซูเปอร์พาวเวอร์หรือคริปโตไนท์นะคะซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของน้องเชอร์พอลจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงค่ะในช่วงนี้นะคะพี่เมย์อยากจะชวนน้องเชอร์พอลมาลองทำกิจกรรมซูเปอร์พาวเวอร์หรือคริปโตไนท์กันนะคะอยากให้น้องเชอร์พอลลองเริ่มต้นจากการแชร์ให้พวกเราฟังสักนิดนึงก่อนว่าซูเปอร์พาวเวอร์เนาะกิจกรรมงานหรือการเรียนหรืออาจจะเป็นวิชาก็ได้ที่เรารู้สึกว่าทำแล้วแบบชอบมีอะไรบ้างที่ทำแล้วรู้สึกว่าเราได้พลังอยากจะให้ช่วยเขียนให้นิดนึงนะคะค่ะเป็นแบบกิจกรรมที่เรารู้สึกว่าทำแล้วสนุกจังเลยอยากตื่นขึ้นมาทำทุกวันเนาะได้พลังจากสิ่งนี้เนาะสำหรับน้องเชื่อพอเป็นอะไรบ้างนะคะอย่างแรกคือชอบทำกิจกรรมช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมเอ่ยว่ากิจกรรมคืออะไร
1: คือกิจกรรมคือเป็นกิจกรรมทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนนอกโรงเรียนไปการแข่งขันก็ได้ค่ะ
0: ชอบทำกิจกรรมชอบเจอคนนะคะชอบหาอะไรใหม่ๆทำเนาะมีอะไรอีกบ้างไหมคะที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราชอบจังเลยทำแล้วรู้สึกสนุกชอบสื่อสารเนาะน้องเชอร์พอลเขียนว่าชอบสื่อสารสื่อสารคือยังไงเอ่ยช่วยขยายความสื่อสารนิดนึงค่ะ
1: ชอบที่ประสานงานกับคนอื่นนะคะได้แบบได้ไปคุยกับคนอื่นได้แลกเปลี่ยนความรู้หรือความคิดเห็นกับคนอื่น
0: ลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมเราเคยสื่อสารอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเอออันนี้สนุกดี
1: เคยเป็นดีเจเสียงใสในโรงเรียนนะคะที่แบบพูดให้ความรู้ตอนเช้าแล้วก็เปิดเพลงอะไรประมาณน
0: ี้นี่ก็เป็นการสื่อสารแบบนึงคืออาจจะเป็นการสื่อสารกับแบบคนฟังเลยเนาะโอเคมีอะไรอีกไหมคะที่รู้สึกว่าชอบชอบอยู่กับผู้คนช่วยขยายอีกทีนิดนึงค่ะ
1: คือเป็นคนไม่ชอบอยู่คนเดียวค่ะคนขี้เหงาก็เลยรู้สึกว่าชอบที่จะอยู่กับคนหมู่มากมากกว่า
0: ค่ะจริงๆมันก็ค่อนข้างเชื่อมโยงกันเนาะการทำกิจกรรมได้เจอคนเยอะๆต้องสื่อสารกับคนอื่นเนาะรวมถึงการที่แบบว่าได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ทำอะไรคนเดียวเชื่อพอเหมือนได้รีเฟล็กตัวเองนิดนึงว่าชอบทำอะไรก็ได้ที่ได้พูดคุยอาจจะได้เจอคนได้แลกเปลี่ยนไม่ชอบทำงานคนเดียวซึ่งทำงานคนเดียวก็อาจจะไม่ได้ผิดนะบางคนก็ทำงานคนเดียวก็ได้พี่เมย์มีเพื่อนที่แบบอย่ามิ้วกับฉันขออยู่คนเดียวอยากจะนั่งเขียนโค้ดเงียบๆก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าเราสังเกตตัวเองหรือเปล่าว่าเราชอบแบบไหนนะคะอันนี้เป็นมุมที่เราได้พลังอยากให้เชิญพอลองใช้นิดนึงว่ามีอะไรบ้างที่เป็นคริปโตไนท์คือแบบเฮ้อแค่คิดก็ไม่อยากทำแล้วแบบว่าหรือจากประสบการณ์ของเราเคยเรียนอะไรเคยทำอะไรที่รู้สึกว่าแบบอาจจะไม่ใช่แนวเราเท่าไหร่นี่ชัดเจนมากไม่ชอบคำนวณตรงกับเรื่องราวที่เมื่อกี้น้องแชร์ว่าเคยอยู่วิคณิตแล้วย้ายมาใช่ไหมเพราะอะไรเรารู้สึกยังไงกับการคำนวณ
1: คือหนูต้องบอกว่าหนูไม่ใช่คนเรียนเก่งแต่ว่าหนูสามารถเอาตัวรอดได้ในการเรียนนั้นๆนะคะคือมันเรียนหนักมากหนักจนหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วจริงๆมันหนักจนแบบหนูร้องไห้ก็มีอะไรเงี้ย
0: คือมันแบบมันหนักแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่ามันท้าทายฮึดเฮ้ยฉันเอาชนะไม่ได้แต่มันเป็นแบบเหมือนหมดพลังมากกว่าก
1: ีบอัพค่ะ
0: กีบอัพคือบางทีพอเราเจอความยากเราก็อาจจะต้องสู้กับมันนิดนึงเนาะแต่ว่าพอเราสู้กับมันก็อาจจะต้องสะท้อนคิดด้วยว่ามันเป็นการสู้แบบตื่นเต้นอยากจะสู้หรือว่ามันเป็นการสู้แบบเอ้ยหรือจริงมันไม่ใช่สายที่เราถนัดเนาะไม่ชอบคำนวณมีไหมคะไม่ชอบทำอะไรจำเจจริงๆก็เหมือนเป็นมุมตรงข้ามก่อนนี้เลยเนาะแบบชอบทำกิจกรรมชอบทำอะไรใหม่ๆ
1: ใช
0: ่ถ้าอยากจะทำงานอะไรก็อาจจะต้องเป็นมุมที่แบบแต่ละวันต้องไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ไหม
1: จะไม่ใช่อาจจะเป็นแค่ทำเหมือนเดิมได้แต่ว่าอาจจะเป็นฟีลว่าเราสามารถทำได้ในหลายแนวอะค่ะที่ไม่ใช่แบบแค่แนวเดียวอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: ก็คือไม่ซ้ำรู้สึกว่ามันมีความสดใหม่ในแต่ละครั้งที่เราทำงานนั้นๆเนาะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของน้องเชอร์พอแน่นอนว่าตอนนี้น้องอยู่ม.5ก็มีประสบการณ์จากการเรียนจากการทำกิจกรรมมาประมาณนึงเนาะแต่ว่าแน่นอน10ปีหลังจากนี้ถ้าเราชวนน้องเชอร์พอย้อนกลับมามองซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของตัวเองก็อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปเหมือนกันไม่แน่วันนึงเนาะอาจจะแบบอยู่ๆก็อินเรื่องคำนวณขึ้นมาสนใจมันก็อาจจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ที่เปลี่ยนไปได้เนาะแต่ว่าณจุดนี้นะเวลานี้ในจุดที่ปีหน้าอาจจะต้องเริ่มเลือกสายการเรียนอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าเราควรจะเรียนสายไหนหรือควรเริ่มก้าวเท้าเข้าสู่อาชีพอะไรนะคะพี่เมย์ขอขอบคุณน้องเชอร์พอลนะคะที่มาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แชร์ซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของตัวเองให้กับพวกเราฟังกันค่ะ

แบบฝึกหัดซุปเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่เราทำได้ในทุกช่วงวัยแล้วก็ทำบ่อยๆได้เนาะผ่านไปสัก3เดือน6เดือนปีนึงเนาะบางทีมีเวลานึกได้อาจจะมาสะท้อนคิดดูว่าซุปเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของเราเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะเราทำปีนี้ก็ไม่ใช่ว่า5ปีถัดไปซุปเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของเราจะเหมือนเดิมเนาะความชอบความถนัดสิ่งที่เราสนใจเปลี่ยนไปได้สิ่งสำคัญของแบบฝึกหัดนี้คือมันเป็นเหมือนการที่เราได้กดปุ่มสต็อปให้กับชีวิตนะคะแล้วก็ลองมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์ในชีวิตที่ผ่านมามันมีจุดไหนที่เพิ่มพลังหรือลดพลังให้กับเราบ้างการเห็นแบบนี้และรู้ตัวว่าสิ่งเหล่านี้เพิ่มพลังและลดพลังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญนะคะที่จะทำให้เราสามารถตั้งโจทย์ในการออกแบบชีวิตให้กับตัวเองได้ดีขึ้นค่ะ

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานกลต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
2: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

นั่นมีคำถามข้อแรกวันนี้ครับนมัสการพระอาจารย์เวลาเราสงสารชีวิตคนอื่นที่ลำบากมากๆสงสารที่ชีวิตเขาเกิดมาเจออะไรที่เลวร้ายใจเราก็สงสารเป็นทุกข์ในความลำบากที่เขาพบเจอตอนที่ใจเราเป็นทุกข์แบบนั้นเราจะปฏิบัติกับใจเรายังไงคะ ที่จริง ต้องเริ่มกับเรื่องภาษาไทยภาษาบาลีครั้งหนึ่งว่าความหมายของคำว่ากรุณาก็ได้สงสารในภาษาบาลีดังเดิมกับในภาษาไทยปัจจุบันนี่มันต่างกันทีนี้ในพรหมวิหาร4ข้อก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วส่วนกรุณาเรามักจะแปลว่าสงสาร สงสารหรือกรุณาแปลว่าทนไม่ได้ที่เห็นเขาเป็นทุกข์อยากจะช่วยเท่าที่จะช่วยได้ความเสื่อมของกรุณาหรือความเพี้ยนของกรุณาคือความรู้สึกของผู้ถามคนนี้ที่เราเศร้าเราหดหู่ใจเราทุกข์ใจเพราะความทุกข์ของคนอื่นถ้าเป็นเช่นนั้นไม่ใช่กรุณาไม่ใช่ความสงสารในความหมายของพุทธศาสนา เพราะการงานเป็นความกรุณาที่ถูกต้องก็เกิดจากความ ความเข้าใจในกฎแห่งกรรมแล้วการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจนกระทั่งเกิดความยอมรับในความทุกข์ที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยหมายถึงว่าเมื่อมีสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เมื่อมีค่านิยมของสังคมเป็นอย่างนี้ระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้จิตใจของคนเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้เองแต่เมื่อเรามีความเข้าใจด้วยในเรื่องของการกระทำผลการกระแล้วไม่มีความโจด้านความรู้สึกว่าอยากจะช่วยถ้าช่วยได้อยากจะช่วยมันก็เกิดขึ้นโดยจิตไม่สมองในภาษาอังกฤษมีสองคำว่า compassion ซึ่งก็ตรงกับกรุณาในภาษาบาลีและคำว่า pity P-I-T-Y ซึ่งก็ตรงกับที่ว่าเป็นความเสื่อมหรือความเพี้ยนของกรุณาแต่เมื่อจะแตกต่างกันอย่างไรเมื่อเป็นพิธีหรือว่าเป็นความเสื่อมของกรุณาจะมีความรู้สึกว่าเราว่าเขาที่ชัดเจนมากสงสารเขาโอ้เขาเรากับเขานี่จะแบบคนละขั้วกันคนละเรื่องกัน
แต่ถ้าเป็นกรุณาในความรู้สึกว่าเราว่าเขานี่จะไม่เรารู้สึกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่เราฉะนั้นเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดแต่สิ่งที่จะสรุปได้ก็คือพรหมวิหารสี่ข้อนี้เป็นชุดแล้วก็มีผลต่อกันและกันหรือว่ามีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันแล้วข้อที่สี่อุเบกขาคือความเป็นกลาง อุเบกขาที่เกิดขึ้นเพราะพิจารณากฎแห่งกรรมจะเป็นตัวรับประกันว่าเราจะไม่เป็นทุกข์เพราะเมตตาเพราะกรุณาเพราะมุทิตาเพราะอุเบกขาเป็นตัวแทนของปัญญาแต่ถ้าเมตตาขาดอุเบกขาก็จะกลายเป็นการหลงรักตัวบุคคลไปจะเป็นกิเลสไปกรุณาขาดอุเบกขาขาดปัญญามันก็จะกลายเป็นความหดหู่ใจ มุทิตาแต่ขาดปัญญาในรูปแบบของอุเบกขาจะกลายเป็นความคึกขนองและอุเบกขาก็มีหน้าที่กำกับพรหมวิหาร3ข้อแรก ผมอยากทราบว่ามีวิธีใดที่ทำให้นอนหลับเร็วและนอนหลับสนิทได้ไหมครับ คือทุกคนควรจะถ้ามีปัญหาการนอนหลับก็หนึ่งก็อยากให้หาสมุดบันทึกเรื่องการนอนหลับและปัจจัยต่างๆในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายและไม่ออกกำลังกายเกี่ยวกับอาหารการกินเกี่ยวกับความเครียดความฟุ้งซ่านเพราะการอาการนอนหลับจะมีเหตุปัจจัยที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่ถ้าจะเดาเอาก็มักจะเป็นเพราะความเครียดหรือว่าคิดไม่หยุดซึ่งเรื่องนี้ต้องแก้ด้วยการเจริญสติทำสมาธิภาวนาให้จิตรู้จักรู้เท่าทันอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์ไม่ปรุงแต่งในอารมณ์ด้วยความวิตกกังวลเป็นต้นอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจะแก้ได้ปุบปับแต่ว่าถ้าฝึกจิตเป็นประจำจะปล่อยได้มีสำคัญคือแล้วเรื่องไม่ทราบที่นี่มีทานชากาแฟหรือเปล่าแต่ถ้าคนกินชากาแฟก็ควรจะเลิกหรือว่าไม่ดื่มหลังเที่ยงอย่างน้อยถ้าไม่ออกกำลังกายเลยแล้วก็ร่างกายก็บางทีมันก็ยังไม่พร้อมจะหลับอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนั่งก่อนนอนให้นั่งสมาธิแล้วก็นอนแล้วก็ทำสติในกายของตนตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าคือรู้สึกในศีรษะแล้วก็เกร็งสักหนึ่งวินาทีแล้วก็ปล่อยที่ใบหน้าเนี่ยเกร็งแล้วก็ปล่อยคอแล้วก็เกร็งแล้วก็ปล่อยตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าแต่ละส่วนเกร็งแล้วก็ปล่อยให้ผ่อนคลายให้รู้สึกผ่อนคลาย อาตมาก็เพิ่งเจอวิธีการไม่ใช่วิธีของเราแต่วิธีของหมอที่ต่างประเทศบอกว่าตอนนี้ก็ได้ผลเขาเรียกว่ารู้สึกจะ C67 เขาเรียกว่า C67
อันนั้นเป็นวิธีหายใจก่อนหลับที่หายใจเข้าทางคือจะต้องเอาลิ้นไปกระทบที่เพดานปากหลังฟันแล้วก็หายใจเข้าให้4นับ4แล้วก็กลั้นลมหายใจนับ6แล้วก็หายใจออกทางปากแบบทั้ง7อันนี้ต้องไปหาข้อมูลในเว็บก็ได้นะก็เรียกว่าเป็นวิธี467อาตมาไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมมันจะได้ผลอย่างนั้นแต่เป็นวิธีที่ทางหมอในตะวันตกตอนนี้ก็กำลังแนะนำอยู่แต่อาตมาสำคัญที่ความคิดมากกว่าอย่างอื่นนะความรู้สึกดีและผูกพันกับเพื่อนเก่าหรือคนรักเก่าซึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่ใกล้กันแล้วเวลานึกถึงที่ไรจะเหมือนได้กลิ่นดอกไม้ที่เคยชอบเราจะพิจารณาความรู้สึกนี้ยังไงคะถ้ามันไม่หายไปสักทีทำยังไงคะมันก็หายอยู่หรอกแต่เราไม่ได้ไปตื่นเต้นกับมันไม่ได้ไปสงสัยกับมันเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นตัวไอ้เชื้อเพลิงไอ้ความตื่นเต้นความสงสัยความสนใจถ้าสักแต่ว่าอย่างก็เป็นกลิ่นเรียกว่าเป็นนิมิตไม่ต้องเป็นภาพเสมอไปเป็นกลิ่นก็ได้มันสำคัญที่ว่าเราพอใจไหมเราอยากจะให้มีความกลิ่นอย่างนี้อยู่ในใจตลอดเวลาไม่ลืมบ่อยๆคือถ้ายังพอใจอยู่ก็คงจะอยู่ได้นานแต่ถ้าว่าพอทีก็ไม่ยากแต่ว่าอย่าไปสนใจมันเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็ค่อยๆหายไปเองผมอยากทราบว่าการไม่หมกมุ่นกับโทรศัพท์หรือสิ่งล่อลวงใจโดยเฉพาะตอนปิดเทอมที่อยู่กับโทรศัพท์จนไม่เป็นการเป็นงานทำยังไงครับมาว่าต้องคิดเป็นเวลาวันหนึ่งกี่ชั่วโมงจะอยู่กับโทรศัพท์อย่างเช่นอาตมาที่มีโทรศัพท์เหมือนกันแต่ก็จะเปิดรับโทรศัพท์วันละ2ชั่วโมงนอกจากนั้นใครโทรมาถ้าไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินอาตมาจำเป็นต้องโทรออกเป็นเรื่องจำเป็นที่จะไม่ยุ่งกับโทรศัพท์ทีนี้เราอยู่ที่บ้านแล้วต้องคิดตารางของเราหรือว่าคิดเวลาที่เหมาะสมที่จะอยู่กับโทรศัพท์หรือว่าอาจจะอธิษฐานว่า1อาทิตย์ไม่ใช้โทรศัพท์เลยว่าจะเป็นยังไงไหมถ้าแล้วจะทดสอบตัวเองแต่ถ้าไม่สามารถจะทิ้งหรือจะงดอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ก็แนะนำให้คิดเป็นเวลาต่อวันแล้วก็มีวินัยภายในกรอบที่เรากะว่าจะพอดีกันแล้วเพื่อจะเป็นการขัดกล่าวแล้วจะไม่ทำให้จิตหมกมุ่นหรือว่าหลงไหลกับมันจนเกินไป ขอความเมตตาพระอาจารย์เล่าประวัติวันวาเลนไทน์ให้สิทธิ์ทราบด้วยเจ้าค่ะ คือเราดูงานประจำปีของแต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมส่วนมากมันจะขึ้นอยู่กับศาสนา
และไม่อย่างนั้นมันจะเป็นเกี่ยวกับฤดูกาลใช่ไหมอย่างเช่นยกตัวอย่างในของวันคริสต์มาสที่จริงไม่มีใครรู้หรอกว่าแม้จะว่าพระเยซูมีจริงก็ยังไม่เป็นที่ตกลงกันทีเดียวแต่ถ้าสมมติว่ามีฮะไม่มีใครทราบว่าพระเยซูเกิดวันที่เท่าไหร่ไม่มีหลักฐานอะไรแต่ในยุโรปมีงานประจำปีตั้งแต่ดึกดำบรรพ์คือสิ้นเดือนธันวาเรียกว่าเป็นครึ่งหนึ่งของหน้าหนาวผ่านนี้แล้วก็จะเป็นเข้าไปจากนี้ยิ่งไม่นานมันก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิอะไรอย่างเงี้ยชาวคริสต์ก็เลยเอาวันสำคัญเก่าแก่สมมติว่าเป็นวันเกิดของพระเยซูแล้วในทุกศาสนามักจะใช้วิธีอย่างนี้ถ้าบางทีเก่าแก่เป็นเรื่องของฤดูกาลแล้วก็เอามาเป็นวันสำคัญทางศาสนาดังนั้นถ้าเราดูโดยทั่วไปงานเก่าแก่เก่าๆนี่เป็นเรื่องศาสนาเรื่องฤดูกาลเรื่องเกี่ยวกับเกษตรที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพของคนทีนี้ในร้อยปีร้อยกว่าปีที่ผ่านมา ที่จะเห็นชัดก็คืองานเทียมไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือศาสนาดังเดิมแต่เป็นงานที่พ่อค้าหรือแม่ค้าสร้างขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ในการค้าขายแล้วที่เรารู้กันดีก็วาเลนไทน์กับฮาโลวีนตอนนี้เป็นเรื่องเลวไหลพูดตรงๆฮะแต่ว่าที่มีเพื่ออะไรเพื่อคนขายของเจ้าของโรงแรมเจ้าของร้านตอกไม้อะไรเป็นต้นให้คนไปซื้อของไปซื้อการ์ดไปซื้อนั่นซื้อนี่ไปทำไปส่งเป็นงานของที่เป็นฝ่ายธุรกิจมันไม่ได้เกี่ยวอะไรที่มันเป็นเกณฑ์สารเป็นสาระอะไรของวัฒนธรรมเพราะนั้นเขาก็ปรุงแต่งอะไรไม่รู้ไอ้นิทานนิยายอะไรต่ออะไรมันเป็นเรื่องที่เขาปรุงแต่งมาเพื่อผลประโยชน์ของผู้อยากขายของนะทุกมาก็บอกอย่างนั้นจะมีนิทานรับรองบ้างไปลงหาดูในอินเทอร์เน็ตกราบนมัสการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์มีทัศนะอย่างไรกับการที่มีพรรคการเมืองหนึ่งนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้เพื่อการหาเสียง ก็ถ้าหากว่าเจตนาของพรรคการเมืองก็เพียงแค่หลอกให้คนเข้าใจว่าไอ้พรรคนี้เป็นพรรคพุทธแล้วก็ต้องการผู้เป็นชาวพุทธเลือกตั้งก็คิดว่าเป็นพรรคของเราทั้งที่ตัวเองก็ไม่ใช่ผู้ถือศีลไม่ใช่ผู้

ที่เรานับถือพุทธศาสนาถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์ของประเทศแต่แทบจะไม่เห็นมีล็อบบี้ของพุทธเลยก็ไม่มันก็ชาวพุทธแล้วไม่มีเสียง อย่างเช่นจะเป็นเรื่องของอบายมุขเรื่องของการเล่นการพนันเรื่องความเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่มีท่าที่ของชาวพุทธที่ชัดเจนว่าถ้าในทัศนาของหรือว่ามุมมองของพุทธศาสนาทำอย่างนี้ไม่ดีนะนั่นเอการที่ถ้าหากว่ามีนักการเมืองคำหนึ่งถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพยายามให้นโยบายของพรรคแล้วโดยเฉพาะนโยบายของส.ส.ให้ตรงตามคำสอนของพุทธเจ้ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าคงอาตมาไม่ทราบเรื่องนี้แต่ว่าหมายว่าเจตนาเขาสำคัญและสองก็คือก็ต้องเป็นการความจริงใจในการที่จะเอาหลักธรรมไปใช้ไม่ใช่แค่อ้างเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างผมอยากทราบว่าการจีบสาวความรักนุ่มสาวรักนิรันดร์ในมุมมองพุทธศาสนาพระอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรครับก็เรื่องรักนิรันดร์นี่มันอันนี้คงไม่หรอกเรื่องนี้มีแต่ในเพลงมีแต่ในนิยายแต่เรื่องจีบสาวเรื่องความรักหนุ่มสาวในทางพุทธศาสนาก็ยอมรับในธรรมชาติของคนพุทธชนส่วนมากก็ ใช้ชีวิตในโลกผู้ที่จะออกบวชประพฤติพรหมจรรย์นี่น้อยมากส่วนมากคนจะอยู่ในโลกอยู่ในโลกก็อยู่ด้วยความรู้สึกทางเพศความต้องการทางเพศนะก็ต้องการมีครอบครัวแล้ว ทางพุทธศาสนาเราไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าเราทุกคนต้องมีปัญญากำกับอารมณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รักอารมณ์อะไรแต่แล้วแต่ถ้าทิ้งปัญญาเมื่อไหร่มันก็จะทุกข์เหมือนนั้นในเรื่องของพฤติกรรมเราก็มีศีลข้อที่3เป็นตัวกรอบว่า ไม่แสวงหาความสุขทางนี้โดยการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบหรือว่าโดยความหลอกลวงใครถ้ามีคู่แล้วก็ไม่นอกใจการจีบตอนนี้ไม่ใช่จีบสาวอย่างเดียวนอกมีจีบหนุ่มด้วยฮะบางทีมันเป็นฝ่ายผู้หญิงเป็นฝ่ายเริ่มมากกว่าทีนี้ก็ต้องมีความเคารพซึ่งกันและกันในการให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วอย่าให้ความอารมณ์ความต้องการของเราเนี่ยมันเป็นตัวนำให้มีความรู้ตัวและความระมัดระวังตัวไปด้วยคือพุทธเจ้าบอกว่านี่ไอ้ความสุขกามสุขมีจริงแต่ความสุขที่มีจากความรักมันก็มีจริงแต่ไม่ใช่เป็นตัวตอบโจทย์ของชีวิตมนุษย์มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการ
ดำเนินชี

วิตยังมีความสุขได้แต่สำหรับอาตมามองว่าปัญหาก็คือเราฝากความหวังไว้กับความรักหรือกับกามสุขมากเกินไปในที่สุดก็ผิดหวังแล้วผู้ที่แบบหมกมุ่นอยู่ในกามสุขมากส่วนใหญ่เนี่ยสุดท้ายมันลงเอยด้วยความซึมเศร้าเพราะว่าความสุขอย่างนี้ไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการอันแท้จริงของจิตใจเราได้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตนั้นความรู้สึกถ้าเป็นความรู้สึกทางเพศมันเป็นความรู้สึกที่รุนแรงที่สุดที่ว่าอันตรายที่สุดถ้าขาดปัญญากำกับมันจะสิ่งที่ทำให้หลงไหลที่สุดสร้างปัญหามากที่สุดถ้าไม่มีปัญญากำกับในการที่เราเจอคนที่ทุกจริตเราที่เป็นกัลยาณมิตรที่เป็นคู่หูคู่ใจเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีได้ในชีวิตแต่คนเราจะได้ความดีจากความรักจะได้ความสุขจากความรักมันก็อยู่ที่ทั้งสองฝ่ายพยายามเป็นกัลยาณมิตรมีการขัดเกลาจิตใจไม่นั้นกิเลสต่างๆเนี่ยความเห็นแก่ตัวความอิจฉาพยาบาทความฟุ้งซ่านวุ่นวายนี่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้หายไปเพราะความรักใช่ไหมมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแล้วเวลาผ่านไปไม่นานสิ่งเหล่านี้ก็จะเริ่มเกิดขึ้นก่อกวนทำให้มีปัญหาทั้งที่รักกันนะถ้ายังขี้โกรธขี้โมโหขี้กังวลขี้นั่นขี้นี่เนี่ยมันความรักนี่ไม่สามารถจะลบล้างความทุกข์เหล่านี้ได้ดังนั้นเป็นถือว่าถ้าเจอคนที่เรารักเขาเขารักเราแล้วก็มีความพยาเป็นกัลยาณมิตรอยู่ด้วยกันด้วยความเคารพนับถือกันความเกรงใจกันความเอาใจเขาใส่ใจเรากันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคารวะที่ดีได้ อยากให้พระอาจารย์ให้ขอคิดเกี่ยวกับValentine ก็มีอันนี้ก็ตอบไปแล้วนะผมอยากทราบว่าผมควรทำยังไงกับเพื่อนที่มีอารมณ์ทางเพศสูงอยากทราบวิธีจัดการแบบพุทธปัญญาครับคือเรื่องอารมณ์นี้มันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็แรงบางคนก็ไม่แรงแต่เรามันสำคัญที่ว่าเราเห็นประโยชน์และเห็นความจำเป็นในการควบคุมไหมพอถ้ายินดีกับมันมากไม่เห็นเป็นปัญหามันก็แก้อะไรไม่ได้ที่จะเห็นโทษได้ชัดก็คือจิตใจก็คิดแต่เรื่องทางเพศทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไอ้เรื่องการศึกษาเราเรียนเรื่องการคิดในสิ่งสร้างสรรค์นี่มันก็ไม่ค่อยจะมีมันเหมือนเป็นบ้าเลยเพราะฉะนั้นในก่อนที่เราเริ่มทำโรงเรียนปัญญาประทีปเราไปที่อเมริกาแล้วก็ไปเยี่ยมโรงเรียนในวัดที่อเมริกาวัดจีนโรงเรียนนี้มีชื่อมากคือ เด็กที่นี่สอบไปแล้วมันจะเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำกันเยอะแล้วเราก็ขอคำแนะนำจากครูใหญ่เขาบอกว่าต้องแยกไม่ให้ผู้ชายผู้หญิงเรียนหนังสือด้วยกันมีผล
ผลเสียโดยเฉพาะกับเด็กผู้ชายถ้าเด็กผู้ชายอยู่กับเด็กผู้หญิงด้วยกันเนี่ยไม่มีสมาธิเพราะว่าธรรมชาติของผู้ชายคืออวดใช่ไหมผู้ชายมีหน้าที่หรือว่ามีธรรมชาติชอบอวดให้ผู้หญิงเห็นก็จะคอยมองว่าผู้หญิงมองเราอย่างไรนี่ทั้งผู้หญิงอาจจะมีเหมือนกันแต่เรามีอุดมการณ์ก็อยากให้เป็นโคเอทอย่างนี้แล้วก็ยังรู้สึกว่าเราพอไปได้นะแต่เราเพราะว่าเรามีปรัชญาแต่เรามีอุดมการณ์ในการเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันด้านในเรื่องนี้สิ่งที่จะทำให้รุนแรงมากคือความพอใจกับมันความคิดปรุงแต่งกับมันก็ปล่อยจิตตามมันก็ต้องมีความยับยั้งชั่งใจสิ่งที่จะช่วยก็คือเรามีสัญญากันที่เป็นที่พึงได้อย่างหนึ่งก็คือเราทุกคนก็คงมีถ้าเป็นผู้ชายอย่างน้อยเราก็ต้องมีพี่สาวน้องสาวเนี่ยหรือว่าญาติผู้หญิงที่เป็นอยู่ในครอบครัวเราซึ่งในสายตาของคนทั่วไปหน้าตาดีแต่ทำไมเราก็มองเขาว่าใจหนึ่งก็ยอมรับว่าหน้าตาดีแต่เราก็ไม่มีความรู้สึกทางเพศเลยอันนี้ก็เป็นแสดงว่าธรรมชาติของมนุษย์สามารถมองเพศตรงข้ามผู้หญิงมองผู้ชายเป็นพี่ชายน้องชายผู้ชายมองผู้หญิงเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวอย่างนี้เป็นสิ่งที่ทำได้เพราะว่าสัญญานี้มันมีอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาเพียงแต่ว่าพยายามระลึกในความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็มองเพศตรงข้ามเหมือนเป็นพี่เป็นน้องอันนี้มันผมเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งคือไม่ใช่ว่าง่ายแต่ว่าทำได้นอกจากนั้นสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือเรื่องอสุภกรรมฐานการระลึกถึงกายส่วนที่ไม่สวยไม่งามเราอ่านหรือสวดอาการ32ถ้ามีข้อใดข้อที่ว่าชัดคิดเอาพยายามนึกพยายามคิดพยายามเห็นว่ามันน่าเกลียดอย่างไรถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆแล้วมันจะเป็นสัญญาที่เราดึงมาเหมือนอยู่ในลิ้นชักพอมีความจำเป็นแล้วจิตกำลังจะหลงอยู่ในอารมณ์ทางโลกมากเกินไปก็หยิบอันนี้ขึ้นมาจิตใจก็จะได้เย็นลงมันเป็นเครื่องมือแก้อารมณ์เราได้ไม่งั้นออก ถ้าเป็นมากต้องออกกำลังกายให้มากให้ไปเลื่อยไม้หรือไปทำงานหนักๆให้มันเหนื่อยการพิจารณาความเบื่อทำยังไงคะคือความเบื่อก็เกิดจากความการที่เราไปยึดมั่นในความคิดไม่พอใจหรือความรู้สึกว่ามันไม่น่าตื่นเต้นในสิ่งต่างๆคือคนที่จะเจอความเบื่อมากที่สุดคือคนที่ติดความรู้สึกตื่นเต้นพอความรู้สึกตื่นเต้นเนี่ยพวกผลสารอะดรีนาลีนมันรับการกระตุ้นแล้วมันเป็นของเสพติดอันนี้พวกที่เล่นกีฬาแบบสุดๆนะฮะคือเขาเป็นติดยาเสพติดคือสารอะดรีนาลีนการถ้าเราติดสารอะดรีนาลีนติดความรู้สึกตื่นเต้นมากพอเมื่อไม่ตื่นเต้นเมื่อไหร่ก็จะรู้สึกเบื่อความรู้สึกเบื่อก็คือขาดสิ่งตื่นเต้นตอนนั้นผู้ที่ขาดเป็นยาเลยก็จะแก้ยังไงพยายามหาอะไรที่มันตื่นเต้นเพื่อจะได้ไม่รู้สึกเบื่อแต่พวกเราตื่นเต้นอีกรอบหนึ่งให้ความเบื่อมันก็จะตามมาเป็นเงาตามตัว
พราะนั้นเราก็ต้องจัดความรู้สึกต่อความตื่นเต้นไม่หลงไหลกับมันมากถ้าหากว่าไม่ต้องการต้องเจอกับความเบื่อแต่ในเรื่องของการเรียนการศึกษาเนี่ยเราก็ต้องจิตใจที่สม่ำเสมอต่อเนื่องเสมอต้นเสมอปลายด้านวิชาการในบางส่วนในชวนสนุกวิชาการบางช่วงนี่มันไม่ชวนสนุกนี่ถ้าเราหวังให้มันสนุกอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นไปไม่ได้แต่เราก็ต้องใช้ปัญญาของเราที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการให้คิดให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่กำลังทำอยู่พยายามมองในลักษณะที่ทำให้มีกำลังใจเรียกว่ามีฉันทะถ้าในถ้าความเบื่อเกิดขึ้นในระหว่างการเรียนแสดงว่าเราปล่อยให้จิตใจของเราขาดฉันทะเพราะนั้นเราก็ต้องทำฉันทะให้เกิดขึ้นอย่างไรก็อยู่ที่ความคิดเรารู้จักคิดในทางที่ทำให้เกิดกำลังใจ

การมีความรักในวัยเรียนคุณมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรคะก็เราอยู่ที่นี่เราก็มาเพื่อเรียนโรงเรียนก็เป็นที่เรียนหนังสือนั้นในโรงเรียนเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความสมานสามัคคีเราก็ต้องมีวินัยเรื่องนี้เรื่องการไม่จับตัวการไม่อยู่สองต่อสองกันอะไรทำนองนี้เพื่อจะรักษากฎระเบียบหรือข้อตกลงในโรงเรียนนี่สำหรับความปลอดภัยของเราทุกคนและสำหรับโรงเรียนด้วยเพราะว่าหนุ่มสาวมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้ในเบื้องต้นของโรงเรียนในหลายคนนี้ก็กลัวมากว่ามันจะเกิดเรื่องนั้นในถ้าหากว่ามันมีเกิดเรื่องเอื้อฉาวในโรงเรียนระหว่างชายกับหญิงมันก็จะทำให้โรงเรียนอยู่ได้ยากเพราะเราจะอยู่ได้ด้วยความไว้วางใจของผู้ปกครองและคนทุกคนว่าที่นี่เรามีข้อตกลงที่ชัดเจนในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในอย่าให้เราถือว่าระหว่างที่เราอยู่ในโรงเรียนอันนี้เราอยู่เพื่อการเรียนเพื่อการศึกษาเรื่องความรักความผูกพันอะไรถ้ากลับบ้านปิดเทอมเมื่อไหร่อันนี้ก็แล้วแต่เราแล้วแต่ครอบครัวเราอันนี้ถือว่าโรงเรียนไม่มีสิทธิ์จะไปยุ่งกับชีวิตส่วนตัวตอนที่อยู่ที่บ้านแต่เวลาไหนที่อยู่ในโรงเรียนก็ขอร้องให้ทุกคนก็เข้าใจแล้วก็เคารพในกฎของโรงเรียนพออย่างว่าถ้าปล่อยเรื่องความรักความไอความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนนี่จะทำให้ไอการเรียนของเราแย่ลงมากทุกคนก็คงสังเกตไม่ยากเรื่องนี้ ถ้าเราเป็นคนชอบคิดเกิดความคิดไอเดียใหม่ๆบ่อยๆแล้วไม่ค่อยลองมือทำหรือทำอันเก่าได้นิดเดียวก็คิดอย่างใหม่ได้อีกแล้วเราจะแก้ไขอาการนี้อย่างไรคะ ก็คำตอบก็คงอยู่ในคำถามก็ผู้ถามก็คงสำนึกแล้วว่าทำอย่างนี้มันก็ทำเผินๆแล้วก็ทำอะไรมันก็ไม่ถึงที่สุดเพราะเหมือนกับทำอันนี้พอความตื่นเต้นในการทำสิ่งใหม่เริ่มอ่อนลงก็คิดอะไรขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำนั่นแทนเพราะว่าช่วงแรกนี่จะง่ายจะสนุกแต่ถ้าอย่างนี้เราทำอะไรไม่สำเร็จสักทีนั้นเราก็ควรจะอธิษฐานจิตว่าเมื่อเรากรรกรองว่าไอเดียนี้สิ่งนี้มันดีเราต้องทำสิ่งนี้ให้ถึงขั้นใดขั้นหนึ่งเราจึงจะเลิกหรือเราจึงจะทำสิ่งอื่นถึงแม้ว่าบางทีสิ่งอื่นมันดูว่าเออมันจะดีมันจะยากที่อย่างนั้นอย่าไปสนใจมันคือเราใช้อธิษฐานการอธิษฐานคือการตั้งใจว่าสิ่งนี้อย่างน้อยจะต้องทำอาจจะคิดเป็นระยะเวลาเดือนหรือ6เดือนอะไรนี้เราจึงจะถ้าไม่เวิร์กถ้าไม่ใช่เราก็ปล่อยอย่างอื่นแต่ความ ต้องมีการกลั่นกรองไอเดียต่างๆแล้วก็ให้รู้จักกาลเทศะในการคิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมาบันทึกไว้แล้วก็คอยในเวลาพอสมควรแล้วก็เปิดดูบางทีในขณะที่เรากำลังคิดใหม่ๆโอ้มันดีมากโอ้โหใช่ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเรายังไม่ทำอะไรแค่บันทึกไว้คิดให้เวลาสักหนึ่งเดือน
กลับมาอ่านทบทวนก็เฉยๆมันก็ไม่เท่าไหร่ฮะถ้าเวลาผ่านไป1เดือนยังตื่นเต้นมากยังรู้สึกใช่มากเหมือนวันแรกก็คงจะเป็นสิ่งที่น่าพิจารณาต่อไปผมอยากทราบว่าทำไมพระไตรปิฎกถึงไม่มีความน่าเชื่อถือในหมู่คนเท่ากับไบเบิลครับหมายถึงในหมู่ใครในหมู่ไหนฮะอันนี้อาตมาก็คงไม่เห็นด้วยทีนี้ถ้าใครสนใจในเรื่องของคัมภีร์ไบเบิลความน่าเชื่อถือตอนนี้ก็มีหนังสือวิเคราะห์ความเป็นมาของคัมภีร์ไบเบิลที่พวกนักวิชาการได้วิเคราะห์ได้แยกมากมายเห็นความขัดแย้งอยู่ในเนื้อหาถึงจำเป็นร้อยๆข้อสิ่งนี้ก็อันนี้ไม่ต้องกล่าวถึงมากแต่ถ้าใครสนใจดูหนังสือแบบนี้จะมาก็พอจะให้ชื่อหนังสือได้แต่ความแตกต่างคือพระไตรปิฎกของเรานี่ยาวกว่าคัมภีร์ไบเบิลเป็นไม่รู้50เท่าตัว100เท่าตัวจะไม่ได้แล้วไม่ใช่ว่าจะเป็นเล่มเดียวที่จะพกไปไหนก็ได้แล้วพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่ให้เชื่อในคัมภีร์ฉะนั้นบทบาทของหนังสือหรือบทบาทของไบเบิลในศาสนาคริสต์กับบทบาทของพระไตรปิฎกในพุทธศาสนาต่างกันแต่จะว่ามันน่าเชื่อถือเนี่ยอาตมาว่าข้อความในพระไตรปิฎกนี่มีความน่าเชื่อถือสูงมากเพราะว่าเราดูตรงไหนเล่มไหนยังไงมันก็จะมีความสอดคล้องกันหมดไม่มีความขัดแย้งอยู่ในตัวแล้วก็เป็นแล้วคำสอนของพุทธศาสนาที่จะเป็นอาจจะเน้นที่ระบบการพัฒนาชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์เพื่อมรรคผลนิพพานเราก็มีพระอริยเจ้าที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนในพระไตรปิฎกตลอด 2,500 ปีจนสำเร็จผลนั้นเอการที่มีพระอริยสงฆ์ที่ไม่ขาดสายโดยเฉพาะในเมืองไทยก็เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของพระไตรปิฎกได้ที่สำคัญและนอกจากนั้นแต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องยาวแต่ก็คือพระไตรปิฎกนี่มันมีหลายภาษาที่และก็คงหลายนิกายที่ของบาลีก็มีของสันสกฤตก็มีที่แปลเป็นจีนก็มีดังนั้นนักวิชาการก็ได้เปรียบเทียบพระสูตรที่เป็นสันสกฤตที่เป็นบาลีที่เป็นจีนเปรียบเทียบดูเมื่อเปรียบเทียบแล้วก็มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสูงมากซึ่งเป็นเหตุผลที่บอกว่าเนี่ยมันน่าเชื่อถือได้ส่วนในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะในพระวินัยและพระสูตรด้วยมีกล่าวถึงประเทศอินเดียเมืองต่างๆในอินเดียธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวอินเดียมากมายแล้วเมื่อเทียบกับสิ่งที่พวกกุรานคดีได้ค้นพบมันก็มีความตรงกันมากเพราะนั้นในแม้แต่ในเรื่องระดับนี้ก็มีความน่าเชื่อถื
อันนี้คือเรื่องนี้นิพพานผมอยากทราบว่าเราจะเลิกจับจดย้ำคิดย้ำทำได้ยังไงครับทำให้ชีวิตเรียบง่ายเจริญสติทำสมาธิคือหลายคนก็ยังถือว่าเรื่องการทำสมาธิมันน่าเบื่อหรือว่ามันไม่อยากทำแต่ว่าถ้าไม่ฝึกจิตใจจิตใจก็ไม่มีพลังเหมือนก็อยากให้ร่างกายแข็งแรงแต่ไม่อยากออกกำลังกายแม้ทำยังไงร่างกายเราจะแข็งแรงโดยไม่ต้องออกกำลังกายมันเป็นไปไม่ได้ในเรื่องการบริหารจิตใจบริหารความคิดก็ต้องใช้พลังของสติพลังของสมาธิและสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดลอยๆมันเกิดขึ้นด้วยความเพียรนั้นถ้าทำความเพียรแล้ว เราจะรู้เท่าทันความคิดพอความคิดเกิดขึ้นแล้วจิตใจจะไม่หลงกับมันรู้แล้ววางอันไหนที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็รู้คิดต่อยังมีเหตุมีผลแต่การที่รู้เท่าทันว่ากำลังจะคิดเรื่องอะไรที่มันไร้สาระรู้แล้วไม่ต้องไปบังคับอะไรเพียงแต่วางไว้ไม่ใช่อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้แต่ว่าต้องฝึกบ่อยๆเท่านั้นเองคุณธรรม12ประการมีที่มาจากไหนใครเป็นคนคิดคุณธรรม12ประการนี้ก็ทำจากพระสูตรสันจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือตอนที่เราเริ่มทำโรงเรียนใหม่ก็เมื่อกี้นี้ก็ได้เล่าว่าได้ไปดูงานต่างประเทศแล้วโรงเรียนที่อาตมาเห็นว่าโรงเรียนที่ดีๆเนี่ยมักจะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้มีคุณธรรมของนักเรียนสิบข้อบ้างสิบห้าข้อบ้างซึ่งจะเป็นตัวสรุปหลักการอุดมการของโรงเรียนที่ดีมากแล้วพอมันอยู่ในสมองของนักเรียนตลอดมันจะทำให้รู้สึกเข้าใจในแนวทางของเราได้ชัดเจนทีนี้อาตมาก็เลยกลับมาค้นคว้าในพระไตรปิฎกว่ามีหมวดธรรมหมวดไหนบ้างที่มันตรงกับการศึกษาโดยเฉพาะเราอาตมาก็ได้ดึงออกมาจาก จากพวกอินทรีย์ห้าพวกอิทธิบาท4จากคุณธรรมต่างๆที่เห็นว่ามีผลโดยตรงต่อระบบการศึกษาจริงๆคุณธรรมในพุทธศาสนาไม่ใช่มีแค่12ข้อแต่นี่ก็เป็นการที่อาตมาได้เลือกเฟ้นได้พิจารณาเห็นว่าข้อไหนในหมวดไหนจะเหมาะสมกับเราก็จะไป

0: เซนเป็นพุทธเหมือนกันแล้วเป้าหมายสูงสุดแตกต่างกันไหมครับทั้งที่กฎก็แตกต่างกันแล้วคิดอย่างไรกับนิกายและศาสนาอื่นครับ เมื่ออาทิตย์ก่อนที่มีอาจารย์มาจากวัดในเมืองจีนที่เป็นเจ้าวาดวัดเซนเก่าแก่ในเมืองจีนก็ได้สนทนาธรรมกับท่านแล้วปรากฏว่าท่านชอบของสายแล้วมากของหลวงพ่อชามากแล้วไม่เห็นขัดแย้งอะไรกับที่ท่านสอนบางสิ่งบางอย่างนี่ก็เป็นมันดูภายนอกหรือว่าไอ้การแต่งตัวหรือว่าสิ่งแวดล้อมจะแตกต่างกันแต่ที่จริงจะมาว่ามันเป็นเรื่องขอปลีกย่อยซะมากกว่าไอ้เรื่องความเข้าใจในเรื่องไตรสิกขาก็มันก็เข้ากันได้แต่ต้องเข้าใจว่าแม้แต่คำว่าเซนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเซนก็เซนในเมืองจีนก็อย่างหนึ่งเซนในเกาหลีก็อย่างหนึ่งเซนในญี่ปุ่นก็เป็นอย่างหนึ่งหรือว่าเซนในโลกตะวันตกปัจจุบันก็อย่างหนึ่งซึ่งพุทธศาสนามักจะรับอิทธิพลจากศาสนาอื่นหรือว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่เสมอนั้นในจีนในเกาหลีพุทธศาสนาฝ่ายเซนก็รับอิทธิพลจากลัทธิของเจอของข้างมากลัทธิเต๋าก็มีส่วนดังนั้นในหลักในสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมก็มีผลอยู่บ้างแต่ว่าไอ้หลักจริงๆเนี่ยมันก็ที่สำคัญคือว่าเข้ากันได้เพราะฉะนั้นมีผู้ถามพระพุทธเจ้าว่าทัศนะต่อลัทธิต่อศาสนาอื่นพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าศาสนาไหนที่มีอริยมรรคมีองค์แปดถึงพร้อมสมบูรณ์ก็ยอมรับว่าใช้ได้ผู้ปฏิบัติก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้สมมุตินั้นไม่ได้อยู่ที่ชื่อของศาสนาแต่อยู่ที่ระบบการพัฒนาชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ที่ เรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดนั้นเราถ้าศาสนาไหนมีอริยมรรคมีองค์แปดเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิก็ถือว่ามันปฏิบัติได้แล้วก็ถึงมรรคผลนิพพานได้แต่นอกจากนั้นแล้วเราถือว่าเราเป็นพุทธ เราก็ต้องมองทุกคนว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายคนที่เขาพอใจศาสนาอื่นเราก็ยังถือว่าเขาเป็นเพื่อนกันเราก็ปฏิบัติด้วยความเคารพด้วยความเป็นเพื่อนไม่คิดจะเอารัดเอาเปรียบจะดูถูกดูหมิ่นแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องชัดเจนว่าทำไมเราจึงพอใจในการเป็นพุทธมากกว่าศาสนาอื่นวันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของชาวพุทธในเมืองไทยที่ตอบปัญหานี้ข้อนี้ไม่ค่อยจะได้วันนั้นเวลาคิดรักคนศาสนาอื่นแล้วทำไมคนไทยไม่รักศาสนาตัวเองเลยพอจะรักอิสลามพุทธก็ต้องเปลี่ยนเป็นอิสลามรักคนเป็นคริสต์ก็ตัวเองต้องทิ้งพุทธเป็นคริสต์ทำไมไม่รักศาสนาของตัวเองบางทีก็เป็นแค่ว่าทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีเพราะนั้นเราก็ต้องเป็นคนดีแบบเราเป็นคนดีแบบเขาก็พอกันมันไม่พอกันมันต่างกันแล้วก็อยากให้เรามีความจงรักภักดีในศาสนาของเราโดยที่เราไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาอื่นว่านี่คือศาสนาของเราเป็นศาสนาตระกูลของเราเนี่ยเอาละวันนี้คงพอสมควรเก็บเวลา
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสธรรมังสสังขังอิเมหิสกาเรหิยถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสกาเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธัมมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสสะมณะพรหมนิงปะชังสเทวมนุษย์สังสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธัมมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยานังไพเราะในที่สุดสัตถังสัพยัญชนังเกวละปริปุณังปริสุทธังปรมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมหังภะคะวันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภะคะวันตังสิระสานะมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมหังธรรมังสิระสานะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวโยโส
สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้

0: นี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมหังสังคังศิรสานะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบยอดจันตะสุทัพพระญาณโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยะตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคะปากามะตะเพทะพินนะโกจำแนกประเภทคือมัคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตะทัตถะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธรรมังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตตาพยติเขตตะสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปหีโนอริโยสุเมทโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีถามิสังคังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิเจวะเมกันตะพิปูชนัยยะกังวัตถุตยังวันทยะตาพิสังขตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัทธวามาโหนตุเวตัสสะปภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปะเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขา แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังณละพัตติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้ส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขขันทัสสะอันตกิริยาปัญญาเยถาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านช่วงนี้เป็นช่วงที่2ซึ่งก็จะได้อธิบายขยายความ บทธรรมะบางประการที่ทุกท่านได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นนั้นในบทนี้ขอขยายคำว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ทำไมเราต้องออกไปจากทุกข์สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้หรือว่าความจริงหรืออริยสัจ

อาจจะเป็นความทุกข์กายความทุกข์ใจและในบทที่เราสวดเราก็ได้สวดไปแล้วว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แม้แต่ความเศร้าโศกความรำพันความรำพึงรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นความทุกข์เหล่านี้เป็นธรรมชาติที่เราจะไปทำลายไม่ได้แต่เป็นธรรมชาติที่ทุกท่านต้องกำหนดรู้ความทุกข์เป็นสิ่งที่ให้กำหนดรู้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วประจำโลกไม่ว่าจะเป็นความเกิดความแก่ความตายเราห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ตายก็ไม่ได้สิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือเราต้องพยายามทำความเข้าใจทำการกำหนดรู้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อการกำหนดรู้ทุกข์ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติในเบื้องต้นคือการระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เราได้กำหนดรู้ทำให้เราได้รู้สึกตัวถ้าลึกลงไปคือการปฏิบัติกรรมฐานการเจริญสมาธิการรู้จักตนอยู่ตลอดเวลานั่นก็จะทำให้เราสามารถที่จะกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้เมื่อกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างนี้แล้วอะไรที่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเราก็สามารถรู้จากความทุกข์นั้นเมื่อเราประสบกับความทุกข์เราก็สามารถที่จะทำใจให้ยอมรับความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นได้มิใช่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราแฟบลงความสุขเกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราพองโตขึ้นอันนั้นท่านเรียกว่าเราหลงไปตามกระแสโลกเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างนั้นของมันทั้งความสุขทั้งความทุกข์เป็นธรรมะที่มีประจำอยู่แล้วในโลกเพียงแต่ว่าเราจะกำหนดอย่างไรเราจะปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเราศึกษาธรรมะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วเราก็จะสามารถที่จะรู้ทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้แม้แต่ความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็สามารถที่จะระงับดับทุกข์ลงไปได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นจึงเป็นธรรมที่ให้เราได้กำหนดรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อรู้แล้วเราก็พยายามที่จะดำเนินไปตามหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของธรรมะสาธุในวันนี้ก็ขออธิบายขยายความของบทที่ว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

ดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนราย

0: คนสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรีฟินโนเวท Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

ความภาคภูมิใจที่อยู่ในวงการฟุตบอลมาตลอดแม้กระทั่งเลิกแล้วเนี่ยนะครับผมได้รับเกียรติที่ได้ตำนานนักเตะแห่งชาติอะครับซึ่งผมเลิกเล่นเป็น60กว่าแล้วเราได้มาเพราะไอ้ตรงนี้ชื่อเสียงเราซึ่งไม่เคยคิดครับไม่เคยคิดว่าเขาจะยกย่องเราขนาดนี้เขาจะให้ความสำคัญกับเราขนาดนี้ผมว่าจะทำอะไรเนี่ยเราต้องตั้งใจจริงอะทำให้สำเร็จผมรู้ว่าผมตัวแค่นี้แต่ผมเอาอะไรต้องเอาให้ได้แล้วเราก็โอเคครับเราทุ่มเทกับฟุตบอลแล้วก็ทุ่มเทสุดชีวิตเลยครับแล้วทุกวันนี้ผมพูดได้เต็มปากเลยว่าผมได้ดีมาทุกวันนี้จนทุกวันนี้

0: พราะฟุตบอลนะ
1: นักเตะทีมชาติปีกขวาร่างเล็กฝีเท้ายอดเยี่ยมเกินตัวคราวใดที่เขากระชากลูกบอลหลบกองหลังฝ่ายตรงข้ามทุกคนภายในสนามสุพัชลาไซเป็นต้องระทึกใจเป็นอันได้ส่งเสียงดังกระหึ่มนั่นเป็นที่มาของสิงสนามสุขวีรบุรุษบนยอดหญ้าของแฟนบอลในสมัยนั้นเส้นทางการเลี้ยงลูกผ่านตาข่ายจนได้รับเสียงเชียร์กึกก้องนิวัฒน์สิงสนามสุขจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

0: แรงบันดาลใจของผมเนี่ยเกิดจากพ่อบุญธรรมของผมเขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเวียดนามเวลาเขาไปเล่นบอลที่ไหนผมก็ฮิ้วสตาร์ตามกันเด็กๆเขาก็สอนผมตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาเล่นอยู่ในกรุงเทพด้วยเล่นสโมสรหวีฝอครับแล้วก็เขารู้จักนักฟุตบอลรุ่นเก่าเขารุ่นดังๆหลายคนครับพอผมเรียนประถมที่จังหวัดพิษณุโลกนะผมเป็นคนพิษณุโลกก็ได้ฝึกฝนจากพ่อบุญธรรมเยอะเด็กบ้านนอกนะครับก็รวมพักพวกเย็นๆก็มาเตะบอลที่หน้าบ้านมีสนามเล็กๆน้อยๆก็เตะกันสมัยก่อนอุปกรณ์แพงมากลูกฟุตบอลใหญ่ๆไม่มีโอกาสได้เล่นตอนเด็กๆก็เล่นลูกบอลเทนนิสเอาลูกเทนนิสมาเตะก็ผมก็ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเล่นรุ่นจิ๋วแล้วพอเล่นโรงเรียนรุ่นจิ๋วอะไรแล้วก็ข้ามฟากไปเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดพิษณุโลกวิทยาคมก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างตรงนี้ครับเพราะว่าที่นั่นเขามีแบบแผนเยอะมีอาจารย์พละมาคอยสอนฟุตบอลผมก็ได้แชมป์รุ่นจิ๋วมาแล้วพอข้ามฟากไปชั้นม.7แล้วก็เล่นฟุตบอลเตรียมอุดมเลยคือรุ่นกลางรุ่นใหญ่ไม่มีโอกาสเล่นเลยเพราะเราพาสขึ้นไปเล่นเตรียมอุดมแล้วแล้วก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนเล่นฟุตบอลมาตลอดเวลาต่างจังหวัดไปเล่นหรือทีมใหญ่ๆจากกรุงเทพไปเล่นเนี่ยผมก็เป็นตัวของโรงเรียนคอยรับจนกระทั่งวันนึงทีมชาติไทยได้มีโอกาสไปเล่นที่พิษณุโลกครับผมก็มีโอกาสเป็นคู่ต่อสู้เราก็มีความภูมิใจว่าเราได้เล่นกับนักฟุตบอลทีมชาติแล้วเราตัวแค่นี้ก็โอเคเราได้คัดเป็นตัวจังหวัดเล่นกับแล้วก็เก็บความภูมิใจมันตลอดแล้วก็ยังนึกว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราอยากมีธงติดความบ้าของผมนะฮะกลับไปบ้านเนี่ยเสื้อกีฬาผมแต่ละตัวผมจะซื้อธงชาติเล็กๆมาติดที่หน้าอกด้านซ้ายเพราะว่าอยากเป็นทีมชาติแล้วก็ประสบผลสำเร็จตรงที่มาเข้าพละจนกระทั่งผมมาคัดเยาวชนเอเชียเพื่อจะติดทีมชาติไปที่จะติดเยาวชนไปแข่งระดับเอเชียนะฮะเป็นทัวร์นาเมนต์ซึ่งทีมในเอเชียเยอะมากผมก็ติดครั้งแรกพอติดผมได้ไปเล่นที่ฟิลิปปินส์ครั้งแรกได้ไปโชว์ธงที่นั่นที่ฟิลิปปินส์ครับ2009จนกระทั่งทีมชาติไทยมีโอกาสได้คัดเลือกแบ่งกลุ่มจะไปโอลิมปิกที่เม็กซิโกซึ่งโอลิมปิกนี่ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์สุดยอดของนักกีฬาสมัครเล่นสมัยนู้นแล้วถือเป็นบอลอาชีพไกลๆอ่ะแมตช์แรกเราเล่นนะครับแมตช์แรกเล่นเจออิรักแพ้ 4-0 ครับเล่นในกรุงเทพเลยครับเล่นสนามสุขพอแมตช์ที่2เขาไปแพ้อินโด1-0ครับแล้วเล่นเขาจะมีรีเพย์ใหม่เล่นกัน2ครั้งเย่าเยือนแต่ว่าเล่นสนามสุขตลอดพอครั้งที่2เราเจออิรักรีเทิร์นแมตช์ชนะเขา 2-1 ผมทำประตูแรกได้ให้ทีมชาติไทยที่ได้โดยโหม่งเข้าพอแมตช์ต่อไปเขาก็ไปแพ้อินโดอีกอิรักก็หมดสิทธิ์แล้วเหลือเราเป็นแมตช์สุดท้ายชิงกับอินโดนีเซียก็ชนะ 2-1 ผมเป็นคนทำประตูแรกให้ทีมชาติไทยเหมือนกันก็ได้ไปโอลิมปิกเหมือนฝันครับเหมือนฝันมากๆสิงสนามสุขเนี่ยได้มาจากผมคิดว่านะครับสมัยก่อนผู้สื่อข่าวเขาทำข่าวอยู่กับพวกผมตลอดคือผมเรียนที่พละเนี่ยมันอยู่ในสนามสุขเก็บตัวก็เก็บตัวใต้ถุนอัศจรรย์สนามสุขซ้อมก็ซ้อมในสนามสุขครับคือความผูกพันกับสนามเนี่ยเยอะแล้วก็โดยเฉพาะเวลาแข่งที่สนามสุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับเยาวชนเอเชียระดับทีมชาติไทยผมจะทำประตูได้ที่นี่แล้วก็ผู้สื่อข่าวบอกเล่นที่นี่ผมเล่นได้ดีกว่าเล่นต่างประเทศก็แล้วแต่เขาเลยให้ฉายาตรงนี้ผมคิดว่ามาจากตรงนี้ครับแล้วก็ความภูมิใจมากๆอันนึงคือเวลาสนามสุขจะมีกิจกรรมอะไรครบรอบกี่ปีเขาจะเชิญผมตลอดเพราะว่าผมเป็นเจ้าของฉายาสิงสนามสุขนะถ้าเราจะมองสำเร็จก็มองจากอันแรกเลยจากผู้สื่อข่าวนะครับหนังสือพิมพ์เขาโปรโมทอะไรเขาเขียนถึงพวกเรายังไงนะครับอันที่สองก็จากแฟนฟุตบอลนะครับสถิติการเล่นแต่ละครั้งที่สนามสุขเนี่ยจำนวนคนดูเนี่ยโอ้โหสนามสุขพังทั้งหลายครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยในลู่วิ่งสนามสุขจะมีลู่วิ่งนะครับลู่วิ่งเนี่ยคนดูลงไปนั่งเต็มไปหมดเลยครับเวลาจะเราจะออกมาทุ่มลูกจะอะไรต้องขอคนดูขอที่เอาไว้ทุ่มบอลเพราะเขานั่งกันเต็มหมดมีอยู่แมตช์หนึ่งจำได้เยาวชนชิงแชมป์เอเชียซึ่งเราต้องชิงชนะเลิศกับพม่าครับเข้าไม่ได้ครับประตูเขาเปิดบ่ายโมงฟุตบอลแข่ง6 โมงผมมากันบ่าย3 โมง4 โมงเข้าไม่ได้หมดเลยผมเนี่ยต้องเป็นคนลงไปจากรถไปบอกคนดูว่าขอญาติเข้าถ้าพวกผมไม่เข้าไปแล้วคุณก็ไม่ได้ดูเพราะผมได้เป็นนักฟุตบอลด้วยจนลงไปแข่งพวกผมก็ได้เข้าไป ก็เนี่ยมันเป็นแบบประทับใจที่เราวัดได้จากคนดูเนี่ยผมว่าสำคัญมากจนกระทั่งผมปี2022นะครับผมเล่น Kings Cup ตอนนั้นได้เป็นกัปตันทีมด้วย Kings Cup เนี่ยกลับมาจากโอลิมปิกเนี่ยนะครับเราก็ได้มีโอกาสเล่นครั้งแรกครั้งที่1ผมก็ตั้งปฏิทาไม่ได้ใจว่าปีนึงถ้าผมประสบความสำเร็จผมจะเลิกเล่นแต่ผมไม่บอกใครเราได้ชิงแฮเลิร์ดกับเกาหลีอีกก็ผมเป็นคนส่งลูกให้ดาวยศดาราน้องชายครับเป็นคนยิงเข้าชนะ 1-0 ครับแล้วชนะเสร็จก็ขึ้นรับถ้วยเสร็จผมก็ยืนเข้าแถวกันข้างหน้านะครับคนดูล้นสนามมาผมยืนเข้าแถวข้างหน้าผมเดินไปที่เจ้าหน้าที่ทีมนะครับขอยืมไมค์เข้าไมค์ไหมผมคิดว่าผมจะประกาศขอบคุณผมประกาศเลิกเล่นตรงนั้นคนงงผมบอกว่าผมพูดบอกว่าผมขอขอบคุณแฟนฟุตบอลทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนทีมชาติไทยมาตลอดบัดนี้ผมขอถอดคราบสิงสนามสุขทิ้งไว้ที่นี่และขอเลิกเล่นทีมชาติตั้งแต่บัดนี้หวังว่าท่านคงจะสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยต่อไปนะครับแค่นี้คนดูเงียบทั้งสนามเลยครับเขาไม่คิดว่าผมจะพูดเขาเงียบเขาก็แบบนึกไม่ถึงว่าผมจะพูดแบบนี้เงียบไปสักประมาณเกือบๆนาทีครับแล้วเขาก็ตบมือแล้วพวกเราเลยแห่ถ้วยวิ่งรอบสนามเขาก็เฮกันเขาก็ตบมืออะไรกัน
1: พี่นวัดเข้ามาเล่นสโมสรการท่าเรือก่อนแล้วก็มาติดทีมชาติก่อนก็เราก็มีแนวที่จะต้องตามพี่ชายพี่นวัดก็ชักชวนเข้ามาเอามามาคัดที่การท่าเรือซึ่งเราก็ได้รับการยอมรับจากโค้ชของการท่าเรือสมัยก่อนให้ติดทีมเยาวชนก่อนเลยนะครับผมภูมิใจแล้วก็ขอบคุณพี่นิวัฒน์นะครับที่ชวนน้องเข้ามาความประทับใจในปีนั้นปีน่าจะเป็น2522ครับซึ่งฟุตบอลคิงส์ครับเราเข้าชิงกับเกาหลีใต้เป็นแมตช์ที่ประทับใจคือผมเป็นคนยิงประตูได้และชนะเกาหลีใต้ลูกเดียวซึ่งพี่นิวัฒน์เป็นคนส่งให้ยิงมาตกใจคือพี่นิวัฒน์ถอดเสื้อที่แข่งขันน่ะเอาไปคืนนายกสมาคมวันนั้นเลยและประกาศขอเลิกเล่นทีมชาติตลอดไป
0: แล้วพอเลิกเล่นปั๊บทีนี้โฆษณามาเลยครับเราโฆษณาได้แล้วเนี่ยผมเป็นคนแรกของฟุตบอลที่ได้โฆษณานั่นนะครับ
2: พี่นิวัฒน์ครับพี่นิวัฒน์พี่อ่ะซึ่งเก่งที่สุดนะครับ
3: พี่ก่อนเนาะ
2: พี่ให้ผมยิงเหรอครับ
0: ผมมีโอกาสได้ไปเป็นผู้ฝึกสอนของ RS สมัยก่อนทุกปีเขาจะเล่นกับช่อง3ตลอดพวกดาราตอนนั้นนักฟุตบอลของ RS ก็มีเต๋าสมชายเข็มกัดสอนรามนะครับลีฟออยสายที่เล่นอยู่เจมส์เรืองศักดิ์อะไรพวกนี้ครับก็สอนอยู่2ปีครับพูดจริงๆก็ไม่ใช่เหมือนว่าไปสอนจำจีจำใจอะไรมากไปแบบอะไรมากครับคือไปวางฟอร์มว่าต้องเล่นอย่างนี้อะไรนิดหน่อยเพราะว่าดาราครับเขาเล่นส่วนมากเขาจะเล่นแบบสนุกมากกว่าที่จะมาเอาจริงเอาจังเอาแพ้ชนะนะแล้วเราจะไปเคี่ยวเข็นอะไรเขาอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็โอเคครับเราก็มีโอกาสได้ไปคุมทีมเขา2ปีครับ
4: คือคุณพ่อมีชื่อเสียงมากนะครับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ซึ่งผมเชื่อเลยว่าตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อนี่ฝีมือแบบพระเจ้าครับขั้นเทพถ้าให้พูดถึงเรื่องของความประทับใจผมว่าเป็นคงเรื่องของฝีมือในการเตะฟุตบอลนะครับการเป็นโค้ชเราดูทุกอย่างเป็น

0: เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างว่าวันหนึ่งเราก็อยากจะก้าวไปให้ถึงจุดที่ว่าพีคที่สุดนะครับประสบความสำเร็จที่สุดณวันนี้เนี่ยคือคุณพ่อไปถึงจุดนั้นผมก็ขอดำเนินมาอีกจุดนึงก็คือในเรื่องของการแสดงว่าเราก็เก็บความสามารถพิเศษหรือประสบการณ์ของการเล่นฟุตบอลเนี่ยเป็นพลังงานเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ให้กับสังคมให้กับคนอื่นได
1: ้ Young Forever จุดไฟเติมฝัน
2: อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยผู้มีชื่อทรงดังเจ้าของฉายาสิงสนามสุขปัจจุบันใช้ชีวิตหลังเกษียณในวัย67ปีไปกับการส่งเสริมและสร้างนักเตะรุ่นใหม่ให้มีความสามารถและเพิ่มทักษะด้านฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่เขารักอย่างไม่เสื่อมคลาย
1: ปัจจุบันนี้ครับผมหลังจากเกษียณอายุจากการท่าเรือมา7ปีแล้วเกษียณเมื่อปี50นะครับก็อุทิศตนเป็นจิตอาสาอันแรกเลยครับช่วยหมอดูแลคนไข้ที่สำนักงานแพทย์และอนามัยการท่าเรือทำมา7ปีแล้วครับก็ดูแลคนไข้จัดคิวคนไข้มั่งคือคนไข้ที่ท่าเรือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพนักงานท่าเรือสูงอายุแล้วก็โอเคไปบริการเขาอำนวยความสะดวกให้เขาเป็นรับปรึกษาให้เขาถามอะไรแล้วก็ติดต่ออะไรก็โอเคครับได้บุญเยอะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้เราจิตใจสบายพวกคนไข้มาถามปัญหาต่างๆก็ต้องเข้าใจนิดนึงครับว่าคนที่ปกติสบายดีจะไม่ค่อยไปโรงพยาบาลคนที่มาโรงพยาบาลคือคนที่เจ็บไข้ความผูกพันของผมกับหมอนะครับหมอที่เป็นเจ้านายผมเก่าเป็นท่านเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลเก่าแล้วก็เป็นหมอประจำทีมท่าเรือเก่าเราไปไหนไปด้วยกันตลอดครับไปอย่างไปแจกของเนี่ยตอนนี้แกก็ไปแจกของนักเรียนขาดแคลนทุกปี
3: ผมทำทีมฟุตบอลท่าเรืออยู่แล้วก็นิวัฒน์เข้ามาสมัครเล่นตั้งนานแล้วหลายสิบปีแล้วตั้งรุ่นแรกๆนะฮะแล้วก็รับเขาเป็นพนักงานท่าเรือด้วยก็เล่นมาจนมีชื่อเสียงเป็นสิงสนามสุขเลยตอนนั้นทำทีมท่าเรือดังมากพวกรุ่นนิวัฒน์เนี่ยมีตั้งหลายคนเขาเลิกเล่นเขาก็ช่วยทำทีมฟุตบอลต่อให้ท่าเรือเนี่ยทำมาตลอดแล้วก็ตอนหลังเกษียณแล้วก็เขาเห็นผมทำงานให้ที่นี่เขาก็มาช่วย
1: ผมสอนเด็กชุมชนอยู่เกี่ยวกับฟุตบอลก็ไม่ได้ทิ้งครับสอนชุมชนที่ท่าเรือสอนมา10กว่าปีแล้วครับสอนตั้งแต่ยังไม่เกษียณคือคนไหนอยากเล่นฟุตบอลมาเลยคือเราไม่ได้คัดตัวว่าต้องเล่นเก่ง10กว่าปีก็โอเคครับลูกศิษย์ก็เยอะฮะแล้วก็มีจ็อบพิเศษบางทีเขาเปิดอะคาเดมี่ที่ไหนเขาก็เชิญไปได้ไปวิ่งคบเพลิงไปเป็นนักกีฬาอาวุโสหลายๆที่ครับเขาก็เชิญพูดให้พวกโค้ชฟุตบอลฟังบ้างให้เด็กๆฟังอะไรก็โอเคครับครับทุกวันนี้ผมก็ออกกำลังกายตลอดนะครับเช้าๆจะวิ่งประมาณ 3-5 กิโลออกกำลังกันหรือเช้าก็บางทีก็ไปน็อกไปตีเทนนิสบ้างอะไรบางอาทิตย์ก็เล่นกอล์ฟด้วยนะครับก็สุขภาพทั่วๆไปโอเคครับก็มีบ้างเราอายุ67แล้วนะครับก็มีกินยาบำรุงส่วนมากจะเป็นยาบำรุงซะมากยาบำรุงข้อแล้วก็กล้ามเนื้อบางทีวิ่งมากๆมันจะล้าเร็วแล้วเวลาเล่นกับเด็กเนี่ยเราก็รู้ครับเราก็เล่นแบบถนอมตัวเองครับเล่นแบบสนุกเล่นคือไม่ทุ่มเทขนาดจะต้องไปชนไปอะไรอย่างนี้ตอนเช้าเนี่ยหลังจากเกษียณนะฮะเช้าครึ่งวันเนี่ยผมจะไปอยู่กับหมอนะฮะจันทร์ถึงศุกร์ส่วนช่วงบ่ายผมจะไปรีแลกซ์คลายเครียดโดยการไปร้องเพลงกับผู้สูงอายุด้วยกันที่ดีโอสยามกับที่ซิตี้ปาซ่าประตูน้ำจะมีชมรมอยู่เป็นการคลายเครียดที่ถูกมากเพลงละ10บาทเป็นคนทั้งทีควรให้มีประโยชน์บ้านเมืองของเราควรรุ่งโรจน์เท่าทันอย่ามัวระเริงความสุขส่วนตัวเห็นเป็นสำคัญชีวิตคนสั้นนิดเดียว Young Forever จุดไฟเติมฝัน
2: จากเด็กต่างจังหวัดที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลเขาฝ่าฟันและฝึกฝนจนกลายเป็นนักกีฬาทีมชาติขวัญใจแฟนลูกหนังชาวไทยวันนี้นิวัฒน์สิงสนามสุข ขาจะมาถ่ายทอดเทคนิคและลีลาเฉพาะตัวให้กับน้องๆเยาวชนที่รักในฟุตบอลเหมือนกันกับเขาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะ
4: ครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีจริงๆที่เราได้มีโอกาสได้สัมผัสกับนักฟุตบอลคนหนึ่งเป็นนักฟุตบอลอดีตทีมชาติไทยถือว่ามีชื่อเสียงค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับไปโอลิมปิกมาแล้วนะครับเขาได้ชื่อว่าเป็นสิงห์สนามสุขโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับคุณอาต๋องนะครับนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับ
5: ฟุตบอลสมัยนี้นะครับเขาจะแพร่หลายไปทั่วนะเด็กต่างจังหวัดเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาทำชื่อเสียงในกรุงเทพเยอะเราลองสังเกตดูนักฟุตบอลดังๆสโมสรใหญ่ๆตอนนี้ส่วนมากมาจากต่างจังหวัดนะครับและเข้ามาประสบการณ์อย่างผมเนี่ยจังหวัดพิษณุโลกกับจากจังหวัดพิษณุโลกเล่นบอลตั้งแต่ตัวเล็กๆชอบฟุตบอลมากในเมื่อเราเล่นฟุตบอลผมเชื่อเลยผมคุยกับอาจารย์แล้วเราระดับนี้แล้วทุกคนโอเคหมดแล้วเล่นมีโอกาสที่จะเล่นระดับชาติระดับอะไรได้หมดงั้นสิ่งที่ต้องฝากอันแรกคือต้องตั้งใจฝึกซ้อมนะครับอะไรที่เราบกพร่องเราต้องขยันทบทวนมันแล้วหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าพวกเรายังมีโอกาสติดธงชาติชุดใหญ่เพราะทุกคนเล่นต้องมีความหวังมีความทะเยอทะยานต้องทะเยอทะยานให้ได้สมัยผมนี่ทะเยอทะยานมากอยากเล่นทีมชาติแล้วเราก็ประสบผลสำเร็จโดยที่เราหมั่นฝึกซ้อมเราหมั่นหาประสบการณ
4: ์ทีนี้ใครมีคำถามกับสอบถามคุณอาบ้างครับ
6: อาจารย์ครับนักฟุตบอลทีมชาติสมัยก่อนนี่ตีทีมชาติกันยากป่ะครับ
5: สมัยก่อนยากมากครับสมัยก่อนทีมชาติเขาจะมีประมาณ25คนชุดใหญ่แล้วจะมีอยู่ชุดเดียวจะไม่มีเหมือนสมัยนี้นะครับไปไหนก็พวกนี้ไปหมดอย่างผมเองนี่กว่าจะติดทีมชาติโอ้โหเราต้องผ่านเยาวชนมาก่อนติดยากมากครับสมัยนี้ติดง่ายหลุดง่ายสมัยก่อนติดยากหลุดยากถ้าติดแล้วก็แน่นอยู่อย่างเงี้ยครับ
7: ครับเทคนิคที่อาใช้ในการยิงประตูคืออะไรครับ
5: ความเร็วได้เปรียบครับความเร็วนี่ได้เปรียบมากเล่นฟุตบอลโดยเฉพาะระยะสั้นๆจิ๊กๆกับตัวสั้นๆได้เปรียบแต่ละคนเนี่ยความคล่องจะไม่เหมือนกันถ้าหลับตานะครับถ้าคนวิ่งเร็วอย่างเดียวเลยไปเล่นกองกลางก็เล่นไม่ได้แล้วกองกลางมันต้องรู้จักใช้แทคติกแต่ละส่วนความสามารถจะไม่เหมือนกันถ้าเราเอามารวมกันได้นะครับหน้ากลางหลังมารวมเอาความสามารถของแต่ละคนมารวมกันใช้ให้ถูกฟุตบอลเล่นสบายเลยครับเล่นง่ายด้วยไม่ยาก
8: คุณอาครับช่วยสอนเทคนิคการแปรฟุตบอลให้ถูกวิธีให้พวกผมด้วยครับ
5: เนี่ยยืนฉากเนี่ยแปรปลายเท้าหลักเท้าหลักคือเท้าซ้ายต้องชี้ไปที่คู่ต่อสู้เราสังเกตดูจะส่งให้ใครเท้าหลักต้องชี้ถ้ามางี้ส่งอย่างนี้นะบิดเห็นไหมเวลาตัวมันต้องไปนะครับขนานกับพื้นยกมาเกงเท้าฝ่าเท้านี่ต้องเกงแล้วให้โดนตรงกลางย้ำน้ำหนักไงนะเดี๋ยวเราจะเริ่มฝึกกันดูนะครับโอเคครับคราวนี้ทดลองจับด้วยซ้ายส่งด้วยขวาจับด้วยขวาส่งด้วยซ้าย

ลูกดอปคิกลูกดอปคือลูกตกพื้นแล้วเตะผมว่าทุกคนได้แล้วเดี๋ยวลองทดลองดูนะครับแต่นี่คือดอปเอา2 อย่างหลังเท้าเสร็จลูกแปรก็ดอปได้อันนี้จำเป็นมากเวลาลูกโด่งเราลูกลงพื้นจะเลียดแล้วกดไปเห็นไหมกดไปลูกมันจะเลียดไปกับพื้นนะถ้าจะโด่งเราก็แปรขึ้นจะโด่งครับดอปคิกหลังเท้า

่อไปนะครับดอมคิกไปแล้วฮาร์ฟบอลเล่ฮาร์ฟบอลเล่คือลูกลอยมายังไม่ตกพื้นแต่เราเตะไปเลยลูกวิถีลูกถ้ายิงประตูมันจะโค้งฮาร์ฟบอลเล่คือเราจับอย่างนี้คือฮาร์ฟบอลเล่นะครับฮาร์ฟบอลเล่ตกลูกเนี่ยยิงประตูเนี่ยฮาร์ฟบอลเล่เดี๋ยว2 อย่างเลยฮาร์ฟบอลเล่แล้ววอลเล่วอลเล่ยิงประตูถ้ามาตรงๆนี่มันจะเป็นฮาร์ฟบอลเล่เวลาเราจะเตะปลายเท้าหลักคนถนัดขวาต้องบิดไปที่เป้าหมายนะครับเดี๋ยวทดลองจับกันก่อนนะจับลองดูนี้นะวิถีลูกให้จับนี้ปุ๊บเห็นไหมมาข้างเราเตะมุมปลายเท้า

และกับตัวอันสุดท้ายสำคัญมากคือให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้อยู่เอาตัวบังคู่ต่อสู้อันแรกข้างเท้าด้านนอกก่อนกับตัวนี่หมายถึงเราเลี้ยงลูกไปแล้วเรากับตัวนะฮะนี่ขาขวากับตัว

เดี๋ยวนะครับกลับตัวสุดท้ายอันนี้ท้ายจริงๆโดยที่เราไม่ถูกลูกฟุตบอลเวลากลับตัวเมื่อกี้เราใช้เท้ากัดลูกฟุตบอลออกทีนี้ตัวเปล่าใช้บอลลำตัวหลอกคู่ต่อสู้สเวิร์ฟถ้าจะกลับตัวเท้าซ้ายเอาซ้ายข้ามบอลขวาก็โยกไปเยอะๆเลยถ้าขวาข้ามซ้ายกลับถ้าซ้ายข้ามขวากลับ

0: ผมเองนะครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาช่วยแนะนำอะไรพวกเราเนี่ยไม่ได้อะไรมากมายนะครับในสอนเบื้องต้นแต่ต้องขอชมนะครับทุกคนเบสิกอย่างคุยกับอาจารย์มาแล้วเบสิกใช้ได้อยู่แล้วตรงนี้อย่างที่ผมบอกฝากไว้นะครับเล่นฟุตบอลเล่นให้ถูกวิธีตั้งแต่ต้นพวกเรามาถูกทางแล้วเล่นได้และอนาคตเราจะมีโอกาสติดธงแทบทุกคนขออย่างเดียวขอให้มุ่งมั่นนะครับอย่าท้อมีทุกคนมีกับตัวแล้วบางทีท้อบางทีเล่นแล้วรู้สึกไม่ดีนะครับอย่าท้อนะครับแล้วผมฝากไว้วันหนึ่งข้างหน้าอาจจะมีโอกาสได้มาเยี่ยมอีกแล้วก็อาจจะพาทีมอะไรมา
1: ครับโอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณอาต๋องนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ไว้หน้าที่นี้ด้วยครับที่ให้เทคนิคกับน้องๆครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับก็ต้อง

0: ก็รู้สึกประทับใจที่ได้มีอดีตทีมชาติกองหน้ามาได้มาสอนเขาสอนเข้าใจง่ายในเรื่องของการเล่นฟุตบอลก็ได้มาสอนเบสิกหลายๆอย่างให้พวกผมเห็นคุณอาเขาอายุมากแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่แสดงว่าเขายังมีความฟิตมีความแข็งแรงอยู่ในตัวครับจากที่คุณอาได้สอนในวันนี้ผมก็จะนำความรู้ที่ได้ไปมุ่งมั่นฝึกซ้อมพัฒนาตัวเองต่อไปให้ก้าวไปสู่ฟุตบอลเยาวชนทีมชาติและอาชีพต่อไปครับ
1: ได้หลายอย่างครับเทคนิคการส่งบอลแบบบอลวางเท้าอะไรหลายอย่างครับผมจะนำพัฒนาตัวเองครับและตั้งใจฝึกซ้อมอยากให้คุณอามาสอนที่นี่ครับ
2: พี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์นะครับเป็นอดีตนักบอลทีมชาติฉายาก็คือสิงห์สนามสุขนะครับจริงๆแล้วผมถ้าพูดถึงได้มีโอกาสเล่นกับท่านนี่แทบจะน้อยมากเหลือเกินนะฮะอาจจะในรุ่นที่ท่านอายุปลายๆที่ท่านจะเลิกเล่นแล้วมากกว่านะครับความโดดเด่นของพี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ก็คือเรื่องของความเร็วถ้าเป็นตัวเล็กนะฮะแต่เล็กพิกหนูนะครับมีความเร็วมีการเปิดที่แม่นยำแล้วก็มีการสอดในการยิงประตูที่สุดยอดมากนะฮะถือว่าความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับพี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับความประทับใจก็คือความเป็นสุภาพบุรุษนะครับแล้วก็ทั้งในแล้วก็นอกสนามนะครับการดูแลรักษาตัวเองอย่างดีเยี่ยมนะฮะรวมทั้งการเป็นผู้นำที่ดีนะครับในเรื่องของการเวลาเป็นกัปตันทีมเราบอกเลยว่าพี่นิวัฒน์เป็นกัปตันทีมแล้วน้องๆสบายใจทุกคนเลยนะ
3: กว่า50ปีในชีวิตที่ทุ่มเทให้กับฟุตบอลลูกกลมๆเขาคือวีรบุรุษบนยอดหญ้าที่สร้างความสุขให้กับแฟนลูกหนังชาวไทยเรียกเสียงเชียร์ให้ดังไกลและกึกก้องในทุกๆประตูชัยของเขาเขาจึงเป็นหนึ่งในตำนานฟุตบอลไทยที่ครองใจคนไทยตลอดกาลนิวัฒน์สิงห์สนามสุข

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของ

ุณกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง Cและอันดับสุดท้ายคือเรตติ้ง D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของเราดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและเมนูอาหารอร่อยๆที่คุณผู้ชมสามารถทำกันได้ที่บ้านของคุณค่ะและช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพาพรธาระวณิชผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
2: ค่ะ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงโรคอะไรกันเอ่ยคุณหมอคะ
2: โรคเบาหวานค่ะ
0: โรคเบาหวานนี่จริงๆแล้วก็ถือเป็นโรคยอดฮิตโรคนึงเลยใช่ไหมคะที่คนไทยแล้วก็คนบนโลกของเราเป็นกันเยอะเลยสถิติสูงไหมคะสำหรับโรคนี้
2: ใช่ค่ะก็สถิติของโรคเบาหวานนะคะในปี2015ก็คือเมื่อ2ปีก่อนหน้านี้นะคะคนเป็นเบาหวานทั่วโลกเนี่ยประมาณ415ล้านคน
0: อู้สูงมากค่ะ
2: ค่ะแล้วก็เดี๋ยว อีกหลายปีข้างหน้าอีก25ปีข้างหน้าก็จะเพิ่มเป็น642ล้านคนเลยค่ะ
0: อันนี้เป็นการประเมินล่วงหน้าเลยใช่ค่ะ
2: ประเมินล่วงหน้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค
0: ่
2: ะ
0: แล้วสถิติของคนไทยมีสูงไหมคะที่เป็นโรคเบาหวานนะคะ
2: คนไทยเนี่ยก็จะประมาณ1ใน11คนค่ะที่เป็นเบาหวานหรือจะให้ดูสถิติเนี่ยก็จะประมาณ 8.9% จากการสำรวจเมื่อ2ปีก่อน
0: ค่ะซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วช่วงอายุวัยที่เป็นกันเยอะมากที่สุดจะอยู่ในช่วงอายุวัยไหนอะคะ
2: จริงๆความเสี่ยงก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่อายุ35ขึ้นไปอะค่
0: ะ
2: แต่ว่าช่วงที่เริ่มเป็นเบาหวานกันเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในช่วงประมาณสัก50ปี60ปีแถวๆนั้นนะคะก
0: ็
2: จะเริ่มเยอะขึ้นค่ะแต่ว่าเบาหวานเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เฉพาะผู้ใหญ่นะคะเป็นในเด็กก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเบาหวานเนี่ยมันจะมีหลายประเภทค่ะเป็นเบาหวานชนิดที่1ชอบเป็นในเด็กนะคะแล้วก็เบาหวานชนิดที่2ชอบเป็นในผู้ใหญ่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ใหญ่ก็เป็นเบาหวานชนิดที่1ก็ได
0: ้ค
2: ่ะหรือเด็กเป็นเบาหวานชนิดที่2ก็ได้เงี้ยค่ะ
0: ซึ่ง2ชนิดนี้ไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: ไม่เหมือนกันค่ะเบาหวานชนิดที่1เนี่ยตับอ่อนผลิตอินซูลินแทบจะไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรักษาด้วยการฉีดยาที่เรียกว่าอินซูลินเนี่ยเคยได้ยินไหมคะ
0: ค่ะเคยได้ยินค่ะ
2: อินซูลินเนี่ยมันจะเป็นตัวยาที่พาน้ำตาลกลับเข้าไปในเซลล์ด้วยความที่เขาไม่สามารถจะเอาน้ำตาลไปใช้ได้เพราะเขาไม่มีอินซูลินในเบาหวานชนิดที่1เนี่ยนะคะก็จะทำให้เลือดเป็นกรดถ้าขาดอินซูลินขึ้นมาก็จะมีอาการหอบเหนื่อยอะค่ะบางทีเราอาจจะเคยเห็นในหนังที่แบบโอ้ลืมเอาอินซูลินมาคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่1ลืมเอาอินซูลินมาแล้วก็มีอาการหอบเหนื่อย
0: ค่ะ
2: จะต้องเข้าโรงพยาบาลขึ้นมาอย่างเงี้ยเลยค่ะค่ะก็เลยรีบฉีดอินซูลินแล้วก็รอดมา
0: ค่ะใช่ใช่อันนี้เคยเห็นในหนังเยอะเลย
2: แต่ส่วนใหญ่เนี่ย เรามักจะเป็นเบาหวานชนิดที่2กันคืออัตราส่วนของเบาหวานชนิดที่2เนี่ยจะเยอะกว่าชนิดที่1ค่ะเบาหวานชนิดที่2เนี่ยก็เกิดจากดื้อต่ออินซูลินค่ะก็คือมีอินซูลินแต่เอาอินซูลินไปใช้ไม่ค่อยได้
0: หมายถึงมีในร่างกายใช่ไหมคะ
2: ใช่และร่างกายมีอินซูลินแต่ว่ามันดื้อก็คือว่าอินซูลินออกฤทธิ์ได้ไม่ดีเท่าปกติประมาณนั้นนะคะเน
0: ี่
2: ยอันนี้เป็นชนิดที่คนส่วนใหญ่เป็นกัน
0: ก็คือแบบที่สองแล้วสาเหตุจากการที่เป็นโรคเบาหวานจริงๆแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรอะคะ
2: ถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งก็คือจากการที่ตับอ่อนไม่ทำงานอินซูลินไม่มีชนิดที่สองก็คือดื้อต่ออินซูลินนี้คนไหนบ้างที่จะดื้อต่ออินซูลินนะคะก็เช่นคนอ้วน คนอายุเยอะอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่มีโรคร่วมหลายๆโรคค่ะจริงๆเบาหวานมีชนิดอื่นด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: เช่นเบาหวานในคนตั้งครรภ
0: ์
2: คนท้องเนี่ยค่ะสามารถจะเป็นเบาหวานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ก่อนท้องเนี่ยอ้วนอยู่ก่อนแล้วก็หรือว่ามีอายุมากขึ้นนะคะแล้ว

0: แล้วท้องตอนอายุมากหน่อยอย่างเง
1: ี้
0: ยก็จะมีโอกาสเป็นเบาขณะตั้งครรภ์ได้แต่ส่วนมากพอหลังคลอดแล้วเนี่ยก็จะหายค่ะ
1: แล้วลักษณะของอาการของโรคเนี่ยค่ะจะมีลักษณะยังไงบ้างเอ่ย
0: โรคเบาหวานใช่ไหมคะอันนี้เราพูดโดยทั่วไปก่อนเนา
1: ะ
0: โรคเบาหวานจะมีอาการเช่นปัสสาวะบ่อยหิวน้ำเก่งอ่อนเพลียน้ำหนักลดค
1: ่
0: ะกินเก่งแต่ว่าน้ำหนักลด
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้รวมถึงคนอ้วนที่กินเก่งอยู่แล้วด้วย
0: คนอ้วนกินเก่งแต่ว่ามักจะไม่น้ำหนักลดเพราะว่ามักจะอ้วนขึ้น
1: มักจะอ้วนขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่ค
1: ่ะแล้วอย่างนี้โอกาสเสี่ยงมีสูงขนาดไหนอะคะที่จะเป็นโรคเบาหวานนะคะ
0: อ๋อคนที่เสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานนะคะก็เช่นคนอายุมากกว่า35นะคะหรือว่าคนที่มีโรคร่วมเช่นความดันโลหิตสูงเนี้ยค่ะโรคคนที่มีอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงมันเหมือนกับชอบมาด้วยกันค่ะ
1: คนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็มาเป็นเบาหวานด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะหรือว่าคนที่ความดันโลหิตสูง คนที่อ้วน
1: ค
0: ่ะหรือคนที่มีไขมันผิดปกติเช่นเขาเรียกไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงหร
1: ือ
0: ไขมันร่วมกับไขมันตัวดี HDL ต่ำเนี่ยค่ะหรือว่าผู้หญิงที่ เขาเรียกว่าเป็นโรคถุงน้ำรังไข่ก็คือว่าประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอบางเดือนมาบางเดือนไม่มาแล้วก็จะเห็นว่ามีหนวดเล็กๆคือแบบเขาเรียกว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะกว่าปกติ
1: ค่ะ
0: เนี่ยก็เป็นโรคลักษณะของถุงน้ำรังไข่ค่ะแล้วก็กลุ่มคนที่ทานยาบางอย่างเช่นสเตียรอยอย่างเงี้ยค่ะก
1: ็
0: จะมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานได้หรือว่าคนที่ทานยาทางด้านจิตเวชบางอย่างน
1: ะคะ
0: ก็จะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได
1: ้แล้วเราจะทราบได้ไงคะว่าเราเริ่มที่จะมีโอกาสหรือว่าเข้าไปสุ่มเสี่ยงอยู่ในการเป็นโรคเบาหวานนะคะจะต้องสังเกตตัวเองยังไงบ้างเอ่ย
0: ถ้าหากว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมคะ
1: โ
0: อหมอขอแนะนำเว็บไซต์เลยก็จะมี1เว็บไซต์ของสมาคมเบาหวานค่ะนี่ก็จะมีนี่นะคะก็จะมีเว็บไซต์ของสมาคมเบาหวานเขาก็จะมีการประเมินโอกาสเกิดเบาหวานด้วยค่ะลองกด Google ไปดูนะคะก็จะมีเขียนว่าประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวานน
1: ี
0: ่นี่เลยค่ะลองกดดูแล้วก็จะรู้ว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงจะเกิดเบาหวานได้หรือเปล่า
1: คือจะมีข้อมูลให้กรอกแล้วก็จะเป็นการประเมินว่าจะมีโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นไหมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งมีเว็บไซต์เดียวใช่ไหมคะ
0: จริงๆเว็บไซต์ต่างประเทศก็มีค่ะหร
1: ือ
0: ว่าบางโรงพยาบาลก็ใช้แบบประเมินเดียวกันนะคะคือเขาจะไปทำในคอมพิวเตอร์แล้วมันก็จะออกมาเป
1: ็
0: นต
1: ั
0: วเลขค่ะ
1: แล้วนอกจากการที่เราจะประเมินตัวเองผ่านเว็บไซต์หรือว่าไปกรอกข้อมูลแล้วเนี่ยจะมีการสังเกตตัวเองยังไงเป็นพิเศษไหมคะว่าถ้าสมมติไม่อ้วนแต่ว่าน้ำหนักลดแต่ก็บุคลิกอื่นอย่างเงี้ยค่ะที
0: ่คือมีอาการของโรคเบาหวานค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ามีดำๆที่คอค่ะนี่จะให้ดู
1: อ๋ออันนี้ไม่ได้เกิดจากว่าไม่ได้อาบน้ำใช่ไหม
0: ไม่ใช่ค่ะลักษณะเหมือนขี้ใครนะคะแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าขัดไม่ออก
1: ค่ะ
0: นะคะอันนี้ก็แม้ว่าจะถูยังไงก็ไม่ออกค่ะ
1: ค่ะ
0: จะทำให้มันหายก็คือว่าลดความอ้วนค่ะ
1: ค่ะอันนี้ซึ่งจะพบบ่อยกับคนที่มีน้ำหนักเยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่จะเป็นที่ตรงที่คอ
0: ที่คอหรือว่าที่รักแร้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาเรียกว่าเป็นภาวะดื้อต่ออินซูลิน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อ๋อที่คุณหมอว่าเป็นแบบที่สองก็ส่วนมากเขาจะเป็นอย่างนี้ใช่
0: ค่ะจะเจอภาวะดื้อต่ออินซูลินค่ะ
1: แล้วคือถ้าน้ำหนักเขาลดลงหมายถึงว่าเขาก็ต้องรักษาตัวแล้วก็ลดน้ำหนักออกกำลังกายแล้วลักษณะตรงที่เป็นคอดำๆตรงนี้ก็จะหายไป
0: ก็จะหายไปใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: จะดีขึ้นหรือหายไป
1: ดีขึ้นอาจจะไม่หายหรือบางคนอาจจะหาย
0: อาจจะไม่หายเพราะว่าลดมาแต่ยังอ้วนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค
1: ่ะแล้วหลังจากที่คุณหมอทราบแล้วว่าคนไข้เนี่ยค่ะเป็นโรคเบาหวานจะมีวิธีขั้นตอนการรักษายังไงบ้างคะ
0: ขั้นตอนการรักษาใช่ไหมคะเอาป้องกันกันไหมคะ
1: ได้วิธีการรักษาก่อนก็ได
0: ้ได้ค่ะวิธีการรักษาอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือต้องทราบก่อนว่าเบาหวานเนี่ยเป็นแล้วมันไม่ได้หายนะคะ
1: ไม่ได้หายขาดใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้หายขาดยกเว้นเป็นเบาหวานจากโรคอื่นๆเช่นอย่างเบาหวานขณะตั้งครรภ์พอคลอดแล้วก็จะหายหรือว่ากินสเตียรอยด์แล้วเป็นเบาหวานอันนั้นหยุดสเตียรอยด์ก็อาจจะหายได
1: ้
0: นะคะหรือเป็นเบาหวานที่เกิดร่วมกับโรคบางอย่างเช่นไทรอยด์เป็นพิษอันนั้นอาจจะหายได้แต่โดยทั่วไปถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่2เนี่ยไม่ได้หายยกเว้นถ้าเบาหวานชนิดที่2ที่อ้วนมากๆแล้วก็เราผอมลงคุมอาหารดีมากอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะควบคุมได้ดีขึ้น
1: นะคะ
0: ทีนี้พอเราทราบแล้วว่าเราเป็นเบาหวานเราก็ต้องติดตามหาหมออย่างสม่ำเสมอนะคะอย่าไปซื้อยากินเองการรักษาเบาหวานเนี่ยไม่ใช่แค่กินยานะคะจริงๆแล้วอาจจะถ้าน้ำตาลสูงไม่มากก็แค่คุมอาหารก่อนได
1: ้
0: คุมอาหารก็คือหลีกเลี่ยงพวกอาหารหวานอาหารข้าวแป้ง
1: อะ
0: ไรที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ลดน้ำหนักถ้าอ้วนหร
1: ือ
0: ว่าน้ำหนักเกินนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าน้ำตาลสูง
1: ค
0: ุมด้วยอาหารและปรับพฤติกรรมไม่ได้ก็จะต้องกินยาการกินยานี้ก็ต้องกินอย่างสม่ำเสมอค่ะทีนี้การรักษาเบาหวานเนี่ยไม่ใช่แค่การรักษาน้ำตาลอย่างเดียวมันจะต้องรักษาหลายอย่างด้วยเช่นรักษาความดันนะคะความดันโลหิตสูงกับเบาหวานเนี่ยชอบมาด้วยกัน
1: ของคู่กันเลย
0: ใช่คู่กันเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็จะต้องให้มีความดันโลหิตน
1: ้
0: อยกว่า 140-90 คือจะต้องควบคุมได้อันที่2ไขมันสูงก็จะต้องเบาหวานเนี่ยจะเอาไขมันในเลือดน้อยกว่าคนทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าโรคเบาหวานเนี่ยสัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจโรคหลอดเลือดที่ขาตีบอย่างเงี้ยค่ะงั้นก็จะต้องเอาให้ไขมันเนี่ยมันลดต่ำลงมาค่ะแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยช่วยได้ค่ะก็จะทำให้ลดโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็จะต้องติดตามหาหมอเป็นประจำเพราะว่าจะต้องคอยดูว่ามีเบาหวานขึ้นจอตาไหมมีเบาหวานลงไตไหมเบาหวานลงเส้นประสาทไหมค่ะ
1: คือเบาหวานเนี่ยสามารถกระจายไปสู่การเป็นเบาหวานสามารถกระจายไปสู่ส่วนอื่นได้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะก็เป็นภาวะแทรกซ้อนของการที่น้ำตาลสูงมานานๆค่ะถ้าน้ำตาลสูงนานๆเนี่ยก็จะทำให้เบาหวานขึ้นตาได้ทีนี้จุดสำคัญของเบาหวานขึ้นตาเนี่ยคือบางทีไม่มีอาการทำให้เรารู้สึกตัวว่าคือเราไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานขึ้นตาแล้วนะอะไรเงี้ยช่วงแรกๆไม่รู้ตัวจะรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เป็นเยอะแล้วแล้วก็ตามองไม่เห็นแล้วอย่างนั้นนะคะ
1: อ๋อคือเบาหวานขึ้นตานี่จะไม่มีการอาการบ่งบอกอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: ถ้าเป็นไม่มากจะไม่มีอาการเลยค่ะ
1: ถ้าเป็นมากจะมีลักษณะอาการบ่งบอกยังไงอะคะ
0: เช่นตามัวหรือบางทีมีจอประสาทตาลอกก็จะเห็นเหมือนแป๊บๆเหมือนฟ้าผ่าค
1: ่
0: ะหรือบางทีเห็นเป็นเหมือนฝุ่นดำๆลอยอยู่ในตาค่ะนี่ก็มีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะต้องตรวจตาโดยคุณหมอจักษุแพทย์ค่ะเขาจะขยายม่านตาหรือว่าถ่ายรูปที่จอตาเพื่อที่จะดูว่ามีเบาหวานขึ้นตาไหมถ้าหากว่าเบาหวานขึ้นตาไม่มากเขาก็จะติดตามการรักษาดูก่อนแต่ถ้าเบาหวานขึ้นตาเริ่มเป็นเยอะก็จะมีการยิงเลเซอร์ที่ตาหรือว่าฉีดยาเข้าไปในตาเพื่อที่จะให้เบาหวานขึ้นตาเนี่ยหายดีขึ้น
1: ถ้าเป็นเบาหวานขึ้นตานี่สามารถหายได้ใช่ไหมคะ
0: สามารถดีขึ้นได้ค่ะ
1: แต่ก็สามารถกลับมาเป็นอีกได้เช่นกัน
0: ถ้าหากว่าไม่คุมคือน้ำตาลสูงอยู่ตลอดหรือว่าไม่ได้รักษาด้วยยิงเลเซอร์หรือว่าฉีดยาเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปเรื่อยๆอะค่ะก็จะตามมัว
1: ค่ะแล้วคุณหมอจะสามารถหา เขาเรียกว่าอาการที่จะเป็นนะคะว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นโรคเบาหวานจากอะไรคะจากการเจาะเลือดหรือว่าเอ็กซเรย์อะค่ะโรคเบาหวาน
0: ทราบได้ยังไงว่าเป็นเบาหวานใช่ไหมก็จากการเจาะเลือดค่ะถ้าหากว่าคนปกติน้ำตาลควรจะเท่าไหร่ทายดูไหมคะ
1: อันนี้ไม่แน่ใจเพราะรู้สึกตัวเองผอมก็เลย
0: ไม่เคยได้ตรวจใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือว่าคนปกติเนี่ยถ้างดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงนะค
1: ะ
0: ก็น้ำตาลควรจะต้องน้อยกว่า100
1: ค่ะ
0: ถ้าหากว่าน้ำตาลอยู่ในช่วง100ถึง125ก็เรียกว่าเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานเขาเรียกว่าเบาหวานแฝงแปลว่าน้ำตาลขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นเบาหวานถ้าหากว่าน้ำตาลเกิน126อย่างน้อย2ครั้งก็เรียกว่าเข้าข่ายเบาหวานแล้วค่ะ
1: ซึ่งคือก่อนตรวจอะค่ะจะต้องมีการอดอาหารหรือเปล่าคะหรือว่า
0: ใช่ค่ะอดอาหารประมาณ8ชั่วโมงแล้วค่อยมาเจาะเลือดค่ะ
1: เจาะเลือดซึ่งทุกครั้งที่บางคนอะค่ะจะมีการตรวจเลือดประจำปีละครั้งอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการตรวจเบาหวานเจาะเลือดตรวจเบาหวานด้วยถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะค่ะแต่ถ้าไม่ได้อดอาหารเนี่ยนะคะเกณฑ์คือเอามากกว่า200ถ้าหากว่าน้ำตาลหลังอาหารไปแล้วมากกว่าเท่ากับ200ร่วมกับมีอาการของเบาหวานนะคะกินเก่งหิวน้ำบ่อยน้ำหนักลดอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเป็นอาการของเบาหวานก็ถือว่าวินิจฉัยโรคเบาหวานได
1: ้แล้วจำเป็นไหมคะที่คนอ้วนนะคะจะต้องเป็นโรคเบาหวานทุกคน
0: ไม่จำเป็นค่ะถ้าหากว่าคนอ้วนในช่วงแรกๆเนี่ยแล้วเขายังมี ทำกิจกรรมทำอะไรเดินไปเดินมาหรือออกกำลังกายเนี่ยค่ะโอกาสเป็นเบาหวานก็น้อยลง
1: ค่ะ
0: แต่เพียงแต่ว่าความอ้วนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดคือไม่ใช่ว่าทุกคนที่อ้วนจะต้องเป็นทุกคนอะไรเงี้ยขึ้นกับกิจวัตรประจำวันที่เขาทำด้วยนะคะถ้าแบบมีการออกแรงคือไม่ได้ทำงานนั่งโต๊ะนั่งอยู่กับที
1: ่มีการเคลื่อนไหว
0: บ้างอะไรเงี้ยค่ะหรือได้ออกกำลังกายบ้างก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานได
1: ้แต่หลายคนบอกว่าคนที่กินของหวานๆเช่นขนมหวานน้ำหวานเนี่ยค่ะจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานสูงมากอันนี้จริงหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะถ้าหากว่าทานของหวานมากๆนะคะดื่มน้ำหวานมากๆน้ำอัดลมอย่างเงี้ยคะก็จะทำให้น้ำหนักขึ้นแล้วก็เสี่ยงต่อเบาหวานได
1: ้
0: ค่ะ
1: น้ำอัดลมก็มีผลใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงอะค่ะจะเป็นนอกจากน้ำหวานน้ำอัดลมแล้วก็ของหวานจะมีประเภทอย่างอื่นที่เราควรหลีกเลี่ยงไหมคะ
0: พวกที่แป้งเยอะๆอะค่ะแบบเค้กคุกกี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีทั้ง
1: วิปครีมอย่างเงี้ย
0: อันนั้นไขมันก็จะทำให้อ้วน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วิปครีมนี่ไขมันเยอะเลยค่ะ
1: แล้วลักษณะการออกกำลังกายอะค่ะหลังจากที่ถ้าสมมติสำหรับคนอ้วนไม่อยากเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานจะต้องมีการออกกำลังกายมากกว่าคนที่ผอมหรือหุ่นดีเป็นพิเศษไหมคะ
0: คืออย่างนี้ค่ะถ้าคนอ้วนที่จะป้องกันโรคเบาหวานการป้องกันโรคเบาหวานนะคะอันที่หนึ่งก็คือคุมอาหารอย่ากินหวานใช่ไหมคะ
1: อัน
0: ที่สองลดความอ้วนจริงๆลดความอ้วนเนี่ยไม่ใช่ว่าลดจาก100กิโลเหลือ 40-50 โลเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็คือค่อยๆลดจากตอนแรกเนี่ย 5-7% ของตั้งต้นถ้าทำได้ก็ลดลงมาเป็น 10% อย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าหากว่าน้ำหนักลดประมาณ 7% เนี่ยก็สามารถจะลดโอกาสเกิดเบาหวานได้แล้วก็มีการศึกษาว่าถ้าหากว่าลดน้ำหนักประมาณ 7% แล้วก็ควบคุมอาหารออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห
1: ์
0: ก็สามารถจะลดการเป็นเบาหวานได้ตั้งประมาณ 50% เลยนะคะ
1: ครึ่งเลย
0: เทียบกับไม่ลดนะคะทีนี้การออกกำลังกายเนี่ยก็เช่นเป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ค่ะสมมติว่าอาทิตย์นึงมี7วันใช่ไหมคะก็ควรจะออกประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์แล้วก็แบ่งกันไปเฉลี่ยยังไงก็ได้แต่ไม่ควรจะมีวันไหนที่หยุดออกกำลังกายเกิน2วันติดกันนะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะทีนี้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยก็ออกให้พอคือตอนแรกๆถ้าเราไม่ชินไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนแล้วไปออกเลยเนี่ยก็ค่อยๆออกกำลังกายเพิ่มเวลาขึ้นทีละนิดคือไม่ต้องหักโหมนะคะเดี๋ยวจะ
1: ไม่ไหว
0: ไม่ไหวหยุดไปเลยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะ10นาที15นาทีก่อนค่อยๆเพิ่มจนเป็นครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ออกจนกระทั่งที่แบบร้องเพลงไม่ได้แต่พอพูดได้บ้างน
1: ะ
0: คะเขาเรียกว่าระดับปานกลาง
1: ค่ะ
0: ให้หัวใจเริ่มเต้นเร็วขึ้นมานิดนึงค่ะอันเนี้ยก็จะมีผลดีกับสุขภาพนอกจากนี้การถ้าอายุเยอะหน่อยการออกกำลังกายที่เป็นแบบโยคะอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยได้หรือว่าลำมวยจีนเงี้ยค่ะก็ช่วยเรื่องการทรงตัวนะคะจะได้ไม่ค่อยล้ม
1: อยากให้คุณหมอค่ะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่บางทีเลือกทานอาหารเยอะๆแต่ว่าไม่ได้เลือกที่จะรับประโยชน์จากอาหารว่าจะต้องเฝ้าระวังหรือว่าเลือกอาหารยังไงให้ถูกกับการทานในปริมาณของแต่ละวันที่ร่างกายเราควรจะได้รับอ่ะค่ะ
0: ก็ง่ายๆก็คือมีสูตรว่าลดหวานมันเค็มลดเป็นรอดอลดนะคะไม่ใช่ว่ากินรสสรสไม่ใช่นะคะต้องเป็นลดหวานมันเค็มนะคะทีนี้มีสูตรก็คือ661หวานน้ำตาลเนี่ยไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาต่อวัน6แรก6ที่2น้ำมันไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาต่อวันแล้วก็เค็มเกลือก็ไม่ควรจะเกิน1ช้อนชาต่อวันประมาณนั้นค่ะ
1: อันนี้เป็นสูตรเลย
0: สูตร661
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าโรคเบาหวานนะคะก็เกิดจากอาหารของหวานนะคะเป็นสิ่งสำคัญซึ่งหลายๆคนเนี่ยบางทีก็เลือกรับประทานโดยที่ลืมคำนึงถึงผลที่จะตามมานะคะดังนั้นถ้าใครที่ทานของหวานๆเลยลืมคำนึงถึงนะคะก็ลดลงหน่อยนะคะจะได้ไม่เสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพาพรธาราวณิชผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าไหนนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะส
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะวันนี้เราจะมาออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเท้าเบาหวานกันค่ะสำหรับท่าแรกนะคะเราจะเริ่มจากการนั่งเก้าอี้หลังตรงไม่พิงพนักนะคะมือทั้งสองข้างจับบริเวณเก้าอี้ไว้ค่ะยื่นเท้ามาข้างหน้าเล็กน้อยแบบนี้นะคะยกส้นเท้าขึ้นค้างไว้จากนั้นจิกปลายเท้าลง10ครั้งค่ะ1

2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นวางเท้าลงค่ะสำหรับท่าที่2นะคะ

0: 6 7 8 9 10ท่าที่3นะคะเราจะหมุนเท้าเป็นวงกลมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะสำหรับท่าสุดท้ายนะคะเราจะยกขาขึ้นพร้อมกับถีบปลายเท้าลงค่ะทำ10ครั้งนะคะยกขึ้นถีบปลายเท้าลงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ครั้งสุดท้ายนะคะ10ในผู้ป่วยเบาหวานนะคะอาจจะมีอาการชาบริเวณเท้าเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดไม่สะดวกค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเดินนะคะควรสวมรองเท้าไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันสิ่งอันตรายที่จะมาทำให้เท้าเราเป็นแผลค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะเมนูวันนี้ของเราก็คือเป็นเมนูลาบไข่ขาวเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะ

อันนี้เราจะเริ่มจากการเตรียมไข่ขาวก่อนนะคะไข่ขาววิธีการเตรียมก็ง่ายๆนะคะเราก็ใช้ไข่ขาวเนี่ยผสมน้ำลงไปสัก2ช้อนนะตีให้เข้ากันแล้วก็นำไปนึ่งไฟแรงเพื่อให้ไข่มันสุกนะคะอันนี้ก็เป็นไข่ขาวที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะแบบนี้แล้วก็จะหั่นนะคะหั่นอย่าเล็กมากไปเพราะว่าเดี๋ยวไข่มันจะเละนะคะเราหั่นเพื่อให้มันเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะเราจะใช้เห็ดฟางลวกนะคะเห็ดฟางเนี่ยเราจะต้องลวกทั้งหัวแล้วก็ค่อยเอามาหั่นนะคะเราก็หั่นผ่าครึ่งแล้วก็มาเตรียมมะเขือเทศนะคะถ้าเราใช้มะเขือเทศผลใหญ่เราก็อาจจะมาหั่นครึ่งแล้วก็เอาเม็ดเอาแต่เม็ดเอาแต่ไส้ออกไปซะเราใช้แต่เนื้อนะจะได้ไม่เละแต่ท่านี้เราใช้เป็นมะเขือเทศราชินีลูกเล็กเราก็สามารถใช้ได้ทั้งลูกเลยนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะเดี๋ยวเราจะซอยหอมแดงในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงทำให้คนเป็นหวัดง่ายนะหรือคนเป็นภูมิแพ้เขาก็สามารถใช้หอมแดงใส่ในอาหารทานเพื่อช่วยป้องกันได้นะคะเราก็เตรียมส่วนผสมเอาไว้ให้พร้อมซะก่อนนะคะแล้วเราก็มาทำลาบคลุกให้เข้ากันแป๊บเดียวเองนะคะคราวนี้เรามาดูวิธีการคลุกเลยนะคะเราก็เริ่มจากนำไข่ขาวที่เราหั่นไว้แล้วนะคะใส่ลงไปนะคะเขี่ยให้มันแยกออกจากกันนะคะแล้วก็ใส่เห็ดฟางนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเคาพอให้มันแค่เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงนะคะนะคะตามด้วยมะเขือเทศนะคะเราก็ใส่พอมีสีสันไม่ต้องใส่เยอะมากก็ได้นะคะอันนี้เราก็ปรุงนะคะโดยใช้น้ำปลานะใส่น้ำปลาลงไปก่อนนะคะใส่น้ำมะนาวโดยปกติเนี่ยอาหารที่เป็นประเภทยำหรือประเภทลาบเนี่ยเราจะใช้น้ำปลากับมะนาวค่อนข้างจะเท่าๆกันแล้วก็โรยข้าวคั่วนะคะวิธีการเตรียมข้าวคั่วเนี่ยเราต้องความหอมในข้าวคั่วเพิ่มขึ้นขณะที่เราคั่วข้าวนะคะเราอาจจะใช้ข่าใบมะกรูดนะฉีกเป็นฝอยๆแล้วก็คั่วไปพร้อมกันกับข้าวเลยจะทำให้ข้าวคั่วเรามีความหอมมากขึ้นเราก็ใช้ข

0: ข้าวคั่วใส่ลงไปพอประมาณนะคะเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่พริกนะคะถ้าชอบทานเผ็ดมากก็ใส่ได้ตามความชอบเลยนะคะแล้วก็นะใส่ผักชีฝรั่งนิดนึงแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะแล้วก็ใบสะระแหน่นะคะเราเด็ดเป็นใบเอาไว้นะคะเราก็คู่เข้ากันแบบนี้นะเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูของเราวันนี้นะคะสำหรับเมนูของเราวันนี้นะคะก็อย่างที่ทราบกันอยู่ว่าไข่ขาวเนี่ยเป็นโปรตีนที่หาง่ายมากแล้วก็ราคาถูกนะคะแล้วก็เป็นโปรตีนที่ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะสำหรับเหมาะสำหรับคนที่อยากลดความอ้วนก็สามารถที่จะทานอาหารจานนี้ได้นะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นผู้ชมก็คอยติดตามชมด้วยกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จักคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ไอ้หมายมึงไม่บ้าก็เมาม ันใช่หรือที่คนระดับที่เป็นอาจารย์ในหอคอยงาช้างเนี่ยจะมาเป็นเกษตรกรมึงต้องตายมึงต้องเจ๊งเป็นไปไม่ได้มาปลูกต้นไม้ในที่แห้งแล้งในที่สูง

มเป็นเด็กยากจนที่เกิดจากครอบครัวที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้านยากจนไม่มีข้าวที่จะกินเย็นนี้ทุกคนในบ้านตบกระเป๋าแล้วไม่มีเงินแม้แต่1สตางค์แดงเดียวผมว่าแค่นี้ก็จนแล้วครับแม่ต้องไปขออาศัยที่ดินคนอื่นเขาอยู่และตั้งต้นชีวิตจากติดลบคือไปยืมเงินเข้ามา20บาทเพราะฉะนั้นการศึกษาของลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระเรียนไปทำไมไม่มีเงินที่จะส่งเสียเราเรียนที่จะซื้อเครื่องแบบที่จะซื้อเสื้อไม่รู้คิดเอาเองนะตอนเด็กๆแล้วก็ไม่มีใครมาอบรมสั่งสอนเราเชื่อว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะเหวี่ยงเราให้หลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดของความยากจนจึงตั้งใจเรียนผมก็เดินทางเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ไปแบบเด็กบ้านนอกนะครับไปแบบงมในที่สุดก็สอบเข้าได้ตอนเรียนที่มหิดลปริญญาตรีก็เรียนด้วยทุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือทุนภูมิพลจบปริญญาตรีเนี่ยได้เหรียญทองเกียรตินิยมก็ไปเรียนปริญญาโทที่จุฬา2ปีก็จบปริญญาโทได้ปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมีทุนเสนอมาให้ก็เลยเลือกไปเรียนที่อเมริกานะครับอาจารย์ที่ปรึกษาบอกถ้าอยากได้ความรู้เพื่อกลับไปพัฒนาประเทศก็ต้องไปชิคาโกเพราะที่นั่นมีอาจารย์ระดับโลกก็เลยไปเรียนต่อที่ชิคาโกนะครับชีวิตนี้ก็จบปริญญาตรี1ใบนะครับแล้วก็ปริญญาโท3ใบแล้วก็ปริญญาเอก1ใบก็คิดว่าน่าจะพอแล้วมั้งเนาะแล้วก็กลับมาทํางานมาทํางานก็ไปอยู่ที่ศาลายาเป็นคนแรกก็คือตอนทําโครงการบัณฑิตคืนถิ่นก็มีบัณฑิตท้าทายว่าอาจารย์สมหมายอย่าดีแต่พูดเรียนเก่งพูดเก่งเป็นนักเรียนนอกแน่จริงไปทําให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกลับคืนสู่สามัญคืนสู่รูปูได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่พร้อมเราไม่มีความพร้อมเรามีแต่ความยากจนเราไม่มีที่ดินก็เลยต้องเสาะแสวงหาที่ดินเป็นต้นทุนเมื่อได้ที่ดินแล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้เลยครับปลูกทันทีเลยครับแล้วก็ปลูกจนเต็มพื้นที่200ไร่ในปีเดียว

0: ตอนมาเริ่มเมื่อปีพ.ศ. 2532เป็นที่โล่งเนื่องจากเป็นไร่พืชล้มลุกโดยเฉพาะข้าวโพดฝรั่งพวกนี้นะครับเพราะเวลาเขาไถมันก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเราก็ตั้งเป้าว่าทำอย่างไรมันจึงจะเอาสีเขียวคืนมาเอาป่าคืนมาแต่โดยธรรมชาติของทุกผู้ทุกนามนะครับก็ต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้เพื่อยังชีพเพื่อแลกอาหารการกินด้วยนะครับเราจึงแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตต่างๆเป็น5โซนด้วยกันถ้ามันขึ้นดีได้ผลดีคุณภาพออกมาดีเนี่ยเราก็จะขยายพันธุ์หรือแนะนําให้ปลูกถ้าไม่ดีเราก็บอกอย่านะปลูกไปก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับ
1: กระโบทั้งนั้นดีเขาไม่มีหนามเหมือนทุเรียน
0: ความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลใครก็รู้อยู่หอคอยงาช้างแต่อยู่ๆมาปลูกต้นไม้มาแบกจอบแบกเสียมมาอยู่กลางดินกินกลางทรายมาอยู่ใต้แสงดาวแสงเดือนเพราะฉะนั้นก็มีข้อครหานินทาเยอะแยะมากมายแต่ผมคิดว่าเป็นคำอวยพรนะคือจริงๆเราก็ไม่ได้ถือโกรธหรืออะไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่โอกาสที่จะสำเร็จนี่มันก็ยากแต่เมื่อเราทำให้เห็นแล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดที่เขาจะเดินตาม

0: ตั้งแต่รู้จักคุณลุงมาเนาะป้าก็เกิดคำถามหลายครั้งมากว่าคุณลุงเนี่ยเขาจะเกษียณตอนไหนเพราะในชีวิตเขารู้สึกว่าคำว่าเกษียณเนี่ยมันยังอีกห่างไกลมากแล้วก็ชีวิตเขาก็เต็มไปด้วยความฝันเนาะในการที่จะทิ้งร่องรอยจารึกเอาไว้ให้แผ่นดินนี้นั้นเส้นทางที่เดินคู่กับคุณลุงมาเนี่ยมันก็มีทั้งกลีบดอกไม้มีทั้งก้อนอิฐมีทั้งถนนลูกรังมีทั้งถนนลาดยางถ้าดูจริงๆตามอายุคุณลุงเนี่ยมันก็เกินวัยคนที่อายุ79ไปมากเราจะแบ่งกันว่างานภายใต้ชายคาเป็นหน้าที่ของป้าส่วนงานนอกชายคาเป็นหน้าที่ของคุณลุงป้าก็จะทำทุกอย่างค่ะเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้ในทุกบทบาทที่ป้าจะทำได้จริงๆเรื่องกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคนนะตัวป้าเองตัวคุณลุงเองเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะแนวฮาร์ดคอร์มากกว่าส่วนป้าเนี่ยจะเป็นเกษตรกรแนวโรแมนติกบางทีเราก็เสริมกำลังใจด้วยการบอกว่าอุ้ยต้นอะไรอ่ะสวยจังเดี๋ยวสักพักคุณลุงก็จะหามาปลูกเป็นห่วงเรื่องอันตรายที่ห่วงคุณลุงมากที่สุดก็คืออันตรายในการทำงานอย่างเงี้ยเราก็จะต้องบอกกันว่าเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยป้าว่ามันคือความห่วงใยที่คิดว่าเราน่าจะอะไรนะคะบอกคุณลุงได้อย่างเงี้ยค่ะคือง่ายๆมากคุณลุงค่ะไม่ได้ต้องการอะไรเยอะ
1: ตั้งแต่เริ่มต้นที่ลุงหมายนั้นได้เริ่มตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้มาเนี่ยแน่นอนแหละครับมันมีคนทั้งเห็นดีด้วยมีคนชื่นชมด้วยกับอีกมุมหนึ่งก็ต้องมีคนที่คอนแคบแต่ตัวลุงหมายเองแกไม่ได้เก็บคำติหรือคำต่อว่าพวกนี้มาเป็นสิ่งที่ทำให้มันลดทอนลงไปแกนำเอาสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้ตัวแกเองได้เดินหน้าต่อไปคุณหมอคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี
2: ้ปกติคำพูดที่เข้ามาหาเราครับก็ต้องมีทั้งคำพูดที่เป็นเชิงบวกแล้วก็คำพูดที่เป็นเชิงลบใช่ไหมครับคำพูดที่เป็นเชิงบวกเนี่ยเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วส่วนคำพูดที่เป็นเชิงลบนะครับมันก็เป็นอุปสรรคที่มากระตุ้นเรานะครับมีความสามารถในการปรับตัวอยู่เรื่อยๆครับการที่เราไม่เก็บเอาคำพูดที่เป็นเชิงลบมาเข้าสู่ตัวเราครับเมื่อสมองมีการปรับตัวก็จะไม่เกิดภาวะซึมเศร้าครับไม่เกิดภาวะเครียดหรือว่าภาวะความกังวล
1: ครับ
2: ซึ่งพอเราไม่เครียดเราไม่กังวลเราไม่เศร้าก็จะนําไปสู่สมรรถภาพของสมองที่ดีความจําเราก็จะยังดีอยู่ครับเราก็จะยังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างได้อย่างดีต่อไปเรื่อยๆครับ
1: ผมคิดว่าลุงหมายเนี่ยก่อนจะมาถึงจุดนี้นะครับคุณหมอน่าจะมีทั้งความสุขบวกกับความเครียดบวกกับความเครียดอยู่ด้วย1เลยผมว่าเครียดจากอาจจะมีการแอบเครียดจากเสียงที่อยู่ในมุมที่ไม่ดีต่างๆกับ2คุณหมอคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะเกิดจากความเครียดที่มาจากความตั้งใจอันเนี้ยพอคนเรามุ่งมั่นอะไรบางอย่างที่จะทำให้ได้อาจจะเกิดสะสมความเครียดกับตัวเองก็ได้
2: ใช่ครับในเรื่องของความเครียดเนี่ยที่เกิดจากการที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยจริงๆเราตั้งเป้าหมายได้แต่ว่าไม่อยากให้ไปกดดันตัวเองครับพอเรากดดันตัวเองมากไปเนี่ยก็จะเกิดภาวะความเครียดขึ้นความเครียดในทางฮอร์โมนแล้วก็สารสื่อประสาทเนี่ยครับเมื่อเราเครียดเองเนี่ยก็จะเกิดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดตัวหนึ่งชื่อว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ครับก็ส่งผลทำให้ระดับความดันโลหิตสูงทำให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานแย่ลงด้วยถ้าเกิดว่าเรายิ่งเครียดเราก็จะเกิดโรคต่างๆตามมาครับซึ่งก็ไม่อยากให้กดดันตัวเองเลยว่าเราจะต้องไปถึงจุดหมายถ้าทำได้ให้มองว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราต้องค่อยขึ้นบันไดเป็นทีละขั้นมากกว่า
1: แล้วยิ่งกับเฉพาะกับผู้สูงวัยด้วยถ้าเกิดว่ายิ่งมาเครียดนี่ยิ่งส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพตัวเองด้วยใช่ไหมครับ
2: ก็มีจะมีทั้งโรคทางกายเหมือนที่กล่าวไปแล้วก็โรคทางจิตใจด้วย

0: สวัสดี
1: มันมีหลายอย่าง 1. แผนทุเรียนแผนการปลูกทุเรียนรุ่นใหม่ซึ่งอันนี้จะต้องทำเปลี่ยนถึงทำแล้ววันนี้เราก็จะมีเพื่อนเก่าเนาะเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมด้วยกันนี่ทั้งคู่รักคู่แค้นอ่ะคู่ข้า
2: สี่คือเรามีปุ๋ยอินทรีย์

หน้าแรงนี่มันก็โหดดินแห้งเร็วมากแล้วก็อากาศก็แห้งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกต้นไม้ที่มันเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือกล้าไม้นะครับจนเสร็จก็เป็นใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงพอเสร็จแล้วก็เข้าสวนดูแลต้นไม้ปลูกต้นไม้

คำว่าปลูกด้วยมือก็ใช้มือปลูกนะฮะไม่ใช่ปลูกแบบกระแทกกระทันคือแบบปลูกอย่างทนุถนอมดูแลด้วยใจนี่หมายความว่าเราใส่ใจทุกต้นไม้ที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นต้นที่มีสายสกุลมีดอกหอมหรืออะไรก็ตามคือเราใส่จิตวิญญาณไปในต้นไม้เพราะเรารักเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็จะรักเรานะครับ

0: ชีวิตตั้งต้นตอนแรกเนี่ยมันเกิดมาในป่าดงพงไพรแต่ตอนนี้ป่ามันหายไปใจเราหายวาบเลยนะครับเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะปลูกต้นไม้เพื่อจะเอาแต่เงินเราได้เห็นความเขียวขจีเห็นดอกเห็นยอดอ่อนที่มีสีสันต้นไม้ทุกต้นนี่สอนเราเขาเรียกว่าสังคมไม้คือต้นไม้ก็อยู่กันมีความหลากหลายเหมือนคนในสังคมเนาะมีคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวคนรวยคนจนต้นไม้ที่นี่ก็เหมือนกันนะครับก็จะอยู่คละเคล้ากันไปนะครับไม่ใช่มีประเภทใดประเภทหนึ่งนั่นคือบทเรียนที่เราได้จากต้นไม้ครับ
1: อาจจะมีผู้สูงวัยหลังเกษียณบางท่านตอนนี้อาจจะยังค้นหาเป้าหมายชีวิตหลังเกษียณนี้เจอบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมการอยู่ไปวันๆแบบนี้มันไม่มีคุณค่าต่อตัวเองเลยคุณหมออยากจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างฮะ
2: จริงๆในการสร้างคุณค่าครับแต่ละคนมองคุณค่าไม่เหมือนกันความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรก่อนเลยครับเราต้องลองมองว่าที่ผ่านมาเราเคยทำอะไรได้บางคนอาจจะค้าขายอยู่เดิมก็อยากจะให้ทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าในตนเองในบางรายยังทำงานอยู่และยังสามารถทํางานได้ต่อเนื่องครับก็ยังทํางานเดิมต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอยู่ในจุดที่ไม่ได้ทําอะไรแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตนเองอ่ะเริ่มหมดคุณค่าไปจริงๆครอบครัวเราเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างคุณค่าครับเรามีลูกหลานการที่ผู้สูงอายุคนนึงไม่ใช่ใครอื่นใครครับอย่างเช่นคุณแม่ผมเนี่ยครับเค้าก็จะมีความภูมิใจมากในการที่เค้าอ่ะยังได้ทํางานบ้านยังสามารถดูแลลูกๆได้ยังสามารถทําอาหารให้ลูกๆกินได้ครับสิ่งนี้มันก็คือคุณค่าของเขาครับทุกครั้งที่เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ครับผมก็จะมีการชื่นชมเพราะว่าขอบคุณมากเลยนะครับที่แบบทำให้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เขาได้รับการชื่นชมมันคือคุณค่าในตัวเขา
0: ครับนั่งกินนอนกินผมไม่ได้นั่งได้นอนหนึ่งเราได้ออกกำลังกายเราได้เดินเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงยิ่งสูงวัยผมคิดว่ายิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องหาแหล่งหรือสถานที่ที่มันเงียบสงบสงัดคำว่าเกษียณเนี่ยเป็นคำชั่วร้ายที่จริงคำเต็มคือเกษียณอายุงานแต่ผู้เกษียณเนี่ยกลับไปตีว่าเกษียณทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจก็เกษียณกำลังใจก็เกษียณหลังจากเกษียณอายุเนี่ยท่านอาจจะอยู่ได้อีก30ปีนะครับท่านจะทําอะไรได้เยอะมากเลยถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เริ่มเอาไว้ก่อนที่จะเกษียณอายุหลังเกษียณก็ไม่ช้าที่จะทําผมได้เรียนแล้วว่าต้นสักที่2คนโอบเนี่ยอายุแค่35ปีถ้าท่านปลูกเมื่ออายุ60อายุ80 90ท่านก็เห็นความเติบโตของมันได้อย่างชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่แต่ผมนี่บอกว่าเริ่มทันที
1: คราวนี้แล้วด้วยผู้สูงวัยด้วยอายุนะครับคุณหมอแน่นอนแหละจากความชื่นชมแล้วก็เป็นห่วงด้วยในการที่จะต้องไปลงมือทำในการปลูกต้นไม้ข้อควรระวังในการที่ถ้าผู้สูงวัยเนี่ยอยากจะใช้กิจกรรมในหลังเกษียณไปอยู่กับต้นไม้การทำสวนทำไร่ต่างๆครับ
2: นับว่าเป็นกิจกรรมทางกายอันนึงแล้วกันเนาะเพราะว่ากิจกรรมทางกายกับการออกกําลังกายเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยการออกกําลังกายมันจะต้องมีรูปแบบของการทําซ้ําแต่ว่าการทําสวนเนี่ยเราเรียกว่าทางกายถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมทางกายครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆสําหรับผู้สูงอายุเพราะว่าเขาช่วยคงสมรรถภาพของเขาไว้ครับในบางรายที่มีโรคความดันโลหิตสูงก็จะช่วยลดระดับของความดันโลหิตสูงได้ออกกําลังกายก็ช่วยลดน้ําหนักได้ช่วยคุมน้ําหนักได้ช่วยคุมระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็คุมระดับไขมันได้เหมือนกันครับมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก็มีสิ่งต้องควรระวังเหมือนกันใช่ไหมครับประเทศไทยเป็นเมืองร้อนไปทำการปลูกต้นไม้กลางแจ้งอย่างนี้ครับก็อาจจะมีการภาวะร่างกายขาดน้ำได้ครับอาจจะต้องมีการพกน้ำไปดื่มจิบเป็นระยะเรื่อยๆเพื่อป้องกันการขาดน้ำอาจจะเกิดภาวะโรคลมร้อนหรือว่าโรคลมแดดได้
1: คร
2: ับ ซึ่งอันตรายมากอาจจะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของเครื่องมือเนาะเพราะว่าเครื่องมือของการทำสวนครับบางอย่างก็มีคม
1: ครับ
2: ควรจะใส่ถุงมือและสวมรองเท้าให้มิดชิดครับถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บจากการที่เราไปสัมผัสดินหรือว่าสัมผัสกับเครื่องมือครับอีกอันหนึ่งก็คืออาจจะแนะนำในการฉีดวัคซีนบาดทะยักครับ
1: ครับ
2: โดยวัคซีนบาดทะยักเนี่ยก็ถ้า ้าสำหรับใครที่ไม่เคยฉีดเลยครับก็จะต้องฉีดให้ครบ3เข็ม
1: ในผู้สูงวัยก็ฉีดได้ใช่ไหมครับ
2: ควรจะต้องฉีดอย่างต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าในรายที่เคยฉีดมาก่อนนะครับจะต้องมีการกระตุ้นภูมิทุก10ปีครับถ้าจะจำง่ายๆก็ทุกอายุที่ลงท้ายด้วยเลข0ครับ60 70 80ก็แนะนำว่าให้ไปฉีดกระตุ้นภูมิบาดทะยักครับ
1: ในทุกๆ10ปีโอ้สิ่งที่คุณหมอบอกเป็นประโยชน์ครับกับผู้สูงวัยที่คิดว่าวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยการที่อยากทำกิจกรรมอะไรที่ใช้แรงหรือต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งของที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราได้ถ้ามีการวางแผนที่ดีผู้สูงวัยเหล่านั้นก็จะสามารถที่จะทำกิจกรรมเหล่านั้นได้ด้วยความปลอดภัยและด้วยความสุขด้วย

0: เมื่อก่อนตรงที่เป็นทุเรียนนี่เป็นมะม่วงนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะถ่ายโอนประสบการณ์ทั้งดีทั้งบวกทั้งลบไปสู่คนรุ่นหลังนะครับหมายความว่าเมื่อเขามาเห็นต้นไม้ตั้งแต่ต้นเล็กต้นกลางต้นใหญ่ก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้ดินอย่างนี้ก็ปลูกได้การรับเอาความรู้ไปเนี่ยไปปฏิบัติไม่ใช่มารู้เฉยๆแล้วก็นิ่งเราเชื่อว่าบางเกร็ดบางความรู้นะครับมันเป็นประโยชน์ที่ถ้าเขาได้มาเห็นมันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างดีแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรไว้เลยทุกอย่างก็จะเลือนสลายไปทุกอย่างก็จะหายไปในกองเพลิงเมื่อผมตายผมต้องไม่ตายหมายความว่าประสบการณ์และองค์ความรู้จะต้องทำรงอยู่ให้เป็นอนุสรณ์ให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับพื้นแผ่นดินให้กับคนและอนุชนรุ่นหลังตลอดไปครับ
1: ครับ
0: วันก่อนท่านก็เอาใส่ถุงดินย้อมปุ๋ยไปเป็นสีดินแล้วก็เป็นสีหนึ่งของผ้าไหมสีสะเกดด้วยการปลูกกระท้อนร้อยต้นเนี่ยถ้าไม่บ้าก็เมาแต่ตอนนั้นน่าจะเมาเพราะว่ากระท้อนนี่เป็นผลไม้ที่ต้องห่อทุกลูกเขาจึงเรียกกระท้อนห่อการห่อกระท้อนที่ถูกต้องจะต้องห่อด้วยใบตองแห้งใบตองกล้วยแห้งไม่ใช่ถุงพลาสติกหรือไม่ใช่กระดาษเพราะว่าเราต้องห่อ3ชั้นแล้วก็ปลูกเอาไว้เผื่อแบ่งปันทีนี้มหาดอยู่ในมือเนี่ยเป็นมหาดที่ลูกใหญ่แล้วก็หวาน
2: ก็จากการที่ได้มาเรียนรู้กับท่านด็อกเตอร์นะครับก็มันทำให้ผมเปลี่ยนแนวคิดหลายๆอย่างครับอย่างเช่นการทำเกษตรผสมผสานการปลูกป่าอย่างที่ด็อกเตอร์ทำครับมันทำให้เรารู้ว่าจากมือท่านแบบสองของท่านนะครับกับพื้นที่200ไร่เนี่ยมันสามารถกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้โดยการแบบใช้การแบบลงมือทำในทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอครับมันทำให้เราได้เห็นว่าการลงมือทำอย่างจริงจังมันสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ด็อกเตอร์ท่านได้ส่งมอบแล้วก็ได้ให้คำตอบในทุกๆอย่างที่สวนแห่งนี้เอาไว้ให้พวกเราว่าเวลาที่เราเดินตามท่านเราจะได้พบเจอกับอะไรบ้างซึ่งผมบอกได้เลยว่าด็อกเตอร์ท่านสุดยอดจริงๆครับสมที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะเป็นไอดอลให้กับเด็กรุ่นใหม่ครับ
3: สิ่งที่ลุงหมายทำต้นไม้ที่ปลูกทุกต้นด้วยมือของตัวเองเนี่ยตอนนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่เห็นลุงหมายทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองอยากทำบ้างคนรุ่นใหม่ก็หันมาให้ความสนใจในเรื่องของการปลูกต้นไม้เลยครับคุณหมอ
4: คิดว่าสิ่งนี้ครับมันคือการส่งต่อคุณค่าให้กับคนรุ่นหลังครับในแต่ละช่วงวัยมันมีความแตกต่างกันมากเลยครับ
3: ครับ
4: การที่เราจะเข้าใจในแต่ละช่วงวัยครับการที่ลุงหมายยังมีการปลูกต้นไม้อยู่ต่อเนื่องและมีการส่งต่อคุณค่าเนี่ยครับก็ทําให้คนรุ่นหลังเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุเนาะ
3: ครับ
4: ผู้สูงอายุเองมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในขณะที่คนเกิดใหม่ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆครับเจนเนี้ยในอนาคตก็ต้องมาเป็นกลุ่มที่ดูแลผู้สูงอายุพอเรามีการส่งต่อคุณค่ามีการส่งต่อสิ่งดีๆต่อไปนี้ให้กับคนรุ่นหลังครับเขาก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ครับมาพัฒนาตนเองและก็ยังมีความเชื่อมโยงกับคนรุ่นเก่า
3: เกิดการเชื่อมต่อกันด้วยไม่ทำให้แต่ละเจนที่ห่างกันมากเนี่ยมันขาดกันไปโดยกิจกรรมที่ทำแบบนี้แหละไปส่งต่อกับคนรุ่นใหม่ได้กลับมาเชื่อมต่อกัน

0: ผมจะต้องหาของขวัญให้กับแผ่นดินทรัพย์สินทั้งหมดนี้เราจะยกให้เป็นสาธารณสมบัติในวันสุดท้ายของชีวิตเพราะเราไม่ได้มาเพื่อกอบโกยเราไม่ได้มาเพื่อแสวงหาความมั่งคั่งรู้จักความพอดีและพอเพียงหลังเกษียณอายุนี่ท่านเป็นผู้เข้มแข็งความเข้มแข็งนี่มันอยู่ที่ใจเราอยู่กัน2คนกับภรรยาบางวันพูดเรื่องความตายนี่5ครั้งแล้วก็พูดทีพูดเป็นประจำเพื่อจะให้เกิดความคุ้นเคยความชินว่ามันเป็นสัจจะมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้วันหนึ่งมันก็ต้องมาถึงเราขณะเดียวกันเราจะตายอย่างไรผมว่ามันน่าจะเป็นสิทธิ์ที่เราจะเลือกได้ผมพูดกับตัวเองว่าทุกคนเกิดมามีเกียรติมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์อย่าไปกลัวครับเราพร้อมจะตายวันนี้ผมพร้อมจะตายอย่างมีความสุขอย่างพอใจผมคิดว่าเกิดมาชาติชีวิตหนึ่งเราได้ทำขนาดนี้มอบของขวัญให้กับแผ่นดินขนาดนี้เรามีความสุขจะตายวินาทีไหนนี่ก็มีความสุขท่านอยากจะทำพินัยกรรมอะไรยังไงท่านจะมอบชีวิตมอบอวัยวะมันไม่ผิดกฎหมายอะไรแต่มันจะทำให้คนที่อยู่ข้างหลังสบายใจด้วยว่าได้ทำตามที่ผู้วายชนเนี่ยปรารถนา
1: ทิ้งเป็นมรดกแผ่นดินนี้ตราบเท่าชั่วลูกชั่วหลาน

0: าจะอี้ทิ้งยุคกันแท้ๆมิจฉาชีพคือฟังปั๊บใจเพราะว่าเฮาจะมาเปิดโปงกลโกงการจักจวนลงทุนให้คนไทยทั่วประเทศได้ฮู้กันที่จุดที่หนึ่งผลตอบแทนนักล้ำไปเช่นมาบอกว่าได้ตื่นคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งจวนเปื้อนมาผลตอบแทนสำนักทวีคูณโทษผลตอบแทนเวอร์วังขนาดจะอี้ขี้จุกระแท้ขี้จุกที่สองแห่งฮึตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายหรือพลาดแล้วจะตกขบวนบีบเพื่อเฮาขาดสติตัดสินใจไว้ๆของแท้เปิ้นบ่แห่งกันจะอี้หรอก
1: ขี้จุกระแท
0: ้ขี้จุกที่สามการันตีผลตอบแทนจำไว้ว่ามีการลงทุนไหนในโลกที่การันตีว่าได้ผลตอบแทนแน่ๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเพื่อกึดไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อใด
1: ขี้จุแต่แ
0: ม่ขี้จุที่สี่แอบอ้างคนที่มีชื่อเสียงยังฮึดธุรกิจดูน่าเชื่อถือบางเตื้อเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างก็บอฮู้ตัวหรือบางเตื้ออ้างว่าเป็นเทรนไผ่ๆก็ลงทุนกันอ้างกันจะอี
1: ้ขี้จุแต่แม
0: ่ขี้จุสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบก็บ่ได้มาจวนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเป็นธุรกิจอะหยังที่สำคัญบ่ฮู้ว่ามีไผ่กำกับก็ถ้าเจอจะอี้
1: ขี้จุกระแท้
0: จำไว้ให้ดีไผ่ที่มาจ

0: เงินลงทุนด้วยวิธีหมู่นี้แม้จะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนญาติพี่น้องที่สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังโดนจุขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครที่ยังบ่มีก็ฮึไปดาวน์โหลดกันได้เลยเนอะแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดถึงชื่อคนจวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.แต่ก็หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
1: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็วด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207

งบฝ่ายชูชกแกเหลียวแลมานะไม่เห็นสองนัดดานะมาหลบหนีหายจึงผู้ตัดทอนะเป็นข้ออภิปรายว่าเป็นเหตุฉะไหนนะไม่เหมือนเขาลือว่าชาวโลกนะเขาลือนกกันมาแต่ก่อนว่าองค์พระเวทสันดรนั้นนะเป็นคนซื่อให้ทานช้างต้นนะฝูงคนล่วงลือพระองค์นี้หรือก็หมายพระผู้ที่ญาณว่าเห็นจะไม่จริงเสียแล้วและเจ้าไม่เหมือนเขาเล่านะผู้จากล่าวขานแค่สองลูกน้อยก็ยังไม่ปล่อยเป็นทานเมื่อกี้พูดกันนะจะว่าอย่าง

ภาวะนันนานาวะมายาเป็นรายนาวะทรงชุ่มงามนี่ฉันจันตามเอามาให้นาวะแล้วเสด็จปายาที่ลิมามันนานาจึงเห็นรอยเท้านาของลูกลักลูกนี้ฉลาดนักนักนานว่าถอยหลังลงสะวางพึ่งคงคานี่ชาลีกันหาขึ้นมาเป็น

ดีลองเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกแม่กันหาพ่อชาลีจะเอาอย่ามัวชาที่อยู่ใหญ่เล่าปล่อยปล่อยหายไอ้พามเท้ามันมาตัดพ่อนี่เจ้าอย่ามัวลีลอที่เจ้ากันหาชาลีองค์พระผู้มีจึงมีคดีร้องเรียกเป็นทำนองยานาวาเรียกบุตรทั้งสองล้าน

เจ้าเรศเจ้าก็เกิดในมงกุฎเกศกรุงศรีวิลาศใหญ่น้อพ่อไม่องอาจยอมย่อท้อทิ้งพระบิดาพามาจุงจับยาบชานิจ้าเห็นชอบแล้วนาพ่อตายจ้า

ไม่มีใครจะมาขอตัดตีนเตียนเลยพระลูกเอ๋ยเจ้าไม่รู้หรอกเลยว่าพระปิตุลงทรงบรรจงหลักพระผู้ที่

ที่จะข้ามได้เปรียบประเหมือนหนึ่งตำพาวะรำได้ของพานเนตรถึงแกนตกแต่งต่อติดเป็นกังวานประกอบประกับกระดานตอกตึงตะปูตะปี

องละยางแยงอยู่มันคงปากทวนทงอยู่เลี้ยวเลี้ยวทงสักขาปิวตรำบาดฝ่ายอันนายช่างจำลองจำหลักลายลายลายลายคายกับรูปสัตว์กลาดแทนสีสิงอาจยืนแอนโอกอดกนกนาบคาบแก้วกุมคันได้เน้นดูมรสุมแล้วก็แซ่ซองบันทุกสิ่งของลงในระวัง

ยิ่งโหดังยิ่งรวยหนักนะโยมนะโอ้เงินทองจะไหลมาเขาว่าอย่างนั้นพระเวสสันดรก็เรียกชาลีกันหาให้ขึ้นจากสระชาลีได้ยินเสียงพ่อก็นึกอยู่ในใจว่านี่เราเป็นลูกกษัตริย์ที่ไหนเลยจะให้พ่อเรียกถึงสองครั้งสามครั้งมิบังควรพระชาลีก็จึงขึ้นจากสระน้ำมากอดพระบาทเบื้องฝาของพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ถามชาลีว่ากันหาเราอยู่ที่ไหนชาลีก็บอกว่าผู้ที่มีภัยมาถึงตัวก็ย่อมพาตัวหนีพระเวสสันดรก็เรียกกันหาดุจเรียกพระชาลีกันหาก็ขึ้นมาจากสระน้ำกอดพระบาทเบื้องซ้ายแล้วก็ร้องไห้พระเวสสันดรก็ปลอบลูกทั้งสองว่านี่เธอทั้งสองจะได้เป็นสะพานเรียกว่าเป็นสะพานข้ามด่านกิเลสให้พ่อนี่ถ้าพ่ออยู่ในวังเจ้าทั้งสองจะไม่เดือดร้อนแต่พ่อมาอยู่ป่านี้ทรัพย์สินเงินทองสักบาททักษะต่างพ่อก็ไม่ได้เอามามีเจ้าทั้งสองนี่แหละที่จะเป็นสำเภาทองสำเภาแก้วพาเสด็จพ่อนั้นให้ข้ามถึงมฤคเรียกว่าสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณได้เมื่อปอบ

ูกทั้งสองแล้วก็พาลูกทั้งสองมายังอาสมของพระองค์เมื่อมาถึงอาสมแล้วชูชกนั้นนั่งคอยท่าอยู่แล้วคอยจังหวะอยู่พระเวสสันดรก็นำชาลีกันหามามอบให้แก่ตาชูชกหลังน้ำติโนทกตกลงเหนือมือพามว่าอิทังเมธานังปิยบุตรธานีขอให้สำเร็จเป็นพระสร้อยสันเพชรโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้านู้นเถิดบอกอย่างนั้นตาชูชกเมื่อได้รับสองกุมารแล้วก็ใช้เถาวัลย์พันพระวรกรทั้งสองข้างก็คือมือทั้งสองข้างนั่นเองทั้งสองคนแล้วก็ฉุดกระชากลากตีไปชาลีกันหาก็ร้องเรียกให้พ่อช่วยพ่อก็ไม่ช่วยจนตาชูชกนั้นฉุดกระชากออกไปห่างอาสมสักเล็กน้อยชาลีกันหาก็ลั้งจนเชือกนั้นหลุดจากมือตาชูชกแล้วก็วิ่งมาอ้อนวอนสมเด็จพระเวสสันดรพระเวสสันดรนั้นด้วยโทสะเข้าครอบงำคือความโกรธพระองค์ก็เข้าไปในคันธกุฎีไปหยิบพระขันออกมานึกในใจว่านี่ลูกของเราก็มีพ่อมีแม่ที่ไหนเลยไอ้คนเนี้ยมันจึงมาทุบตีฉุดกระชากลูกของเราได้หยิบพระขันมาพอออกมาด้านนอกก็เกิดด้วยพระปัญญาปรเมศเรียกว่านึกขึ้นได้ว่าเรานี่ได้ให้ลูกทั้งสองคนนี้ให้แก่ตาชูชกกันแล้วนี่เป็นเรื่องของนายกับบ่าวเราจะกระทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเราทำไปความที่เราจะสำเร็จเป็นพระสัมโพธิญาณนั้นคงจะไม่ได้แน่เมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงตีฆ่าตัวชาลีกันหาว่าชาลีนั้นทองพันตำลึงส่วนกันหาที่นาน้องเงินทองอย่างละร้อยละร้อยช้างม้าวัวฝ่ายเมื่อถึงมือพามและเมื่อใดความเป็นทาสก็จะหมดก็จะกลับกลายเป็นไทยเมื่อพระองค์ตัดเสร็จดังนั้นแล้วก็เข้าไปในคันธกุฎีปิดบานประตูชูชกก็ฉุดกระชากลากตีสองกุมารออกเดินเข้าไปในป่าชาลีกันหาเจอนกก็สั่งนกเจอไม้ก็สั่งไม้สั่งให้ช่วยบอกพระแม่ด้วยว่าลูกทั้งสองคนนี้ถูกไอ้พามนะหรือโหดนะมันฉุดกระชากลากตีมาลากลูกมาเนื้อตัวนั้นมีแต่รอยไม้เหลี่ยมที่จะพามคอยตีไว้ก็สั่งนกเจอนกสั่งนกเจอไม้สั่งไม้ในตอนนี้มีแหล่สั่งก็จะว่าให้โยมฟังเจียนซาทุกยกนินทานมินายาไปลา

ตัมพามกันตีให้ด่วนเดินกันหาน้อยน้อยละหอยระหียนากาปกกาปียร่างหอ

นาพังสุดนานนางนานลงอ่ะแล้วก็ทุกกีนำมาอ้อนนางกำคานาผู้ชื่อชาลีก็ว่าชีว

มันเน็บมาในบาดทำบงนะเย็บหินนะในดงนะแถมเดินไม่ไหวนะวันน้องอยากน้ำนะและหิวนมนะร่างกายลำบมมาแทบจะบันไดนะว่าพระชาลีก็จึงได้ปอบกันหานะว่าแม่ฝันใจนะเจ้าจงงานแข่งนะพันทายะเรียนเถิดบังอ่อนนะว่าพี่นะจะอุ้มเอาพี่ก็อุ้มไม่ไหวนะไอ้เท่าว่าจันนันรายะแกงคอยะเขียนตีนะวันน้องนะเอาจงเดินตามนะพี่ปายะเถิด

แน่นอนก็เห็นจะมอรันนานาเอาเมื่อชาติก่อนเราได้เคยผากลูกนกเอาชาติก่อนเราเคยได้โชกรูกานาว่ากามก็จึงสันนองก็จึงได้ปองเรามาก็จึงได้พัฒนามารดาเทียนแต่

ที่นี่แม่ไปชมมาคนอื่นก็มันฉันชื่อที่ไหนนะเอาเหมือนหนึ่งได้นะชมมาลูกยานี่แม่จันตกทั้งวิลละกินแต่ระกำนี่ดวงแม่จันช้ำนะอีกแล้วนะนะจันต้องเบือนเนตรนะหรือบายนะนะไปเที่ยว

กเหมือนน้ำแม่กะเยียเรียกลูกนายไพศาลนะจ๊ะอาดุนดินนะกลัวแม่จันทรินละพันชนนี่แม่ไม่อาจทุกทนว่าทุกขเวท่านนานะเอาฝ่ายเท้าชูชกไอชาติชัวมันฟาดด้วยไม้นะไอเท้าจันรายมันคอยเขียนตีว่าตีกันหาน้อยน้อยแล้วก็มาตีพ่อชาลีนะตรงตราดน้องนะเที่ยจริงเขียวหน้าล่างมีตะลอยไม้เลียวเสียงฟับฟับฟับเฟี้ยวเฟี้ยวล่างมีตะลอยไม้เลียวละตีน้องคนเดียวก็น่าจะเวทหันหน้านะว่ากันหาน้อยน้อยนะว่าเฮลันนกแก้วนะมันจับกิ่งจานนะโอ้แก้วจานนะจงเอ็ดละ

นูนะเขาชื่อมัตรีนาธรรมาทางนี้นะให้ติดตามมานาธรรมาไม่ถูกแม่แม่สังเกตดูเถิดแม่จานโลหิตมันเปื้อนทางอยู่นี่แม่สังเกตดูเถิด

นะแม่นาว่าบัดนี้ตัวลูกนะยังเหลือแต่เนื้อเลือดนะตะพามันจะเชื่อดให้ปากซ้ายว่าโอแม่ของหนูอยู่ที่ได้นะเป็นเหตุฉันนายนะ

พาลูกทั้งสองโสดมาทางนี้ชื่อว่ากันหา

งสารเอ้ยหน่วยจองดันลุ่นสามสวัสดิ์เมื่อนิลาดลางห่างพมานดังว่าพรามชันลาตาแก

ติมาอิมินาปะกา

ห็นปรากฏต้องลานะขึ้นรถนะกลับยังบ้านนะฉันถอนเอาโยมหญิงอ่ะโยมชายนะจงตั้งใจรับเอาพรจากตัวฉันนะเสียก่อนในคนละสี่ประการ

นะให้มีทีสานเน่าผุดพองผิวพานนะเหมือนดังเงินยวงวันสุวรรณสุขาก็อย่าได้นาวายโยมจงสุขีนะเอาสุขทวีนะยันได้รวยรู้

ว่าอ่อนก็ไปทุกๆที่ว่านะให้สุขแท้อย่าแพ้ทุกนะเจริญสุขตลอดนวตานะให้สุขฉันแลจนกายแก่ลงไปชราสุขวัดธนายุครบจำนวนนวสุขทางโลกสุขทางธรรมนะให้สุขเป็นน้ำสุขเป็นนวลสุขชาตินี้ให้โยมมีครบถ้วนสุขชนะรั้วนิยมเลิศวิไลนะพละกำลังนะให้ตั้งมั่นเหมือนโซดาบันนะผู้ยิ่งใหญ่นะด้วยกำลังจิตลุ่มเนรมิตถวายฝากโยมนะขวายะให้ท่าวอนาวะอิทนะชิตังนะอุปัชชิตังในสมดังที่รูปอวยพรนะที่ออกจากอกในดับโลกคลายร้อนเอาหยุดพิมพ์และพรนะและลดนะคำพีนะในอาวันสารโนเป็นการสิ้นสุดย่อหน้าสมมุติไว้จบพรแค่นี้นะจะก้าวแลราต่อก็จะได้พอเสียทีให้ญาติโยมสุขขีสุขขีโชคดีโชคดีกันนะทุกงะทุกโคนันและดังอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในเวสสันดรชาดกกันที่8กันกุมารซึ่งมีธนาคารออมสินเป็นเจ้าภาพได้ร่วมจตุปัจจัยด้วยกัน 60,000 บาทนะเพื่อที่จะได้ไปร่วมบำเพ็ญบุญในทางที่พระองค์นั้นได้ทรงแก่กระทำสืบต่อไปก็อาตมาภาพก็ขอจบในกันที่8ไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยปการะฉะนี้

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ราที่เรื่องธรรมวุฒินี่ก็เหมือนกันธรรมวุฒิที่ก็ถือตัวกันพระสงฆ์กันเป็นนักเทศก็ทะเลาะกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้องค์นั้นดีองค์นี้ไม่ดีเรามีความรู้มากกว่าปริญญาสูงกว่ามันไม่แน่เราท่านขอให้เราเข้าใจเถอะการปฏิบัติธรรมบรรลุแต่ละขั้นบางทีก็คิดไอ้ว่าตัวเองบรรลุเพราะมีลูกศิษย์เยอะใครแตะไม่ได้แล้วก็อยู่กับใครไม่ได้เหมือนกันนี่คือธรรมุทิสุดท้ายอติมานะเรื่องอติมานะที่มีอยู่ในตัวตนมันฝังขึ้นมาแล้วมันถูกบ่มเพาะขึ้นมาหนาขึ้นหนาขึ้นและสิ่งนั้นเป็นภัยตัวตัวเองทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นความดีสำหรับเราเลย แล้วผู้ที่มี ผู้ที่ถือวายุทิคุณวุฒิชาติวุฒิธรรมวุฒิอติมานะรวมๆกันแล้วก็จะหยดเดียวเดียวดายตายอนาถเพราะฉะนั้นขอให้ดูตัวเองและสำรวจตัวเองเถอะว่าคนที่ จะเป็นคนที่อะไรที่มีลักษณะของคนอะไรที่ใจไม่ดีเนี่ยเป็นยังไงคนใจไม่ดีดูง่ายท่านแล้วท่านทั้งหลายก็ดูตัวเองได้คนใจไม่ดีดูง่ายคิวคิวยุ่งคิวชนกันนะคิวชนกันตลอด

ไม่พอใจไปทั้งหมดเถอะไม่มีอะไรก็ด่าฟ้าด่าฝนฝนจะตกมาทำไมที่อื่นเขามีไม่ให้ตกไม่ที่อื่นเขาให้ตกทำไมไม่ตกจะตกที่นี่ทำไมเอาไปถามแล้วฝนจะได้ยินไหมนั่งอยู่ในรถกับคิ้วย่นใช่ไหมคิ้วยุ่งรู้สึกไม่พอใจทุกอย่างด่าตำรวจด่าคนปล่อยไฟด่าระบบจราจรด่าประเทศของเราด่าทั้งที่เขาไม่ได้ยินด่ารถข้างๆด่ารถที่ขวางด่ารถที่ช้าถ้าด่าแล้วเขาได้ยินแล้วทำไมท่านเขาไม่เล่นงานเราเหรอด่าด่าในกระจกด่าทำไมอาตมาถามว่าด่าเขาในกระจกเนี่ยอาตมาบอกรู้สึกเอ้ยมึงเปิดมึงแน่จริงมึงเปิดรถไปสิชะโงกหน้าด่าขับแซงไปปีแต่ไปปีนะด่าสิด่าในกระจกนี่เขาไม่ได้ยินแต่หูกูได้ยินนะคนที่ได้ยินคือกูกับมึงไปพร่องทำไมแล้วคิ้วย่นฉันไม่สบอารมณ์ไม่สบอารมณ์แล้วลงไปเป็นคนอย่างนั้นมาสิแล้วเขาจะด่าเราไหมบางทีเขาไม่ด่าเราไปบีบแกรใส่เนี่ยเขายังยิ้มให้เขาขอโทษครับผมช้าไปหน่อยแล้วถ้าเกิดไปบีบแตรใส่มันกำลังข้ามถนนนะท่านมันเอาอะไรขว้างมันเป็นไงท่านใช่ไหมงามหน้าไหมหรอแล้วทำไมเอาผมจะข้ามไปไฟแดงอ่ะผมก็ถูกกฎจราจรก็ไฟเขียวอีกนิดเดี๋ยวพอไฟเขียวเริ่มน่ะคุณจะรีบไปไหนไปหาบิดาของคุณเหรอไปหามารดาเหรอถ้ามันบอกงั้นล่ะก็นิดเดียวเท่านั้นเราได้เร็วกว่าเขาแล้วทำอารมณ์เราให้มันกุนอิทมายแล้วอารมณ์อย่างนี้พอท่านถึงท่านก็พอลงจากรถนะฮะท่านก็จะอารมณ์วิ่งอิทใส่คนอื่นโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าท่านอารมณ์วิ่งอิทมาจากรถเพราะฉะนั้นคนที่อะไรคิวยุ่งเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตของตัวเองเกี่ยวกับอารมณ์ตนเองอย่างนี้อยู่กับใครยากท่านแล้วดูหน้าตาไม่ผ่องใสเลยนวดเวลานะก่อนนอนโอ้โหไปเสริมสวยเนี่ยผู้หญิงนะยกผู้หญิงไปนวดหน้าขัวหน้าผากย่นขัวคิ้วตรงนี้ย่นแต่ผมไปส่งลมปุ๊บนะเงี้ยท่านดูหน้าหน้าผากแตกเปรี้ยคล้ายๆกระจกรถยนต์แตกเปรี้ยแล้วทำบ่อยๆเข้ามันเป็นรอยถาวรเขาอ่านเราออกอาตมาเขาอ่านคนบางคนออกไม่ครบคนนี้มีปัญหาใจไม่ดีใจไม่ดีแล้วคบไม่ได้แล้วก็มองไปเรื่อยๆว่าคงจะไม่ค่อยมีใครคบเรายิ่งไม่มีใครคบแล้วมันไม่เคยวิเคราะห์ตนเองว่าตนเองนั้นประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ยิ้มซะก็จบไปเถอะพอยิ้มซะแล้วนะรอยย่นระหว่างคิ้วมันก็จบไปท่านผู้ชมก็เหมือนกันถ้าลงยิ้มแล้วคิ้วชนกันได้นะอาตมาจะยกพระประธานในวิหารให้องค์หนึ่งเอาไปเลยท่านแต่ท่านเอาคิ้วชนกันแล้วท่านลองยิ้มสิท่านก็ยิ้มไม่ได้ถ้าใครทำได้น่ะจะยกพระประธานในโบสถ์ให้องค์การตึงดึงหน้าผากไม่ยากท่านยิ้มเถอะตื่นเช้ามาก็อาตมาจะบอกตื่นเช้ามาเอารอยยิ้มทิ่มแทงทุกพ่อแม่ยิ้มลูกก็สุขทุกทนหน้าพอตื่นเช้ามาตื่นแล้วลูกดีลูกดีลูกก็ยิ้มให้เขาซะก่อนเขาจะมีอะไรเขาค่อยว่ากันทีหลังถ้าเจียมาทำไมตื่นสายอะไรมันจะทันเขาไหมเนี่ยเฮ้ยธรรมะกินไม่ทันเขาถามว่าเด็กมันตื่นมาจะตื่นมาทำไมพระอาทิตย์ขึ้นขอบฟ้ายังมีรอยยิ้มให้คนนี่พ่อแม่อยู่กับบ้านไม่มีรอยยิ้มให้ลูกอารมณ์ลูกเป็นยังไงวันนั้นเขาไม่มีความสุขแล้วจะเกลียวกราดเรียบไปอาบน้ำลูกมันก็รำคาญไปเข้าห้องน้ำเร็วๆจะไปแล้วเอากินๆซะแล้วใครจะมีความสุขเถอะไหนๆแค่เกิดมาเป็นแม่เป็นลูกกันแล้วค่อยๆพูดกันถ้าคิ้วย่นมาทีนะอันนี้ดูสับสามัญญาสับนะท่านนะถ้าสับหนักๆก็ลูกก็เป็นสัตว์เดรัจฉานพ่อแม่ก็เหมือนกันตื่นรับเช้ามาเอารอยยิ้มทิ้งแทนทุกพ่อแม่ยิ้มลูกก็สุขทุกทั่วหน้ายิ้มให้ลูกสิถึงลูกจะมีปัญหาแล้วค่อยๆยิ้ม
ค่อยๆหลุดไปจะเรียนนะลูกนะถ้าไปทะเลาะกับลูกตอนเช้าถ้าเกิดทะเลาะกับจิตวิญญาณกับความรักตัวเองรักมากทะเลาะมากท่านทำร้ายทั้งเขาทั้งเรานะความสัมพันธ์มันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วกลับมาพอกลับมาเย็นเอาอีกรอบหนึ่งได้สักสองรอบท่านเพราะยังค้างตั้งแต่เช้าตื่นมาแล้วต้องเอาพ่อแม่ยิ้มลูกสุขทุกหน้าลูกยิ้มแต่พ่อแม่สุขทุกเวลาลูกยิ้มแต่พ่อแม่สุขทุกเวลาเป็นลูกก็ยิ้มให้พ่อให้แม่สวัสดีครับแม่ตื่นนานแล้วเหรอพ่อตื่นนานแล้วเหรอมีอะไรกินบ้างอ่ะก็เดินไปกอดสักหน่อยหนึ่งเขาจะได้มีกำลังใจเขาก็มีความสุขแล้วเพราะเราอาศัยเขาผัวไม่ยิ้มผัวเมียยิ้มเริงร่าสุขอภรรตื่นเช้ามานะถ้าผัวยิ้มนะถ้าผัวยิ้มเมียก็ชื่นใจเอาตื่นแล้วเธอฉันจัดการอะไรเธอเรียบร้อยแล้วนะเตรียมข้าวเตรียมของไปแล้วเธอก็ไปปรุงอาหารนี่ก็แล้วกันสุขมันก็มาท่านมันสุขแต่เช้าท่านผัวก็ยิ้มให้เมียเมียก็ยิ้มให้ผัวสุขมาพลันเจ้านายยิ้มพริ้มผ่องลูกน้องรักถ้าเจ้านายเข้าสำนักงานก็เอาไปงานเพื่อเรามานานแล้วเหรอวันนี้ฉันมาสายผมมาสายนั่นนะเอามีงานอะไรบ้างมีอะไรจะนำเสนอมายิ้มก็เดินยิ้มไปไม่ใช่เดินหน้านิ่งคือขมวดมันก็นินทากันสงสัยเจ้านายทำไมถ้าเป็นเจ้านายผู้หญิงก็หน้าตาขมิ้งเกรงเกลียวมาชนะมันก็นินทากันท่านก็เดินเข้ามายิ้มยิ้มให้อันสิท่านเป็นการสตาร์ทความรู้สึกของกันและกันเจ้านายยิ้มพริ้มห่องลูกน้องรักลูกน้องยิ้มพริ้มพักจากสุขสันต์ลูกน้องยิ้มพระเจ้านายสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแหมวันนี้แต่งตัวหล่อมาใช่ไหมครับโอ้โหหล่อไม่หล่อชมว่าหล่อเนี่ยก็โอเคแล้วนะท่านโอ้นี่โอ้ยเจ้านายสวยจังเลยหน้าบึ้งๆเนี่ยท่านชมว่าสวยนะสวยอะไรมาชมฉันนะแต่ความจริงชอบตะวาดเป็นงั้นนะเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก็ปัดรุ่นปัดนี่ก็สวยแล้วท่านเดี๋ยวก็สวยแล้วชมเข้าไว้พูดดีๆเข้าไว้ฝรั่งเนี่ยเขาพูดให้ยิ้มเข้าไว้เจอหน้ากันช้าๆ good morning แปลว่าวันนี้ดีทั้งวัน good morning เป็นคำให้พรนะท่านคำว่าเราแปลว่าอรุณสวัสดิ์แปลว่าวันนี้ตั้งแต่อารมณ์ลุกขึ้นมาเนี่ยจะพบความสวัสดีมีชัยทั้งวันเจอกันวันก็ good afternoon เย็นเจอกันก็ good evening ก็คือก็ good night จากกัน good bye good bye zero นะแล้วเจอกันใหม่มันก็รู้สึกมีความสุขแต่คนไทยทักไปมาเฮ้ยทำไมหน้าตาหม่นหมองจังเลยเป็นเบาหวานเปล่าวะแล้วท่านลองทักคนอย่างนี้สิทำไมหน้าแกค้ำจังเลยล่ะเจอกันทำไมหน้าฝ้าขึ้นจังเลยล่ะทักกันยังแต่เช้าไม่ดีนะท่านนะหัดชมคนสมัครเปิดรอยยิ้มให้เขาให้ได้นะครับลูกน้องยิ้มพริ้มพรักจากสุขสันต์ทุกคนยิ้มเริงร่าเข้าหากันทุกข์กับพันสลายกลายเป็นสุขถ้าทุกคนยิ้มหากันทุกข์กับพันสลายกลายเป็นสุขแล้วปัญญามันดีท่านแต่คนอารมณ์ไม่ดีใจมันก็ไม่ดีเพราะใจมันคิดไม่ดีทำให้อารมณ์ไม่ดีพูดออกมามันก็ไม่ดีแสดงสภาพจิตใจไม่ดีเขาสู้ชูแสดงสภาพจิตใจไม่ดีคือคิ้วยุ่งหน้าผาย่นไอ้นี่หนักเข้าไปท่านนอกจากคิ้วชนกันแล้วนะยังมีรอยบนริ้วรอยบนหน้าผายนี่แสดงทุกซ้ำซ้อนแล้วคนเขาอ่านเป็นแสดงว่าสภาวะจิตมีปัญหาเพราะงานเยอะเอางานเยอะไปดูสิฮะนักบริหารระดับโลกเนี่ยหน้าผากมันไม่ค่อยย่นหรอกท่านถ้าผู้หญิงผู้ชายหน้าผากเขาตึงเป้งเพราะเขาคิดด้วยปากเขาไม่ได้คิดด้วยคิ้วคิดด้วยคิ้วนั่งโง่นะคิดด้วยปากฉลาดยิ้มเข้าไปเย็บมันเกิดอะไรเขาเรียกอะไรหนวดมังกรข้างๆแก้มจากจมูกมาถึงปากเขาเรียกหนวดมังกร
แต่ถ้าเราคิดด้วยคิ้วคิดด้วยหน้าผากมันก็ย่นขึ้นไปแล้วลบยากนะท่านนะลบยากทำให้คนรู้ว่าสภาวะจิตของเราปัญหาซ้ำซ้อนและเป็นคนอารมณ์ไม่ดีคนอ่านหน้าผากคนเป็นเนี่ยหลีกเลี่ยงคนหน้าผากอย่างนั้นเสียและคนที่ไม่มีใครเขารักนับถือเคารพบูชาท่านที่มีอุปการคุณต่อเขาให้ไปดูหน้าผากตัวเองซะหน่อยว่ามีคิ้วมันย่นไหมหน้าผากยุ่งไหมท่านคิ้วมันยุ่งหน้าผากย่นไหมท่านหน้าผากย่นหาสาเหตุของมันสิว่าคืออะไรกันแน่สำหรับเราต้องวิเคราะห์แสดงสภาวะจิตของเราไม่ดีเป็นคนใจไม่ดีคือคิดไม่ดีพอคิดไม่ดีนะวาจามันก็ไม่ดีการกระทำมันก็ไม่ดีมันเป็นไปหมดท่านมันทั้งกระบวนการนี่เขาเรียกคนที่ใจไม่ดีคืออะไรคิ้วย่นหน้าผากย่นบ่นมากบ่นอยู่นั่นแหละใครทำอะไรก็บ่นอยู่นั่นแหละไม่เคยสอนท่านบ่นโน่นบ่นนี่มันบีบใบไม้แห้งแบบครับแครบครับอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเทตมาประมวลมาอย่างนี้เพราะเบื่อพระเป็นเด็กวัดเบื่อพระจริงๆเลยท่านอะไรกันหลวงตาหนึ่งก็บ่นหลวงตาหนึ่งก็บ่นตอนนี้ยังไม่ได้วิเคราะห์ถ้ามีสิทธิ์จะบ่นเราแต่ถ้าเคยสอนเราไหมท่านก็ไม่เคยสอนใช้เราไปทำงานที่สำคัญสำคัญมาทานจานเดินบ่นแล้วเฮ้ยทำไมมาช้าเอ้าก็ทำไมไปวิเคราะห์ตลาดเลยให้ไปซื้อหมาก็มาช้าว่าเรามาช้าก็ตลาดมันยังไม่เปิดนะผมมาช้ากระดาษแล้วท่านเดี๋ยวนะที่ตบที่กระทงก็ถนเขี้ยงนะอาตมาครับพอโตๆนั่นคือโอ้อย่างนี้ลูกเมียเขาถึงไม่เอาไว้เขาถึงได้มาบวชกันได้มาบวชก็จะไม่เลิกนิสัยอย่างนั้นอีกไอ้คนบ่นมากเนี่ยไม่ดีท่านบ่นไม่ต้องมีประสบการณ์บางทีบ่นนะบ่นเอาแต่ใจสองบ่นไม่ได้อย่างใจแล้วใครมันจะไปอยู่ด้วยนิสัยขี้บ่นไม่ดีท่านแล้วสภาวะจิตใจเนี่ยยุ่งเหยิงแล้วก็รวมๆโลกก็มาบ่นฮะมาบ่นเพราะบ่นมากอย่าไปบ่นมากหน้าตาไม่มีความสุขแล้วท่านถ้าลงขี้บ่นจะไม่มีความสุขแล้วไปดูคนเอาไม่มีใครอยู่ข้างกายแล้วเลยนะใครก็จะไปอยู่นะท่านเสียงบนไม่มีใครอยู่หรอกพูดกระชากเสียงแล้วสภาวะจิตไม่ดีนะเป็นคนไม่สุชุไม่สุชูใจไม่ดีไปกระชากเสียงทำไมก็พูดหนุ่มๆยกไปเขาทำผิดเราไม่รู้แล้วครับอย่างนี้บอกหลายครั้งแล้วนะบอกหลายครั้งแล้วผิดหนึ่งพึงจดไว้ในสมอง เร่งระวังผิดสองภายหน้าสามผิดเร่งคิดตรองจงหนักเพื่อนเอ้ยถึงสี่อีกห้าซ้ำอีกห้าหกซ้ำอภัยชนัยเพราะถ้าจะไปบ่นพูดกระชากเสียงคนพูดกระชากเสียงโยมก็เหมือนกันบอกท่านเจ้าคุณทำไมพูดเสียงแข็งขนาดเอ้าไม่ใช่นะอาตมาเป็นคนเสียงใหญ่คนเสียงใหญ่นี่เสียงมันจะสั้นกว่าสั้นกว่าคนธรรมดาแต่ถ้าเสียงแหลมเสียงมันจะยาวกว่าถ้าลองเปิดลำโพงวิทยุโทรทัศน์ดูเถอะถ้าปรับเสียงแหลมเสียงมันจะไกลเป็นเดินทางไกลกว่าแต่ไม่ได้พูดกระชากเสียงแล้วทำไมพูดไม่ใช่แต่อย่างนี้มาโยมจะเริญพรมีอะไรบอกอาตมามาถ้าเกิดหมาหอนขึ้นมาท่านไม่สวยเหรอท่านเสียงเยี่ยมเหมือนผีปีศาจแต่การกระชากเสียงนี่ครับไม่พอใจอย่างยิ่งเราไม่พอใจเขาก็ไม่พอใจเราเราไล่เขาก็หนีเราแล้วแก้ปัญหาไงล่ะก็แต่นะดูที่ตัวกลัวที่ใจแก้ไขที่เราดูมันต้องดูที่ตัวเราเนี่ยดูนะเอาสติตั้งแล้วก็ใช่แหละใช้สำรวจพฤติกรรมของเราใช้สติปัญญาสำรวจพฤติกรรมของเราแล้วกล้ายอมรับสิ่งที่ผิดพลาดท่านจะแก้ไขได้
ถ้าไม่สำรวจจิตใจตัวเองนะฮะแล้วจิตใจมันเป็นตัวสั่งเป็นตัวสั่งให้พฤติกรรมออกมาทางปากทางการกระทำถ้าสำรวจได้แล้วก็ท่านจะรู้ว่าโอ้โหเราผิดพลาดเป็นสิ่งที่น่าละอายใจตอนนั้นไม่น่าทำเราเสียลูกน้องเสียคนนะที่เรารักไปเสียคนที่ศรัทธาเราไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้แล้วเราก็จะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวและจะไปหาใหม่ที่ไหนได้แล้วท่านในคนบางคนในความสัมพันธ์บางส่วนคนใจไม่ดีจึงพูดกระชากเสียงเขี้ยงปากเข้าของเห็นไหมคนไม่ได้ใจไม่ดีชอบเขี้ยงปากเข้าของเด็กก็เหมือนกันชอบเขี้ยงปากเข้าของสอนมาลูกถ้าอายุขนาดนี้หนูจะทำงี้นะหนูยุคใครไม่ได้หรอกอยากได้ก็ทำเอาเองสิลูกเอ้ยหนูทำเอาเองนะลูกแต่บางทีเราสอนเขาไงเราเคยตามใจเขาเพราะเขาไม่ได้เขานะมีปัญหาแล้วบางทีไปเกิดในสังคมนะท่านในตลาดในศูนย์การค้าไปแหกปากร้องเป็นพ่อแม่ก็อายเขาเป็นเมียผัวเขาก็อายเป็นผัวเมียมันก็อายแล้วข้าวของไม่ได้มีไว้ปลามันไม่มีอะไรได้มาฟรีแล้วท่านแล้วเครื่องไม่ถูกคนด้วยนะเครื่องไม่ถูกคนก็ทำลายข้าวของที่ตัวเองซื้อมาแล้วพอเสร็จงานแล้วข้าวของมันแตกก็กลับไปโทษคนนั้นเพราะเพื่อแกเพราะคุณเพราะแกทำให้ฉันเสียข้าวของอันนี้ไม่ใช่เพราะเราเพราะเราควบคุมไม่อยู่กับอารมณ์วู่วามกับความที่เราใจไม่ดีได้อย่างใจก็ทำเอาเองสิถ้าทำเองไม่ได้ก็อย่าเอาแต่ใจตนเองหยิบข้าวของมาเนี่ยนะบางทีนะถอดวงถอดแหวนคว้างไปเลยท่านแล้วเสร็จแล้วได้อะไรล่ะสามีภรรยาทะเลาะกันแฟนทะเลาะกันถอดแหวนคว้างมันละอาใจแล้วบางทีเขานะพอคว้างข้าวฟังของเขาไปเก็บมาให้เขามาพูดดีๆแทนที่จะกลับมารู้สึกสำนึกตัวกลับมากำเริบเมื่อพฤติกรรมกำเริบขึ้นมันก็ทวีตรีคูณเขาเนี่ยท่านผู้ชมเวลาแก่เนี่ยจะไปอยู่ไหนถามว่าจะไปอยู่ไหนอาตมาไปบ้านคนพักคนชราเนี่ยมองเลยโอ้โหมันจะบอกที่ไหนแล้วท่านมีอยู่ที่นึงท่านคนแก่จะฆ่ากันตายท่านพกมีดมาผู้หญิงนะท่านนะแค้นกันแล้วคนนั้นไม่ใช่คนไม่มีตังค์นะท่านนะมีเงินแต่แกไม่รู้ตัวว่าเพราะอะไรฮะเพราะคิ้วยุ่งหน้าผากย่นบ่นมากพูดกระชากเสียงเครื่องปลาข้าวของตบโยมอะไรนะมาถือตัวอะไรกันตอนนี้แก่ๆกันแล้วทำไมไม่อยู่ให้สบายให้รู้พวกเราทุกคนว่าเขาทิ้งเราแล้วไอ้ที่มาอยู่เขาทิ้งเราพระจึงเก็บมาเลี้ยงมันจะที่ไหนท่านวาสนาเวศอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อ 15-16 ปีที่มาไปบรรยายเดี๋ยวนี้จะแก่พวกนั้นก็คงจะตายไปแล้วนะถ้าไปห้ามปรามนะท่านนะแล้วอะไรเพื่ออะไรเพื่อที่เขาเพื่อแพทย์พยาบาลเพื่อหมอเหมือเพื่อผู้โดยการเขาก็หนักใจเก็บเอาคนมีปัญหาไปทางนั้นเลยมีปัญหาจากบ้านไปทางนั้นไม่ใช่ยากจนท่านแต่คนเขาอยู่ด้วยไม่ไหวและจะไปแสดงพฤติกรรมต่อกันและกันวันนั้นเราเทศนาสยามก็เพราะอย่างนี้ก็จึงทิ้งแต่อาตมามาดูโยมแล้วก็ดีอย่างทำให้อาตมานะคิดได้ว่าถ้าเป็นอย่างพวกโยมนะฮะเป็นญาติโยมนะอาตมาก็ไม่มีใครเลี้ยงเหมือนกันให้สำนึกรู้สึกตัวบ้างว่าสำนึกตัวว่าเราเป็นอย่างนั้นไหมเครื่องปลาข้าวของไหมเอาแต่ร้องขอบางคนเอาแต่ร้องขอไม่ได้ก็ร้องเรียกขอไม่ได้ก็ร้องไห้คนที่ขอใครจะไปชอบท่านใจมีแต่ความโลภใจไม่ดีเห็นอะไรอยากได้ไปหมด
เรียบๆเคียงๆร้องๆขอๆแล้วพอไม่ได้ก็นั่งนั่งงอขอไม่ได้แล้วก็มักจะต่อรองกับคนที่รักเราทั้งนั้นเมื่อต่อรองแล้วไม่ได้เป็นไงท่านมันก็ความสัมพันธ์มันก็ขาดไปนี่อาจจะต้องขอนั่งงอนั่งอีกนั่งงอนั่งอีกผมไม่ได้นั่งงอนั่งอีกบางคนนั่งงอนั่งอีกทั้งวันน่ารู้สึกไม่มีความสุขเลยไม่มีความสุขสบายเลยนั่งงอนั่งอีกพูดจาจิกสับชอบพูดทิ่มแทงจิกสับเขาเหมือนอีแรงกินซากศพนั่นแหละจิกสับตลอดแล้วชอบเอาเรื่องเก่าๆมาพูดชอบเปรียบเปรียบเทียบกับคนบ้านนั้นบ้านนี้ถามว่าคนประเภทนี้จะอยู่ใครได้เพราะใจไม่ดีคนโดนจิตสับมันปวดร้าวใจนะนี่เป็นเรื่องผิดพลาดเรื่องความหลังเรื่องบางทีก็ทวงผู้จ่าจิตสับนะนับบุญคุณเอาคนที่จิตสับแบบนับบุญคุณแล้วท่านอ้างบุญคุณที่ตัวเองมีอยู่กับเขาบอกถ้ามีบุญคุณก็ขอชดใช้ถ้าแม่คิดว่ามีบุญคุณตลอดนะผมก็รู้จักบุญคุณแม่ผมจะทำอย่างนี้แต่แม่จะเอาเท่าไหร่พ่อจะเอาเท่าไหร่ปู่จะเอาเท่าไหร่ย่าจะเอาเท่าไหร่มันไม่ไหวแล้วอะไรก็บุญคุณบุญคุณบุญคุณนะเขารู้อยู่แล้วอ้างบุญคุณอารมณ์คุณด้วยเรื่องต่างๆเก็บเอาเรื่องต่างๆมาเป็นอารมณ์คุณแล้วก็มาลงกับไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องพฤติกรรมอย่างนี้พฤติกรรมของคนใจไม่ดีแล้วอย่างนี้อยู่กับสัตว์สัตว์ก็ไม่มีไมตรีอยู่กับคนคนไม่ปราณีอยู่กับผีผีโกรธาอยู่กับเทวดาเทวดารังเกียจจึงขอฝากท่านผู้ชมไว้ว่าในการที่เราอยู่กับใครนั้นสำรวจพฤติกรรมของเราซะก่อนแล้วมาสำรวจพฤติกรรมไปแล้วเราแก้ไขพฤติกรรมได้เราก็จะสามารถอยู่กับใครก็ได้อาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

คุณผู้ชมคะสุหุชูการเป็นคนใจดีมีมโนสุจริตก็คือมีการให้อภัยให้โอกาสรู้ว่าคนผิดพลาดกันได้นะคะไม่เอาแต่ใจตัวรู้จักกลัวคนอื่นเสียใจหากเราระลึกได้อยู่เสมอในหลักธรรมข้อนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่นำมาซึ่งความสงบสุขในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรสหมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้ Investment Grade ที่มี Rating Triple A ถึง A ลบจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง Triple B บวกถึง Triple B ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4%และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง Triple C บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Mon The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ต่อทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคําและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะลองให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู่นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลําดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าไปรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้อง

0: ินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่สองคือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดันของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดันตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเรียกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series

กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกราตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลงได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ5ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แคทตี้หนูดูอะไรอยู่ลูกหัวเราะ
1: หนูดูเค้าเชิดตุ๊กตาตุ๋นของต่างประเทศอะค่ะ
0: แล้วยายขอดูด้วยมีค่ะมีมาหลายสิบกว่าปีแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังจะมีอยู่หรือเปล่า
1: เมื่อกี้นี้ดูการเชิดตุ๊กตาของชาวต่างชาติค่ะเขาเล่นแบบว่าขยับปากแล้วเขาก็ขยับแขนขยับขาแล้วก็มีภาพประกอบเยอะเลยแล้วก็แล้วก็เดินไปมาค่ะ
0: มีความทรงจำดีๆได้ดูได้รู้เรื่องหุ่นกระบอกมาแต่ช่วงนี้ยายโตขึ้นมาก็เงียบๆหายๆไปจะมีบ้างหรือเปล่ายายก็ยังไม่ทราบนะคะ
1: นี่ค่ะยายพันตุ๊กตาหุ่นกระบอกไทยอะค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะเหรอมีนะ
1: อยากไปหน่อยได้ไหมอะคะ
0: ได้สิค่ะไปหนูก็เอาที่อยู่มาแล้วเดี๋ยวยายพาไป
1: มีแล้วค่ะถ้างั้นเราไปกันเลย
0: เราเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีไหม
1: โอเคค่ะ
0: ไปเลย
1: หนูเซิร์ชเจอบ้านตุ๊กตาหุ่นกระบอกไทยค่ะแล้วหนูก็เข้าไปดูอะค่ะเขาบอกว่ามีเขารวบรวมหุ่นกระบอกของไทยมาเยอะมากเลยค่ะแล้วหนูก็มีเบอร์ติดต่อแล้วก็พื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: อุ้ยดีใจค่ะว่าเด็กรุ่นใหม่อยากเรียนรู้และยิ่งเป็นหลานเราชอบดิเราก็ยิ่งจะสนับสนุนนะคะ

0: เมื่อคุณยายกับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจและตามหาแรงบันดาลใจไปด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังจะไปนี้จะมีการเรียนรู้เชิดหุ่นแบบใดรออยู่จะสนุกสนานแค่ไหนต้องไปติดตามชมกันนะครับและแล้วคู่หูต่างวัยคุณยายคุณหลานก็เดินทางมาถึงบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยสถานที่ที่เรียกได้ว่าที่เดียวจบครบการเรียนรู้เรื่องหุ่นกระบอกไทยครับโดยบ้านหลังนี้เปิดให้ผู้คนทั่วไปที่มีความสนใจมาเรียนรู้ร่วมประดิษฐ์ชมการแสดงและเชิดหุ่นกระบอกได้เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่นับวันจะสูญหายไปตามกาลเวลา
1: คุณครูหนึ่งคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเคที่
3: สวัสดีค่ะคุณครู
2: เป็นไงมาไงกันเนี่ยมาถึงวันนี
1: ้คือว่าหนูเซิร์ชดูใน YouTube อ่ะค่ะแล้วมันมีตุ๊กตาที่มันพูดได้อ่ะค่ะหนูก็เลยอยากรู้ว่าเมืองไทยมีบ้างมั้ยคะ
2: ในประเทศไทยมันมีหุ่นอยู่หลากหลายประเภทนะเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบไทยโบราณก็จะมีหุ่นหลวงตั้งแต่สมัยอยุธยาประมาณ300กว่าปีแล้วนะครับหุ่นวังหน้าตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็มาหุ่นกระบอกที่เราเห็นที่บ้านตุ๊กตุ่นนี่แหละก็จะเป็นหุ่นละครเล็กของอาจารย์โจหลุยซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกเลยนี่คือหุ่นไทยแบบโบราณดั้งเดิมแต่ถ้าเป็นหุ่นสมัยใหม่อาจจะมีหุ่นเชือกหุ่นถุงมือก็ถือว่าเป็นหุ่นไทยสมัยใหม่ได้นะครับไม่จำกัดอะไรมากมาย
3: ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าจะได้เรียนรู้ยายก็จะได้รู้บ้างเพราะว่ายายก็รู้บ้างนิดๆน้อยๆของไทยเรามีแบบนี้โอ้โหน่าชื่นใจค่ะ
2: ที่บ้านตุ๊กตุ่นก็เป็นแหล่งเรียนรู้การเผยแพร่การประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยการเชิดหุ่นกระบอกไทยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีกิจกรรมให้คุณยายคุณหลานได้ทำมากมายเลยทั้งประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยตัวจิ๋วแล้วเอากลับไปบ้านเลยถือว่าเป็นตัวเดียวและตัวแรกในชีวิตตัวเดียวในโลกเลยนะสูตรหรือเปล่าไม่รู้นะก็มาลองดีหัดเชิดหุ่นกระบอกไทยดูบ้างดูซิว่ามันยากขนาดไหนแล้วสำคัญเลยว่าเราอยากให้คุณยายคุณหลานเนี่ยมาดูว่าความเป็นไทยมันมีความน่าภาคภูมิใจอย่างไรบ้างมันมีความวิจิตรสวยงามอย่างไรบ้างแล้วเราถือว่าเป็นหุ่นไทยซึ่งอยู่ระดับต้นๆของโลกได้อย่างไรนะครับไปดูกันเลยไหม
1: โอเคค
2: ่
1: ะ
2: มาเลย
1: ไปกัน
0: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์หนึ่งแห่งบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยคนนี้นี่เองครับ
2: แล้วก็จริงๆคือเราเริ่มต้นจากการที่เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับศิลปะไทยเพียงเห็นว่าหุ่นกระบอกน่าจะเป็นสินค้าขายได้เท่านั้นเองเราก็เลยเริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มหัดทำจากในหนังสือแต่พอขายเป็นธุรกิจแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการค้าการขายใช่ไหมเราไม่ค่อยมีความสุขกับการที่เราต้องแข่งขันสักเท่าไหร่จนวันหนึ่งได้เจอกับคุณยายชื่อสกุลแก้วซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติด้านหุ่นกระบอกไทยโดยตรงเนี่ยก็ขอไปเรียนการเชิดกับท่านสิ่งหนึ่งที่เราเปลี่ยนไปจากนักธุรกิจหรือว่าการค้าการขายคือคุณยายบอกว่าแค่เธอมาฉันก็ดีใจแล้วจริงๆผมไปเพื่อต้องการทำธุรกิจแต่พอเจอคำพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคือเรากลับมานั่งคิดเลยว่าเอ๊ะทำไมคุณยายเชิดหุ่นกระบอกไทยมาเกือบ90ปีเนี่ยคุณยายมีความสุขได้อย่างไรคุณยายบอกคือการให้เราก็เลยเริ่มกลับมาว่าเฮ้ยเราลองเผยแพร่สิ่งที่เราทำดูบ้างไหมเผื่อมันจะทำให้เรามีความสุขบ้างสุดท้ายเราก็เลยเปิดบ้านหลังนี้เป็นบ้านหุ่นกระบอกไทยให้คนได้มาสัมผัสได้มาเรียนรู้การเชิดการประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยแบบเบื้องต้นนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาในการทำนานมากสุดท้ายสิ่งที่เราได้คือความสุขเราไม่ต้องมีกำแพงใดๆมาปกป้องตัวเราต่อไปแล้วเราทำด้วยใจที่เราอยากจะทำจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้มาคือทำต่อไปนะอย่าให้มันสูญหายนะทำสวยจังเลยมันเป็นเหมือนยาหอมอ่ะเราก็เลยเปิดบ้านหลังนี้เรียกเป็นรูปธรรมเลยเป็นบ้านหุ่นกระบอกไทยโดยแท้จริงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาวันนี้ก็ประมาณสัก20ปีแล้วแต่วันหนึ่งพอเขาเรียกเราว่าครูเนี่ยมันแอบยิ้มในใจอ่ะเราก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นครูของเราที่เราเป็นผู้ให้ถึงแม้ว่าเราจะให้มากน้อยหรือว่าจะดีขนาดไหนเราไม่ทราบแต่วันนี้เราทำได้เต็มที่ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำมาตลอดเนี่ยมันได้เพิ่มพลังได้เพิ่มคุณค่าต่างๆได้เพิ่มความพยายามให้เรามากยิ่งขึ้นมันมีหลายๆอย่างที่มันค้ำคอเราอยู่ไม่ใช่เพราะค้ำคอเพราะว่ามันจำนนนะเป็นเพราะเราตั้งใจที่เราจะต้องทำเพราะเราบอกกับคนอื่นเสมอแล้วว่าเราจะทำหุ่นกระบอกไทยจน

การเชิดหุ่นกระบอกก็อย่างที่ทราบกันว่ามันต้องใช้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนแล้วก็รวมถึงการทำงานประสานกันระหว่างตาแล้วก็การเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะก็คือมันก็เป็นการออกกำลังกายชนิดนึงที่ค่อนข้างเบาก็คือถือว่าเหมาะกับผู้สูงอายุในแง่ว่าเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ได้หนักเกินไปนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องใช้สายตาที่ดีพอแล้วก็การทำงานประสานการระวังตาแล้วก็การเคลื่อนไหวของร่างกายการทรงตัวที่ดีเพราะว่าต้องมีจังหวะบางจังหวะที่ต้องมียืนด้วยขาข้างเดียวแล้วก็การใช้มือเพื่อจับตัวไม้ที่อยู่ไว้เชิดหุ่นกระบอกการบิดข้อมือการใช้มือเนี่ยก็ต้องสัมพันธ์กับเพลงหรือว่าท่าทางประกอบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไม่มีการบาดเจ็บข้อมือมาก่อนหรือว่าถ้าเป็นคนที่มีอาการเช่นปวดข้อมือมีอาการปวดร้าวหรือแป๊บๆที่ข้อมืออยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่แนะนำหรือถ้าเกิดว่าไม่เคยมีอาการเหล่านี้มาก่อนแล้วอยากจะทำกิจกรรมแบบนี้เนี่ยก็อาจจะแนะนำว่าให้พันด้ามตัวไม้จับเพื่อเชิดหุ่นกระบอกค่ะให้หนาขึ้นแรงกำหรือกดไปที่ตัวไม้เชิดหุ่นกระบอกเนี่ยก็จะได้ลดลงก็จะสามารถเชิดได้เหมือนปกติโดยที่ซัพพอร์ตข้อมือเราไปด้วย

0: เอาล่ะครับเมื่อพร้อมกันแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยบทเรียนการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือการร่วมประดิษฐ์หุ่นกระบอกจิ๋วสุดพิเศษจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเองไปดูกันนะครับว่าหุ่นกระบอกของทั้งคู่จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร
1: มาถึงกิจกรรมพิเศษแล้วนี่พิเศษสำหรับคุณยายกับคุณหลาเลยนะครับ
2: ค่ะ
1: เรามาทำหุ่นกระบอกไทยการคนละตัวหนึ่งตัวแต่ว่าอาจจะเป็นตัวจิ๋วๆเล็กๆนะที
2: ่
1: เป็นที่ระลึกนะครับโดยที่พี่หนึ่งจะให้นะครับ
2: ค่ะ
1: นี่มีหัวถอดมาก่อนนะไม่ใช่กระสือนะ
2: เราถอด
1: เป็นหัวนะครับแล้วก็ระบายสีกันครับเดี๋ยวครูหนึ่งจะให้สีนะครับซ
2: ึ่
1: งจะเป็นสีอะคริลิกธรรมดานะครับเขาบอกว่าเวลาวาดหน้าหุ่นกระบอกไทยเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องวาดให้มันละเอียดหรือว่ามีเส้นคมกริบอะไรมากมายนะครับเราวาดให้ได้อารมณ์ก็พอแล้วนะฮะให้ผู้การคนละหนึ่งอันนะครับแล้วก็เราระบายได้ตามจินตนาการของเรานะครับดูซิว่าเราจะวาดสวยขนาดนั้นแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นหุ่นกระบอกไทยแบบโบราณที่เป็นวรรณคดีไทยเช่นพระรามก็มีผิวกายเป็นสีเขียวสีหน้าสีเขียวแล้วก็ต้องระบายสีเขียวพระลักษมณ์สีทองเป็นต้นครับพระสัตตลุดก็จะมีสีต่างๆตามเขาเรียกบุคลิกนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่จำเป็นต้องระบายสีผิวตามนั้นเนี่ยเราสามารถให้เป็นสีขาวก็ได้เสมือนหน้าหญิงไทยโบราณหน้าตาขาวเขียนคิ้วดำๆปากแดงๆก็พอแล้วนะครับเอาเลยครับบรรเลงเลยครับ
3: บรรเลงเพลงดัง
1: ดูซิว่าคุณยายคุณหลานใครจะชนะเลิศนะฮะ

0: ยายก็ยังไม่แน่ใจเลยแต่ยายจะเขียนคิ้วก่อนคิ้วต้องเป็นสีดำอยู่แล้วใช่ไหมตาก็อาจจะเป็นสีดำก็ได้หรือสีเขียวก็ได้เหมือนพระอินทร์พระอินทร์น่าจะมีตาสีเขียวเน
1: า
0: ะ
1: แล้วเขาเลยเอาเป็นสีเนื้อเลยค่ะ
0: เนื้อ
1: เนื้อคน
0: เออแต่เราต้องรูปเอาตรงนั้นเป็นเนื้อเหรอโอ้ยนั่นยายก็ต้องเป็นขาวก่อนสีเนาะถึงค่อยมาเขียนคิ้วได้เนาะ
2: แหมพอเป็นเรื่องของศิลปะงานจับผู้กันดูท่าจะเข้าทางเจ้าหลานเคที่ดูสนุกสนานธรรมัดธรรมแงซึ่งตรงกันข้ามกับยายจ๋าของเราที่ดูจะถนัดจับตะหลิวซะมากกว่า

0: ค่ะ
1: ตอนแรกไม่รู้ค่ะว่ามีหุ่นกระบอกแบบของไทยด้วยค่ะเห็นแต่ของชาวต่างชาติค่ะรู้สึกว่าภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้เกิดเป็นชาวไทยค่ะและก็มีวัฒนธรรมอันสวยงามอย่างนี้ค่ะวันนี้ได้หุ่นกระบอกไทยตัวแรกในชีวิตของหนูเลยค่ะที่เกิดมาภูมิใจมากเลยค่ะและไม่คิดว่าตัวเองจะระบายสีได้เก่งขนาดนี้เห็นคุณยายตั้งใจทำมาทำแมงมากเลยค่ะทำเหมือนมาร์กหน้ามากเลยค่ะ
2: Wow.
3: วันนี้ได้ทำแตกโทษนะคะยายทำไม่สวยก็ดูสิหน้ายายเหมือนมาร์คเหมือนมาร์คหน้าเลยสนุกค่ะแต่ของหลานสิคะสวยมากเขาละเอียดอ่อนยายคงจะเก่งแค่กับข้าวแล้วมั้งหุ่นก็บอกคงไม่ได้เรื่องอะ
2: รู้สึกชื่นใจนะรู้สึกเรายังมีคนที่สนใจยังมีคนที่ชื่นชอบในศิลปะไทยอยู่นะครับเวลามาปุ๊บเนี่ยเรามักจะมีพลังทุกครั้งที่มีแข่งมาเยี่ยมมาเยือนนะครับถือว่าเป็นยาหอมเป็นกำลังใจสำหรับพวกที่เราทำงานศิลปะไทยซึ่งทุกคนมักจะลืมไปจากสังคมไทยเขาบอกว่าเขามีความสนใจในงานของศิลปะของกระบอกไทยแล้วก็อยากจะเห็นว่าความแตกต่างของหุ่นไทยกับหุ่นต่างประเทศเป็นอย่างไรหลายๆคนมักจะเข้าใจผิดเสมอว่าหุ่นไทยมันมีแค่ประเภทเดียวก็คือหุ่นกระบอกไทยจริงๆเราก็จะนำมีหลากหลายมีทั้งหุ่นหลวงหุ่นวังหน้าหรือว่าหุ่นละครเล็กแล้วก็มีความแตกต่างกับหุ่นทางชาติตะวันตกอย่างไรบ้างอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราจะพยายามให้ข้อมูลความรู้แล้วก็ให้เขาได้เรียนรู้จับต้องจากของจริงๆได้สัมผัสจริงๆแล้วเขาจะมีความภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าศิลปะไทยไม่ได้ไกลตัวจากตัวเขา

มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันอีกเช่นเคยหุ่นกระบอกหรือการเล่นหุ่นนั้นไม่ได้มีเฉพาะในเมืองไทยหรือสยามประเทศในอดีตเท่านั้นในหลายประเทศตะวันตกและเอเชียตะวันออกอย่างจีนก็ปรากฏให้เห็นและเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามก็มีส่วนในประเทศไทยนั้นเท่าที่สืบค้นและคัดย่อๆมีบันทึกไว้คือจดหมายเหตุของบาทหลวงตาชาร์ดและจดหมายเหตุของลาลูแบร์สมัยพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสเดินทางมายังกรุงศรีอยุธยาตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจดหมายเหตุทั้งสองฉบับได้บันทึกถึงการเล่นหุ่นไว้ทำให้สันนิษฐานได้ว่าการเล่นหุ่นน่าจะเกิดขึ้นมาก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์นับมาจนถึงปัจจุบันก็มากกว่า300 ปีครับ

และแล้วก็มาถึงช่วงที่สำคัญที่เหล่าบรรดาเทรนเนอร์ผู้นำการออกกำลังใจจะทำการทดสอบคุณยายกับคุณหลานด้วยบททดสอบให้ทำการเชิดหุ่นของตนเองเป็นการแสดงหนึ่งเรื่องแหมฟังแค่นี้ก็สนุกแล้วล่ะครับติดตามให้กำลังใจทั้งคู่กันเลยดีกว่า

การเชิดหุ่นละครเล็กเป็นศิลปะที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างมากหุ่นบางตัวคือตัวพระยักษ์และลิงต้องใช้คนเชิดถึง3คนในการเชิดหุ่น1ตัวผู้เชิดจะต้องแบ่งหน้าที่กันและจะต้องร่วมงานกันอย่างดีเยี่ยมคนที่1จะเป็นหลักในการเชิดมือซ้ายเชิดลำตัวมือขวาเชิดมือขวาของหุ่นคนที่2ต้องใช้มือขวาเพื่อเชิดมือซ้ายของหุ่นคนที่3ต้องใช้มือทั้งสองข้างเชิดฝ่าเท้าของหุ่นและทั้ง3คนต้องเชิดให้ทุกส่วนมีความสัมพันธ์กับจังหวะของดนตรีอีกด้วย

0: ปรบมือให้ปรบมือให้อาจจะเมื่อยคุณหนึ่งถือให
1: ้ขอบพระคุณค่ะคุณ
0: มากขอบคุณมากไม่มีกลับ
1: ด้วยมากค่ะที่ได้สอน
0: มันไม่ยากนะแต่ว่าคุณต้องใช้เวลาในการฝึกพอสมควร
1: แหมขนาดครูไปเรียนกับท่านอาจารย์ใหญ่แล้วก็ยังเป็นปีเลย
0: ปีใช่ครับ
1: นี่คุณย้ายขึ้นมาไม่กี่ชั่วโมง
0: ใช่คร
1: ับ
0: ใช่ครับแค่เราเรียนรู้ว่าเทคนิคมันเชื่อกันยังไงก็พอแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องให้คล่องแคล่วอะไรมากมายหรอกสามารถไปบอกต่อว่าเขาเชื่อกันอย่างไรเขาจับกันอย่างไรได้เท่านั้นเองคือบ้านตุ๊กตุ๋นครูบอกไทยต้องการให้ทุกคนได้เรียนรู้และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะครับเท่านั้นเองครับผม

0: นใจเรื่องหุ่นกระบอกไทยแล้วก็ประวัติค่ะว่ามันมีมานานหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่หนูยังเป็นตับไตไส้พุงอยู่เลยค่ะหนูอยู่ชาติที่แล้วค่ะ
1: โอ้ยสนุกชอบแหมลำยังไม่ทันเชิดลำนู่นลำนี่โอ้ยเก่งมากค่ะ
0: แค่หนูแล้วบอกก็ชอบมากเลยค่ะแต่ว่าต้องฝึกเยอะๆเพราะแค่วันเดียวก็พอรู้อยู่จะได้ไปบอกให้คนอื่นเขาฟังไม่ต้องเก่งมากก็ได้หนูคิดว่ามันน่าสืบสานวัฒนธรรมอย่างนี้ต่อไปค่ะให้เพื่อนๆน้องๆรุ่นหลังได้รู้ค่ะขอชวนให้ทุกคนมาบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยด้วยกันนะจ๊ะมีความรู้มากมายแน่จ้า
2: ว้าว
1: ทับใจกับกิจกรรมเชิดหุ่นกระบอกค่ะเพราะว่าเราได้เรียนรู้ทั้งที่เราอายุเยอะป่านนี้เราก็ยังไม่ค่อยได้รู้ว่ามีหุ่นกระบอกตั้งหลายสมัยละแต่เรายังไม่เคยได้มาเชิดเองพอดีได้มากับหลานสาวคนนี้ดีใจมากค่ะถามว่าเชิดยากไหมก็มีบ้างค่ะแต่ถ้าเราได้เรียนรู้ไปนานๆหรือได้ศึกษาไปเป็นปีเหมือนครูที่เขาบอกกว่าจะเชิดได้ก็เป็นปีเรามันแค่วัน2วันหรือแค่1ชั่วโมง2ชั่วโมงมันจะไปได้อะไรได้นิดๆหน่อยๆก็ดีแล้วค่ะก็ควรจะบอกลูกๆหลานๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ช่วยพาเด็กๆเนี่ยมาชมหุ่นกระบอกที่ตัวตุ๊กตุ่นบ้านของคุณครูอะค่ะจะได้รู้และได้ศึกษาว่าเป็นมายังไงจากรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนได้มาเรียนรู้ไว้มันก็ดีนะคะเราจะได้ไม่ต้องวัฒนธรรมไทยเราหุ่นกระบอกไทยเราจะได้ไม่ต้องสูญหายไปจากประเทศไทยเราค่ะ

0: จริงๆสิ่งที่เราเจอกันตั้งแต่วินาทีแรกจนเราทำกิจกรรมกันเสร็จเนี่ยนั่นคือสิ่งที่คุณยายได้ฝากเอาไว้ให้เขาได้เรียนรู้ว่าคุณกระบอกไทยคืออะไรเขาสามารถเรียนรู้ว่ามันเชิดอย่างไรบ้างเรียนรู้ประวัติความเป็นไทยแต่ว่าส่วนเขาจะไปสืบสานต่อกันอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลนั้นๆฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่ผมได้ทำในหน้าที่ของครูหุ่นกระบอกไทยหรือว่าผู้ที่สืบสานหุ่นกระบอกไทยนั่นคงจะเต็มความสามารถของตัวเราแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมได้คุณคือกำลังใจของพวกเราที่จะทำให้เรามีพลังทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำงานสิ่งเหล่านี้ต่อไปถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเชยล้าสมัยอาจจะมองว่าไม่ทันโลกเลยก็ตามเนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยผมมักจะบอกกับคนเสมอว่านี่คือสิ่งที่เรามีอยู่นี่คือความเป็นไทยนี่คือรากงาของเราคุณจะมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยคุณจะมีความสามารถบอกกับชาวต่างชาติได้ว่าคุณเป็นไทยได้อย่างไรก็คือศิลปะเหล่านี้แหละครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะบอกกับพวกคุณ
1: ก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นการทำงานที่ประสานกันของในหลายๆระบบของร่างกายไม่ว่าจะเป็นสายตาความทรงจำเราต้องจำท่าทางแล้วก็จำอิริยาบถต่างๆที่เราจะเชิดไปกับหุ่นกระบอกด้วยรวมถึงความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานในหลายระบบพร้อมๆกันให้สัมพันธ์กันเนี่ยมันต้องมีการฝึกที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะทำให้สามารถที่จะพัฒนาสมองได้

ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 ค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook

พบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

วันนี้ก็เป็นอีกคราวหนึ่งที่เมื่อไม่กี่วันมานี้เราได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลอุทิศเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ในพระบรมโกศซึ่งท่านเป็นผู้ที่ถือว่าเป็นครูของแผ่นดินเป็นเสด็จพ่อของพวกเราเราได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลแสดงออกถึงความเป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่สำคัญคือกตัญญูกตเวทีได้แสดงออกหลากหลายตามแต่ศักยภาพวิธีการและโอกาสของตนที่พอเหมาะพอควรการได้ทำอย่างนี้หลายๆภาคส่วนก็ได้ทำกันได้ปฏิบัติกันตามสมควรตามเหมาะสมเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าเรามีธรรมะในตนเป็นเบื้องต้นแล้วธรรมะเบื้องต้นเหล่านี้ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณปฏิบัติพระราชกิจต่างๆมีพระมหากรุณาธิคุณให้พวกเราได้อยู่ในพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านตลอดระยะเวลา70ปีที่ผ่านมาพวกเราท่านทั้งหลายได้ประทับใจเรื่องนี้จนปรากฏให้เห็นทั่วโลกเป็นสักขีพยานในขณะเดียวกันพวกเราก็ได้น้อมนำธรรมะจากการปฏิบัติถวายกตัญญูกตเวทีที่ทำต่อพระองค์ท่านอย่างนี้แล้วเนี่ยพวกเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ต้องปฏิบัติต่อไปอย่างเช่นในช่วงนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

บางกรายวิไลก็ได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆในคราวที่เป็นสัตมวานคือ100วันในการเสด็จสวรรคตด้วยแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆที่มากมายสำหรับการปฏิบัติตามภาระงานของตนเพื่อที่จะสอดคล้องกับนโยบายของสถาบันพระมหากษัตริย์สอดคล้องกับนโยบายของชาติสอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์แล้วก็เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับสนองนโยบายในเรื่องการผลิตบัณฑิตก็คือการจัดการศึกษาการวิจัยการเผยแผ่การทำนุบำรุงศีลภวันธรรมการบริการสังคมเป็นต้นการทำอย่างนี้เราทำตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงความเป็นนานาชาติตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงประเทศต่างๆได้ร่วมมือกันทำในภารกิจที่เราทำได้แล้วในตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยพระธรรมทูตซึ่งเป็นวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปตามพระมหากรุณาธิคุณที่สนับสนุนส่งเสริมปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้พระสงฆ์ได้รับการศึกษาปฏิบัติเผยแผ่แล้วก็สงเคราะห์ชาวบ้านทั่วไปได้เราก็ได้ตั้งวิทยาลัยสงฆ์วิทยาลัยพระธรรมทูตขึ้นมาพร้อมไปกับการจัดอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศเพื่อให้พระสงฆ์ไทยเราได้มีศักยภาพมีความพร้อมในการไปทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตในที่ต่างๆซึ่งอีกอันหนึ่งก็คือว่าความเป็นพระธรรมทูตความเป็นวิทยาลัยก็ต้องมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของตนอย่างเช่นการวิจัยซึ่งในช่วงนี้เราได้ทำงานวิจัยเป็นวิจัยที่สำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สังคมวิทยาการศึกษาการเผยแผ่การปฏิบัติและกิจกรรมของคณะสงฆ์เป็นต้นโดยเฉพาะการวิจัยที่เราทำในขณะนี้เราทำเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนาในสุวรรณภูมิกรณีศึกษาเฉพาะในปีนี้ก็จะทำเฉพาะในรัฐมอญของประเทศสหภาพเมียนมาเราทำอย่างนี้ก็เพราะว่าเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเตรียมข้อมูลต่างๆให้มีการรู้เขารู้เราแล้วก็สามารถที่จะบรรเทาความทุกข์ในโลกได้เพื่อการเผยแผ่อย่างนี้เราก็จะต้องปฏิบัติที่เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วก็ไม่มีการแข่งขันไม่มีการทะเลาะหากจะมีการทะเลาะก็เป็นข้อมูลที่เพียงแต่การปรากฏของข้อมูลต่างๆอย่างนี้เป็นต้นทำไมถึงคิดอย่างนั้นก็เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านได้ทำงานร่วมกับองค์กรนานาชาติกับประเทศต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีความขัดแย้งการที่เราทำงานกับคนอื่นได้ในโลกปัจจุบันประเทศไทยเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวรัฐบาลก็ต้องให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆประเทศต่างๆก็ให้ความร่วมมือกับประเทศเราคณะสงฆ์ก็ไม่ได้ทำงานเฉพาะคณะสงฆ์ของประเทศไทยเราก็จะมีเพื่อนกิจกรรมที่ทำกิจกรรมของคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทั่วทุกมุมของโลกอย่างนั้นเราจึงได้จัดกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นในส่วนของการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศก็เช่นเดียวกันเราต้องการฝึกพระไทยเราให้ไปอยู่ต่างประเทศได้ทำหน้าที่ปฏิบัติเผยแผ่สงเคราะห์ประชาชนแล้วก็ให้ความร่วมมือทำกิจกรรมความร่วมมือเผยแผ่กิจกรรมวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยแล้วก็นำชาวบ้านให้คำปรึกษาให้กับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดีก็จึงมีการอบรมขึ้นมาอีกซึ่งปีนี้พุทธศักราช2560ก็จะมีการอบรมเป็นรุ่นที่23ซึ่งอยู่ในระหว่างการรับสมัครซึ่งท่านที่ได้รับข่าวได้รับข้อมูลก็ขอให้แจ้งกับพระสงฆ์ได้ทราบว่าท่านใดประสงค์จะเข้ารับการอบรมเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยซึ่งเมื่ออบรมเสร็จแล้วก็จะได้ส่งข้อมูลนี้ให้กับประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศไปดำเนินการเพื่อที่จะพิจารณาความเหมาะสมว่าจะให้ท่านนั้นรูปนั้นที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศใดบ้างการกระทำอย่างนี้เข้าเพื่อที่จะเลือกตามความเหมาะสมตามศักยภาพตามความสามารถของพระธรรมทูตและตามความต้องการของวัดและชุมชนในถิ่นประเทศต่างๆที่ต้องการใช้พระธรรมทูตไทยการทำอย่างนี้ก็ด้วยเราทำทั้งการปฏิบัติการอบรมการวิจัยการเผยแผ่การปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้เป็นไปได้โดยอย่างดีอย่างเช่นการปฏิบัติทางมา

0: มหาวิทยาลัยเราก็มีทั้งการอบรมระยะสั้นอบรมระยะยาวอย่างเช่นเมื่อไม่กี่วันมานี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางก็ได้นำพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในหลักสูตรวิปัสสนาภาวนาไปเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักมหาสีที่ประเทศที่เมืองย่างกุ้งประเทศสหภาพเมียนมาเพื่อที่จะให้ท่านเหล่านั้นได้ฝึกปฏิบัติได้อย่างเข้มแข็งเมื่อฝึกเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้สอนวิปัสสนากรรมฐานได้ตามศักยภาพของตนซึ่งท่านเหล่านี้ก็จะเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศไปด้วยไปพร้อมกันดังนั้นการทำอย่างนี้ก็เพื่อที่เราจะได้ศึกษาปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เผยแผ่พุทธศาสนาให้เข้าสู่จิตใจของญาติโยมสาธุชนชาวพุทธและผู้สนใจปฏิบัติทุกท่านเพื่อที่จะเป็นการสนองพระเดชพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9ในโอกาสเดียวกันก็ยังจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติในรัชกาลที่ 10สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร์เทพยวรางกูลรัชกาลที่ 10เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านเพื่อที่จะถวายเป็นงานให้พระองค์ท่านได้ปฏิบัติเป็นร่มโพร่มใสของพระสนิกรได้เป็นอย่างดีดังนี้เราจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่มีธรรมะที่เรียกว่ากตัญญูกตเวทิตาธรรมเพื่อสืบสานโลกให้มีสันติสุขสืบไป
1: ขออำนวยความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้ให้พุทธบริษัทที่สนใจในเรื่องการปฏิบัติทรงแนะแนววิธีการปฏิบัติธรรมอย่างละเอียดไว้ในสติปัฏฐานตีแต่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องศึกษาใส่ใจพื้นฐานการปฏิบัติและการฝึกปฏิบัติว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ดีวิธีการฝึกการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการนั่งการยืนการเดินหรือการนอนหรือการกำหนดอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรความจริงเรื่องการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าพูดกันโดยตรงก็คือเป็นการปฏิบัติเพื่อรู้เท่าทันจิตทุกขณะที่จิตเกิดและทุกขณะที่จิตดับท่านเรียกการปฏิบัติอย่างนี้ว่าเป็นการฝึกจิตเป็นการฝึกจิตเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ถูกต้องไม่ใช่ว่ามานั่งเฉยๆหรือมานั่งฟังคำบรรยายเฉยๆแต่ต้องกำหนดดูจิตของตนเองทุกครั้งที่จิตเกิดและที่จิตดับถ้าหากว่าไม่ทำหน้าที่ในการกำหนดการปฏิบัติธรรมไม่เกิดการปฏิบัติธรรม แต่การปฏิบัติธรรมจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีสติกำหนดรู้เท่าทันจิตที่เกิดและดับผู้ปฏิบัติธรรมที่มีสติกำหนดรู้เท่าทันความเกิดขึ้นของจิตเนี่ยและการดับไปของจิตเนี่ยถือว่ารู้ลักษณะของจิตจิตมีลักษณะเกิดขึ้นในอารมณ์ที่ตนได้เห็นในอารมณ์ที่ตนได้ยินได้ฟังได้ริมรสได้กระถูกต้องสัมผัสและลึกนึกรู้ที่เกิดความคิดขึ้นในจิตนี่เป็นลักษณะของจิตและถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติธรรมไม่กำหนดรู้เท่าทันจิตก็จะถูกกิเลสนำจิตไปถูกกิเลสชักพาไปตามอารมณ์ที่ตนเห็นตามเสียงที่ได้ยินตามกลิ่นที่ได้ดมตามรสที่ได้สัมผัสและตามรสที่ได้ริมนะตามกายที่มาถูกตามกายที่มาถูกสัมผัสและตามใจที่รู้สึกนึกคิดเพราะความนึกคิดนั้นที่เกิดขึ้นนั้นมีจิตเป็นตัวนำเป็นตัวนำไปตามรูปตามเสียงที่ได้เห็นได้ยินนั้นพระธาตุไม่กำหนดแล้วจิตมันก็จะไปตามรูปตามเสียงเป็นต้นและเมื่อจิตไปตามเสียงตามรูปตามเสียงนั้นกิเลสก็เข้ามาครอบงำไม่ว่าจะเป็นรักโรคโกรธหลงเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงจะต้องเรียนรู้ลักษณะของจิตคือสภาวะที่รับรู้อารมณ์ในทางพระธรรมเอกวัลลัสสะแปลว่าหน้าที่ของจิตเป็นผู้นำหรือเป็นผู้รับรู้อารมณ์ในภาษาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าปุพังขมังจิตตังจิตนั่นเป็นสภาพถึงก่อนหมายถึงว่าเป็นผู้นำในการรู้อาการที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะและในขณะเดียวกันจิตนั้นก็กำหนดรู้อาการเกิดดับต่อเนื่องกันไม่ขาดสายนะจิตที่เกิดก่อนดับไปจิตดวงหลังก็ตามมาเกิดอีกนี่หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดนะจะรู้ว่าจิตนั้นนะเกิดทีละครั้งทีละครั้งไม่ใช่เป็นดวงเดียวติดพืชกันไปแต่มีจิตเกิดก่อนแล้วก็มีจิตดวงหลังเกิดตามมาติดต่อกันไปถ้าหากว่าเรามีสติกำหนดรู้จะเห็นว่าจิตแต่ละดวงนั้นมันขาดกันไม่ต่อเนื่องกัน เหมือนกับเรานำลูกประคำที่ถูกร้อยมาเป็นพวงความจริงลูกประคำนั้นน่ะเป็นแต่ละลูกแต่ละลูกแต่เมื่อร้อยกันเป็นพวงมองดูมันก็เหมือนกับเป็นดวงเดียวกันติดต่อกันไปเช่นเดียวกันจิตก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ถ้าหากว่าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักลักษณะของจิตไม่รู้จักหน้าที่ของจิตไม่รู้จักอาการปรากฏของจิตแล้วก็จะไม่สามารถรู้ถึงสภาวธรรมที่เกิด ขึ้นกับจิตไม่ว่าสภาวธรรมนั้นเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วสภาวธรรมที่เป็นฝ่ายดีเกิดขึ้นกับจิตเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสภาวธรรมฝ่ายดีแม้สภาวธรรมฝ่ายชั่วเมื่อเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นฝ่ายชั่วบางครั้งทำให้เราหลงไหลไปกับสภาวะธรรมนั้นยกตัวอย่างเช่นสภาวะธรรมฝ่ายชั่วคนที่ไม่ได้เคยฝึกหัดอบรมจิตก็จะไม่รู้ว่าลักษณะรสอาการปรากฏของละสภาวะธรรมฝ่ายชั่วเป็นอย่างไรบางครั้งก็ไปหมกมุ่นมัวเมากับมันทำให้ทำชั่วโดยไม่รู้ตัวแต่ในขณะเดียวกันสภาวะธรรมฝ่ายดีๆที่เราเรียกว่ากุศลจิตจิตที่เป็นฝ่ายกุศลหรือกุศลเจตสิกสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตในฝ่ายดีๆอย่างเช่นที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมนี้นะเมื่อกำหนดไปจิตก็จะค่อยๆสงบเย็นแล้วก็เป็นสุขก็ทำให้ติดหลงไหลได้ปลื้มกับความสงบเย็นเป็นสุขนั้นทำให้ลืมการกำหนดจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาการปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไปนั้นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตนั้นถ้าว่ากันตามหลักพระพุทธดำรัสนั้นก็หมายถึงเวทนาการเสวยอารมณ์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารสิ่งที่ปรุงแต่งจิตทั้งสามอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสภาวะธรรมที่เกิดกับจิตเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในธรรมบทพุทธกนิกายที่ว่าปุพพังคมามโนปุพพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธานแต่ธรรมทั้งหลายในที่นี้ก็หมายถึงสัญญาเวทนาสังขารนั่นเองแต่ไม่ได้หมายถึงจิตด้วยหรือวิญญาณเราได้ยกจิตหรือวิญญาณเป็นประธานไว้แล้วเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าท่านผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้ก็จะรู้จากเจตสิกทั้งสามประการที่เกิดร่วมกับจิตพระธรรมสัมพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าหากว่าเรามีสติ คอยเฝ้าระวังกำหนดรู้จิตในทุกขณะที่จิตเกิดเราจะพ้นจากพันธนาการของกิเลสกิเลสนั้นถือว่าเป็นเครื่องจองจำจิตทำให้บุคคลนั้น

มันก็จะมาผูกมัดจิตของเราเช่นกิเลสที่เรียกกันว่ากามคุณหรือกามกิเลสก็หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตถ้าเราไม่ระวังก็คือการไม่กำหนดรู้เท่าทันมันก็จะมาผูกมัดนะมาผูกมัดพันธนาการจิตของเราให้ติดให้หลงให้หมกมุ่นให้มัวเมาท่านปัจจุบันนี้ชาวโรคก็หมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสเป็นประจำอยู่แล้วซ้ำหนักยิ่งขึ้นไปกามกิเลสเหล่านั้นก็ถูกปรุงแต่งเสริมสร้างให้มีความวิเศษสูงยิ่งขึ้นไปก็ยิ่งทำให้คนเรานั้นยิ่งทำให้ชนคนเรานั้นยิ่งหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสนี้นั่นจึงถูกมันผูกมัดเอายากที่จะคลายออกจากได้

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv

0: www.tv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: สวัสดีครับผมกำลังอยู่ที่ศูนย์กิจเฉลิมพระเกียรติบางมดนะครับและตอนนี้ผมมีนัดกับสาวสวยไว้ท่านหนึ่งแต่ว่ารอแล้วรออีกยังไม่มาเลยเนี่ยเดินหาตั้งนานแล้วเนี่ยอยู่ไหนล่ะเนี่ยจะให้รอไปถึงไหนโอ้นี่ก็สายแล้วนะเนี่ยไม่ยอมมา
1: หาอะไรอยู่เหรอ
0: หาคนครับหาของด้วย